0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพิ่มสินสำเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คน และวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559หลังทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง70ปีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์วันที่13ตุลาคม2559เป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างยาวนานแม้เวลาจะผ่านไปพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาชุมชนการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระองค์เองหลายพื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดาและห่างไกลพระองค์ทรงนำข้อมูลจากพื้นที่มาประกอบการพระราชดำริเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในหลายด้านพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเกษตรการศึกษาสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศพระราชดำริและโครงการต่างๆที่พระราชทานไว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและเป็นแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันแห่งการร่วมกันรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อแผ่นดินรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังนั้นวันที่13ตุลาคมจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการรำลึกถึงการเสด็จสวรรคตหากยังเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้ย้อนมองถึงพระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานที่ทรงวางไว้ตลอดพระชนชีพโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนวันนวมินทรมหาราชจึงเป็นวันแห่งความทรงจำและการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นโอกาสให้คนไทยร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริและนำหลักการที่พระองค์พระราชทานไว้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานโดยมุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อให้พระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังคงสืบต่อไปและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหม ได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสานพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีหลายท่านที่โทรกันเข้ามาแต่ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีอาจารย์ภูริศก่อนนะคะมาพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีคุณแดงด้วยคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนค่ะตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของตับนะคะเมื่อสักครู่นี้แดงเมื่อวันสายนะคะจากลาดกระบังซอย5นะคะก็สั่งล้างตับมา4กระปุกไม่ใช่ค่ะ6กระปุกนะคะจริงๆท่านนี้เมื่อก่อนนี้เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกมาก
1: ครับ
0: ต้องกินยาถ่ายยาระบายตลอดไม่กินก็ไม่ถ่ายไม่ระบายนะคะก็ทานสมุนไพรล้างตับของเราไปน่าจะประมาณสัก6เดือนได้แล้วนะคะก็กินแล้วดีก็เลยไม่ต้องกินต่อแดงบอกแล้วไงกินแล้วดีก็คือไม่ต้องกินต่อนะคะแต่เดี๋ยวแดงขออนุญาตสวัสดีค่ะ
2: เช
0: ้
2: าตก
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแดง
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาว
2: รับยาเหมือนเดิมนะคะ3ชุด
0: จ้าชุด
2: 14,000 เดี๋ยวโอนไปให้ค่ะบัญชีเดิมเนาะ
0: บัญชีเดิมค่ะพรีเมียมพิเศษนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้
2: ไม่ลดตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ
0: พิเศษแล้วค่ะพิเศษแล้วค่ะพิเศษแล้วน
1: ะ
0: เดี๋ยวแดงมีขอแถมให้นะจ้ะ
2: ค่ะแล้วเมื่อเช้าจัดรายการสดอยู่ปะ
0: ใช่ค่ะจัดรายการสดอยู่ค่ะ
2: โอเคก็ฟังอยู่เห็นดียังขำป้าคนนั้นพูดยังตลกแกอยู่โอเคไว้คุณแดงส่งมาแล้วกันค่ะเดี๋ยวเนี้ยโอนให
0: ้ได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณดาวสวัสดีค่ะนะคะก็สั่งชุดพรีเมียมพิเศษนะคะ
1: นี่ชุดคุณดาวนี่อยู่ที
0: ่คุณดาวเดี๋ยวแดงดูฟังรายการของเราอยู่แสดงว่าก็อยู่แถวๆนี่นะคะเดี๋ยวกันนะค่ะอยู่บ้านขุนเทียนนะคะค่ะ
1: ครับนี่ก็ชุดพรีเมียมพิเศษนี่ทำหน้าที่ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับใครที่ได้ทานก็ถือว่านะเป็นบุญละครับนะครับถือว่าบางคนนะหมดค่าจ่ายในการดูแลร่างกายนะไปดูซีกซ้ายทีขวาทีตรงนู้นทีนี่ถึงไม่ได้นะครับการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเราต้องฟื้นฟูโดยรวมนะครับจะให้ร่างกายมาดีหมดโดยตัวใดตัวหนึ่งนี้ไม่ได้นะครับอย่างตัวพรีเมียมพิเศษตัวนี้ก็ถือว่าได้ในเรื่องของโรคหย่อนยานทั้งหมดนะครับอะไรที่หย่อนยานบ้างนะท่านลองไล่ดูไม่ว่าตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าเป็นหล่นใหญ่ๆนะบ่งบอกมึกถึงเราแก่ชรานะกล้ามเนื้อต่างๆเริ่มหย่อนยานนะครับผิวพรรณนะเริ่มมีปัญหานะครับสู้แดดไม่ค่อยได้อย่างนี้ท่อเลือดนะครับทำให้ท่อเลือดเหนียวทำให้ปกป้องแสงอาทิตย์ทำให้การเหี่ยวย่นต่างๆนี่ช้าลงหมดเลยครับถ้าใครที่เหี่ยวอยู่แล้วมันเหี่ยวก่อนวัยมันก็จะดึงกลับมาให้สมวัยหรือถอยหลังมาสักรุ่น2รุ่นได้สบายนะครับบางชุดนี้เป็นชุดที่ประทับอกประทับใจนะคุณหญิงคุณนายทั้งหลายที่ได้ทานไปนะครับนี่สั่ง3ชุดกินคนเดียวใช่ไหมเนี่ย
0: กินกับเพื่อนด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็สั่งไป3ชุดเหมือนกันนะคะสั่งพรีเมียมพิเศษ
1: ครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะ
1: ครับชุดนี้เป็นชุดที่น่าอิจฉานะครับใครที่มีภรรยานะสามีซื้อให้แล้วก็จะรู้สึกว่าสักภรรยาก็จะรู้สึกรักสามีมากขึ้นสามีก็จะรู้สึกรักภรรยามากขึ้นนี่ชุดนี้เดี๋ยวจะต้องทำเป็นพิเศษนะครับทำเป็นสัญลักษณ์ของความรักกันนะใครที่ได้ทานชุดนี้ถ้ายังไม่มีแฟนก็จะได้แฟนใหม่ว่างั้นใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับนะเป็นชุดที่ก็เรียกว่าบูรณะก็ได้ไหมนะภรรยาเราคุณผู้หญิงที่ได้ทานชุดนี้ไปเนี่ยนะบางคนก็มีนะครับที่เลิกกับสามีแล้วก็ได้ทานชุดนี้ปรากฏว่าสามีต้องง้อมาคืนดีใหม่นะแต่ถ้าใครที่เป็น ใหม่ๆมาหลายปีนะครับในฐานชุดนี้ไปมันเหมือนมีนางกวักนะไปที่ไหนกวักกวักกวักนะนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าสมุนไพรเราพิเศษอะไรหรอกครับแต่เราเข้าใจการทำงานของเซลล์นะเซลล์แต่ละเซลล์ต้องการอาหารแบบไหนจัดให้ยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เราไม่ทรุดไม่โสมนั่นเองนะครับเป็นชุดที่กินได้ทุกวัยจริงๆกินได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าวัยที่อายุ50ขึ้น40ขึ้นเนี่ยนะครับควรนะชุดนี้ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็ลองไปทานดูนะครับเพราะว่าเราได้เก็บ
0: คร
1: ับเราได้เก็บข้อมูลทั่วโลกนะครับคนที่เอาชุดนี้ไปกินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับกินกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็สั่งไปนะคะแล้วก็ที่เราพูดอยู่เมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะสั่งไวต้าเซลล์6กล่องนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยกินไปแล้ว4กล่องแล้วท่านดีขึ้นค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ถ่ายแล้วทุกอย่างดีปกตินะคะพอถึงช่วงนี้นะคะท่านก็อยากจะล้างแบบครึ่งเดือนครึ่งปีล้างครั้
1: ง
0: นะคะใช่ค่ะท่านก็พอดีมีเพื่อนนะคะอาจารย์คะมีเพื่อนของท่านก็มีอาการเดียวกับท่านเลยนะคะคุณลุงท่านนี้ก็เลยแนะนำเพื่อนนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวแนะนำเพื่อนให้ว่าต้องกินเนี่ยเขาคุณลุงกินอันนี้มาแล้วก็ดีขึ้นมากเลยเพื่อนเขาบอกไม่ค่อยกล้าน
1: ะคะทั้งนั้นเพื่อนต้องดูฉันกิน
0: ใช่ค่ะก็คุณลุงท่านทานไปแล้ว1โดสครับเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วนะคะมาวันนี้ท่านก็อยากจะล้างตับท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณลุงเนี่ยซื้อเอง4กระปุกเดี๋ยวจะซื้อให้นะไม่ต้องจ่ายเงินลุงนะให้เพื่อน2กระปุกโอ้โหน่ารักมากเป็นคนที่น่ารักมากนะคะอยู่ลาดกระบังซอย5นะคะคุณจัดก็เลยสั่งให้ตัวเอง4ให้เพื่อน2นะลองกินดูถ้ากินดีแล้วค่อยซื้อเอาเองแต่ตอนนี้ให้ซื้อให้เลยซื้อให้ฟรีเลย2กระปุกนะคะนะอันนี้คือคนจริงใจกับเพื่อนคนรักเพื่อนนะอยากให้เพื่อนมีสุขภาพดีนะคะหายากนะคะแบบเนี้ยนะคะเอาละค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกบ้างไหมนะคะมันเป็นบอกนะสาเหตุหนึ่งต้นเหตุของการเป็นโรคมะเร็งในอนาคตก็มาล้างตับกันบ้างนะคะโทรมาค่ะใครอยากจะดูแลตับโทรมาได้ที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: เอาครับนะโรคดูจากภายนอกรู้เลยนะครับหนึ่งดูผิวครับผิวต้องมีความชื้นความมันในระดับหนึ่งส้นเท้าต้องไม่แตกต้องไม่แข็งนั่นแสดงว่าผิวพรรณคุณผิวมันถือว่าผิวมีความมันถึงขั้นเป็นกลางนะครับ2นอนต้องไม่กรนนะครับเสียงนอนหลับไปแล้วต้องไม่ได้ยินเสียงกรนหรือเบาๆนะครับเฉพาะตอนหลับใหม่ๆหรือตอนป่วยนะครับทำไมต้องเผื่อไว้คนเราทุกคนขณะที่ป่วยจะกรนนะครับเพราะว่าต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติทีนี้ถ้าในภาวะปกติเรากรนอยู่แล้วพอป่วยแล้วเหมือนจะไม่มีที่อยู่เลยนะครับนี่คือทำไมต้องเตรียมร่างกายเนี่ยตัวเก็บออกซิเจนตัวดันออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันจะต้องมีพลังเหลือเฟือเผื่อไว้ด้วยนะวิ่งเบาๆเยาะๆนะจำไม่เหนื่อยนี่เดินนิดเดินหน่อยเหนื่อยนี่ก็แสดงว่าออกซิเจนของเราไม่พอนะไม่มีมากพอต้องมีมากพอเกินขึ้นไปหน่อยนึงเผื่อไว้วันที่เราป่วยนั่นเองนะครับนะเพราะเชื้อโรคช่วงใดที่เชื้อโรคเข้าเล่นงานเราเนี่ยเราจะต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าเดิมถึงเท่าครึ่งขั้นต่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นป่วยไม่ได้นะครับนะเพราะการป่วยเป็นได้ทุกคนนะครับติดเชื้อเมื่อไรก็โดนทุกคนแหละครับผมก็โดนตอนนี้ก็ยังโดนแต่ว่าออกซิเจนในเลือดเราสูงพอที่จะไปเล่นงานเชื้อโรคได้นะครับนอนไม่กรนผิวต้องมีความชื้นนอนต้องไม่กรนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงมดลูกต้องเล็กก็คือไม่มีการปวดประจำเดือนใดๆทั้งสิ้นนะเอาละอะไรอีกล่ะขับถ่ายอุจจาระต้องออกเป็นก้อนยาวเท่านั้นทุกกรณีครับถ้าออกมาแบบท้องเสียแสดงว่าต้องมีการปิดปกติอะไรบางอย่างหรือออกมาแห้ง เป็นก้อนกลมๆแห้งๆก็ถือว่าร่างกายเปลือกป่วยแล้วนะครับสีปัสสาวะจะต้องเป็นสีเหลืองไปทางสีเหลืองและควรจะลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวไม่จะลุกปัสสาวะกันทั้งคืนอย่างนั้นไม่ได้นะครับถือว่าเราได้ป่วยแล้วนะครับยังดูได้เยอะนะผู้หญิงว่าลูกดีหน้าท้องจะนูนตรงกลางข้างๆจะแฟบนี่มาลูกดีนะหรือประจำเดือนออกมาไม่ปวดแต่ว่าจุดประจานของเราก็คือใครเห็นเราเนี่ยก็รู้เลยว่าเราภายในดีไม่ดีกระชับไม่กระชับมีกลิ่นไม่มีกลิ่นก็ดูหน้าท้องอย่างเดียวนะครับดูท่อเลือดเรามองไม่เห็นเราไม่มีเครื่องดูดูเราก็เช็คง่ายครับจับนิ้วดัดเลยครับถ้านิ้วดัดแล้วนิ้วอ่อนนิ้วงอนคนนั้นท่อเลือดยังดีอยู่แต่ถ้านิ้วแข็งนะคนนั้นท่อเลือดเริ่มรีบแล้วทำไมล่ะคำถามเดี๋ยวต้องถามนะก็เพราะว่าถ้าท่อเลือดเราใหญ่เนี่ยหินปูนมันจะหินปูนที่มันหมดอายุเนี่ยมันจะไม่เกาะตามข้อเราเลยข้อเลยนิ้วเลยไม่แข็งกระดูกทับเส้นไม่เป็นนะครับเพราะแค่จับนิ้วดัดเนี่ยเขารู้แล้วถึงอะไรบางอย่างก็คือท่อเลือดนะครับบอกผู้ชายคนไหนที่คุณจับนิ้วแล้วดัดแล้วนิ้วเขาแข็งๆนะครับคนนั้นสมรรถภาพทางเพศเขาแย่แล้วเพราะว่าสมรรถภาพทางเพศเกี่ยวกับท่อเลือดครับนะนี่คือดูได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ฟันธง 100% เพราะสมรรถภาพทางเพศมันก็มีอีกหลายกรณีนะครับแต่นี่ก็คือกรณีหนึ่งนะครับใครที่นิ้วยังอ่อนอยู่อายุยังยืนยาวครับนะแต่ถ้าใครนิ้วแข็งอายุก็จะเริ่มสั้นลงแล้วล่ะนะครับเกิดจากท่อเลือดเกิดจากชีพจรถ้าชีพจรไม่ดีท่อเลือดก็ไม่ดีนะครับท่อเลือดเรายืดหยุ่นได้ดีแข็งท่อเลือดยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยเกิดจากสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าท่อเลือดใหญ่เนี่ยเลือดไหลเวียนดีเนี่ยนิ้วจะนุ่มจะอ่อนนะครับครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลแดงค่ะ
0: ค่ะแดงค่ะ
3: อยากจะถามว่าครับอันที่ผ่านมาเราสั่ง
0: ค่ะ
3: น่ะสั่งโครเฟียนหน้าแล้วก็ตัวอะไรน่ะบำรุงสมองน่ะตัวนั้น
0: ค่ะสาหร่ายแดงพมิค่ะ
3: เราสั่งแล้วก็กินหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะกินต้นไหนต่อเลยค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวเขาถามอาการเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์ภูริศนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะสักครู่ค่ะ
1: ครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัสสาวะเป็นปกติไหม
3: ก
1: ็ใกล้สว่าง
3: เย็นเย็นจะคุยว่าเนี่ย
1: มี
3: ปีที่แล้วเราผ่าเนื้องอกสมองแล้วก็เรากินไอ้น่ะสันหลังได้แล้วก
1: ็คลอโรฟีนาครับมันจะไม่งอกขึ้นมาใหม่เน
3: า
1: ะ
3: เราจะกินชูบอะไรดีก็ตอนนี้ใส่รองเท้าก็เหม็นแล้วก
0: ็ใส่รองเท้าเหม็น
3: ตามเนื้อตามตัวน่ะจะมีเนื้องอกน้อย
1: มันยังมีเนื้องอกอยู่บ้างเนา
3: ะ
1: แต่ว่ามันหลุดไปแล้วก็มีใช่มั้ยเนื้องอก
3: เมื่อก่อนหลุดไปเมื่อก่อนกินในนั่นน่ะคาราฟิลแล้วก็ตัวนั้นแดง
1: ครับ
3: กินไออะไรนั่นน่ะกลกลไรย่องออกจากบ้านแค่มดลูกนั่นน่ะก
1: ิน
3: ไปมันฉีกชู้แล้ว
1: มดลูกดีขึ้นแล้วยังตอนนี
3: ้ก็บางครั้งน่ะเป็นบางครั้งถ้ายืนครึ่งมันจะเงี้ยวบ่อย
1: อ๋อครับถ้ายืนถ้ายืนมันจะถึงจะฉี่บ่อยครับก็คือมดลูกมันไปเบียดเข้าท่อปัสสาวะนะครับมดลูกยังโตอยู่นั่นเองนะถ้ามดลูกเล็กเนี่ยเราจะเก็บปัสสาวะได้เยอะถุงปัสสาวะนะฉี่ต่อครั้งเยอะและนานๆถึงจะฉี่ครั้งอันนี้ฉี่บ่อยเหมือนคนท้องใช่ไหมล่ะ
3: ก
1: ็
3: ถ้ายืนขึ้นเราทางยังนะคนมันจะฉี่ถ้ายืนขึ้นมันจะฉี่บ่อยได้อยากฉี่ก็ฉี่ไม่เยอะฉี่น้อยเดียว
1: ครับมดลูกโตนั่นเองนะครับ นะสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี
3: ้น้ำหนักมันค่าโขค่าโขเนี่ย
1: กล้าหกสูงล่ะ
3: อ
1: ่ะ
3: หกสูงนี่ประมาณร้อยห
1: ้
3: าส
1: ี่
3: เน
1: ี่
3: ย
1: ครับนะก็น่าจะมดลูกโตอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีฤดูขาวอยู่เรื่อยใช่ไหมวันสองวันมีหรือมีเกือบทุกวันใช่ไหมครับฤดูขาวนะ
3: อ๋อก็
1: มีอยู่เรื่อยเนาะ
3: เขาก่อนไม่มีแต่กินไอตัวอะไรนั่นหนาตัว
1: เบลล่าตัวล้างมดลูก
3: ตัวคาร์ฟิลไม่ใช่ตัวอะไรนะ
1: ก็ตัวเบลล่า
3: ไม่ใช่ตัวเขาว่า
1: เอาไว้ตาเซล
3: ล
1: ์ล้าง
3: มดลูก
1: อ๋อครับก็ต้องทานชุดพรีเมียมแล้วกันนะครับถือว่ามันได้หมดเลยพรีเมียมนี่นะครับจะได้เรื่องเลือดจางด้วยเพราะตอนนี้เลือดจางก็ยังมีอยู่อาการเหนื่อยอยู่นะฮะ
3: เนี่ยอยากจะถามว่าทำไมกินอะไรป่าเนี่ยมันไม่กินอะไรไม่ค่อย
1: ไม่อร่อย
3: นะตับจางหมด
0: หลังตับ
1: ท้องผูกไม่ถ่ายยากไหม
3: ก็บางครั้งมันเป็นลูกกระเพาะด้วย
1: ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมกระเพาะ
3: ก็กินข้าวไม่ตรงเวลา
1: ไม่เท่าไหร่ตรงนั้นนะคือถ้าโรคกระเพาะก็คือกินเผ็ดไม่ได้เลย
3: กินเผ็ดไม่ได้ค่ะ
1: ครับทั้งนั้นเดี๋ยวจะจัดการที่กระเพาะก่อนแล้วกันเนาะใช้น้ำว่านกับคลอโรฟีน่ากินพร้อมกันวันละมื้อนะครับกับตอนเช้าครับ
3: วันนั้นก็กินหมดแล้วยังเป็นกลัวไรย้อนหนักมันจะร้องติดคอมันกินอะไรไม่ได้แล้ว
1: จะต้องถ้าเป็นแผลที่ลำไส้ด้วยเป็นกระเพาะด้วยเนี่ยจะต้องทานชุดนี้นะครับมีอย่างละ2เอ้ยกินอย่างละ2เม็ดตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยววิธีกินจะเขียนบอกให้นะ
3: แล้วก็ไอ้วันนั้นก็สั่งไอ้อย่างเมื่อกี้ว่านี่แหละแต่ปีหน้าเนี่ยเดือนเมษาหรือว่ามีนาเนี่ยจะไปตรวจไอ้เรื่องสมองนี่จะกินอะไรครับ
1: เดี๋ยวคุณแดกคุยนะครับอาจจะต้องชุดเดิมและเพิ่มน้ำว่านนะครับนะฮะครับ
3: ก
1: ิน
3: ช
1: ่
3: วงน้ำว่านก็กลัวม
1: ัน
3: ไหลย้อนม
1: ัน
3: ร้อนติดคอเ
1: กี่ยงอะไรก็ได้มันร้อนขึ้นอยู่แล้วครับเรากระเพาะไม่ดีแล้วก็ลำไส้อักเสบนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็โทรมาจากทางเชียงใหม่นะครับนะก็กินไปก็เริ่มดีขึ้นนะครับติ่งเนื้อเริ่มหลุดบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับโดยเฉพาะโรคกระเพาะนะครับท่านต้องทานขั้นต่ำเลยคือ2เดือนนะ2ถึง3เดือนว่างั้นนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่า2เดือนแน่นอนนะครับในการฟื้นโลหิตจางของเราฟื้นเพราะถ้าโลหิตจางดีขึ้นนะครับโรคกระเพาะเป็นแผลก็จะดีขึ้นแต่จะให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้นแผลในลำไส้หายเร็วขึ้นต้องทานควบคู่ไปกับน้ำว่านนะครับนี่ก็เป็นสูตรในการทานของแต่ละโรคนั่นเองนะครับใครเป็นโรคอะไรก็จะทานไม่เหมือนกันนะครับตามหลักคุณน้องนี่นะควรจะทานคลอโรฟีน่าคู่กับน้ำว่านไปก่อนเพราะว่าเธอเป็นมีปัญหาสมองแต่จะไปฟื้นสมองทีเดียวไม่ได้มันอยู่ด้านหลังนะครับมันเรียงลำดับกันเราตามหลักตั้งแต่ตอนแรกแล้วควรจะทานน้ำว่านนะคู่กับคลอโรฟีน่าไปสักสองเดือนพอเดือนที่หรือเดือนที่2ไปแล้วนะค่อยเพิ่มสาหร่ายแดงเข้าไปนะครับนี่ก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันนะครับสาหร่ายแดงกับคลอโรฟีน่าแต่ว่ามันจะไม่ได้เรื่องของกระเพาะโดยตรงนั่นเองนะครับกระเพาะลำไส้อักเสบโดยตรงนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณแล้วครับเพราะว่าสถานีวิทยุเรามีอยู่ที่เชียงใหม่อีกสถานีหนึ่งนะครับซึ่ง

แต่ละคนที่เป็นโรคก็ได้ลองกินกันมาหลากหลายนะหลายเจ้าเคยกินหมอนู่นหมอนี่มาเยอะแยะไม่ได้ว่าคุณหมอก็ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราผิดขั้นผิดตอนเนี่ยเพราะว่ากระบวนการย่อยอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ากระบวนการย่อยอาหารเราผิดพลาดนี่นะครับก็สารอาหารก็เข้าสู่ไปซ่อมเข้าไปซ่อมเซลล์เหล่านั้นไม่ได้นะครับเพราะใครเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในปากเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนะตับไม่ดีนะนี่คือด่านหน้าหมดตับอ่อนนะถุงน้ำดีนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นด่านหน้าที่จะต้องทำให้ดีก่อนถ้าชุดนี้ทำงานไม่ดีสารอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกายเป็นโมเลกุลใหญ่พอเป็นโมเลกุลใหญ่ร่างกายมันก็กินไม่ได้มันก็เท่ากับเข้าไปซ่อมไม่ได้ก็เลยโรคนั้นไม่จบสักทีนะครับตอนรายการของเราใครมีปัญหาเรื่องสมองอะไรต่างเราก็ต้องเช็คมือก่อนนะครับว่าไอ้ด่านหน้ามันมีอะไรเสียหรือเปล่าผลผลิตที่มาด่านหลังเนี่ยมันถึงเอามาใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็ว่าจะบอกเราพลาดตั้งแต่แรกนะครับก็อยู่ๆก็บอกเรื่องสมองอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้บอกเราในเรื่องของชุดย่อยอาหารนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ปากน้ำลายกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ม้ามถุงน้ำดีตับอ่อนนะครับตัวไหนทำงานผิดพลาดเราก็เอาสมุนไพรในชุดที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเข้าไปฝักพื้นร่างกายให้ดีขึ้นนะครับเอาละครับสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับท่านก็เล่าให้เราฟังก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 0607 054นะครับโทรมาได้ปรึกษาก็ได้นะครับนะไม่ว่าท่านจะเป็นตัวท่านเองเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนฝูงนะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับนะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาการของแต่ละโรคก็เราเลยต้องมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนั่นเองนะครับใครที่เป็นโรคนะครับมันโดยเฉพาะโดยโรคพื้นฐานของคนที่แก้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรตัวพื้นฐานที่จะต้องไปปรับเลยนั่นก็คือตับกับไขกระดูกนะครับต้องไปฟื้นมันก่อนนะครับเพราะว่าทำให้ฟื้นตัวนี้ไม่มีสารอาหารคือเซลล์เนี่ยมันต้องซ่อมด้วยสารอาหารนะครับเราไม่ใช่ซ่อมด้วยยาต้องรู้ว่าเซลล์ต้องการอาหารอะไรและอะไรที่ทำให้เซลล์กินอาหารได้เนี่ยมันต้องไล่หมดเลยนะครับต้องขอไปท่านผู้ฟังสำหรับบางคนบอกฉันเนี่ยเป็นโรคสมองแล้วแต่ฉันเป็นโรคสมองเป็นโรคกระเพาะลำไส้ด้วยแต่ว่าโรคกระเพาะลำไส้ฉันไม่อยากรักษานะปล่อยมันอย่างนั้นแหละฉันขอรักษาสมองดีกว่านี่ปิดขั้นตอนถึงเราจ่ายสมุนไพรเกี่ยวสมองไปก็ไม่มีประโยชน์นะเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เต็มที่ได้ไม่หมดนั่นเองเหมือนเราซ่อมรถเลยนะครับการซ่อมร่างกายต้องดูแลมันทุกส่วนส่วนนี้ดูแลยังไงส่วนนั้นดูแลยังไงอาการอย่างนี้น่าจะเป็นที่ส่วนไหนในช่างเขาจะรู้เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้คลุกคลีแต่ถ้าเรื่องกายวิภาคก็นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปคลุกคลีแล้วก็เป็นวิทยากรรับเชิญไปหลายหน่วยงานนะครับก็ช่วยเหลือสังคมกันนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนที่ร้องขอให้เราไปช่วยชมรมผู้หลักผู้ใหญ่ชมรมคนเฒ่าคนแก่ก็ยินดีที่จะไปช่วยบรรยายให้ฟรีนะครับขอแค่เติมน้ำมันรถให้เราก็พอค่าตัวไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ก็อย่าไกลมากเกินนะครับไม่ใช่พาผมไปเชียงรายอย่างนี้เราคงไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะครับนะเพราะว่าการเดินทางและเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินนะเพราะว่ามันแออัดอากาศไม่แออัดผมไม่ชอบครับเราชอบขับรถไปเองนั่นเองนะครับมันใกล้ๆในอย่างสมุทรสงครามนี่เราก็ไปช่วยมานะครับหรือจังหวัดไหนผู้หลัก

0: ครที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับอยากให้เราไปช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งเป็นคราวนะก็โทรมาปรึกษาหรือโทรมานัดหมายเราได้ล่วงหน้านะครับนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะสะดวกประวันธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องทำมาหากินนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็พอที่จะจัดเวลาไปช่วยเหลือสังคมได้นะครับ
1: เอาละค่ะคือในส่วนของการดูแลสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องตับเรื่องตาเรื่องไตเรื่องปอดนะคะก็สมองนะคะโลหิตจางก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราเรามีสินค้าครบวงจรนะคะโดยเฉพาะสาวไวทองเนี่ยวัยที่มีภาวะริ้วรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไหม้กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่ค่อยหลับนะคะหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ดื่มติดต่อกับเรามาได้นะคะสนใจโทรเข้ามา087 0607054ย้ำค่ะ087 06 07054ค่ะเอาละค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการตัดน้ำผู้ประสบทุกภัยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปามีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2569 2. ผู้ประสบภัยในเดือนตุลาคม 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 3. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องกับเดือนตุลาคม 2569 กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาหรือขาดแคลนน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิติกรกาญจนเวคินมาร่วมดำเนินรายการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลาย10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนติ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเออร์เลอร์สักนิดถึงช้าไป1วันนะครับปกติจะได้รับข้ามวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเลยไปวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องกราบขอ โทษขออภัยนะครับเนื่องจากสายส่งนั้นต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโปรมาก็ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเพื่อบริการให้กับท่านสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือนาฬิกาชีวิตที่หลายท่านถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: นหนึ่งชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องเกิดเราต้องปวดเพื่อการขับถ่าย
1: ขับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง 7-8 โมงเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่ตีสามไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้น ทำงานคุณลิง
1: ค่ะ
0: ทำงานในช่วงในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่
0: คือตีสาม
1: ใช่
0: ตีสามเนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณลิง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาตี3เนี่ยนะคะ
0: ถึงตี5
1: เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะทำหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วงตี3นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วงตี4
1: ค่ะตี4ถึงตี5เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์และก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนิดนึง
1: ค่ะ
0: มีเคล็ดลับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่างเงี้ยติ่งเวลาที่นอนแอร์เนี่ยผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพามานะครับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็นตีสามตีสี่เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกาตี5จนถึง7โมงเช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วงตีห้าโดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนมันรวนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหา นะครับ ช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานและเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการ การส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้นี่คมเจโมเรารู้จักค่ะนี่คมเจโม
4: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเอาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้จุดทดลอง
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคได้จัดให้
4: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตักที่เคาน์เตอร์ไว้เลยครับ
3: คร
4: ับพี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผม
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค
4: ่ะ
1: คุณติ่ง
2: ค่ะ
1: เรามาต่อ
2: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
2: ค่ะ7โมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
2: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
2: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้อ ้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
2: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบติ่งเนี่ยระวังนะครับนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
2: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. ช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อเลยครับ
2: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา 9:00 น. จนถึง 11:00 น.นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด้ง
2: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
1: เ
2: ป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี้เขาบอกอย่างนี้คุณติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
2: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนหนึ่ง
2: มีอาชีพ
1: มีอาชีพไปไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนหนึ่งตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
2: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของช่วงเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็เนี่ยประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะแล้วทำอยู่บ่อย
2: เ
1: ขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
2: อ
1: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไป
2: ค
1: ุณดิ่งคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการจอดลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
2: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
2: นอนไม่หลับ
1: เตี้ยที่เขาว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือ ดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณเด่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าคือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
2: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
2: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่
2: าย
1: เวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
2: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
2: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
2: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
2: แ เราทำไม่บ่อย
1: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ 5-6 ทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
2: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงนี้แต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
2: ใช่
1: แล้วกับเรากลับไปกินอาหารแทน
2: ค่ะ
1: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
2: ค
1: ุณเอ
2: ค่ะ
1: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่นเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่ง
2: ค่ะเรื่องของ
1: โปรโมชั่นละกัน
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทไวไลท์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพโดยผมกิติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คนเด่งเพราะว
1: ่
0: าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกน
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ คุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระปุกหนึ่ง
2: อย่าสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะที่เนี้ยที่อำเภออุทองสายโสม
2: เลขที่10หมู่1ตำบลสายใยโสมนะ
3: จ้าจ้า
2: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
2: คร
3: ับ ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
2: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
3: จ้ะพรุ่งนี้มาได้ไหม
2: ก็วันสองวันนี้แหละจ้ะตอนนี
3: ้จ้ะ
2: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
3: ยายสายยายโสมเนี่ย
2: ครับครับ
3: เคยมานี
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
1: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 5:00 นเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 5:00 นเย็นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา5 โมงเย็นท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17:00 นหรือ5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดหนึ่งนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5 โมงหรือ 6 โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานนาฬิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
1: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดี
1: อ
0: ย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหรือการผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ค่ะช่วงเวลา17นาฬิกาจนถึงทุ่มหนึ่งนะ5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง6โมงครึ่งนะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่ต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
1: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว่าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
1: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเด็กไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด็กน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันน
1: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
1: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ผมตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
1: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม
1: ่
0: ควรทานไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
1: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสักสามโมงสี่โมงเย็นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
1: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี้ฮอตสุดครึ่งโหล
1: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติงบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติงเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติงก็เลยเกิด
1: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
1: ง
0: ป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
1: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี้ยได้ตกชะล้างคนเดียวเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
1: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี้อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
1: จริงค่ะตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
1: มลภาวะเยอะ
0: ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
1: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายหลายแหล่งที่ผมไปมาคุณติ่งเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
1: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
1: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
1: และ
0: บางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นไหมนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
1: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
1: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๊ง
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
1: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
1: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
1: ์
0: บุหรี่อ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
1: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
1: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เอง
1: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเรื่องผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
1: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเด่งหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือ5-7 โมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายได้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนเด้งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือ2ก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด้ง
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
1: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7 โมงถึง 8 โมงถึง 8-9 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่าน

0: เนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
1: เพื่อให้ไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
1: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
1: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงเที่ยงมาเป็นอะไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะก็เลยมีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกาย
0: หรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
1: ้ค่ะ
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับ
1: ค่ะ
0: ทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6กระปุก
1: ค่ะคาตามิน
0: 6กระปุกแถม2กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
1: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดที่พูดเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
0: บางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1โหลนะครับสมาชิกเราซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2กระปุก
1: ค่ะ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
1: ค่ะเบอร์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศ จะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์0

0: 084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบโบสถ์หลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500-5800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ใช่ไหมกินอีกแล้ว
2: ฮ่า
1: จริงๆไม่กินตั้งเกือบปีแล้วเพราะคิดว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
2: ให้มันได้อย่างนี้สิวะเพื่อนเว้ยดูท่าทางแกเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ว่า
1: ก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะหนวดคราวนี้ก็ว่ายังก็คออย่างนั้นล่ะขี้เกียจโกนว่ะ
2: เออแล้วแกหายไปไหนมาตั้งปีกว่าวะ
1: ออกจากกรุงเทพขึ้นรถไปทางเหนือนะไปทางรถไฟน่ะไปเป็นครูอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนู่นน่ะ
2: โอ้โหสุดล่าฟ้าเขียวชิวโว้ยเออแล้วไงวะเออเดี๋ยวนี้ยังเป็นครูอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: ลาออกแล้ว
2: อ้าว
1: มันหลายเรื่องว่ะอยากจะมาหาทุนสักก้อนนึงไปทำไร่แถวสระบุรีนะเพื่อนที่นั่นเนี่ยเขาชวนเขามีทุนอยู่แล้วก้อนนึงฉันจะหาไปสมทบอีกก้อนนึงแกพอจะมีเงินที่ไหนให้ฉันกู้มาเอาดอกถูกๆหน่อยฮะ
2: แล้วจะพยายามหาให้นะแต่ยังไม่รับปากเว้ย
1: ช่วยกันหน่อยเถอะวะ
2: เอาละเรื่องงานค่อยคิดกันทีหลังดีกว่านะเอางี้ก็แล้วกันเชื่อว่าเราออกไปนั่งกินอะไรที่ร้านไอโกแล้วคุยกันดีกว่านะตกลงมั้ย
1: ฉันเลี้ยงแกเองนะตอนนี้พอมีเงินนิดหน่อยแล้ววะ
2: ตกลงว่าไปด้วยกันเลยป่ะ

0: นิดๆหน่อยๆนะคงจะไม่เป็นไรหรอก
1: แล้วงานของแกที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะ
0: ก็เรื่อยๆอ่ะเอาอะไรกันนักหนาชิวแล้วมีก็กินไม่มีก็ปั่นเรื่องหากินเออได้ข่าวว่ามัทนาแฟนเก่าของแกมาหรือเปล่าอ่ะ
1: ก็ตัวนี้เป็นดาราหน้าปกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
0: นอกจากดาราหน้าปกแล้วก็ยังเป็นดาราแสดงแบบเสื้ออาจจะต่างไปถึงดาราหนังก็ได้นะแกนะมัทนาได้กำลังเฟื่องมากเลย
1: ก็ดีแล้วเนี่ย
0: เอ๊ฮะเอ๊ดูท่าทางแกเฉยๆนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเวลาพูดถึงมัทนาแล้วทำท่ามันก็จะเป็นจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: ปลงซะเลยก็คิดอะไรอะไรในชีวิตคนเรานะเราจะปักใจลงไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นของเรามันไม่ได้เราไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเรียกร้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอย่างที่ใจเราคิดนะเราจะทำอะไรได้สารพัดแต่เราจะหวังความสำเร็จมันยากปีกว่าที่ไปอยู่แม่ห้องสอนเนี่ยทำให้ฉันได้อะไรหลายอย่างก็แกดูเถอะฉันอยากเป็นหมอนะอุตส่าห์เรียนถึงปีสุดท้ายละจู่ๆก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องตัดสินใจบ้าๆเลิกเรียนซะดื้อแบบนั้นแหละมาตอนนี้เราก็มานั่งเสียดายโอกาสที่มันล่วงไปแล้วเราก็มีแต่เสียใจมีแต่ทุกข์หนักขึ้นไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปตัวเรียกร้องให้มันกลับคืนมาอีกไม่ได้ตัวเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันก็เหมือนเม็ดข้าวเปลือกนั่นแหละวะถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ไปหว่านในเนื้อดินโอกาสที่จะแตกรากออกมาเป็นต้นข้าวมันก็ไม่มีนะเหมือนตัวเราเองถ้าเราทิ้งชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีการเริ่มต้นเราก็ไม่มีโอกาสเห็นความสำเร็จในชีวิตของเราเอง
0: ไอ้นี่มันคิดสำคัญเลย
1: เพราะฉะนั้นฉันไม่หวั่นไหวกับเรื่องอะไรอีกแล้วไปเป็นธรรมดาของโลกวะ
0: แล้วนี่แกจะทำอะไรต่อ
1: ก็
0: จะทำไล่
1: ก็ว่าอย่างนั้นเรียนแพทย์ได้คะแนนยอดเยี่ยมทุกปีกำลังจะผ่าไปเป็นชาวไร่ซะแล้วแล้วแกจะไม่ให้ฉันปล่องได้ยังไง
0: นี่ถ้าหากว่าแกไม่บ้าไปซะตอนนั้นนะพรุ่งนี้แกก็มีโอกาสเฝ้าในหลวงแล้ว
1: ทำไม
0: อ้าวก็พรุ่งนี้ในหลวงเสด็จพระราชทานปริญญาที่ศิริราชน่ะสิ
1: พรุ่งนี้เหรอ
0: ใช่พรุ่งนี้แหละ

0: รับพระราชทานปริญญาวันที่เราเคยฝันใฝ่เอาไว้นานแสนนานจะมาถึงพรุ่งนี้แล้วล่ะเพื่อนๆหลายคนคงกำลังรอเวลาที่ได้เฝ้าในหลวงด้วยความตื่นเต้นก็มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญากันมาหลายวันแล้วถ้าเรายังไม่เตลิดไปแต่ตอนนั้นก็มีวันพรุ่งนี้เหมือนกันแต่วันพรุ่งนี้เป็นของคนอื่นแล้วเป็นของเพื่อนๆไม่ใช่ของเราพ่อครับเอตี้ของพ่อไม่ได้เป็นหมอที่พ่อตั้งใจไว้มันเป็นความเลวของผมเองผมคิดว่ามันแล้วแต่วิบากกรรมของคนเรานะครับของอยู่แค่เอื้อมจะไม่มีปัญญาหยิบประวัติของเราชาติก่อนผมก็ไม่เคยเป็นหมอชาตินี้ก็เลยพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายแต่ก็ช่างมันเถอะครับพ่ออย่าห่วงเลยคนตั้งเนื้อตั้งตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยอาชีพหมอมีถมเถไปผมจะเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นในทางที่ดีจะไม่ทำให้นามสกุลของพ่อนะแปดเพื่อนไปดังขาด
1: พ่อพาเธอวะจะเสียดายกันจริงๆอ่ะ
0: เฮ้ยอย่าไปคิดมาเลยว่าอาชีพหมอน่ะไม่ใช่ทางของฉันนะมาถึงมีอันเป็นไปฉันจะไม่คิดอะไรมากหรอกเพื่อน
1: แปลกนะแกตัดสินใจได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย
0: ก็จะมานั่งคิดถึงมันทำไมอีกเล่าคือเรื่องอื่นก็ดีกว่าวะ
1: ฉันก็ว่างั้นนะให้ดื่มฮะ

สถานที่นี่แหละที่เราเคยเข้ามาเดินย่ำเกือบทุกวันเมื่อหนึ่งหอบตำราเท้าดมให้ตึกเรียนหัวสมองก็คิดทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วบางครั้งก็คิดถึงส่วนประกอบภายในตัวมนุษย์ท่าทางภาคภูมิและอิ่มใจว่าวันหนึ่งตัวจะได้รักษาคนไข้เหมือนพ่อใครๆก็รักเราเหมือนรักพ่อเพราะพ่อถึงจะปากจัดแต่พ่อก็มีความเมตตาให้กับทุกคนดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงเมื่อมีคนมาตามพ่อต้องไปเสมอเราอยากจะเดินลอยตามพ่อถึงได้เข้ามาเรียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วจู่ๆเราก็ทิ้งไปเมื่อก่อนนี้กลิ่นยาที่อบอวลเป็นสิ่งธรรมดาเป็นความเคยชินแต่เมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลิ่นอบอวลตึกทุกตึกที่เราเคยเรียนเคยคิดว่าเป็นของเราเดี๋ยวนี้ความรู้สึกบอกเราว่าไม่ใช่แล้วเมื่อเราเดินไปตรงนั้นเราเคยสวยกับนางพยาบาลเคยทักทายเคยยิ้มให้กันเคยยืนเคารพอาจารย์เวลานี้ใครที่ไหนจะจำเราได้แม้แต่เพื่อนที่เดินผ่านไปผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็จำเราไม่ได้ดีแล้วล่ะเพื่อนจะจำฉันได้เลยไปเป็นสิ่งที่น่าอัปยศเหลือเกิน

ที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาเพื่อนเราหลายคนยืนกันอยู่คร่าคร่ำสวมเสื้อคลุมหมวกกระดานทุกคนหน้าตาสดชื่นเบิกบานเสื้อคลุมและหมวกกระดานนั่นแหละตัวเคยหวังไว้นานแล้ววันหนึ่งเราจะมีโอกาสสวมเหมือนที่เราเคยออกมายืนดูรุ่นพี่เขาสวมกันในวันรับราชทานปริญญาอีกสักครู่ได้รู้ก็เสด็จพระราชดำเนินแล้วสินะพวกนางพยาบาลถึงมาเข้าแถวรอรับเสด็จพวกเราก็กำลังเตรียมเข้าแถวกันอยู่แล้วเหมือนกันนั่นจะเสิร์ฟอ้วนพุงพลุยนั่นเจ้าถวัลพร้อมถูกที่ยิงข้านั้นคือไอ้จวบเราเคยเรียกมันว่าอ้วนผอมประจำรุ่นน่าอิจฉาเหลือเกินเพื่อนน่าอิจฉาจริงๆ

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติม

0: ทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: นายหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงแล้วเสด็จเข้าประทับในห้องประชุมพวกเราทุกคนก็เข้าไปหมดแล้วเทียนุสวรีสมเด็จพระราชบิดาเป็นแต่ความว่างเปล่านอกจากพวกญาติคนไข้บางคนเที่ยวพวงมาลาไปกราบองค์ท่านจุดธูปเทียนเพื่อขอพึ่งบารมีให้องค์ท่านช่วยคุ้มครองญาติซึ่งมาป่วยอยู่ที่นี่และเราล่ะจะไม่ไปกราบองค์ท่านสักหน่อยหรอกเหรอ

ลูกไม่มีวาสนาจะได้เป็นลูกของสมเด็จพระราชบิดาเพื่อนๆทั้งที่ก่อนนี้ทุกเช้าค่ำลูกเคยกราบกรานรึกถึงสมเด็จพระราชบิดาเพื่อได้ทรงโปรดบันดาลให้ลูกเรียนสำเร็จแต่ลูกก็เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เป็นกรรมของลูกเองเป็นกรรมของลูกเอง

0: เอ๊ะที่เดินตรงมานั่นอาจารย์นี่ก้มหน้าซะถ้าเราจะไว้หนวดเคราถ้าเข้ามาใกล้แล้วถ้าจะจำเราได้ก็ได้ก้มหน้าซะเลยโล่งใจไปที
1: หมอเล็กคะ
0: ฮะวัฒนาวัฒนา
1: หมอเล็ก
0: วัฒนาเนี่ยนี่มัดเหรอเนี่ย
1: ค่ะมัดของหมอเล็กค่ะไม่ว่ามัดจะอยู่ในสภาพไหนมัดก็ยังเป็นของหมอเล็กเสมอค่ะ
0: วัฒนาหมอเล็ก
1: ดีใจไหมคะที่เราพบกันอีก
0: จ้ามัดดีใจมากที่สุดเลยเป็นนึกไม่ฝันว่าเราจะได้พบกันอีก
1: มัดยื่นมือให้แล้วจะไม่จับมือมาสักหน่อยเหรอคะ
0: จ้า

0: สุดที่รักของมันเราจะไม่จากกันอีกแล้วนะคะ
1: หมอเล็กจะพูดยังไงดีย
0: ังไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ค่ะจะไม่หันไปมองข้างหลังสักนิดหรอคะ
2: คุณหมอคะ
1: วานี

0: วานีอะไรกันเนี่ยพัฒนาวานีนี่มาพบกันได้ยังไงอ่ะ
1: เราพบกันหลายเดือนแล้วนะคะแล้วเราก็รักกันมากด้วยค่ะ
0: ผมงงไปหมดแล้ววานีย
1: ังงงอะไรเลยค่ะนอกจากว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอไม่ใช่คุณหมอคนเดิมอีกแล้ว
0: ที่หมายความว่ารู้จักกันแล้วอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะวานียื่นมือให้คุณหมอแล้วจะไม่จับมือวานีสักนิดเหรอคะ
2: มัดกับคุณวานีรักกันมากค่ะ
0: วานีผม
1: เราจะไม่มีวันพลาดจากกันอีกแล้วนะคะ
0: แล้วนี่รู้ยังไงว่าผมจะมาที่นี
1: ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมัทนาสิคะบอกวานีว่าคุณหมอรักวิชาแพทย์มากถ้ารู้ว่าวันนี้เป็นวันรับพระราชทานปริญญาคุณหมออาจจะมาที่นี่เราก็เลยนัดกันมาค่ะ
2: มัดก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาพบหมอเล็กที่นี่แต่ก็พบอย่างไม่คิดฝัน
1: นั่นสิคะไม่คิดไม่ฝันเลยจริง
2: ๆทำไมต้องไว้หนวดคราวซะจนรุงรังดูน่ากลัวอย่างนั้นล่ะคะ
0: หมอเล็ก
1: เรากลับกันเถอะค่ะมาสิคะคุณหมอคุณหมอเดินกลางวานีเดินทางซ้ายแล้วคุณมัทนาก็เดินทางขวาของคุณหมอเราไปกันเถอะค่ะ

ที่เราฝันไปหรือเปล่าบนรถคันนี้เรานั่งอยู่กลางมัทนาเป็นคนขับซ้ายมือคือวานีตอนที่เรารู้อยู่แต่อกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วก็ตามแต่เราก็ยังงงไม่หายสุดทางรักของเราเป็นอย่างนี้เองเหรอสุดทางสายนี้ไม่ใช่ความฝันหรอกเหรอ

0: ทางสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักสุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนวสานต์อย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุญเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตลกจี้เส้นครื้นเครงเบาสมองจั๊กจี้หัวใจจากบทประพันธ์ของนนท์นันทภูมินักสืบยอดแสบ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังนักสืบยอดแสบ
1: เขาคงเป่าไม่ไหวฮะพี่เพราะเป็นคดีอุกชะกันหนังสือพิมพ์แล้วก็ประโคมกันเหลือเกินนี
2: ่ถ้าต่อยฆ่าเขาเองก็ไปอย่างนะนี่ไม่รู้ไม่เห็นที่จัดหาคู่ให้เขาเท่านั้นเองอ่ะถ้าช่วยกันจริงที่ว่าไม่น่าจะยากแบบเนี้ยสงสัยต่อยจะถูกหักหลังมากกว่านะ
1: หักหลัง

0: หักหลังยังไงพี
1: ่ก็พยายามปล่อยข่าวให้ต้อยกับพี่แล้วก็เสียโอสมคบกันวางแผนฆ่าชิงทรัพย์มิสเตอร์ดอสันเพื่อเจ้านายน่ะมุ่งประเด็นมาทางพวกเราน่ะสิแนะนำให้ต้อยหนีเพื่อให้เข้าล็อกจริงขึ้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อแน่ว่าพวกเราเป็นฆาตกรตามล่าจนพลิกแผ่นดินอยู่ไม่ได้และพวกมันก็นอนตีพุงกันสบายเราได้ไปเป็นล้านๆแล้วนี่นั่งกินนอนกินกันอีกนานจะ
0: พี่หมายถึงใครฮะ
1: จะมีใครสิอีกล่ะถ้าไม่ใช่จ่าจิ๋มกับเจ้าโต
0: ไม่น่า
1: ทำไมจะไม่น่าหรอสองคนนั้นก็เป็นคู่ขากันมาก่อนนะปอยก็น่าจะรู้ไอ้จ่าตุ๊ดนั่นนะมันพยายามจะให้พี่เป็นแฟนมันเพราะพี่ขุนดีกว่าไอ้โตยังเทียบกันไม่ได้เลยแต่พี่ซัดยูน็อกตินเข้าไปตั้ง5เม็ดยังฝืนใจไม่ไหวไอ้ตุ๊ดจิ๋มเลยไม่พอใจที่เห็นเราสนิทสนมกันในเวลารวดเร็วก็คงนึกว่าเป็นแฟนกันแล้วมั้งจึงหาเรื่องพวกเราเข้าคุกซะเลยมันจะได้เสพสุขกันให้สบายไง
0: นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะระยำถึงเพียงนี้แบบนี้น่ะเอาไว้ไม่ได้แล้ว
1: ตอนนี้จะทำยังไงกับมันล่ะ
0: ฆ่ามันซะไอ้พวกทรยศกบฏรักเอามันไว้ทำไม
1: ตอนไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกนะ
0: ไม่ฆ่ามันจับมันไว้ทำไม
1: ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอีกไม่กี่วันก็ต้องตายตายอย่างทรมานไปด้วยกันแน่ๆนะต่อยนะเราหาเรื่องมาถล่มเพื่อนเก่าให้จมปลักหนักขึ้นนั่นต่อยจะได้รังเกียจยิ่งขึ้น
0: มันจะตายอย่างทรมานยังไงล่ะพี
1: ่ก็อิตาดอสันน่ะแกเป็นเอชขั้นรุนแรงกลับถูกตัวไม่ได้แล้วรู้ไหมขืนถูกมันนะเอจะกระโดดติดทันทีเลย
2: เฮ้ย
0: วายตายแล้ว
1: มวน

0: มดโอรันร้องมาจากเบาะหลังทำให้ไม่ต่อยซึ่งกลัวเอสอยู่แล้วพาเราไปยิงตัวอกตกใจไปสองเท่าเพราะอยู่ๆคนกลุ่มหน้าบนก็ร้องออกมาแล้วก็พรวดพลาดลุกขึ้นนั่งตัวตรงจ้องไปมาทางเรา
1: คุณเสี่ยโอตายมาไงเนี่ยอกอีต่อยแตก
2: เอ้ยตุ้มตุ้มรู้มาจากไหนว่าป้าดอฝันว่าเป็นเอสฮะ
0: ก็โรซ่ากระซิบบอกผมนะสิฮะแกถึงพยายามจะปลีกตัวเข้าของเครื่องใช้เครื่องประดับก็ไม่ยอมให้รวมเพราะกลัวที่เอจะติดนะฮะ
2: จะติดผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะถูกแกลูกคลำกันน่ะ
1: โอ้ยต่อยจะบ้าตายไอ้บ้าโตน่ะมันเอาแหวนเพชรอีตาดาวสันมาให้ใส่ทั้งที่ล้างเลยไม่สะอาดเลยเนี่ยไม่เอาไปแล้วล่ะ
0: ไม่ต่อยเออะลั่นรถแล้วก็ถอดแหวนเพชรเม็ดเท่าหัวแม่มือราคาเป็นล้านที่มิสเตอร์ดอสันสวมนิ้วก้อยออกคว้างไปทางหน้าต่างรถแต่ติดกระจกรถเลยกระเด็นตกอยู่ในรถนั่นเองถ้าทำเป็นตัวดีคงคลั่งแค้นมากทีเดียว
1: พี่ตุ้มไปอ่อนนุชเร็ว
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ต่อยจะฆ่ามัน
0: ใครเหรอ
1: ไอ้โตนะสิ
0: ไอ้โตหมายความว่า
1: บ้านไอ้โตมันอยู่ที่นั่นน
2: ่ะเป็นความจริงเหรอต่อย
1: ใช่มันเป็นแขกเชือดวัว
2: ฮะแขกเชือดวัว
0: แขกเชือดวัวเหรอ
1: ต่อยจะไปเชือดมันเอง
0: ต่อย
1: ไอ้คนทรยศแบบนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้ว
2: ใจเย็นครับต่อยตัวตึงสติแม่ต่อยผมไม่ต้องการให้มีการฆ่าฟันกันอีกแต่ในตุ้มยุส่งเราจึงต้องเฉยซะ
1: ยังไม่ไหวแล้วเสียต่อยต้องเชือดมันให้ได
0: ้เอาเลยต่อย
1: ไม่ต้องกลัวต่อยเล่นงานมันแน
0: ่มันวางแผนเอาพวกเราเข้าคุกไม่พอนะยังจะแจกจ่ายเอสไม่ให้ต่อยอีกพอแต่ต่อยคิดทางนี้ทีไรให้ดีนะเดี๋ยวพวกเราจะพลอยเข้าคุกกันหมดนะ
1: พี่ไม่ต้องห่วงไอ้โซนมันชอบต่อยอยู่ต่อยจะเข้าไปเพราะมันคนเดียวได้โอกาสก็จะเอามีดที่มันเคยเชือดงัวเนี่ยปาดคอมันแล้วก็เพ่นมาขึ้นรถบึ่งไปพัทยาด้วยกันเลย
0: ไปทำไมพัทยา
1: ต่อยนะมีเพื่อนซีอยู่ที่นั่นพี่ไปส่งต่อยแล้วจะกลับไปไหนก็ตามใจนะจะอยู่ที่นั่นกับต่อยจนกว่าเหตุการณ์ทางนี้น่าจะเงียบไปก็ได้ต่อยรับรองว่าพี่สองคนน่ะจะอยู่กันอย่างมหาราชาเลย
0: โอเคต่อยเอาไงเอากันน่ะ

0: ในตุ้มกับพลอยบ้างกับแม่ต่อยด้วยเราขับรถทำเวลาขึ้นจากสีลมมาสวนหลุมออกวิทยุไปด้วยน้ำไทยข้ามสะพานพระโขนงเข้าอ่อนนุชแล้วก็มาจอดรถตาที่ทางต่อยบอก
1: จอดตรงนี้แหละฮะพี่ตุ้มและกลับรถเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลา
0: เดี๋ยวต่อย
1: ทำไมฮะ
0: เพื่อพวกเราไม่ต้องไปหลบซ่อนๆหนีตำรวจเพราะฆ่าคนตายผมว่าปล่อยจับเป็นไอ้โตดีกว่า
1: จับเป็นยังไงล่ะตัวมันมันจะกระยักอย่างนั้น
0: น่ะไม่ยากนี่นะจับมันด้วยยูน็อกตินสิ
1: ฉันไม่มีสักเม็ดเลยอ่ะ
2: หึเหรอพี่มีต่อยนี่ไง
1: แล้วจะทำยังไงต่อล่ะพี
2: ่ต่อยทำตามที่เสียแกว่าก็แล้วกันให้มันกินยาพอเมาแล้วเราก็แจ้งตำรวจให้มันลากคอมเข้าคุกฐานฆ่าป้าดอสันอย่างทารุณพวกเราก็จะพ้นข้อหาไอ้จิ๋มที่วางหมากเอาไว้ไงไอ้บ้านจะต้องเข้าคุกไปตายด้วยโรคเอสกับไอ้โตประตูน้ำท่าถั่ว
1: ก็ได้พี่ตุ้มคอยต่อยเดี๋ยวนะ
2: จะต้องรีบร้อนนะจ้าต่อยใจเย็นๆอย่าทำอะไรให้แขกเชือดวัวจับพี่รุดได้แหละมันจะเชือดต่อยแทนเน
1: าะมือฉันนี่ละนาพี่ตุ้มไม่ต้องห่วงหรอกต่อยไปละ
2: โชคดีเน
1: า
2: ะ
1: ขอบคุณหาพี่ตุ้ม
0: ต้องถอยลงจากรถแล้วเดินไปด้วยท่าบิดสะโพกย้ายเดาะแดดไปตามถนนอ่อนนุชทางไปประมาณช่วงเสาไฟฟ้าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปบริเวณบ้านไม้สองชั้นรับตาเรากับดับตุ้มไป
2: เอายังไงต่อไปดีหมด

0: ท่านกำลังฟังนักสืบยอดแสบจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: มดโอรันไม่ตอบคำถามของเราก็ดึงเอาวิทยุติดต่อเจ้านายขึ้นมาท่าทางถึงขังจะดูหน้าเกรงขามทีเดียวปกติหมวดหนุ่มจะเป็นคนอารมณ์สนุกคลึกครื้นช่างพูดตลกขนองไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตนะแต่พอมารับงานเข้าทำให้เขาไม่ค่อยแจ่มใสร่าเริงเท่าที่ควรออกจะเคร่งขรึมจากความคิดแล้วก็อารมณ์เสียอยู่บ่อย
1: ๆสอบวิเศษหนึ่งเรียกกกพ.หนึ่งได้ยินและตอบด้วยเปลี่ยน
0: เราใส่หัวเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเขากำหนดใช้ราชประจำตัวกันยังไงแต่ก็พอจะรู้อยู่บ้างเมื่อฟังไปนาน
1: ๆสอบวิเศษหนึ่งเรียกกกพ.หนึ่งสอบวิเศษหนึ่งเรียกกกพ.หนึ่งได้ยินและตอบด้วยเปลี่ยน
2: กกพ.หนึ่งพูดมีอะไรว่ามาเลย
1: ครับหัวหน้ารู้เรื่องผมจากสอบพิเศษสามแล้วใช่ไหมครับ
2: ผมกลับมาจากไปรายงานเจ้านายที่ทำเนียบเดี๋ยวนี้เองมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะ
1: กรุณาส่งกำลังมาช่วยผมด่วนที่ซอยอนุชครับผมจอดรถคอยอยู่แล้ว
2: โอเคฉลามตัวเดียวพอไหม
1: พอครับเหยื่อสองตัวเท่านั้นแล้วผมจะไปรายงานรายละเอียดด้วยตัวเอง
0: หมดโอรานปิดเครื่องรับส่งทันทีระบองเขาจะแปลกใจคุณน่าจะส่งฉลามที่ไหนมาล่ะฮะ
1: ฝังยอดสิหน่วยแม่เพราะเราสังกัดที่นั่นลืมซะแล้วเหร
0: อไม่ลืมหรอกฮะแต่นึกว่าจะใช้กำลังจากหน่วยเฉพาะกิจของเราสิอีกเนี่ย
1: ชักช้าเพราะหน่วยเราไม่มีกำลังในสนามฝังยอดที่มีกำลังในสนามอยู่แล้วพอถึง10นาทีฉลามที่อยู่ใกล้จะมาหาเราทันที
0: แล้วที่หมวดว่านี่มีเหยื่อเพียง2ตัวเท่านั้นน่ะเอาที่ไหนมามีแต่ไอ้โตคนเดียว
1: ป่าจะมีมากกว่า2ก็ได้
0: ผมนึกว่าหมวดจะหมายถึงนางต่อยด้วย
1: ก็ใช่เราเสียดายใช่ไหมล่ะ
0: เสียดายทำไม
1: ไม่รู้เหรอเห็นดูดีกันดีนักอ่ะ
0: ดูดีอะไรพยายามจะล้างสมองมันจะแย่เพราะสงสัยว่านางนี่จะเป็นตัวการสำคัญเราด้วย
1: ไม่ต้องสงสัยหรอกนะแหวนเพชรที่มันถอดขว้างทิ้งก็เป็นหลักฐานให้เราเชื่อได้แล้วเพราะมันต้องรู้ต้องร่วมงานกันฆ่าเขาไม่อย่างนั้นไอ้ตัวจะมาให้ทำไมนอกจากนั้นกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยมีดอลลาร์ถุงใหญ่
0: มันอาจจะได้จากการประมูลขายน้ำมาก็ได้นะฮะแต่ถึงยังไงก็ไม่ควรในพวกวิทยาฐานมารสังคมให้มันแพร่เชื้อเอดทำลายประเทศชาติต่อไปเลยฮะ
1: ใช่ป้าเราสารเป็นเอดขั้นร้ายแรงจริงอะตุ้ม
0: จริงไม่จริงผมจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะผมก็ว่าผมไปตามเพลงตามเรื่องให้นักสารตกใจแล้วก็ทั้งกลัวทั้งรังเกียจไอ้โตกับไอจ่าจิ๋มมันอ่ะก็เท่านั้นเองอ่ะ

0: เราเห็นรถกองปราบที่คุณตลบประจอดอยู่ข้างมดโอรานเปิดประตูลงไปพบ
1: บ้านไม้สองชั้นขวามือนั่น
2: ยิงผู้หญิงออกมานะใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่จะออกมาไม่ใช่ผู้หญิงนะเพื่อนนั่งต่อยกับเธอที่ห้องอาหาร
2: เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าครับ
1: ตัวการทีเดียวล่ะจู่โจมเลยเพื่อนจนรู้ตัวหนีซะหมด
2: โอเคครับ
1: ฉลามบอกพุ่งปราดไปข้างหน้าทำท่าเหมือนชนนางต่อยที่หยุดชะงัก
3: ว้าตายแล้วฉัน
4: ไม่ตายหรอกนะต่อย
1: กระหมูกระเด็นเปิดประตูรถพรวดลงไปคว้ามือนางต่อยใส่กุญแจมือเพื่อนที่นั่งเบาะหลังถือปืนวิ่งเข้าไปในบ้านนั้นทันทีเมื่อนางต่อยเอะอะขึ้น
3: จะบ้าหรือหมูมาจับฉันทำไมอ่ะฉันเป็นพลเมืองดีนะอุตส่าห์เสี่ยงอันตรายเข้าไปเอายาผสมเบียร์ให้โตกับจ่าจิ๋มเนี่ยกินจนมองไม่เป็นท่าอยู่ในบ้านนั้นน่ะไปจับมันสิ
4: ไปไม่ต้องห่วงนั่นไงเขาลากมันออกมาแล้วน่ะ
3: งั้นก็ปล่อยที่สิ
4: เสียใจปล่อยขึ้นไปนั่งคอยอยู่บนรถก่อนดีกว่า
3: ก็จะบ้าเหรอฉันไม่ขึ้นนะปล่อยฉันนะพี่ตุ้มขาช่วยต่อยด้วยสิฮะอ้าวแล้วพี่ตุ้มออกรถหนีต่อยไปทำไมน่ะกลับมาก่อน
4: ช้าไปซะแล้วต่อยพี่ตุ้มท้องกับปองโตเขากลัวเอดยิ่งกว่าอะไรอีก
3: ไอ้พวกระยำ
5: ปากโสมงด่าพวกข้าวะไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจเหมือนข้าน้องตบข้อมหน่อยหัวทิ่มถนนหน้าที่โบกเครื่องสำอางมาอย่างดีสวยเหมือนผู้หญิงจริงๆเพื่อจะได้หลบหนีไปได้สะดวกตามแผนที่วางไว้แต่แรกเลยถลายไปกับถนนถลอกปอกเปิกได้เลือดนางต่อยได้นั่งก้มหน้าดูถนนร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่ากระทึบส่ง
3: กรรมของต่อยอีกแล้วอ่ะ

0: เราขับรถหนีจากที่นั่นมาจนฝุ่นตลบเพราะไม่ต้องการจะเอาผลงานในการทำความดีความชอบในการปราบปรามคนร้ายเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพทั่วไปที่ชอบขอเอี่ยวในการจับกุมนะไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเลยก็ขอให้เอาชื่อลงบัญชีหางว่าด้วยหมวดโอรานนั่งบนหน้าคู่กับเราเร่งให้เป็นคนด้วยเพราะเขาถือว่าทำหน้าที่ลับเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ต้องสลายตัวทันทีวินเท็กซัสมีหวังเจอกับพวกแมลงวันหัวเขียวหัวแดงที่ได้กลิ่นไปเป็นบ้านั่งรถตามรถวิทยุนครบาลสวนทางเข้าไปเป็นขบวน
1: ขึ้นทางด่วนกลับบ้านเลยพี่ตุ้ม
2: ครับผม
1: เฮ้ยชื่อแล้วเราไม่ได้กระเป๋าเสื้อผ้าเงินสอยมอบพวกสามยอดไปด้วย
0: เรื่องอะไรจะมอบอ่ะ
1: ก็ของกลางอยู่ในนั้น
0: น่ะก็ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นเงินค่าประกันเอ้ยค่าประมูลไอ้ตัวไม่ใช่ของกลางในคดีนั้นต่อยค่าน้ำควรจะเป็นค่าน้ำมัน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามทั้งเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์

0: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์นักสืบยอดแสบจากบทประพันธ์ของนนนันทภูมิทิพวรรณแสวงผลจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรูปสยามบันทึกเสียงกยาจินพงศ์ควบคุมการแสดง

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรตลอดช่วงการประชุม IMF World Bank พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏเป็นข่าวปรากฏภาพหนังสือสถานีตำรวจนครบาลสุลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาเจอกันอีกครั้งนะครับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับออกอากาศบนวิทยุหลายสถานีบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ออกอากาศในหลายสถานีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาได้ฟังรายการจอลึกสุขภาพบางท่านอาจจะได้ฟังอยู่ในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีลพบุรีบนเสียงอดิสรหรือวิทยุรดอวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับในหลายช่วงนะครับที่ออกอากาศพบกับผมกิติกรการจนะเวคินนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินท่านโทรสายด่วนคาตามินได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับที่เบอร์084-385-6644ทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณฟังครับคาตามินเราเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณฟังที่อยู่สมุทรปราการเป็นไงบ้างครับพี่น้องชาวสมุทรปราการพี่น้องแพร่กระสานะครับนิคมบางปูแม้แต่สถานตากอากาศบางปูหรือพี่น้องคลองด่านนะครับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ก่อนนี่ผมต้องไปทานอาหารแถวบางปูเนี่ยบ่อยๆนะครับตัววันนี้ก็ยังว่านะครับเดินทางผ่านไปบางร้านก็ได้ปิดตัวลงไปนะครับคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพขอให้ท่านโทรเข้ามานะครับที่ได้ยินรายการมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินรวมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทรวมถึงผลิตภัณฑ์อิมโมนานะครับซึ่งหลายท่านก็บอกโอ้อาจารย์พูดเยอะๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับคุณฟังครับบางท่านก็ที่ยังไม่ได้ยินก็ไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มีคนรู้จักเยอะทั่วประเทศเพราะคาตามินนั้นอยู่คุณผู้ฟังมานานนะครับช่วงนี้คาตามินนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาพิเศษสุดที่ท่านเคยซื้อคือราคาเดิมนะครับเราช่วยกันเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลเพื่อไปบริการแบ่งกับพรรคพวกของท่านนะครับตอนนี้1โหลยังแถม3กระปุกนะครับเมื่อก่อนได้2กระปุกตอนนี้บริการท่านด้วยคาตามิน1โหลแถม3กระปุกและยังมีกระเป๋าช้อปปิ้งลายสปองแข็งแรงอย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้เรามีโรงงานที่กรุงเทพมหานครที่บางขุนเทียนนั้นทำให้นะครับซึ่งตัดเย็บแข็งแรงอย่างดีนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์เดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับคือ084-385-6644นะครับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณฟังครับเมื่อหลายชั่วโมงที่ผ่านมาผมพยายามที่จะเน้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งผมพูดค้างไว้เกษตรอินทรีย์นั้นตอนนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆท่านได้พูดถึงกล่าวถึงนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์บนโลกข่าวสารต่างๆเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นเปรียบเหมือนแนวใหม่แต่เป็นรายการเป็นแนวสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างว่าโลกยุคใหม่นี้เรากำลังหวนกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ผมเคยเล่าไปในรายการนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีร้านกาแฟที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ตามแหล่งหุบเขาอยู่ตามแหล่งป่าไกลๆคนก็ยังจะนิยมไปท่องเที่ยวเพราะว่าได้ไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกก็จะมีร้านกาแฟในแนวนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะร้านกาแฟที่เป็นกระท่อมอยู่กลางนาแล้วมีต้นข้าวเขียวชอุ่มนะครับและมีลมธรรมชาตินะครับหลายท่านก็ลูกหลานหลายท่านที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ลูกหลานพาไปเที่ยวนะครับผมเห็นแล้วก็มีความสุขเพราะว่าท่านได้ไปถ่ายรูป กับธรรมชาติบางท่านก็บอกกาแฟก็ไม่เท่าไหร่ละครับนะกาแฟก็ไม่เท่าไหร่ก็อยากจะมาดูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าธรรมชาตินี้นะครับก็อยู่เหมือนกับอยู่ไกลเราไปทุกทีเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองก็โหยหาธรรมชาติอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เป็นร้านกาแฟอยู่ในหน้าผานะครับซึ่งผมก็ไม่เอ่ยนามนะครับคนก็นิยมไปเที่ยวมากจนเรียกว่ารถนี่ล้นกันไปนะครับทางออกไปจอมบึงนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่บางท่านบอกอ๋อโทรมาบอกผมกิตติกรไปมาแล้วนะครับไปแล้วเป็นยังไงผมถามไม่มีที่จอดรถนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับไม่มีที่จอดรถเลยนะครับเพราะว่าร้านที่ผมว่าเนี่ยน่าจะจอดรถได้สักร้อยคันมั้งนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะมีไปมากกว่านั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับกาแฟนะครับแต่ว่าหลายท่านก็อยากจะไปเที่ยวไปหาไปดูธรรมชาติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับหลายท่านก็อยากไปผมว่าจะจัดรายการสักครั้งหนึ่งก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับให้ท่านได้ไปท่องเที่ยวนะครับให้ท่านได้มีความสุขกับธรรมชาติเพราะว่าหลายท่านที่ทำรีสอร์ทอยู่ในต่างจังหวัดที่เป็นรีสอร์ทในแนวธรรมชาติในรีสอร์ทเนี่ยจะครบวงจรไปด้วยพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นสลัดไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นพวกปลานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้ติดต่อได้พูดคุยกันแต่สถานการณ์ก็ยังไม่เอื้อมหน่วยนะครับก็รออีกสักพักก็ผมมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าขอให้มีความสุขนะครับที่ติดตามรายการจดลึกสุขภาพท่านพยายามที่จะบริโภคแต่พืชผักปลอดสารพิษอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับท่านลดปริมาณน้ำตาลทรายขาวท่านลดปริมาณน้ำอัดลมและท่านนอนพักผ่อนให้เพียงพอฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านก็มีความสุขนะครับไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะครับเพราะว่าบางท่านอยู่ในวัยเกษียณบางท่านอยู่ในวัยพักผ่อนตกเย็นมาท่านก็ออกกำลังกายบ้างล่ะครับนะแกว่งแขวนอะไรต่างๆแต่ตอนเย็นท่านไม่ควรทานหนักบางท่านเป็นกรดไหลย้อนนะครับท่านก็ไม่ควรทานอาหารเย็นมากทานข้าวต้มอ่อนๆทานก่อนหนึ่งทุ่มนะครับบางท่านอาจจะนอนหลับช้าตกตอนเย็นมาตอนช่วงบ่ายๆทานอาหารเที่ยงเสร็จท่านก็พักผ่อนฟังรายการจอดลึกสุขภาพท่านก็พักผ่อนไปนะครับท่านอยากหลับท่านก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เจอเสียงผมเหมือนเดิมนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็ได้รับการปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลา10ปีนะครับเพราะว่าเราแสดงถึงความมั่นคงเราแสดงถึงความแข็งแกร่งแสดงถึงคุณผู้ฟังได้รับการยอดนิยมต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศฉะนั้นเราจะเห็นว่าคาตามินที่เป็นรายการอยู่ทั่วประเทศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไปหลายจังหวัดนะครับคาตามินก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของท่านคือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ขวัญใจยอดนิยมของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ฟังรายการอยู่ที่ยังไม่รู้จักคาตามินหลายท่านก็รู้จักแล้วก็ช่วยบอกต่อนะครับเพราะคาตามินนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านทั่วประเทศนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับ
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644 คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรกฤษณเวคินนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นไงบ้างครับพี่น้องสมุทรสงครามนะครับพี่น้องชาวแม่กลองนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับอาหารทะเลยังทำปลาทูเลยสถานการณ์โควิดไปก็สบายดีกันนะครับพี่น้องครับผมพูดถึงพี่น้องสมุทรสงครามนะครับเพราะว่าผมเคยได้เดินทางไปดอนหอยหลอดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวแม่กลองล้วนแต่มีความสุขนะครับเป็นเหมือนบ้านเก่านะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีท่ายางนะครับหนองยะปล้องหรือว่าพี่น้องที่อยู่หัวหินนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เดินทางไปหัวหินไปวัดหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับก็หวังว่าโอกาสดีๆนะครับเราจะได้เจอกันนะครับพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนั้นผมได้เดินทางไปนะครับหลายท่านก็ได้พบปะพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือท่ามะกานะครับคุณฟังครับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราได้มิตรภาพในหลายๆอย่างคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าหลายท่านได้เห็นบ้านเมืองเงียบเหงาซบเซาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายนะครับคุณผู้ฟังก็จะท้อมาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพและท่านจะไม่ท้อนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นช่วยเติมกำลังใจให้สำหรับท่านที่ใช้ชีวิตในแนวสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเพราะว่าสุขภาพนั้นย่อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายท่านได้ทำงานบางท่านรับราชการเป็นตำรวจทหารหลายอาชีพที่รับใช้ชาติบ้านเมืองอยู่ในช่วงพักผ่อนก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมร่วมส่งกำลังใจไปถึงท่านทุกคนทุกแห่งที่ฟังรายการนะครับก็ท่านก็โทรมาปรึกษาพูดคุยในแนวสุขภาพเราได้ในทุกๆวันร่วมเป็นกำลังใจกับรายการของเรานะครับที่ออกอากาศไปทั่วประเทศคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหากท่านมีปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับหากท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเราก็ร่วมส่งกำลังใจไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยนะครับเป็นข้อข่าวเสื่อมในวัยผู้สูงอายุเป็นโรคที่ท่านจะต้องประสบพบเจอนะครับหลายท่านเป็นข้อข่าวเสื่อมเดินก็มีอาการปวดการลุกนั่งการทรงตัวต่างๆบางท่านมีทุกข์ขาดที่ปรึกษานะครับไม่รู้จะปรึกษาใครรายการจอลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับท่านได้ในทุกๆวันเพื่อขอคำแนะนำดีๆนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์นะครับ084-385-6644นะครับในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่ครับครับ
3: สั่งอาหารที
2: ่ตรงแถวไหนนะครับ
3: หมู่บ้านจามจุรีกิ่งแก้ว
2: อ๋อจามจุรีครับ
3: จำได้ปะ
2: จำได้ครับบ้านเลขที่อะไรนะ
3: 42/462
2: ครับครับเอาชุดไหนครับผม
3: ชุดที่3กล่องแล้วก็แถมแคปซูล
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับวันนี้ครับ
3: เพราะว่าวันนั้นก็ให้ข้างบ้านเขาโทรไปเขาสั่งไปด้วย
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: นั่นแหละพอดีหาลูกค้าให้ไง
2: ครับครับครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะครับ
3: ได้
2: ครับครับขอบคุณมากครับ
3: อย่าลืมที่แขนนะ
2: ครับครับครับครับครับขอบคุณมากครับผม
0: ท่านโทรเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องปัญหาสุขภาพอื่นๆผมติกรยินดีรับใช้ท่านตลอดในทุกวันเปิดสายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเป็นรายการเดียวที่ท่านจะต้องได้สัมผัสถึงความจริงใจ และจริงจังนะครับเราบริการท่านอยู่ในทุกๆวันนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังฟังสาระดีๆไปแล้วทำให้คุณผู้ฟังนั้นมีประโยชน์และมีความสุขผมก็ยินดีจะรับใช้นะครับตอนนี้ผมแจ้งข่าวสำหรับสมาชิกคาตามินนะครับถ้าท่านต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินก็ท่านก็โทรมานะครับเพราะว่าที่เบอร์เดิมเพราะว่ารายการของเรานั้นเน้นเรื่องความสุขเพราะว่าเรามีสมาชิกเรามีลูกค้าเยอะทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับโทรมาอย่าคิดว่าโอ้คาตามินหายไปไหนนะครับคาตามินยังอยู่นะครับบางท่านบอกว่าลดรายการลงหรือเปล่านะครับตอนนี้รายการของเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับเพราะว่าสมาชิกของเราเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับท่านต้องการสนใจปรึกษาผลิตภัณฑ์หรือสั่งซื้อนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสหรือผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับคุณฟังครับถ้าท่านไม่ได้ออกไปไหนท่านอยู่ที่บ้านนะครับท่านจะปลูกผักปลอดสารพิษนะครับที่อยู่ที่ท้องไร่ท้องนาหรือท่านจะทำธุรกิจหรือขับรถก็เปิดคลื่นรับฟังเราในรายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพการเดินทางยากลำบากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลกนั้นปั่นป่วนนะครับเนื่องจากโควิดนั้นได้เข้าไปหลายประเทศและประเทศหนึ่งที่ผมกำลังพูดถึงมาหลายครั้งหลายตอนในหลายวันก็คือสถานการณ์โควิดไม่ได้เลวร้ายนะครับเพียงแต่ว่าก็เรียกว่าแทบจะไม่มีคนติดเชื้อเลยก็คือประเทศภูฏานนะครับประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กที่อยู่ในหุบเขานะครับมีสายการบินเข้าออกนะครับคนไทยเนี่ยได้เดินไปภูฏานนี้หลายท่านก็ได้มาคุยกับเรานะครับเพราะว่าในภูฏานนั้นอาหารการทานอะไรต่างๆนะล้วนมาจากธรรมชาติใช้ของบริโภคมาจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปทางธรรมชาติบำบัดก็คือเป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรหรือเป็นยาแผนโบราณนะครับซึ่งคุณฟังครับบางท่านอาจจะคิดไปว่าโอ้อย่างนั้นนี่ทันสมัยไหมอะไรไหมนะครับแต่ว่าประชากรของเขานั้นอัตราการป่วยในเรื่องสุขภาพจิตจะไม่ค่อยมีอัตราการป่วยจากความวิตกกังวลจะไม่ค่อยมีจนเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศมีประชากรที่มีความสุขมากที่สุดในโลกจากองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้เป็นสิ่งยืนยันนะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้จากที่ผมได้เดินทางไปเราได้สัมผัสธรรมชาติเราได้สัมผัสถึงการอยู่อย่างเรียบง่ายทั้งอาหารการใช้ชีวิตรวมถึงการไม่ต้องแข่งขันนะครับในทางธุรกิจเพราะว่าประเทศเรานั้นเกิดการแข่งขันกันมากในทุกๆทางทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงอิจฉาริษยาหรือว่าการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างเอาเป็นเอาตายฉะนั้นคุณผู้ฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านรายการจอลึกสู่ภาพร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่ค้าขายผมอยากให้ท่านกลับมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเคยพูดไปนะครับบุตรหลานของท่านลดน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาวการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับบางท่านก็ฟังรายการผม3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะครับหรือบางท่านก็อาจจะไปนอน6 ทุ่มไปแล้วไปตื่นเอา3-4บางท่านอาจจะนอนไม่พอฉะนั้นคุณฟังครับผมย้ำนิดหนึ่งว่าท่านควรจะพักผ่อนในช่วงกลางวันหรือนะครับท่านที่ใส่บาตรแล้วในช่วงเช้าหรือทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็ควรพักผ่อนบางคนบอกโอ้ยนอนไม่หลับหรอกกิตติกรนะท่านก็นอนพลิกไปพลิกมาบางท่านที่ได้รับการคำแนะนำจากผมนะครับพลิกไปพลิกมาก็เผลอหลับไปสักตื่นก็ยังดีนะครับคุณฟังครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมนี่เป็นห่วงเป็นใยสำหรับท่าน ที่ฟังรายการอยู่เป็นหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับเพราะว่ารายการเราเป็นห่วงสุขภาพของท่านสุขภาพเป็นเรื่องที่หายากบางท่านมีเงินซื้อไม่ได้บางท่านหาเงินมาตลอดชีวิตกลับมาใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพไปซะหมดคือมารักษาตัวเองไปซะหมดนะครับเราจะได้ยินข่าวต่างๆมากมายขายรถขายบ้านฉะนั้นในเรื่องสุขภาพท่านควรจะให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นต้องอยู่กับท่านบางท่านบอกต้องอยู่ดูแลลูกหลานอยากจะเห็นลูกหลานแต่งงานอยากจะเห็นลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฝานะครับรายการจดลึกสุขภาพเอาใจช่วยนะครับคุณฟังครับปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อเป็นเรื่องที่ท่านมีความวิตกกังวลเพราะว่าหลายท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อเนี่ยมันเยอะมากอาจารย์กิตติกรก็เล่าไม่หมดเพราะว่ากระดูกและข้อเนี่ยข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัยบางคนก็เดินไม่แข็งแรงบางคนก็เป็นข้อเสื่อมทั้งสองข้างบางท่านไปผ่าตัดมาแล้วบางท่านยังไม่ผ่าบางท่านกล้ากลัวบางท่านก็เป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกบ้างโอ้โหปัญหานี่เยอะแยะมากมายนะครับบนโลกใบนี้คุณฟังครับรายการจดหรือสุภาพเอาใจช่วยท่านนะครับมาเป็นสมาชิกมาเป็นเพื่อนรายการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพ่อแม่ท่านบางท่านก็ยังไม่เป็นส่วนพ่อแม่ท่านเป็นอยู่ก็โทรมาปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเราได้นะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเกือบ10ปีคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเราแสดงถึงความแข็งแกร่งเราแสดงถึงความนิยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องกราบขอบคุณท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราและก็อุดหนุนร่วมรับฟังและก็แนะนำคนอื่นมารับฟังนะครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณจากใจสุดหัวใจจริงๆนะครับที่เรายังอยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลา10ปีเพราะหลายๆท่านก็บอกโหเห็นรายการอื่นเงียบไปนะครับรายการจอดลึกสุขภาพของกิตติกรนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับไม่ว่าเป็นสถานการณ์ไหนเรายังอยู่กับท่านนะครับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่เรื่องต่อไปนั้นเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับไม่ว่าทุกสถานการณ์คุณฟังครับการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนอนาคตนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับมีคำพูดหลายๆท่านบอกว่าการวิตกกังวลถึงอนาคตนั่นคือการเสียสุขภาพจิตนะครับเป็นคำพูดที่เป็นคำคมอย่างหนึ่งผมก็จะฝากถึงท่านว่าการรักษาสุขภาพการที่ท่านนอนพักผ่อนเพียงพอท่านบริโภคพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับคือเน้นย้ำในเรื่องการพักผ่อนการบริโภคอาหารท่านบริโภคเนื้อให้น้อยลงมาทานผักทานปลานะครับหรือท่านทานนมไม่ได้ท่านก็ทานซะโยเกิร์ตสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับคุณฟังครับรายการเราไม่ใช่เฉพาะที่โปรโมทขายแต่ผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังมีสาระดีๆอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่จะทำมาให้ท่านทราบท่านให้มีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับท่านที่อยากรู้เกี่ยวกับคาตามินท่านโทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644ในทุกๆวันนะครับเพราะว่าผมย้ำเบอร์เพื่อให้ท่านได้มีความสุขท่านมีอะไรที่จะปรึกษาหารือท่านก็โทรมาในรายการจอลึกสุขภาพผมกิตติกรยังรับใช้ท่านในทุกๆวันตลอดทั้งปี365วันไม่เคยหยุดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านที่ใช้ชีวิตที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ทุกคนทุกแห่งของประเทศเรานะครับคุณฟังครับเวลาหมดเวลาผมมารับใช้ท่านช่วงหน้าผมจะนำสาระเกี่ยวกับประเทศพูฐานนำสาระเกี่ยวกับอาหารที่มีสุขภาพดีมาเสนอท่านต่อชั่วโมงนี้เวลานี้หมดเวลาเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีทั้งผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใส่ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะปัญหาสุขภาพหรือโทรเข้ามาสอบถามผลิตภัณฑ์หรือว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็สามารถจดเบอร์โทรดังไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-07-054นะก็มีคำถามนะจากลูกค้าเมื่อสักครู่นะคะโทรเข้ามาก่อนนะก็เป็นมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าเป็นตุ่มเม็ดแดงๆนะคะเม็ดแดงๆนะเม็ดสีแดงคล้ายๆกับเม็ดเลือดนะคะก็เขาบอกว่าเป็นมาจากมีปัญหาสุขภาพยังไงนะคะคืออย่างนี้คุณฟังอาจจะบางคนนะเป็นตุ่มแดงๆเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุนะคะอาจจะมีหลายสาเหตุก็คือบางคนอาจจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่ามันมีอาการคันหรือบวมแดงคล้ายๆกับยุงกัดนะจะเป็นจุดๆนะเป็นจุดเดี่ยวนะหรือว่ากระจายตามส่วนที่อยู่บนเขาบอกนอกร่มผ้าอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นรูปขุมขนเกิดการอักเสบซึ่งมันเป็นตุ่มแดงๆขนาดเล็กๆหรือว่ามีหัวเป็นหนองเล็กๆนะอยู่ตรงกลางนะกลางรูขุมขนอาจจะเกิดจากการอับชื้นนะหรือการติดเชื้อแบคทีเรียสักอย่างนึงหรืออาจจะเป็นลมพิษก็ได้เป็นลมพิษหรือเป็นตุ่มแดงๆหรือว่าเป็นผื่นกระจายตามลำตัวตามแขนตามขามีอาการคันหรือมักจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ยุบหายกันไปเองอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่างช้าๆหรืออาจจะหายไปเร็วนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะแพ้นะการสัมผัสมาพวกแพ้ยาก็ได้แพ้การสัมผัสนะอาจจะเกิดจากการที่แพ้ครีมแพ้สบู่แพ้ผงซักฟอกอย่างเงี้ยหรือการรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้เป็นผื่นจุดๆขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยต้องถ้าเป็นแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงการแกะการเกานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอกหรือเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแบบซ้ำซ้อนนะคะหรือบางคนอาจจะเราต้องดูแลเรื่องของความสะอาดอาบน้ำแล้วก็ฟอกสบู่ให้ใช้สบู่อย่างอ่อนนะบางคนอาจจะแพ้สบู่หรืออะไรก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราใช้วิธีการประคบถ้าหากเราเป็นแล้วใช้วิธีการประคบเย็นถ้าหากมีอาการปวดแสบปวดร้อนสามารถใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเย็นนะหรือว่าน้ำเกลือประคบเบาๆก็ได้นะคะถ้าเกิดทำทุกวิธีทางแล้วนะมันทำทุกวิธีทางแล้วยังมีไข้สูงมีการหรือว่าอ่อนเพลียนะหรือว่ามันเป็นผื่นลุกลามกระจายทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วแบบขึ้นมาปุ๊บเลยเป็นตุ่มเยอะขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีตุ่มน้ำใสนะปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงเนี่ยหรือว่ามีพวกบวมตามรอบตาตามอวัยวะเพศนะหรือมีต่อมใสต่อมพวกต่อมน้ำเหลืองมันอาจจะโตขึ้นหรือว่าการมีเจ็บมีปวดบริเวณผื่นมากเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วนะถ้ามีอาการแบบหนักนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายอันนี้ละค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพหรือเป็นอะไรแล้วเนี่ยค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้นะที่เบอร์โทรที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยวแดงจะบอกเรื่อยๆแล้วกันนะใครที่มีปัญหามีอีกเคสหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะคุณเคสนี้ก็เป็นโรคไตนะคะเป็นโรคไตเป็นโรคไตเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าไตระยะ3แล้วนะคะคือถามกับเรามาเหมือนกันว่ายังสามารถที่จะ
ดูแลได้ไหมนะไตระยะ3เนี่ยนะเพราะนั้นมันก็ต้องดูแลมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันคือเป็นระยะที่มีความเสียหายนะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วคือไตเราเสียหายไปปานกลางแล้วนะมีค่าไตนี่ค่อนข้างมีการกองของเสียเนี่ยนะคือจริงๆแล้วไตระยะ3เนี่ยการกองของเสียอยู่ระหว่าง30-59มิลลิลิตรต่อนาทีนะคะซึ่งคือไตระยะ3มันเป็นเขาเรียกว่าไตเสื่อมปานกลางค่อนข้างน้อยอยู่นะคะแต่ก็ยังมีอาการคือมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องควบคุมอาหารแล้วก็ยานะให้แบบได้รับผลนะที่ดีขึ้นนะเพราะเรามันเสื่อมแล้วเราก็ต้องมาควบคุมอาหารนะเป็นการดีที่สุดละไม่มีใครอยากจะให้กินยาไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นระยะ3ตอนปลายแล้วเนี่ยมันเริ่มไตมันเริ่มเสื่อมนะค่อนข้างมากแล้วนะคะซึ่งบางทีมันจะเริ่มมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือว่าภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะคนที่เป็นไตระยะ3เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงคือ1เป็นโลหิตจาง2เป็นเรื่องของกระดูกบางและต้องควบคุมอาหารแบบเข้มงวดมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไตระยะ3เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคือเหนื่อยง่ายกว่าปกติเพราะว่าทำไมถึงเหนื่อยง่ายเพราะเขามีภาวะโลหิตจางก็เลยทำให้ก้นเหนื่อยง่ายใครก็แล้วแต่ที่ทำอะไรนิดๆน้อยๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยผู้ฟังมันจะมีปัญหาคือการอ่อนเพลียแล้วเหนื่อยง่ายคือโลหิตจางนะปัสสาวะมันจะผิดปกตินะการปัสสาวะนะเป็นปกติบางคนอาจจะมีฟองนะบางฟองแบบละเอียดหรืออาจจะมีปัสสาวะไปบ่อยในตอนกลางคืนนะแล้วก็อาจจะมีการบวมบริเวณหนังตาข้อเท้าหรือว่าขาประมาณนี้นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของคนที่ไม่อยากกินยาตลอดชีวิตเนี่ยต้องควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเดียมก็แล้วแต่จำกัดพวกโซเดียมหลีกเลี่ยงพวกน้ำปลาซีอิ๊วซอสพวกปรุงรสทั้งหลายหรืออาหารแปรรูปนะโดยเฉพาะพวกไส้กรอกลูกชิ้นพวกแหนมนะพวกนี้ก็ใส่โซเดียมกันเยอะนะคะแล้วก็พวกอาหารหมักดองเนี่ยอันตรายนะถ้ากินไปมากๆไตอาจจะพังได้ง่ายเลยนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือควบคุมโปรตีนทานโปรตีนแบบคุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมนะเช่นพวกไข่ขาวนะหลีกเลี่ยงทานโปรตีนมากเกินไปนะพวกอาจจะซื้อพวกเวย์โปรตีนมากินก็ได้นะคะนะหรือแม้กระทั่งควบคุมพวกแร่ธาตุต่างๆนะควบคุมโพแทสเซียมนะฟอสฟอรัสหลีกเลี่ยงการผลไม้ที่มีสีเข้มนะส้มนะหรือว่าสีส้มจัดนะพวกกล้วยพวกนี้นะส้มทุเรียนพวกนี้มีโพแทสเซียมสูงนะแล้วก็พวกผักใบเขียวเข้มนะเราต้องหลีกเลี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นนมเนยไข่แดงหรือแม้กระทั่งเครื่องในสัตว์อันนี้พวกนี้นะมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสสูงแล้วก็ควบคุมถ้าใครมีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของรักษาความดันโลหิตสูงของเรานะคะรักษาเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ละคือดูในเกณฑ์มาตรฐานนะเบาหวานความดันนะควบคุมโรคพวกนี้นะหลีกเลี่ยงยาที่ต้องเป็นพิษกับต่อไตนะเช่นพวกยาแก้ปวดนะคุณผู้ฟังยาแก้ปวดนะยาหม้อยาลูกกลอนก็แล้วแต่นะก็ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อดูแลไตของเราเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะได้รับมันเป็นพิษต่อไตเนาะต้องหลีกเลี่ยงนั่นก็นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นไตระยะ3นะคะก็ต้องวิธีการดูแลสุขภาพถ้าเราไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นโรคไตหรืออะไรต่างๆก็กินอาหารที่เราก็ดูว่าอะไรที่มันมีผลต่อไตเรามากนะมะเฟืองนี่ไม่ได้เลยนะคนเป็นโรคไตเนี่ยไม่ว่าจะไตระยะไหนก็แล้วแต่มะเฟืองเนี่ยกินได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็คือมันเยอะอยู่แล้วนะเพราะนั้นโรคไตเนี่ยเราก็ควรจะสังเกตว่ากินอะไรได้บ้างหรือต้องงดอะไรบ้างเพราะนั้นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องงดนะเขาเรียกว่าอาหารนะเลี่ยงอาหารประเภท
ที่มันมีความเสี่ยงต่อไตของเรานะคะเช่นพวกเด็กเรื่องอย่างที่บอกก็คือโซเดียมสูงนะเนื้อสัตว์ปรุงเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์แปรรูปนะไขมันสูงพวกเนี้ยนะทั้งไส้กรอกแฮมเบเกอร์กุนเชียงหมูยอขาหมูหมูกรอบไข่แดงเพื่อในสัตว์พวกเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็พวกที่มีฟอสฟอรัสสูงมีโซเดียมสูงก็เลยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีโพแทสเซียมสูงนะนะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะนะทั้งกล้วยทั้งทุเรียนทั้งส้มมะละกอนะผลไม้ที่มีรสจัดนะมีสีเข้มจัดพวกนี้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะสีดำแล้วแต่นะคะอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดหรือว่าเบเกอรี่ที่มีเนยขาวหรือว่าเนยเทียมนะไขมันทรานเยอะๆเนี่ยนะก็ต้องเลือกเลี่ยงนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ไตของเราเนี่ยนะได้ทำเขาเรียกว่ามันไม่เกิดความเสียหายหรือดูแลให้มากขึ้นนะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นดังนั้นกินอะไรได้แล้วหลายคนก็ถามว่ากินอะไรได้บ้างอะไรที่กินไม่ได้บ้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาหารนะสรุปแล้วเนี่ยโรคไตกินอะไรได้บ้างนะถ้ากินข้าวก็พวกข้าวนะโรคไตกินได้กินได้ถ้าเป็นหลักก็คือพวกข้าวนะวุ้นเส้นได้ไข่ขาวได้ปลาได้อกไก่ได้คุณผู้ฟังนะหรือผักที่มีโพแทสเซียมต่ำแตงกวานี่ก็กินได้แตงกวากะหรี่กะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีมีพวกฟักเขียวหรือว่าบวบอย่างเงี้ยกินได้นะส่วนผลไม้ก็ชมพู่ได้นะคะสับปะรดก็ได้หรือว่าแอปเปิลก็ได้นะคะนะแต่ก็เราสิ่งที่เราเลี่ยงก็คือพวกน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนพวกนี้นะเครื่องปรุงรสทั่วไปที่มีปลากะปิพวกนี้ต้องมันมีเราต้องหลีกเลี่ยงพวกนั้นนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากไม่มีใครอยากจะเป็นนะไม่มีใครอยากจะเพราะเป็นมาแล้วมันทรมานเป็นมาแล้วมันมีปัญหาต่อสุขภาพของเราเนี่ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องดูแลต้องป้องกันมีวิธีหลายวิธีที่เราจะหลีกเลี่ยงมีวิธีหลายวิธีที่เราจะป้องกันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะการดูแลสุขภาพของเรานี่แหละค่ะคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่หลายๆคนเนาะนะเขาจะต้องถามว่าสุขภาพดีเนี่ยมันก็คือสุขภาพที่สมบูรณ์นะงามกินดีอยู่ดีนะมันมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขทั้งกายสุขทั้งใจหรือว่าทางสังคมการและก็การที่เราไม่มีโรคนะไม่มีความพิการใดๆเพราะนั้นเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์อวัยวะต่างๆนะของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติมีความเขาเรียกว่ามีกำลังนะมีความคล่องแคล่วปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะแต่สุขภาพจิตของเราก็ต้องดีด้วยนะถ้ามีนะคนที่มีเรื่องของสุขภาพดีสุขภาพจิตเราก็ต้องดีนะสุขภาพจิตใจนะจิตใจที่ดีสามารถที่จะควบคุมหรืออารมณ์ต่างๆรับมือกับความเครียดได้ทุกสถานการณ์คือการปล่อยวางนั่นแหละคุณผู้ฟังนะปล่อยวางอย่างเหมาะสมนะแล้วก็สุขภาพทางสังคมปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้และอยู่ได้กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ใช่ไปอยู่ตรงนี้ก็วงแตกย้ายไปอยู่วงนี้ก็วงแตกเป็นเข้ากับใครก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเราต้องกลับมามองย้อนดูตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยปรับคนอื่นได้ไหมนะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยที่การเข้าอยู่สังคมมันการพูดการคุยการจาสีหน้าท่าทางนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้ากับสังคมเขาได้ไหมนะหรือว่าสติปัญญาความรู้เท่าทันมามีเหตุผลแล้วก็เข้าใจพวกแยกแยะออกอ่ะคุณผู้ฟังนะแยกแยะออกว่า
ความดีความชอบมีใจที่ดีงามนั่นคือสติปัญญาของแต่ละคนนะคะมารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะก็สุขภาพคือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบโอ้โหทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างเป๊ะมันเป๊ะไม่ได้คุณผู้ฟังมันมีความยืดหยุ่นนะบางทีเราก็เข้าสังคมนะดังเคยเจอนะบางคนเนี่ยอะไรที่เราสามารถปฏิเสธได้เราปฏิเสธนะคุณผู้ฟังไม่งั้นเราจะเสียเพื่อนนะเสียเพื่อนเสียคนรู้จักบางทีเนี่ยไปนะเข้าคือคนบางคนเนี่ยนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองก็คือห่างคนนี้มีพิษมีภัยห่างเราทำตัวห่างออกห่างออกได้นะคะโดยที่เราแบบปฏิเสธนะปฏิเสธในบางเรื่องที่เขาไม่ได้ทุกอย่างนะทำตามที่เขาบอกทุกอย่างนะอะไรที่ไม่ดีเราก็ปฏิเสธอะไรที่ไม่ควรเราก็ปฏิเสธได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยคือบางคนเวลาบางครั้งเราปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะมองนะเอ๊ะนะทำไมช่วงนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคือคนเรามันคิดไปหมดอะคุณระวังนะโดยเฉพาะการคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปคนเราเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วค่ะคุณฟังแต่ถ้าเกิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปจนไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเนี่ยนะไม่รู้แยกแยะเนี่ยบางทีเราก็ต้องถอยนะเพื่อความสบายใจของเราเพราะเราไม่อยากเป็นพิษเป็นภัยกับใครก็ให้เหตุผลอะไรต่างๆนานาไปนะคะนั่นแหละค่ะเรื่องของเรื่องของสุขภาพเนาะแต่บางทีนะคุณผู้ฟังอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยแดงไปวัดที่ไปวัดหนึ่งในกรุงเทพเรานี่แหละนะปรากฏว่ามีในวัดนั้นน่ะมีการเผาศพนะตั้งแต่เช้ายัน5 โมงเย็นน่ะมีศพเราเผา5 คนนะ5 ศพแดงก็ถามนะพอเราเข้าไปในวัดเราก็ถามว่าเขาคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นโรคอะไรทำไมถึงเสียชีวิตนะบางคนเขาบอกว่าเป็นมะเร็งสมองนะบางคนก็บอกว่าเป็นโรคเป็นสโตรกนะคะคนที่แดงไปงานศพเนี่ยเขาเป็นสโตรกค่ะคุณผู้ฟังเป็นสโตรกโดยที่บางทีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โรคเป็นอัมพฤกษ์เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะซะ3 ศพแล้วเป็นมะเร็ง2 ศพนะคะเนี่ยสังเกตเลยคุณผู้ฟังคนน่ะเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะมากในตอนนี้นะบางคนก็บอกว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเกิดฉีดวัคซีนไปหลายเข็มหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหลอดเลือดสมองเป็นโรคสมองตีบอ่ะหลอดเลือดสมองตีบนะแล้วมันเป็นสโตรกนะเป็นอัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณผู้ฟังคือโรคต่างๆพวกเนี้ยนะเราต้องมาหาวิธีการป้องกันก่อนอื่นนะทุกคนมีโอกาสเป็นหมดแหละนะคะแต่อยู่ที่ว่าองค์ประกอบของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะที่เราควรจะรู้แต่บางคนเป็นไปแล้วไงนะคะโรคอย่างพวกโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะก็บางคนก็เป็นโดยที่เราเองเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันมีองค์ประกอบนะซึ่งเรื่องบางคนก็อาจจะมาจากเรื่องเราจะพบบ่อยๆก็คือเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยมันอุดตันนะคะหลอดเลือดสมองมันอุดตันหรือบางคนหลอดเลือดสมองอาจจะแตกโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะคือสังเกตนะคะสังเกตง่ายๆนะคือจะทรงตัวไม่ได้นะคะทรงตัวไม่ได้เวียนศีรษะเดินเซนะคะตาเริ่มมัวนะคะตาจะเริ่มมัวมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่เห็นแบบเฉียบพลันหรืออาจจะเห็นเป็นภาพซ้อนนะนี่คือเริ่มต้นจากการที่เราเป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยนะเราสังเกตอาการเลยบางคนหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวมุมปากตกอย่างเงี้ยแขนขาเริ่มอ่อนแรงนะแล้วก็มีการอาการชาครึ่งซีกบางคนอาจจะชาข้างซ้ายนะแขนซ้ายขาซ้ายบางคนอาจจะชาขาชาท่าด้านขวาขาขวาแขนขวานะปากมุมปากอะไรเงี้ยแล้วพูดไม่ชัดนะพอพูดไม่ชัดพูดไม่ออกหรือฟังไม่เข้าใจนะหรือบางคนอาจจะแบบถ้ามีอาการแบบนี้เวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ฟังรีบนำส่งโรงพยาบาลก่อน4 ชั่วโมงครึ่งอ่ะ
ถ้าเราเร็วเห็นเร็วนะคะเรารีบนำส่งโรงพยาบาลเร็วเลยนะคะแต่ถ้าห้ามเกินนะ4 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องรับการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองที่มันตีบด้วยยาละลายลิ่มเลือดก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ามันไปช้าเนี่ยมันยากต่อการรักษานะบางคนอาจจะมีองค์ประกอบที่ทำให้เรามีโรคนี้นะคะคือโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างเงี้ยนะนี่คือปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตสูบบุหรี่มากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือว่ากินอาหารรสเค็มจัดมีไขมันสูงหรือแม้กระทั่งการขาดการออกกำลังกายนี่คือปัจจัยเสี่ยงเลยนะที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองนะสังเกตไหมคุณฟังตอนนี้หลายๆที่เนี่ยเขาจะมีการจัดการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะนะที่สวนลุมนะจตุจักรหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าต่างๆนะที่มันมีพื้นที่กว้างนะคะเขาก็จะมีการออกกำลังกายนะตามหน่วยงานต่างๆก็เลยมีอาการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเกิดการออกกำลังกายไขมันที่มันเกาะผนังตามเนื้อมันก็จะเราก็จะดีด้วยนะคะแล้วเอาไขมันออกเอานะหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นแล้วเนี่ยนะคะต้องทำค่ะต้องทำนะถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยนึงคือพอเป็นหลอดเลือดเรามีแต่ไขมันเยอะๆเนี่ยเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลี้ยงอวัยวะเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอมันก็จะเกิดอาการชาเกิดอาการอ่อนแรงนะเพราะเลือดเนี่ยมันต้องนำออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอเนาะนะที่เขาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะสำหรับคนในยุคนี้เพราะยุคนี้เนี่ยนะในเรื่องของอาหารการกินนะคุณผู้ฟังอาหารบ้านเราเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมาทำไมเขาชอบมาเที่ยวบ้านเรานะอาหารอร่อยคนไทยมีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอาหารก็อร่อยการที่เราปรุงอาหารอร่อยเนี่ยมันเครื่องปรุงมันสารพัดใช่ไหมคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินก็กินเยอะบางคนบอกมาเที่ยวเมืองไทยเดือนหนึ่งกลับไปน้ำหนักขึ้นนะทางประเทศนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะดันดูคลิปนะคลิปของคนต่างประเทศบางคนเนี่ยพอถึงครบ1 เดือนในเดินทางกลับร้องไห้นะคิดถึงเมืองไทยไม่อยากกลับเพราะอยู่ที่นี่มีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตนะคะบางประเทศเนี่ย6 โมงเย็นเขาบ้านเขาเงียบแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังใช้ชีวิตกันได้สะดวกสบายยังกลางคืนนะคะดั้งยันกลางวันยันกลางคืนอ่ะบางที่2-3นะบางที่ถึงเช้าก็มีนะตามพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยที่เขาไปกันนะเราก็ไ

ที่เขาอากาศหนาวๆเขาก็จะมีซุ้มนะคะซุ้มแล้วก็นั่งดิ้งกันหน่อยนะตามซุ้มนะเพื่อที่จะเขาทำซุ้มมาเพื่อไม่ให้ลมมันโกกอะแดงเคยไปต่างประเทศกลางวันนะคุณผู้ฟังอย่างญี่ปุ่นแดงเคยไปฮอกไกโดไปซัปโปโรเนี่ยกลางคืนเนี่ยกลางวันนี่ติดลบ12นะกลางคืนติดลบ20นะคุณผู้ฟังคือหนาวมากหนาวจะแบบเดินไม่ไหวอ่ะเดินไม่ไหวอ่ะนะลูกสาวบอกแม่กับเธอคุณลูกสาวบอกแม่กับเธอหนาวมากไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเขามันไม่เหมือนบ้านเราไงแต่บ้านเราเนี่ยมันตลอดหน้าหนาวบ้านเราเนี่ยมันก็เหมือนกับหน้าร้อนบ้านเขาบางทีนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าร้อนก็ร้อนมากนะแดงเคยไปทั้งหน้าหนาวไปทั้งภาคเหนือของเขามันก็คล้ายกับไปเชียงใหม่บ้านเราอะแต่บ้านเขามันจะหนาวมากจนหิมะลงจนอะไรลงอากาศติดลบอะค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนเขาก็ร้อนมากนะไปเนี่ยโอ้โหต้องเอาพัดไปด้วยเอาเครื่องมือพัดลมน้อยไปด้วยนะถ้าหน้าร้อนก็ร้อนมากที่เกาหลีก็เหมือนกันหน้าร้อนก็ร้อนมากเพราะนั้นการที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะทำไมคนชอบมาเที่ยวหน้าหนาวก็ไม่ได้หนาวมากบางทีหนาวนิดเดียวแล้วหน้าฝนก็มีไม่มากนะคะหน้าร้อนก็สบายสบายนะเพราะนั้นคนไทยอาหารการกินคือดีเขาบอกว่าประเทศนะประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะสำหรับเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเราจะมองว่าญี่ปุ่นนะมันเขามีแต่เขามีกฎกติกาเยอะไงคนก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวสักเท่าไหร่เพราะกติกาบ้านเขาค่อนข้างเยอะนะกฎเกณฑ์อย่างไปสิงคโปร์เนี่ยแดงไปสิงคโปร์หลายครั้งนะหลายครั้งมากแต่ว่าเขาก็จะมีกฎกติกาเราจะไปยืนเคี้ยวหมากฝรั่งไม่ได้นะหมากฝรั่งคือเป็นสินค้าต้องห้ามของประเทศเขานะใครถือหมากฝรั่งไปเคี้ยวหมากฝรั่งไปโดนจับนะปรับ 2,000 เลยนะนะเพราะฉะนั้นแต่ละที่เขาจะมีกฎแต่บ้านเราจะไม่ได้เคร่งคัดขนาดนั้นนะบ้านเราก็คือทิ้งขยะให้ตรงที่เราลงทางนะบางทีบ้านเขาไม่ได้นะเขาไม่มีตำรวจนะที่จะมาใส่ชุดใส่ตำชุดตำรวจแล้วก็ให้เราเห็นอ่ะเขาจะเป็นชุดไปเวทเหมือนเรานี่แหละนะแต่เราทำผิดปุ๊บจับปั๊บเลยนะทิ้งกับขยะทิ้งเขาเรียกหมากฝรั่งเนี่ยนะจับทันทีนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะแสดงบัตรทันทีเขาไม่ได้แต่งชุดให้เราเห็นนะแต่บ้านเราเนี่ยต้องแต่งชุดให้เห็นนะถึงจะกลัวนะในการเรื่องของการทำผิดเนี่ยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเหมาะแล้วก็เป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากมามากที่สุดในโลกนะเป็นทุกอย่างนะคนไทยถือว่าเป็นคนโชคดีที่เกิดในประเทศไทยหลายคนอยากได้สัญชาติไทยหลายคนอยากได้อยากมาอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตบางคนถึงขั้นลงทุนแต่งงานกับคนไทยอะไรเงี้ยนะอันนี้เราภูมิใจในความเป็นไทยเนาะว่าเรามีผักผลไม้อาหารการกินทุกอย่างดีหมดนะแต่ณเวลานี้เราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพดีนะเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะถ้ามันใครที่อยากมีสุขภาพดีแข็งแรงก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองนะจากโรคภัยไข้เจ็บนะป้องกันได้นะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเราเองว่าเราจะป้องกันตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนนะคะอยากให้เราเข้าไปดูแลในเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับเราได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ช่วงนี้มาพักสักครู่ค่ะ

ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ดูแลสุขภาพกันนะคะอยากจะให้เราเข้าไปดูแลนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคนะคะภายในช่องท้องของเรานะโดยเฉพาะโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนก็แล้วแต่นะคะพวกนี้มันทำให้เรานะมีความทรมานนะความทรมานในเรื่องของการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นโรคที่หนักหนาแต่ว่ามันก็เป็นโรคที่ทำให้เราเกิดการทรมานนะเพราะนั้นเราก็มาดูเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้กันที่จะมาช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะแล้วก็ใครที่อยากจะทานเพื่อป้องกันคือถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยมีความมีภูมิคุ้มกันมีร่างกายที่ดีเนี่ยนะคะคุณฟังนะเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกง่ายมากนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีปัญหาท้องผูกบางคนนะคุณฟังสังเกตตัวเองลองดูนะถ้าเราไม่ถ่ายวันไม่ถ่ายแค่วันเดียวนะวันรุ่งขึ้นเราถ่ายเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยขับถ่ายเนี่ยถ่ายยากพอขับถ่ายยากเนี่ยเราจะต้องนั่งนานเบ่งนานนะเพราะว่าอุจจาระมันจะเริ่มแข็งละพอแข็งมันจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้ไงบางคนต้องใช้นิ้วงัดอะแงะนะเดงเคยเห็นลูกค้าท่านหนึ่งท่านบอกว่าหลานอะชอบไม่กินผักแต่ชอบกินพวกเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วก็กินข้าวเร็วมากค่ะพอกินข้าวเร็วเนี่ยการย่อยเนี่ยมันย่อยยากเขาต้องบอกว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนบางคนกินข้าวเร็วไงกินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเคี้ยวละเอียดนะหรือกินข้าวเคี้ยวไม่ละเอียดนะมันก็กระเพาะเราก็จะทำงานได้ระยะหนึ่งนะแล้วก็การตักกายเป็นกระเพาะเราทำงานหนักนะพอยังไม่ถึงย่อยเลยนะยังย่อยไม่หมดพอสารเช้าบางคนกินข้าว8โมงนะกินข้าว7โมงแล้วเที่ยงก็กินข้าวอีกละนะบางคนกินอาหารกินเนื้อสัตว์แต่เช้าเนี่ยกว่าจะย่อยเนี่ย 3-4 ชั่วโมงนะถึงจะย่อยเพราะบางคนยังไม่ถึงเวลาย่อยเลยนะกินเข้าไปอีกละนะพอกินเข้าไปอีกกินพวกเนื้อสัตว์เข้าไปอีกมันก็เป็นแน่นแล้วทำให้กระเพาะเราทำงานหนักเพราะเรามีปัญหากินข้าวไม่ตรงเวลาหรือบางคนก็กินข้าวไม่ตรงเวลานะคะน้ำย่อยไหลแล้วก็ยังไม่ได้กินก็มันก็กัดกระเพาะลำไส้นะกัดกระเพาะของเรานะลามไปถึงอวัยวะภายในลำไส้ของเรากระเพาะลำไส้หรือว่าถ่ายยากบางคนก็ถ่ายยากถ่ายลำบากเบ่งทีนะลมออกหูเลยนะเบ่งทีหน้าคือหน้าดำค่ำเครียดอ่ะนะถึงบางคนถึงขั้นแบบว่าต้องไปซื้อยาถ่ายยาระบายมากินทีนี้พอเราได้กินยาถ่ายยาระบายครั้งหนึ่งนะคุณฟังคุณฟังบางคนน่ะติดยาถ่ายน่ะถ้าไม่กินก็คือไม่ถ่ายนะถ้าไม่กินก็ไม่ถ่ายถ้าไม่กินก็ไม่ออกเลยนะทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายระบบย่อยอาหารต่างๆผิดเพี้ยนไปหมดรวนไปหมดนะคะขาดยาระบายไม่ได้นะคุณฟังนี่แหละเป็นโรคหนึ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการก่อนที่จะเราจะมีปัญหาเรื่องของการสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยอย่าทำให้เราท้องผูกนะถ้าใครมีท้องผูกถ่ายยากหรือว่าอุจจาระแข็งต้องออกแรงเบ่งนะหรือรู้สึกว่าเราถ่ายไม่สุดเนี่ยอาการพวกนี้นะคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะถูกมองข้ามว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะต้องทนทุกวันนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเริ่มใส่ใจระบบการขับถ่ายนะคะคืออันดับแรกเนี่ยดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรับประทานอาหารที่ดีมีกากใยแล้วก็เริ่มเพิ่มอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของการดูแลคืออาจจะทานน้ำว่านหางจระเข้ไม่ขาดหลายคนขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันทำให้เราถ่ายง่ายมันทำให้เรานอนหลับมันไปฆ่าเชื้อในกระเพาะลำไส้ของเรานะคะเพราะมันมี สารอาหารกว่า200ชนิดที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพร่างกายมันช่วยเพิ่มของเหลวให้กับร่างกายของเรานั่นเป็นน้ำนะน้ำว่านหางจระเข้คือเป็นน้ำเมื่อร่างกายเราได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะทำให้อุจจาระของเรานี่ไม่แห้งไม่แข็งนะแล้วก็มันเราผลิตจากเนื้อว่านบดแบบละเอียดนะคะโดย
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะกลิ่นลิ้นจี่หอมสดชื่นดื่มง่ายค่ะคุณผู้ฟังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างกิจวัตรประจำวันในการดูแลระบบขับถ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เราไม่ต้องมากินยาถ่ายยาระบายไม่ต้องมากินอะไรต่างๆเพราะนั้นสาเหตุนะของการขับถ่ายของเราที่มันหนึ่งในสาเหตุของการขับถ่ายยากคือร่างกายได้รับของเหลวไม่เพียงพอนะเมื่ออุจจาระของเรามันอยู่ในลำไส้นานเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะดูดน้ำกลับมานะกลับมามากขึ้นทำให้อุจจาระเราแข็งเราแห้งแล้วก็เคลื่อนผ่านได้ยากกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นการดื่มน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการดูแลระบบขับถ่ายนะมีส่วนช่วยในด้านหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคือเราผลิตเนี่ยผลิตว่านหางจระเข้สดนะก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะทานว่านหางจระเข้นะใส่ใจสุขภาพของแต่ละคนนะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะใครที่มีปัญหาเรื่องของนะใครที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเป็นมีอาการที่มันแน่นท้องมันแสบร้อนท้องกลางอกหรือเลอเหมือนเลอเปรี้ยวเนี่ยหรืออาหารไม่ย่อยนะคะหลายคนต้องคอยระวังกันอาหารตลอดเวลาโดยเฉพาะอาหารมันอาหารทอดที่รสจัดพวกชากาแฟหรือแม้กระทั่งการนอนนะทันทีหลังที่เรารับประทานอาหารเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นการเกิดอาการแสบร้อนกลางอกเลอเปรี้ยวพวกนี้ได้นะหรือว่ากรดไหลย้อนหรือว่าบางทีนะแน่นท้องหลังอาหารนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าอาการอาหารย้อนขึ้นมาที่คอเนี่ยนะอย่าลืมนะคะเอาลองเอาว่านหางจระเข้น้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสนะที่มีสายพันธุ์มาจากแอฟริกามาปลูกในบ้านเรานะเราเป็นเจ้าของโรงงานนะเพราะนั้นก็กินง่ายไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่ามันจะกินยากเพราะหลายคนทานกันเป็นประจำเลยอย่างวันก่อนเนาะนะกับเนี่ยบ้านพี่ดารุณีนะคะกับบ้านท่านด็อกเตอร์นะที่อยู่ที่อุดมสุขเนี่ยนะท่านทานประจำเลยนะคะทานทีละสี่ขวดนะคะบางทีก็6 ขวดนะบางทีก็6 ขวดแล้วก็มีโปรโมชั่นให้สำหรับใครที่ต้องการก็อ้าวโปรโมชั่นดีๆกับเรานะสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพส่วนผู้หญิงหญิงนะคะก็ต้องดูแลภายในด้วยนะคะภายในของผู้หญิงภายในต้องดีภายในต้องกระชับภายในต้องไม่มีกลิ่นนะภายในต้องมีน้ำหล่อลื่นนะถ้าเรายังมีสามีอันเป็นที่รักอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีช่องคลอดแห้งนะมีเพศสัมพันธ์ก็เจ็บแสบทรมานนะแล้วก็บางทีมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เราก็มาดูแลสุขภาพภายในด้วยผลิตภัณฑ์เบลล่าผลิตภัณฑ์สำหรับคนนะวัยทองนะวัยทองเราจะมาเปลี่ยนจากวัยทองเป็นวัยทองคำนะซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะภายในเราดีขึ้นภายในเรามีความมั่นใจสูงอ่ะนะคะใครที่มีกลิ่นภายในกลิ่นแรงเนี่ยนะเพื่อนแดงในตัวเมื่อก่อนนี้นะเขาก็มาที่สถานีเนี่ยบ่อยนะคะมาที่สถานีไปเปิดเขาก็มานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยนะประจัดรายการเขาก็ฟังทุกวันเขาไม่เคยกินนะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาแบบมีความรู้สึกว่าคือเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วซึ่งต้องกินยามีโรคประจำตัวอะไรหลายๆอย่างนะคุณฟังแล้วเวลาเขาฟังแล้วเขาก็เลยแบบที่เขาขอลองสักชุดหนึ่งเขามีน่าจะมีปัญหาภายในนี่แหละนะเขาเลยบอกเขาจะขอลองสักชุดหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก็ได้สินะเขาก็ซื้อกับเราไปชุดหนึ่งนะพอเขากินไปแล้วเนี่ยเขาก็กินแล้วเขาก็บอกเขาดีขึ้นเขาลองเป็นชุดที่สองแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไปทำอะไรมาเขาไม่ได้บอกแฟนเขานะแฟนก็บอกว่าไปทำอะไรมานะมีความรู้สึกว่าผู้หญิง
มีความสะอาดขึ้นอ่ะไม่มีกลิ่นอ่ะคุณผู้ฟังเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเขาแฟนเขาทักว่าเขาไม่มีกลิ่นนะจากคนที่เคยกินยาเป็นประจำเคยที่กินยาเป็นประจำแล้วยาโน่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วบางทีคนเราบางครั้งเนี่ยจะล้างทำความสะอาดยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังแต่ว่าถ้ามดลูกมันไม่สะอาดมดลูกข้างในเราไม่สามารถที่จะล้างมันด้วยน้ำเข้าไปข้างล้างข้างในได้นะคะเราก็แค่ล้างแค่ช่องคลอดเราธรรมดาแต่ที่นี้ภายในมันมีกลิ่นภายในมันมาจากกลิ่นมันมาจากข้างบนน่ะนะเขาก็เลยลองกินไป2เดือนแล้วเขาบอกว่าแฟนเขายังชมเลยว่าตอนนี้เขาไปทำอะไรมาทำไมมันผิดปกติมันรู้สึกดีอ่ะนะเพราะว่าคนวัยทองเนี่ยหนึ่งช่องคลอดก็แห้งเขาเป็นคนหนึ่งที่ผิวแห้งมากๆนะคะช่วงหลังเขาก็รู้สึกดีขึ้นเขาก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นคนใกล้ตัวนะนะเพราะนั้นคุณผู้ฟังถ้ามีปัญหานะอย่าปล่อยไว้นะคะมาดูแลนะผู้หญิงเราเนี่ยถ้ามีความมั่นใจมันทำอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะนะแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจเก๊ะๆกังๆจะอะไรต่างๆมันก็นะเราจะไปยึดติดกับอย่างเดิมไม่ได้เออไม่กล้ากินโน่นนี่นั่นนะเราก็กินมาดีแดงกินมา16ปีแล้วนะก็มันก็จะช่วยได้หลายอย่างนะอาหารเสริมในคุณผู้ฟังมันสกัดมาเนี่ยมันไปช่วยได้หลายอย่างเรื่องผิวพรรณคนที่มีผิวพรรณที่มันเหี่ยวมันแห้งผิวหนังผิวหน้าตานะหน้าตาเหี่ยวหน้าตาแห้งแล้วมีคนเหนืออายุน้อยก็แดงน่ะเดินไปทำธุระที่หน่วยงานราชการนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาแล้วเขาก็ถามว่าน้องๆมันกรอกกันยังไงเนี่ยโน่นนี่นะก็มาถามแดงอะนะแดงก็เลยบอกว่าอ่ะกรอกแบบนี้ค่ะเขาบอกเอาไหนเอาของน้องมาให้ดูซิว่าเอาที่น้องกรอกเอามาให้ดูซิพอเขากรอกเขามาหยิบใบที่เรากรอกนะคะเขาเห็นอายุเขาตกใจเขาก็มองหน้าอายุนี่อายุเขาเป็นน้องเราค่ะแต่เขาว่าเห็นเราแล้วเขาเรียกน้องเขาเรียกเราว่าน้องเขาคิดว่าเราเป็นน้องเขาประมาณ10ปีนะคะเราก็บอกว่าอายุจริงค่ะแล้วเขาก็อึ้งไปพักหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่กล้าเรียกน้องเขาก็นั่งกรอกตามที่เอกสารที่เขาให้กรอกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราดูแลสุขภาพดูแลหน้าไม่ให้มันมีความเหี่ยวย่นนะใครที่มีริ้วรอยมีรอยตีนกานะหน้าตาเริ่มเนี่ยหย่อนคล้อยนะหน้าท้องบานกลมเนี่ยภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวร้อนๆเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะคนวัยทองนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนะอันนี้คืออาการของคนวัยทองทานผลิตภัณฑ์เบลล่านะอย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะทาน3ชุดนะ3เดือนบางคนอาจจะทาน5เดือนหรือบางคนอาจจะทานครึ่งปีมันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะบางคนเมื่อทานมานานนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปถ้าเราไม่ทานเรายิ่งจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราทานมันยังมีภูมิคุ้มกันคำว่าภูมิคุ้มกันนะคุณผู้ฟังใครก็แล้วแต่ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายเรามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลนะคนเราถ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดีมันก็เขาเรียกว่ามันก็ทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าเราเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมันก็จะมีโรคต่างๆตามมามากมายนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนสูงวัยก็เลยป่วยง่ายเพราะอะไรภูมิตกนะภูมิตกระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตกมันบกพร่องมันก็เลยทำให้คนสูงวัยเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องมายกระดับของผู้สูงวัยกันมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะหลายคนก็ไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีการทำงานร่วมกันทั้งกล้ามเนื้อทั้งระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานร่วมกันเพราะนอกจากกล้ามเนื้อจะช่วยให้เรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วนะถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะก็การเคลื่อนไหวก็จะดีแล้วก็ยังเป็นนะแหล่งผลิตสารสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะมีการทำงานที่ดีขึ้นแต่บางทีเนี่ยคนเราเมื่ออายุเรามากขึ้น
มวลกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังมันกลับจะยิ่งลดลงลดลงเรื่อยๆนะนั่นก็อาจจะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเนี่ยมันต่ำนะหรือว่าภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอนะเมื่อภูมิคุ้มกันต้านทานหรือว่ามันอ่อนแอลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีกล้ามเนื้อมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงวัยควรเลือกรับประทานอาหารที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันนะคะที่สำหรับผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะที่ต้องกินนะแต่ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องของเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆแต่นะคุณผู้ฟังอาจจะมีเรื่องของส่วนที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูนะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เร็วขึ้นนะเพราะนั้นอย่างน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของเราเนี่ยนะมันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะอีกคนอีกนอกจากว่านหางจระเข้นะถ้าใครที่ทานเราก็จะรู้เลยว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะก็คือเรื่องของมันก็จะมีการกระจับกระเฉงคล่องแคล่วถ่ายง่ายนะเดินสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่นอนเนี่ยตื่นเช้ามาเวลาเราลุกขึ้นนอนคุณเวลลุกขึ้นมานั่งก่อนนะคะเอียงข้างแล้วก็นั่งก่อนนะก่อนที่จะลุกเดินทันทีหรือวิ่งบางคนอาจจะลุกขึ้นเดินทันทีนะรีบไงวิ่งเอ้าตายแล้วนะเลือดมันอาจจะวิ่งไม่ทันไปที่สมองเราอาจจะทำให้เราเกิดอาการหน้ามืดเวียนศีรษะนะหรือว่าเกิดอาการมึนนะล้มได้นะคุณผู้ฟังล้มทั้งยืนได้เหมือนกันเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนี่ยนะเรามันไปไม่ทันอ่ะนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราระมัดระวังนะผู้สูงวัยนี่จะลุกจะเดินอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางคนก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งก็มีอายุนะน้องที่แดนรู้จักอ่ะเขาอ่ะทำกับเขาบอกวันนั้นเขาทำกับข้าวแล้วทีนี้เขาลืมอ่ะทำข้าวตักตั้งหม้อไว้แล้วลืมลุกขึ้นวิ่งไปดูที่หม้อกลัวว่าหม้อมันจะไหม้แล้วคุณฟังวิ่งลุกขึ้นปุ๊บมันมึนเลยเกือบล้มเลยนะคุณฟังเกือบแบบล้มเลยทีจับผนังได้นะก็ต้องระมัดระวังถ้าล้มลงมานี่หัวฟาดนะอาจจะเป็นอัมพฤกษ์ได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะลุกจะเดินจะวิ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะร่างกายเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมนะเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะจะสั่ง2ขวด4ขวด6ขวดหรือสั่งยกลังก็ไม่ว่ากันก็สามารถโทรเข้ามานะสอบถามพูดคุยกันได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะแต่ถ้าใครที่เป็นมะเร็งหรือกลัวการเป็นมะเร็งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันนะน้ำมัน10ชนิดนะที่หลายคนนะทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกดีก็คือแดงมีนั่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆเราก็ขายมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้นะลูกค้าเก่าๆที่ทานอยู่เป็นประจำหรือลูกค้าใหม่ที่ได้ทานเป็นประจำเนี่ยนะน้ำมันตัวนี้มันจะไปล้างเอาไขมันในท่อเลือดน่ะออกด้วยนะคะเพราะว่ามันน้ำมันต้องล้างด้วยน้ำมันนะน้ำมันต้องล้างด้วยน้ำมันแต่น้ำมันของเราเป็นน้ำมัน10ชนิดนะคะน้ำมันโรยัลออยล์10ชนิดนะจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวใครที่เป็นมะเร็งขาดไม่ได้คนที่คีโมขาดไม่ได้นะคนที่กลัวการเป็นมะเร็งขาดไม่ได้เพราะตัวเนี้ยมันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะอย่างคุณป้าสมพรนะคะที่อยู่ถาวังน้อยเนี่ยท่านก็ทานเป็นประจำเลยทั้งลูกชายด้วยลูกแล้วตัวเองทานด้วยนะคุณป้าเรนูนะคะที่อยู่พระประแดงนะคะก็อันนี้ก็ทานเป็นประจำนะแล้วก็พี่ซอนี่ก็สั่งให้ลูกค้าทานทุกเดือนเลย
นะมีอีกหลายท่านนะคะที่ทานน้ำมันของเราคุณลุงสนอไอ้คุณลุงสนันโทษทีนะคุณลุงสนันนี่ก็ทานเป็นประจำนะท่านอยู่ที่ศรีราชานะเป็นลูกค้าประจำนะที่ทานอยู่เป็นประจำไม่ใช่เฉพาะตัวเองด้วยนะคนที่ทานแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาทานแล้วก็ดีเขาอยากให้คนรอบตัวเนี่ยทานด้วยแต่คนรอบตัวบางครั้งนะบางคนเขาไม่ได้ฟังรายการบางคนเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่เชื่อก็เหมือนกับเขาไม่ผิดนะคุณผู้ฟังคนที่ไม่เชื่อนี่ไม่ผิดเลยนะนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแดงก็ไม่เคยมีความเชื่อกับพวกอาหารเสริมนะเพราะแดงไม่เคยรู้เรื่องอาหารเสริมไม่เคยฟังรายการไม่เคยรู้ว่าเราร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยร่างกายเราคิดว่าเราแข็งแรงแต่อยู่มาวันนึงร่างกายเรามันไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้ดูแลสุขภาพเราไม่ได้สร้างความภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะเราก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่อายุ40ละนะคะเริ่มป่วยเริ่มเป็นหนักขึ้นการเป็นป่วยเนี่ยเริ่มป่วยมาประมาณ4ตั้งแต่อายุ40พอป่วยปุ๊บเราก็ไปหาหมอเพราะเราใช้ประกันสังคมไงแล้วก็โรงพยาบาลได้ยามาก็กินอย่างเงี้ยมากินอย่างเงี้ยมาเป็นเกือบ10ปีอ่ะนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราป่วยเราก็ไปหาหมออยู่ตลอดอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะเราไม่เคยรู้ด้วยว่าอาหารเสริมเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายนะวิตามินเกลือแร่อะไรต่างๆที่มันสกัดมาแล้วไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะพอเราป่วยเราถึงมารู้ว่าโอ้มันทรมานเนาะมันจะต้องทำยังไงที่ให้เราไม่ป่วยนะก็มาเรียนรู้เผอิญเราก็มีเพื่อนเป็นหมอเพื่อนก็บอกว่าถ้าป่วยก็อยากกินยาเพื่อนเป็นหมอนะบอกในนี้เพื่อนหมอหลายคนนะตอนนี้เกษียณละเมื่อ30กันยาก็จัดงานเกษียณกันนะมีทั้งเพื่อนเป็นหมอที่อยู่ขอนแก่นมีทั้งเพื่อนเป็นหมอที่อยู่กรุงเทพนะก็เป็นไปแรงรู้จักหมอที่สนิทกันประมาณ20คนนะเขาก็บอกเขาก็พยายามบอกแต่เราไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็จะบอกเราว่าให้ทำออกกำลังกายให้กินผักนะให้กินผักกินผลไม้ในตอนเย็นแล้วก็ออกกำลังกายกินน้ำไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอหลายคนนอนไม่หลับไงมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาดูแลนะคะที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยคุณทานไปเลยน้ำว่านหางจระเข้ถ้าคุณทานคู่กับโรยัลออยล์นะคุณผู้ฟังคุณจะหลับง่ายมากคุณจะมีภูมิคุ้มกันในมากขึ้นอ่ะนี่แหละค่ะนะทานคู่กันเลยแล้วก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็แข็งแรงลองค่ะเราต้องลองนะเราต้องลองให้ได้4เดือนเพราะเลือดเม็ดเลือดแดงของเรามีอายุการใช้งานอยู่4เดือนเรากินคลอโรฟีน่าได้กินน้ำว่านได้นะต้องคือมันต้องรวมนะไปพร้อมๆกันไม่ใช่กินแค่เดือนเดียวแล้วจบเนี่ยไม่ใช่อ่ะมองดูเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังใครที่สนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาเลยค่ะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: รมการที่โรงงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันต์ค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ในเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้โรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับมาแล้วยิงให้ตรงเป้ายิ่งนานวันผมก็มีเป้าเยอะมากขึ้นชีวิตต้องเดินหน้าสู้กับโชคชะตาและความขยันหมั่นเพียรจะได้แบ่งบุญจะได้แบ่งสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับเป็น FC ของรายการยิงให้ตรงเป้าอยู่ตรงไหนเราทำกิจกรรมร่วมกันดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านผู้ฟังครับอยู่กันไปนานๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นตอนเนี้ยเขามีอายุเกิน105ปีเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาคุมอาหารเขาไม่กินมั่วแบบประเทศไทยฉะนั้นตอนนี้คนไทยที่มีอายุ100อัพขึ้นไปเนี่ยมันหายากตายหมด40 50 60 70 80 90ตายหมดเพราะอะไรครับอาหารการกินและสารปนเปื้อนมันมากแล้วการซื้อการขายมันก็ง่าย การป่วยการเจ็บมันก็สะดวกกับอาหารที่มีสารปนเปื้อนมาจากประเทศจีนพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆที่เราตายที่เราทรมานที่เราติดเตียงกันเนี่ยมาจากอาหารและยาระบบการเมืองของเราก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไม่มีอะไรเสมอเหมือนในประเทศเราเนี่ยมันมากมายจริงๆท่านดูเอาก็แล้วกันก็น้ำท่วมเที่ยวนี้เนี่ยมันสั่งสอนอะไรให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจอีกเยอะแยะของความประมาทหัวหายแล้วล้อมคอกไม่ได้ป้องกันไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรต่างเพราะว่าระบบราชการสื่อสารเรื่องน้ำเรื่องอากาศธรรมชาติของกรมอุตุหรืออะไรพวกนี้มันล่มสลายฉะนั้นทุกคนอยู่มือขยาวสาวได้สาวเอาจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือข้าราชการกระทรวงตะวงกลมต่างๆทุกคนมีแต่จะเข้ามากินมาเข้ามาโกงกันทั้งนั้นฉะนั้นเราไปพึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้ต่อไปนี้เวลาเหลือเท่าไหร่ท่านคำนวณให้ดีท่านอายุเท่าไหร่มีโรคอะไรบ้างป่วยยังไงบ้างแล้วกินยาอะไรอยู่รักษายังไงอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายเราทรุดโทรมร่วงโรยอ่อนเพลียห้อยเปรี้ยเสียขาติดเตียงกันจนกระทั่งเราตายและทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆมาจากอาหารและยาเหลือเชื่อครับคนไทยโง่ผมไม่ได้ว่าตัวผมแล้วผมไม่ได้ว่าพี่น้องนะเราโง่เพราะเราซื่อสัตย์เราโง่เพราะเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเปล่าสิ่งดีๆมีเยอะข่าวสารมีเยอะมือถือของท่านดูแล้วเล่นโทรศัพท์แล้วเอามาใช้ประโยชน์บ้างครับบ้านเราเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งขยะพิษขยะสารเคมีจากต่างประเทศมากมายโดยเฉพาะที่ตะภาคตะวันออกในระยองในชนในปราจีนบุรีในจังหวัดตราดจันทบุรีอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมขุดไปขุดมากลายเป็นว่าในดินเนี่ยมันมีแต่สารเคมีสารปนเปื้อนทางนั้นเพราะว่ามันฝังกลบไว้จากคนจีนที่เข้ามาอาศัยทำมาหาเก็บทำมาหากินในบ้านเราแล้วก็ทิ้งความชั่วความอัปรีจังไรให้กับพี่น้องประชาชนคนเจ้าของพื้นที่ล้มหายตายจากโดยไม่รู้ตัวระบบการเมืองของเราก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนรวยไม่ไหวแล้วทำทุกอย่างให้อำนาจมาไม่เคยใช้ในทางบวกส่วนใหญ่จะโกงกินกันซะมากกว่าแล้วก็พวกพ้องก็ไม่ยอมหยุดสิ้นน้ำมันก็ขึ้นตลอดเวลาโอ้โหเหลือเชื่อครับท่านผู้ฟังครับผมไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นทะเลเพลิงเพราะว่าตาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยเราเนี่ยในกรุงเทพในอย่างเดียวเนี่ยนะมีประมาณ50กว่าแห่งถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาในแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเหมือนระเบิดรถแก๊สที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาคนดับตายคนทรมานคนพิการคนอยู่ลำริมถนนติดไฟแดงคือน้ำมันแก๊สมันระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นแค่แห่งเดียวแล้วอยู่ในละแวกเล็กๆน้อยๆแต่ Tata Center เนี่ยมันมีเกือบ50กว่าเขตที่มันเอาน้ำมันมากักมาตุนเอาไว้เนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่รู้แหละแต่ว่า52-55แห่งไม่จืดนะท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นทะเลเพลิงกรุงเทพก็จบแล้วมันปล่อยให้มีไปได้ยังไงครับท่านผู้ว่าตั้งแต่แล้วนู้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วผู้ว่าคนนี้เข้ามาไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้ Tata Center มันคืออะไรที่เก็บกักน้ำมันเอาไว้ที่ละแสนกว่าลิตรแสนแสนแสนแสนแสนท่านคิดดูโอ้โหไม่อยากนึกไม่อยากคิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเหมือนน้ำท่วมอย่างเงี้ยปราจีนบุรีไม่เคยท่วมมาก่อนบ้านสร้างบ้านเสริมไม่เคยมีน้ำท่วม70ปีไม่เคยท่วมมาก่อนแต่มันก็เกิดเห็นไหมครับอะไรไหววอดด้วยกันไอ้นี่น้ำยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไฟล่ะเป็นไฟล่ะท่านผู้ฟังดูไม่จืดอยู่ตรงไหนก็ต้องเจอเพราะมัน50เขต50ฝ่าบอ Tata Center จำเอาไว้ให้ดีนะครับที่กักเก็บน้ำมันเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้เอาไว้แก้ปัญหาเอาไว้หรือจะสร้างปัญหาหรือจะอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดเป็นผลลบก็ไม่มีปัญหาแต่น้ำน่ะเม็ดเป็นแล้ว จังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีปากท่องปากท่อตอนนี้มันท่วมหมดแล้วจะขึ้นทางด่วนทางไหนถ้าอยู่ข้างบนไม่มีปัญหาถ้าลงมาเรียบร้อยน้ำท่วมหลังคาเห็นไหมครับหมดของที่มีอยู่ทรัพย์สินที่มีอยู่อาหารการกินพักพวกต่างๆรถน้ำรถวิ่งรถเล็กรถใหญ่จมน้ำกันด้วยสาเหตุน้ำท่วมภัยทางธรรมชาติท่านผู้ฟังที่เคารพครับทำไมข่าวย้ายผู้ว่าว่าปราจีนบุรีถึงมีคนสนใจกันเยอะย้ายในอำเภอในอำเภอขอโทษในอำเภอถูกย้ายย้ายทำไมครับในเมื่อชาวบ้านเขารักย้ายทำไมครับในเมื่อเขาเข้าถึงประชาชนก็ว่าไม่สนองนโยบายผู้นำรัฐบาลเอาไว้ไม่ได้ต้องย้ายออกเห็นไหมครับเขาออกมาเดินขบวนออกมาด่าออกมาอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วท่านรู้ไหมว่าในอำเภอคนเนี้ยอดีตท่านจำได้หรือยังที่ว่าเขาตั้งจีนเทามาเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ฟังเหลือเชื่อนะครับท่านมีมือถือท่านมีโทรศัพท์บันทึกเอาไว้บ้างเสียงภาพอะไรต่างๆพอมีเกิดเรื่องแล้วมายืนยันได้ครับใครทำชั่วใครทำเลวเพราะนั้นการเมืองทุกวันนี้มันไม่ปกติสุขแย่งกันใหญ่แย่งกันโตแย่งกันกินแย่งกันร่ำรวยนี่ก็จะกู้อีกแล้วครับรถเกี่ยวรถอะไรของชาวนาชาวไร่จะกู้ตั้ง 5-6,000 ล้านรัฐมนตรีสุริยะจุลรวงกิจท่านบอกว่าเอาไว้ช่วยชาวไร่ชาวนา น้ำยังท่วมจะช่วยตรงไหนตอนนี้ไปช่วยคนน้ำท่วมก่อนท่านเอ้ยเรื่องเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขามีเขาอยู่หมดแล้วรถเกี่ยวรถเก็บรถไถรถมีหมดแล้วท่านไม่ต้องไปกู้มาซื้อมาเตรียมไว้เพื่อจะช่วยชาวนาชาวไร่ไม่ต้องครับขอบพระคุณกราบเท้าท่านงามๆอย่าเพิ่งกู้เอาเงินมาเยียวยาพี่น้องประชาชนก่อนเหลือเชื่อ เตรียมกู้ครับเดี๋ยวจะหมดอำนาจซะก่อนต้องกู้เพราะเอาเงินมาเก็บไว้ในกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าแห้งนี่คือนักการเมืองยุคนี้เป็นอย่างนี้กันหมดแล้วแต่อยู่พักไหนก็แล้วแต่ตาลูกบทเมื่อมีอำนาจแล้วท่านดูสุพรรณบุรีเขาเคยเจริญก็งามสมัยบรรหารเห็นไหมครับแล้วสมัยว่าราวุธเป็นไงครับเรียบร้อยน้ำท่งน้ำท่วมเละเละเทะเทะเห็นไหมครับรุ่นพ่อทำไม่ดีเจ้าเลยแล้วรุ่นลูกเป็นไงครับหมดสภาพบริหารอะไรจัดการไม่ได้แต่ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีใหญ่ซะด้วยแต่ไม่มีศักยภาพไม่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารสุพรรณให้ยิ่งใหญ่คนไปเลือกพรรคอื่นกันหมดแต่คนที่เลือกมาเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าโดนกีดกันทางการเมืองท่านผู้ฟังครับคนที่ชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือเชื่อไหมบ้านเราฉะนั้นยังต้องต่อสู้กันอีกนานเพราะว่ามันมีกำแพงเหล็กกำแพงอำนาจจากอนุรักษ์นิยมอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีหลายพวกมีหนึ่งพวกมีสองพวกมีสามพวกท่านถึงบอกว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นอ่ะเขาเลือกตั้งมาชนะเลิกอ่ะอ้าวพอเขาบอกจะเพิ่งเป็นฝ่ายอื่นไปก่อน ยังเป็นไม่ได้เอาอำนาจมีดท้าสิ่งอะไรต่างๆก็ไปมอบให้พี่หนูเป็นซะและเป็นไงตั้งแต่พี่หนูเข้ามากี่เดือนอ่ะยังไม่คนเหี่ยวปากกาเนี่ยมีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีใครอยากจะบอกว่าพี่หนูของเรานายกหนูของเราเนี่ยบริหารเก่งมากรัฐมนตรีตั้งมานี่แจ๋วทุกคนน้ำมันเนี่ยลดเอาลดเอาลดเอาลดเอาลดตลอดจนกระทั่งชาวนาชาวไร่รวยไม่ไหวแล้วจนไม่ไหวแล้วต้องรวยกันต่อไปไม่ใช่ครับขึ้นทุกวันพี่งอของเราใครก็รู้จักเห็นไหมครับประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ไปอีกนานๆดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีความอัปรีที่เกิดขึ้นจากนักการเมืองก็จากข้าราชการหรือว่าจะเป็นแรงต่างอ่ะที่มีจีนเทาที่มีฝรั่งเทาที่มีพม่าเทาที่มีลาวเทาที่มีเขมรเทาเทาเนี่ยมันกำลังจะยึดบ้านเราหมดแล้วเพราะว่าหัวหน้าขบวนการใหญ่คือจีนเทาเห็นไหมครับแอบหนีมา10ปี20ปีมาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นสร้างคอลเซ็นเตอร์สร้างแก๊งสแกมเมอร์จีนทั้งนั้นครับ แล้วเดี๋ยวนี้อาหารการกินเนี่ยอย่าได้กินซีซัวแม้กระทั่งข้าวสารแม้กระทั่งอะไรต่างๆแม้กระทั่งผลหมากรากไม้กะหล่ำปลีมันยังทำปลอมเหมือนเลยไข่ปลอมก็เหมือนเลยเรารู้ไหมปูอัดก็เป็นไม่ใช่ปูอัดนะครับเป็นเศษอาหารเป็นแป้งเป็นเยลทำไปทำมาทำเหมือนปูจีนทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะต้องตายกันเราจะไม่อายุยืนเหมือนญี่ปุ่นเขาหรอกร้อยกว่าไอ้ผมเนี่ยถือว่ายืนแล้วนะ80กว่าเนี่ยเพราะว่าปกติมันตายกันเยอะแล้วดารารุ่นผมเนี่ยไม่เหลือแล้วครับเหลืออยู่20คนก็เหลืออยู่ไม่ถึง 3-4-5 คนน้องนั้นตายหมดบางคนป่วยบางคนเจ็บบางคนกำลังเจอมะเร็งหลอกล่อเอาไปรับประทานติดเตียงกันเยอะแยะมากมายตายกันหมดไม่รอดแต่ผมบังเอิญวาสนามาน้อยเชื่อในสมุนไพรทุกตัวที่เป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพไม่ใช่สมุนไพรมั่วๆคนที่ทำไม่เก่งคนที่ทำไม่มีพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวนี้มีดารงดาราพระเอกนางเอกพระสงฆ์องค์พระเจ้ามายืนยันนอนยันโอ้ดีหมดทุกเรื่องอ้าวไม่มีปัญหาไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาท่านผู้ฟังที่เคารพครับประเทศไทยมันเป็นประเทศที่วัวหายแล้วล้อมคอกล้อมกันไม่ไหวแล้วครับเพราะมันมากันทีเดียวทุกจังหวัดกลายเป็นทะเลกันหมดแล้วเหลือเชื่อสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันหมดน้ำท่วมหลังเป็ดยังพอเห็นนะกดมันถึงจะรู้แต่เดี๋ยวนี้น้ำท่วมหลังคารถตามที่ต่างๆรถไฟฟ้าเรียบร้อยจบลิเกเลิกเข้าโรงครับไม่ไหวระบบไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆมันไหม้ขนาดรถน้ำท่วมยังไหม้เลยครับเห็นไหมครับฉะนั้นใครที่ใช้รถจีนตอนนี้เขาซื้อมาแสนคันเนี่ยตอนนี้ 50,000 คันจอดอยู่เฉยๆขายไม่ออกแล้วแต่เขาก็จะเอาเข้ามาอีกนี่เขาจะเอารถจีนนะรถเนี่ยรัฐมนตรีเขาจะเอาเนี่ยรถเกี่ยวข้าวจีนมากู้ 6,000 ล้านโอ้โหแล้วเนี่ยรถเมล์เริ่มตายเริ่มรถเมล์จะอนุรักษ์รถแดงเก่าๆซึ่งมีคนนั่ง2คนมีคนนั่ง3คนเขาจะโละทิ้งยังไม่ให้ทิ้งเพราะน้ำท่วมแล้วพึ่งได้พอรถคันนึงวิ่งไปวิ่งมามี5คนมี3คนมี2คนจะให้วิ่งยังไงโอ้โหเสียค่าน้ำมันเสียค่าคนขับเสียค่ารักษาบริการอะไรต่างๆนี่คือกรมการขนส่งและระบบต่างๆกับรัฐมนตรีและกับตำรวจตั้งโรงตั้งด่านอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มีรายได้เขาต้องเอาไว้ก่อนท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับปัญหามันเกิดก็เพราะว่าคนนี่แหละคนนี่แหละสร้างปัญหาเยอะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมีสุขภาพยังดีอยู่อายุยังไม่มากถึง 80-90 กินอาหารต้องระวังซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออาหารอย่าไปสั่งแต่แก๊ปอย่างเดียวไม่ได้สั่งทางโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยวมากินเข้าไปเราจะรู้ไหมว่าอาหารสารปนเปื้อนมันอยู่ตรงไหนอยู่ในลูกชิ้นอยู่ในกุ้งหอยปูปลาพืชผักผลไม้ข้าวสารขนมน้ำดื่มนมกล่องสารพัดเรื่องมีแต่ของปลอมมีแต่ของเกแล้วก็เราก็กินเข้าไปสั่งมารีบไปรีบกินรีบไปรีบเลิกรีบทำงานอะไรต่างก็ว่ากันไปก็กินให้มันอิ่มท้องไปก่อนหารู้ไหมว่าเม็ดพัทจุราชมัทจุราชมันกำลังจะเข้าไปในตับไตหัวใจม้ามปอดท่านในเรื่องของอาหารสารปนเปื้อนและยารักษาโรคแม้แต่เบาหวานความดันไขมันเนี่ยยาเคมีที่ไหนก็ไม่มีทางรักษาหายได้นอกจากกั้นได้คุมได้กินเข้าไป5ปีกินเข้าไป10ปีกินอยู่ได้ครับอยู่ได้แต่อวัยวะบางส่วนมันเริ่มโทรมมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มมีปัญหาท่านก็จะตามองไม่เห็นท่านก็จะเดือดร้อนว่าโอ้ยตายแล้วกระดูกทับเส้นซะแล้วเดินเหินลำบากยกขายกแข็งไม่ได้นะลำบากลุกโอยนั่งโอยท่านก็ยังกินกันอยู่บางคนกินยาวถึง 20-30 ปีมันไม่หายท่านก็ยังกินกันอยู่เพราะมันคุมไว้มันเหยียบไว้แล้วก็มีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องวัดมีเครื่องนวดมีเครื่องอะไรต่างใช้พวกแพทย์กับทำหากินกันไปเรื่อยๆคนตายก็ตายไปเรื่อยโดยไม่มีการแก้ไขให้เก่าให้มันถูกที่คันหัวเก่าตูดกันหมดฉะนั้นรายการบางรายการก็ดีบางรายการก็แย่ฉะนั้นผมก็ไม่ได้ว่าผมดีผมอะไรต่างๆแต่ว่าผมอายุ80กว่าทำไมผมยังแข็งแรงไม่ต้องกินยาหาหมอท่านผู้ฟังที่เคารพครับอยากให้ท่านอยู่นานๆและเป็นปากเป็นเสียงให้กับประเทศของเราพี่น้องประชาชนของเราบ้างใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละเป็นเครื่องมือใครทำไม่ดีโกงบ้านโกงเมืองเซฟไว้เก็บไว้บ้านที่ไหนมีปัญหาหลังคาสูง แล้วก็มีคนจีนวิ่งเข้าวิ่งออกมีคนจีนเข้ามามาหลบมาเป็นเป็นคนไทยเสร็แล้วพ่อแม่เป็นจีนแต่ลูกได้สิทธิเป็นคนไทยเสร็จแล้วเอาไว้เป็นดอมินีไปซื้อที่ไปซื้อทางไปซื้อนู่นซื้อนี่เพราะว่าคนไทยเขาให้โอกาสเห็นไหมครับนี่คือเรากำลังเสียท่าเพราะว่าคนที่มีบัตรประชาชนสามารถซื้อบ้านซื้อที่เขามาซื้อในนามของคนจีนแล้วมันก็เอาคนจีนมาทำเอาคนจีนมาบริหารคนไทยมันเป็นไม่ได้ก็ต้องสร้างทำไม่ได้ก็ต้องไปที่กะเหรี่ยงไปทำไม่ได้ก็ไปที่เหนือไปทางใต้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะกรรมการต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นมหาไทยเขาปล่อยให้บริหารกันเองก็เห็นไหมครับระดับไหนอ่ะเปิดออกมาไอ้นี่พ่อแม่จีนแต่ลูกเป็นคนไทยเฉยเลยตอนนี้สามขวบตอนนี้หกขวบตอนนี้เจ็ดขวบไอ้พวกนี้เป็นเจ้าของที่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีใบสำคัญมา700,000ซื้อได้ซื้อได้แต่มันเอามือเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเอาไปเห็นไหมนี่คือท่านไปดูเอาที่ดินแดงอ่ะแฟลตดินแดงอ่ะมีพม่าอยู่400คน300คน500คนและตลาดห้วยฝางท่านไปดูใช้เงินหยวนกันหมดแล้วฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยก็จะต้องเป็นขี้ข้าเขาต่อไปเป็นทาสย้อนกลับไปเหมือนสมัยเมื่อพันปีร้อยปีที่แล้วเพราะว่าเราทะเลาะ กันเราเปิดประตูเราพายเรือให้โจร นั่งเอานักเลงเอามือปืนเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเป็นเอากำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีศักยภาพอะไรมีแต่กูเก่งกูยิงคนตายได้กูจะย้ายตำรวจมีปัญหากูไปให้ยิงมันตายเสียเหมือนอย่างกำนันนกที่นครปฐมเห็นไหมครับติดคุกอยู่อีกหลายคนกำนันอีกหลายคนตายอ่ะกำนันนี่ใหญ่มากขับฟ้าทุกจังหวัดนั่นแต่ถ้าโจรเนี่ยมันมาตอนนี้เยอะในรัฐบาลชุดเนี่ยท่านดูเอาแล้วกันมีปืนตั้งเป็น10กระบอกเห็นไหมเอาหลานมาเป็นรัฐมนตรีเอาลูกมาเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับโจรทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ไม่เรียกโจรคอเมืองก็จะเรียกอะไรกันนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาสู้กันไปผมไม่ช้าอายุ80กว่าถ้าผมรักษาชีวิตได้ผมก็อยู่ได้ยาวได้เห็นว่าไอ้คนที่มันจะเป็นนายกคนต่อไปจะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรหนอต้องว่ากันไปแต่เสียดายแล้วครับสู้มาตั้ง80กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้บังเอิญเราโชคดีไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะเรากินข้าวเรากินอะไรเราระวังกินกาแฟเราระวังพูดไปพูดมากาแฟมะระขี้นกของผมมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บรรจุเป็นหีพอเนาะโอ้โหชอบไปดิสนุกแหละสนุกซื้อกาแฟแถมยาซื้อยาแถมกาแฟท่านฟังให้ดีครับไม่กี่วันนี้เมื่อวานเขาส่งรอบที่สองมาให้ชิมดูช็อตที่สองพิมพ์มันผ่านแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจผมรสชาติต้องดีกว่านี้กลิ่นต้องหอมกว่านี้คุณภาพของมะระขี้นกต้องทำได้บุกเองอะไรเองไม่ใช่ไปซื้อมั่วๆมาไม่ได้ต้องทำให้โดนน้ำแล้วต้องหอมแล้วต้องมีคุณภาพว่ามะระขี้นกอะมันเป็นสมุนไพรที่ญี่ปุ่นซื้อหมดซื้อหมดเหมือนแมงมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยใครเป็นโรคไตใครเป็นโรคอะไรต่างๆแค่มะพร้าวกับมะนาวกับกระเทียมกับน้ำผึ้งแค่นี้ท่านกินไป 2-3 เดือนโรคไตท่านหายหมดแล้วท่านไม่ต้องไปซื้อยาท่านกินยามา20ปี30ปีท่านกินอย่างที่ผมบอกนี่แหละเดี๋ยวก็หายพืชผักผลไม้ต่างๆที่อยู่ในดินที่อยู่ในเถาที่อยู่ในทวันตรงทวันเปลียงเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของรูทีนเป็นเรื่องของอันชันดอกอันชันดอกกระถิ่นอะไรต่างๆท่านเอามากินอย่างผมเนี่ยผมกินทุกวันอะไรที่เป็นยาผมกินหมดดอกอันชันวันละ5ดอก10ดอกใบชะพลูผมก็เอามากินแก้เรื่องตาเอามาห่อเอามากินผมกินหมดทุกวันนั้นผมไม่ยืนอยู่อย่างนี้ได้หรอกครับไม่แหกปากมาตะโกนพูดได้ทุกวันผมตายไปแล้วเพราะว่ายาก็ดีข้าวก็ดีอาหารก็ดีเราคนดีอะไรตรงที่มันมีสารปนเปื้อนทั้งนั้นแล้วอากาศที่เราไปดูเห็นไหมครับท่านไปดูสิครับหน้าท้องนาแถวปราจีนบุรีเนี่ยท่านไปขุดดินดูได้เลยว่าใต้ดินมันมีอะไรบ้างโอ้โหดินดำเลยครับนี่แหละครับกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วเพราะว่าข้างในใต้ดินมันมีแต่ขยะพิษขยะสารเคมีนำเข้าจากตะวันออกกลางนำเข้าจากอเมริกานำเข้าจากจีนแล้วจีนเป็นผู้แทนจำหน่ายเอามาทิ้ง10คอนเทนเนอร์20คอนเทนเนอร์ แล้วก็มาเอาทองแดงไปเอาอะไรไปโทรศัพท์เก่าๆโทรทัศน์เก่าๆเอาอะไรเก่าๆเอาไปขายให้หมดไอ้นั้นก็นอกนั้นก็ฝังกบไปใต้ดินแล้วเราก็อยู่ทับกันไปนะนี่แหละครับที่เราป่วยที่เราเจ็บที่เราหายใจกันไม่ออกเป็นโรคหืดหอบภูมิแพ้มาจากควันพิษครับอาหารเป็นพิษครับทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นท่านช่วยเป็นนักข่าวแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยอะไรไม่ดีไอ้บ้านสูงสูงทำไมรถวิ่งเข้ารถวิ่งออกโอ้โหซื้อบ้านอะไรกันตั้งค่าเช่าเดือนหนึ่งตั้ง900,000จีนทั้งนั้นครับเอามาทำคอร์เซ็นเตอร์เอามาทำมิจฉาชีพกันเป็นแถวเป็นแนวพวกนี้มาจากเขมรหนีมาจากพม่าก็มาทำกันในประเทศไทยประเทศไทยนี่เปิดประตูอ้าเลยเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญโอ้โหมีคนจีนใช่ไหมเอาซื้อไปอันนี้10 ไร่อันนี้20 ไร่อันนี้เช่าอันนี้ซื้ออันนี้มาเอาคนจีนเอาคนจีนไม่มีเดี๋ยวไปจ้างคนไทยมาให้เขาล้านเดียวให้เขา2 ล้านคนไทยเอาหมดเปิดประตูให้โจรหนังนี่แหละครับแล้วเราจะเหลืออะไรฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นหูเป็นตาแทนเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นพิษไอ้อำเภอนี้ตำบลนี้มันเป็นพิษเราไม่รู้เดี๋ยวมันเอารถมาเดี๋ยวมันมีรถแล้วมันมีบ้านสูงสูงตัวสูงสูงมีแต่คนจีนเข้าออกคนไทยเข้าไปออกไม่ได้เหมือนห้างบางห้างบางที่บางแห่งฝรั่งมันบอกว่าอยากเข้ามาไม่ได้ครับนี่ของผมแล้วเดี๋ยวนี้ในใต้ดินเนี่ยมันทำศาลเจ้ามันทำกูโบมันทำอะไรป่าช้าอยู่ใต้ดินของมันพวกอิสราเอลพวกอิหร่าน

หนีมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ที่นี่เป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าเงินตัวเดียวเท่านั้นครับเขาเอาเงินมาอย่างเดียวแต่เอาชีวิตคนไทยทุกวันทุกวันทุกวันทำให้เรามีปัญหาถ้าเราไม่รักกันเราทะเลาะ กันแบบนักการเมืองเนี่ยมือใครยาวกูโกงมึงอยู่กระทรวงนี้กูเอาได้กูกินกูกินแล้วกูอยู่ต่อมึงย้ายกูเอาแต่กระทรวงรถมาให้กูเอากระทรวงนี้มาให้กูอะไรประมาณนี้ประชาชนก็เหมือนเดิมครับยิ่งจนมากกว่าเดิมเพราะปัญหาใหญ่คือน้ำมันน้ำมันคือตัวแปรตอนนี้ก็ฟัดกันแล้วอิหร่านเอ่ยอเมริกาเอ่ยดีรอกันแล้วนะครับฟัดกันแล้วยิงกันด้วยจรวดแล้วกำลังเกิดกันเยอะแยะสารพัดเรื่องสารพัดอย่างท่านก็เป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลบ้างหรือว่าแทนคนไทยด้วยกันบ้างนะครับอย่างน้อยก็เห็นว่ามันผิดปกติทำไมมีคนจีนเข้าคนออกคนต่างชาติเข้าออกแล้วคนไทยเข้าไปไม่ได้เป็นที่เป็นเขตหวงห้ามเพราะว่ามันเอาไว้ทำทุจริตเอาไว้ทำสิ่งที่ไม่ดีกับสังคมไทยเราถ่ายแล้วส่งไปแล้วส่งไปที่นักข่าวส่งไปช่อง3ส่งไปช่อง7ส่งไปอะไรพวกเนี้ยอย่าไปส่งให้ตำรวจครับไม่มีประโยชน์เพราะตำรวจเขารู้ว่าเขาเก็บหมดบางทีจะฟ้องศาลไม่ได้ฟ้องหรอกครับมาตามหาพยานยังไม่เจอพยานยังไม่มานั้นเราอยู่ยากถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วก็เราก็จะลำบากท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าป่วยเจ็บมีปัญหารักษาด้วยสมุนไพรบัวบานเฮิร์บนะครับใครจะเป็นเบาหวานความดันไขมันผมบอกแล้วว่าไม่เกิน3เดือน6เดือนท่านไปตรวจเอาไปตรวจเลือดไปเช็คเอานั่นคือคำตอบสมุนไพรบัวบานพลัสแล้วก็เราก็จะมีกาแฟมะระขี้นกกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สูตรมะระขี้นกสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้ในเร็ววันนี้ไม่เกิน10วันท่านได้กินกาแฟแน่นอนเดี๋ยวจะแจกข้าวครับข้าวหอมมะลิหรือข้าวห้างข้าวหอมห้างมะลิของร้อยเอ็ดนะเดี๋ยวกินแล้วปลอดภัยเลยผมกินทุกวันอ่ะแล้วต่อไปนี้จะไม่ซื้อข้าวสารกินแล้วผมจะซื้อข้าวเนี่ยข้าวสารก็ซื้อแต่อีสานนี่นะเรากินแค่มื้อเดียวอ่ะมันไม่เป็นไรก็ท่านเดี๋ยวผมใครซื้อยาเดี๋ยวผมจะแจกข้าวสารครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวกำลังทำอยู่กำลังอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งสั่งตอนนี้เตรียมเอาไว้รายการนี้ท่านอุดหนุนสินค้าของรายการยิงให้ตรงเป้าผมจะคืนกำไรให้กับประชาชนส่วนมากที่ไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำไปช่วยกันเพราะว่าเขาไม่รู้บางคนเขาไม่เคยฟังวิทยุบางคนเขาไม่เคยได้เห็นอะไรต่างๆฉะนั้นทุกวันนี้มือถือของท่านใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับบอกลูกบอกหลานนะครับเพราะว่ารายการยิงให้ตรงเป้าหมายเลขโทรศัพท์0890571670นะครับ0890571670อีกเบอร์หนึ่ง0622588478สินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยชีวิตยาวเพราะว่าไม่มีสารปนเปื้อนมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นท่านปลอดภัยเมื่อท่านได้กินหรือได้บริโภคสิ่งต่างๆที่ผมนำมาบอกกับท่านทุกวันทุกวันวันนี้ก็มีนะครับหลายท่านส่งมาคุณประจวบร้อยประเสริฐกระต่างยามาอย่างละสองอย่างละสองอย่างละสองอันนี้ก็เดี๋ยวส่งให้นะครับแล้วก็อีกหลายท่านคุณนครจันจาดนี่ก็อยู่นครปฐมก็สั่งยามาเหมือนกันเดี๋ยวส่งให้คุณนิดโอ้โหนี่40กว่าปีโอ้โหตั้งแต่ผมเป็นนักร้องอ่ะ20ผมอายุ20กว่าผมอายุ10ไปร้องเพลงที่ชลบุรีกับคณะพรปราจิตเจริญแกเคยไปดูตอนนั้นแกอายุ13ขวบไปเล่นลำบวกก็จำได้คนนี้เหรอชื่อธรรมศักดิ์สั่งยามาครับไม่ให้เขาเรียกแง๊กเกดแจ้อยู่บางละมุงชลบุรีจำได้เหลือเชื่อครับ50ปียังจำผมได้ขอบคุณมากครับเพราะชลบุรีเนี่ยเป็นตลาดแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ยาสมุนไพรจากรายการเนี่ยมากที่สุดคือจังหวัดชลบุรีนะครับอันดับหนึ่งยอดขายของผมฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ส่งไปให้นะครับคุณแง๊กเกดแจ้นะอันนี้ก็เหมือนกันอีกหลายท่านนะครับผมก็ค่อยๆบอกทีละหน่อยเพราะเวลาเรามีน้อยเอาเป็นว่าถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรงอันนั้นเสื่อมไม่นี่เสื่อมกินยาไม่ตรงเป้าเป็นโรคเบาหวานไม่เคยหายนะครับเป็นโรคอะไรต่างๆสายตาพร่าสายตามัวเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้ออยากให้ดีขึ้นใช้ยาสมุนไพรตัวไหน
นะครับเราก็จะบอกกับท่านไปท่านจดเบอร์โทรศัพท์นะครับ

0: ก่อนจะจบรายการนะ0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478 0622588478อ้าวอยู่กันยาวๆรักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้ดีนะครับชีวิตนี้เกิดมาแล้วใช้ให้คุ้มอย่าตายเร็วอย่าป่วยเร็วอย่าติดเตียงมากไม่ได้ครับเพราะเรามีสมุนไพรดีๆอยู่ในรายการยิงให้ตรงเป้าอยู่แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้ร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBCคริสเตียนมีเดียและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณฟังกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอันหนึ่งมาจากครอบครัวหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจกิจการต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยรู้สึกว่ามันใหญ่มันยากเกินไปเนี่ยคุณฟังครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราที่เป็นมนุษย์ยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าวันนี้ขอกำลังซึ่งมาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับทีมงานหลังใหม่นะครับพร้อมเสียหันเผื่อคุณผู้ฟังในทุกเรื่องราวสิ่งที่คุณผู้ฟังจะเจอในวันนี้นะครับเมื่อนี้คุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับ0865229688 0865 2688นะครับซึ่งเบอร์มือถือนี้สามารถที่จะติดต่อกับเราผ่านทางไลน์ได้ด้วยนะครับแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ทั้งไลน์ทั้งโทรเนี่ยคุณผู้ฟังครับแล้วก็เบอร์สำนักงานคุณผู้ฟังครับสำรองเอาไว้นะครับเผื่อว่าเบอร์หลัก0865229688เนี่ยโทรมาแล้วสายไม่ว่างยังไงคุณผู้ฟังครับโทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะครับเป็นเบอร์สำนักงานนะครับ023913181 023913181นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางของจดหมายประสีบัตรที่จะคิดเขียนเป็นตัวหนังสือคุณฟังครับผ่านทางจดหมายประสีบัตรเนี่ยคุณฟังครับก็อาจารย์นะส่งถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับนี่คือชื่อของรายการที่คุณฟังให้เขียนเราฟังอยู่ตอนนี้นะครับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้บทเรียนที่ว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราเน้นย้ำเตือนกันว่าทุกคำถามเนี่ยมีคำตอบนะครับทุกปัญหาก็มีทางออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าหากคุณฟังเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้และก็ต้องรู้จริงๆเนี่ยคุณฟังครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้คุณฟังครับมีทั้งหมด18บทนะครับแหมนะจะบอกว่าแค่10บทไม่ใช่คือฟังครับ18บทนะครับแบ่งเป็น3ชุดนะครับชุดละ6บทนะครับ6 3 18นะครับเมื่อจบบทที่18ปุ๊บเนี่ยคือฟังครับรับไปเลยคือฟังครับเรายังคงที่จะแจกให้คือฟังที่เรียนจบบทที่18อยู่นะครับนั่นก็คือเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับดังนั้นต้องสมัครเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามถ้าหากมีคนถามหรือมีคำถามก็จะตอบได้นะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางปรัชญากับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ FEBC Christian Media สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับและก็อย่าลืมคุณฟังครับที่จะตอบคำถามกันเข้ามานะครับมาถึงโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับทีมงานครับถึงวันที่เท่าไหร่นะครับน่าจะ20เนาะปกติเราก็จะถึงวันที่20นะครับอันนี้อาจจะสิ้นเดือนก็ได้เนาะเพราะฝนยังไม่หยุดเลยนะครับเพราะคำถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับแหมนะก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ตอบนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกคุณผู้ฟังครับเพราะว่าแต่ละคนสิ่งที่เจอมุมมองก็ต่างกันด้วยนะครับซึ่งคำถามมีถามว่าเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 3อย่างคุณผู้ฟังครับ1 2 3นะครับบอกกับทีมงานที่หลังใหม่นะครับว่าเราคิดถึงอะไรคุณผู้ฟังครับอะไรที่มันสำคัญเมื่อเราต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะในวันที่น้ำท่วมเนี่ยเราคิดถึงอะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับ1 2 3นะครับก็ร่วมสนุกกันเข้ามานี่คือกิจกรรมในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลจากทางรายการนะครับอ่ะเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับ0865 229688 0865 22 9688นะครับทีมงานก็รอที่จะรับสายของคุณฟังย่างใจจดใจจ่ออยู่แล้วและก็เพลงที่ทีมงานตั้งเอาไว้คุณฟังครับแหมนะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะชีวิตครึ่งแรกเนี่ยเรารู้แล้วเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าชีวิตครึ่งหลังนี่สิคุณฟังครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับและก็มันจะสั้นจะยาวก็ไม่รู้คุณฟังครับนะชีวิตครึ่งแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สั้นยาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าชีวิตครึ่งหลังเนี่ยเราไม่รู้เลยคุณฟังครับว่าจะสั้นจะยาวนะครับจะดีหรือร้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ขอให้เราสู้ต่อไปนะครับเพลงที่ขอส่งตรงจากใจเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินท่านนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าพยับหมอกนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งชีวิตนะครับเพลงนี้ขอส่งตรงจากใจหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันให้ไปต่อสู้ต่อด้วยกันนะครับ

0: วันนี้คุณผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะได้แค่ไหนแล้วก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งท้อแท้ถอดใจนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งชีวิตนะครับเป็นงานเพลงของศิลปินที่ชื่อว่าพยับหมอกนะครับโอ้นะซึ่งผมเจอเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะโอ้นะซึ่งเจอในเพจของเขานะครับเขาก็บอกว่าสามารถที่จะฟังเพลงนี้ได้ผ่านทาง YouTube ผ่านทางบอดแคสต์นะครับโอ้นะอ่ะฝากติดตามเขาหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังครับถ้าหากคุณผู้ฟังสะดวกที่ YouTube ก็พิมพ์คำว่าครึ่งชีวิตนะครับก็จะขึ้นมานะครับเขาอัปโหลดไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ฟังครับไม่นานเลยถือว่าเป็นเพลงใหม่อยู่นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งชีวิตพยับหมอกนะครับส่งตรงจากใจทีมงานรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนที่อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการนะครับอย่าลืมที่จะบอกกับทีมงานที่หลังใหม่นะครับและก็รวมถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากจะให้ทีมงานของเราอธิษฐานเผื่อนะครับก็ด้วยความยินดีที่เบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688นะครับ
1: เรา

เมื่อพูดถึงชีวิตที่เป็นไปคุณฟังครับแหมนะถ้าหากพูดถึงชีวิตครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยคุณฟังครับคุยกันบ่อยเนาะในเรื่องนี้เราจะเห็นอะไรบ้างคุณฟังครับโอ้นะเราเห็นทุกอย่างเลยสำหรับชีวิตครึ่งแรกนะครับนะแล้วเรารู้สึกพอใจไหมคุณฟังครับนะหลายต่อหลายคนก็บอกว่าโอ้นะเราจะทำชีวิตครึ่งหลังเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมนะครับนะแสดงว่ายังดีไม่พอใช่ไหมครับโอ้นะถ้าหากชีวิตครึ่งแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับนะก็ทำชีวิตครึ่งหลังให้ดีเหมือนครึ่งแรกที่ผ่านมานะครับแหมนะก็เป็นการรักษามาตรฐานนะครับถ้าหากมันดีขึ้นดีกว่าเดิมเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะขอบคุณพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะทำลายสถิติได้นะครับนะดีขึ้นดีกว่าเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะแต่ว่าอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับว่าชีวิตของเราเป็นแบบนี้นะครับเคยเห็นเครื่องวัดชีพจรใช่ไหมครับเครื่องที่วัดการเต้นของหัวใจนะครับมีขึ้นมีลงนะครับแสดงว่าอะไรคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราจะต้องมีทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันในวันที่เจอกับปัญหาโอ้โหปัญหาก็เยอะเลยเกินนะครับวันที่สบายก็สบายจริงๆนะครับนะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยนะครับโอ้นะวันนี้คุณฟังครับพร้อมที่จะเผชิญกับในทุกสถานการณ์สิ่งที่อาจจะเข้ามาในชีวิตนะครับผมเจอบทความหนึ่งคุณฟังครับน่าสนใจมากจากเพจที่มีชื่อว่า Word for Living นะครับเขาบอกว่าทุกคนล้วนเติบโตเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนะครับนะทุกคนล้วนเติบโตเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ยคุณฟังครับก็ดีไปเนาะถ้าหากเปลี่ยนแปลงไปทางที่แย่แหละทีนี้นะครับโอ้ดูด้วยกันคุณฟังครับเขาพูดถึงในเรื่องนี้10ข้อนะครับไปอย่างรวดเร็วนะ เดี๋ยวไม่มีเวลาฟังเพลงกันวันนี้นะครับทุกคนล้วนเติบโตเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไป1 นะครับคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลานะครับสิ่งที่เคยสำคัญมากนี่คุณฟังครับวันนี้อาจจะไม่ได้สำคัญเหมือนเดิมนะครับนะเวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนเนี่ยคุณฟังครับความสัมพันธ์ที่เราให้กับสิ่งนี้เนี่ยคุณฟังครับในวันที่ผ่านมาอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สำคัญเหมือนเดิมแล้วนะครับนะเมื่อเวลาเปลี่ยนเนาะเมื่อเราเติบโตขึ้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนไปก็อาจจะตามมานะครับ2คุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์ก็มีช่วงเวลาของมันนะครับบางคนเข้ามาเพื่ออยู่กับเรานะครับบางคนก็มาเพื่อที่จะสอนอะไรบางอย่างแล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็จากไปนะครับโอ้นะความสัมพันธ์เนี่ยก็มีช่วงเวลาของมันนะครับ3คุณผู้ฟังครับการห่างกันไม่ได้แปลว่าใครผิดนะคุณผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยแค่เราเติบโตในคนละทิศทางเท่านั้นนะครับการห่างกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครผิดนะครับซึ่งบางครั้งแค่เราเติบโตไปคนละทางเท่านั้นนะครับ4คุณผู้ฟังครับอย่าฝืนรั้งคนที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับการปล่อยให้เป็นไปเนี่ยอาจดีกว่าการพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะในเรื่องของสายทานน้ำสายทานเวลาเนี่ยคุณฟังครับนะก็บางเรื่องเนี่ยก็ปล่อยไปดีกว่านะครับ5คุณผู้ฟังครับคนที่เคยรักเรานะครับอาจรักเราในแบบเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับและเราก็ไม่จำเป็นต้องโกรธเขาเพราะเรื่องนั้นนะครับนะต้องเข้าใจในเรื่องของวันและก็เวลาที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับ6คุณฟังครับเราเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับบางอย่างที่เราเคยยอมนะครับวันนี้เราอาจเลือกที่จะไม่ยอมอีกแล้วนะอะไรบ้างคุณผู้ฟังครับโอ้นะเรายอมทุกอย่างนะครับแต่ว่ามาวันนี้คิดได้นะครับโอ้นะเราเป็นฝ่ายตามง้อตลอดหรือเปล่านี่นะมาวันนี้อ่ะมีง้อแล้วนะครับงอนก็งอนไปอะไรประมาณนี้นะแบบนี้หรือเปล่านะครับนะเราเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับบางอย่างที่เราเคยยอมนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอาจเลือกที่จะไม่ยอมอีกแล้วนะครับ7คุณผู้ฟังครับอย่ายึดติดกับภาพจำของใครนะครับเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดชีวิตนะครับนะความคาดหวังใช่ไหมครับโอ้นะเรื่องของภาพจำสำหรับคนคนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับนะเขาไม่ชอบแบบเดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอย่ายึดติดกับภาพจำของใครนะครับเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดชีวิตนะครับ8คือทุกฝั่งครับเก็บความทรงจำไว้นะครับแต่อย่าหยุดชีวิตไว้ตรงนั้นนะครับสิ่งที่ดีๆนี่นะคุณผู้ฟังครับที่เคยเกิดขึ้นยังมีความหมายนะครับแม้คนในวันนั้นจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเก็บภาพความทรงจำนั้นไว้นะครับแต่อย่าหยุดชีวิตไว้ตรงนั้นนะครับชีวิตต้อง
ก้าวเดินต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะคิดถึงวันๆสิ่งที่เป็นไปของคนคนนั้นนะครับนะเป็นภาพจำที่สวยงามและก็มีความสุขเนี่ยคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลาผ่านไปเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเขาคนนั้นในวันนั้นก็ได้นะครับนะก็เก็บภาพความทรงจำเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือเก็บภาพความทรงจำนั้นไว้นะครับและก็อย่าหยุดชีวิตไว้ตรงนั้นนะครับชีวิตของเราต้องเดินต่อนะครับ9คุณฟังครับจงขอบคุณคนที่เคยเดินร่วมทางนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยคุณฟังครับเขาก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับนะขอบคุณสำหรับคนที่เคยเดินร่วมทางนะครับ10นะครับเมื่อถึงเวลาต้องเดินต่อก็ต้องเดินต่อนะครับเพราะไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดนะครับแต่เรายังมีตัวเราเองที่ต้องดูแลไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับต้องเดินหน้าต่อไปทุกคนล้วนเติบโตเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนไปนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลในเรื่องของใจของเราด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังขอการฟื้นฟูใจของเรานะครับที่จะแกร่งขึ้นนะครับและก็สามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างกล้าหาญนะครับทีมงานของเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้คุณผู้ฟังครับที่บอกว่าทุกคนล้วนเติบโตเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปจากเพจที่มีชื่อว่า Word for Living มาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยช่วงท้ายๆแบบนี้มักจะมีน้อยนะมักจะเหลือแค่นี้นะครับแหมนะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับชีวิตครึ่งแรกเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าสั้นยาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าชีวิตครึ่งหลังนี่สิคุณฟังครับแหมนะเราไม่รู้เลยคุณฟังครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสั้นจะยาวก็ไม่รู้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีนะครับแม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ใหญ่นะครับนะอย่าลืมทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับที่จะบอกกับเราในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปในวันนี้เนี่ยคุณฟังครับสิ่งที่เราต้องยืนหยัดคืออะไรนะครับกาลาเทียบทที่6ข้อที่9แล้วก็ข้อที่10นะครับดูด้วยกันนะครับกาลาเทียเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ2ข้อวันนี้คือด้วยฝั่งกับกาลาเทียบทที่6ข้อที่9แล้วก็ข้อที่10ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่ออีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับกาลาเทียบทที่6ข้อที่9และก็ข้อที่10นะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระคำตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับนะน่าจะเป็นพระคำที่ย้ำเตือนกับเราคุณฟังครับในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะไม่อยากจะทำอะไรแล้วเนี่ยทำสิ่งที่ดีก็ทำมาเยอะแล้วนะครับนะถึงเวลาพอหรือยังอะไรประมาณนี้มาทำตอนนี้บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าคุณฟังครับเมื่อยล้าในเรื่องไหนนะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีนะครับนะให้เราทำดีต่อไปนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยให้ทำต่อไปนะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ท้อใจแล้วนะครับเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรนะครับแหมนะซึ่งสิ่งที่เราทำนี่เป็นเหตุเป็นผลนะครับนะถ้าเหตุคือเราทำสิ่งที่ดีนะครับผลก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะดีทั้งตัวเราและก็ดีทั้งคนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะดังนั้นคุณผู้ฟังครับต้องเป็นการสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะไม่เมื่อยล้าในการทำสิ่งที่ดีนะครับเพราะถ้าหากเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรนะครับฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะคุณผู้ฟังครับให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงนะครับทำต่อไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนะครับให้เราดูแลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมีคนเขาบอกว่าในเรื่องของการหว่านการเก็บเกี่ยวที่พูดถึงในพระธรรมตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็เปรียบเทียบว่าใครที่หว่านสิ่งไหนก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับหากหว่านความดีและสิ่งที่ดีตามพระวิญญาณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในเวลาของพระเจ้านะครับนะคุณฟังครับหว่านสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะครับกำลังใจเมื่ อเราเหนื่อยล้านะครับนะอาจารย์เปาโลเตือนสติว่าการทำดีการทำความดีเนี่ยให้อดทนนะครับนะต้องมีความอดทนด้วยนะครับแม้ในบางครั้งจะไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีนะครับหรือต้องเจอกับความเหนื่อยยากและก็ท้อแท้เนี่ยคุณฟังครับขอให้เรารักษาความตั้งใจเอาไว้นะครับนะนิมิตเป้าหมายยังว่าคุณฟังครับให้เรารักษาความตั้งใจเอาไว้นะครับตั้งใจว่าจะทำการดีนะครับแต่ว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ดีอย่างที่ทำเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะอย่าเพิ่งท้อใจไปขอให้เรารักษาความตั้งใจของเรานะครับใครวันสิ่งใดก็เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นนะครับวันนี้คุณฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังคุณฟังทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องของใจเนาะถ้าหากเหนื่อยใจเนี่ยคุณฟังครับโอ้เนี่ยมันหายยากนะถ้าเหนื่อยกายยังพักแล้วยังหายเหนื่อยเนาะเรื่องของเหนื่อยใจนี่สินะครับนะเข็นไม่ขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับไม่ทำต่อแล้วเนี่ยนะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีนะครับเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสคุณผู้ฟังครับให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงนะครับและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนะครับให้เราดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมเห็นภาพของคิดจักเลยทีเดียวนะครับว่าพี่น้องจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับในยามที่อีกคนหนึ่งเนี่ยท้อแท้ไม่อยากจะลุกไปไหนแล้วนะครับนะอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะพยุงขึ้นมาหิ้วปีกเนี่ยโอ้นะเดินไปด้วยกันนะครับนะแม้ว่าจะ
เดินได้ช้านะครับแต่ว่าเราจะไปด้วยกันนะครับโอ้นะฮะอยากเห็นภาพแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับชีวิตครึ่งแรกที่ผ่านมาเมื่อวันวานนะครับนะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขใหม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตครึ่งหลังที่เราไม่รู้เลยคุณฟังครับว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับวันนี้ให้ใช้ชีวิตครึ่งหลังของเราเนี่ยให้ดีก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันตรงนี้นะครับกับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับต้องหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญากันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจนะครับยืนให้อยู่ยุ่งให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกการติดต่อสื่อสารทุกการรับฟังของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าและยังคงที่จะอาหารเผื่อสำหรับคุณผู้ฟังที่เจอกับน้ำท่วมอยู่นะครับซึ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าสถานการณ์สิ่งที่เจออยู่ตอนนี้นะครับจะรับการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับอย่าลืมว่าคุณผู้ฟังอยู่ในคำอธิษฐานของเรานะครับไปแล้วนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดี

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลิมค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: สำหรับคนที่รักในสุขภาพนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่ากระใสเส้นผ่านหูกันมาบ้างนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากระใสเส้นนั้นคืออะไรมีอาการอย่างไรและมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าหากใครยังไม่เข้าใจว่าอาการกระใสเส้นนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเชิงลึกของอาการกระใสเส้นกันนะคะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระใสเส้นค่ะกระใสเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระใสเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระใสเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระใสเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระใสเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆนะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะก็แล้วถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่น ข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังค่ะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดแล้วก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากมักพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะ
5: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระใสเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุให้ดีขึ้นเป็นปกติได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปก็จะได้ผลดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอนหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างหากไม่มีเวลาสามารถที่จะทานครั้งละ3แคปซูลได้ค่ะส่วนเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะทานนิดหน่อยเพราะจะทำให้โรคกำเริบของหมักของดองขนมจีนปลาร้าหน่อไม้ของรสจัดเค็มจัดผงชูรสนะคะมีส่วนช่วยให้โรคกำเริบและหายช้าค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: ท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
8: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
9: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
8: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
9: อ๋ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
8: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
9: อ๋ออยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
8: เพชรบุรีเหรอคะ
9: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
8: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ทำมะพร้าวที่เขาขายลูกอะค่ะ
8: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
9: ใช่ค่ะ
8: ถ้ามะพร้าวมันๆนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนมใช่ไหม
9: แต่ว่าเขาจะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอ่ะเขามีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้แหละ
8: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
9: ใช่ค่ะ
8: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
9: อ๋อมันก็ตอนแรกก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งที่3แล้ว ดีขึ้นแบบว่าตาจะหายแห้งแล้วมันก็ไม่แสบพอตื่นมาธรรมดาปกติตาจะแห้งแล้วมันจะแสบๆเงี้ยนะพอกินเข้าไปได้ไม่กี่แคปซูลมันก็มองดีขึ้น
8: แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาทานสมุนไพรเนี่ยพี่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
9: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
8: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
9: ปล่อยไว้อย่างนั้น
8: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
9: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
8: สำรวยบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเราสองสถานีเลย
9: ใช่ค่ะ
8: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
9: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
8: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานที่บำรุงร่างกายที่แก้อาการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหมคะ
9: จากตอนนี้กินที่แรกนั่นปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าแล้วจะมีความเจ็บร้อนแล้วมันเกิดเลยก็ถามพี่เขาพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินไปชุดแรกก็มันรู้สึกดีขึ้นก็ฟังซ้ำไปอีกตอนนี้กินตั้งสองซ่ากินคู่ก็เป็น10กระปุกแล้วเนี่ย
8: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วยก็คือพอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: ดีใจด้วยที่อาการต่างๆทุเลาลงนะคะก็ดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมพี่สำรวย
9: ค่ะ
8: แล้วได้ข่าวว่า
9: จะกินประจำเรื่อยไปเนี่ย
8: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
9: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามันก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85 86แล้วอ่ะ
8: คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
9: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลยเพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาตังไม่ทันหรอกเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
8: ๆก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเนาะ
9: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5เมตร6เมตรอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว
8: ค่ะค่ะใช่มันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเน
9: า
8: ะ
9: ใช่จะได้ต่อเนื่องเลยค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเลยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกก็ดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลอ่ะ
8: แล้วอะไรเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอ่ะในครั้งแรกเลยเนี่ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นว่ากล้าที่จะลองทานอ่ะ
9: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจำเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
8: ก็คือพี่สำรวยเนี่ย
9: ความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอาการแล้วพูดตรงๆนะคะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
8: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยใช่ไหม
9: ใช่วิจัยยาก
8: ทีนี้ก็คือ
9: กันน่ะ
8: พี่สำรวยก็คือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอหลินก็เลยเชื่อมั่น
9: ในวิทยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมา
8: พี่สำรวยคะมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
9: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอหลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่ฉันกินนั่นแหละค่ะ
8: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภทาแล้วก็คุณหมอเหลนต้องขอขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
9: ค่ะ
8: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะ
8: ค่ะ
10: อ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะแล้วรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
10: รบกวนขอชื่อที่อยู่นะคะ
11: ตรามีนะคะอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
10: ค่ะรับอะไรบ้างคะ
11: เอาบำรุงกาสีกล่องนะคะ
10: ทานประจำใช่ไหมคะ
11: ไม่ให้น้องกับให้หลานนะคะ
10: ค่ะค่ะ
11: ใกล้จะหายแล้วนะคะ
10: อ๋อเขาเป็นอะไรคะ
11: เขาเป็นเหมือนตาเป็นต้อนะคะเคยสั่งไปแล้วสองกล่องให้เขาเขาบอกว่าตาเขาจะเป็นขาวๆเป็นตรงตาดำนะคะแล้วพอเขาได้ทานตัวนี้เข้าไปที่ตาเขาจะออกแบบแข็งปุ๊บเลยแล้วก็แฟนเขาก็เหมือนกันค่ะแฟนเขาเสียตรงที่ว่ามันเขาเอายาขี้กากไปหยอดให้อ่ะค่ะแล้วเขาก็ล้างแล้วก็ให้ทานยาตัวนี้ก็บอกว่ามันออกมาอู้ปวดมากบอกว่าตอนแรกปวดมากเลยตอนที่ทานใหม่ๆอ่ะค่ะแต่พอทานไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้น
10: เขา
11: ต้องใส่แว่นดำตลอดเลยอ่ะค่ะ
10: ที่เขาใส่แว่นดำนี่คือเป็นต้อเลยต้องใส่แว่นดำอย่างนั้นใช่ไหมคะ
11: ตาเขาแดงตลอดนะคะเหมือนว่ากระจกตามันอักเสบอะค่ะ
10: ไปทำอะไรมาถึงกระจกตาอักเสบคะ
11: ก็หยอดยาขี้กาก
10: หยอดเลยนะ
11: หยอดเมียเขาหยอดยาขี้กากให้อะค่ะแล้วเขาคิดว่าเป็นยาหยอดตานะคะเขาเลยไปหยอดให
10: ้โอ้ตายแล้ว
11: ก็เลยเสบอะค่
10: ะ
11: แต่เขาก็ล้างให้แล้วล้างทันทีเลยค่ะ
10: ค่ะ
11: ก็เลยบอกว่าก็ท่านนี้ก็เลยฟังวิทยุได้ยินว่าคุณหมอหลิงเขามีสมุนไพรอย่างนี้ก็เลยสนใจก็เลยโทรไปสั่งตอนนั้นสั่งขึ้นนานแล้วค่ะก็ผมไม่ให้เขาทานก่อนแล้วปรากฏว่าบอกว่าดีขึ้นนะแล้วตอนแรกมีคนบังคับให้เขาไปลอกตานะคะพอได้ทานตัวนี้เข้าไปสองชุดก็มันรู้สึกว่ามันจางลงนะคะมันจางลงแล้วตามันจะออกทุกวัน
10: ค่ะ
11: ทุกวันเลยอะค่ะ
10: ค่ะ
11: ตาเขาเริ่มใสขึ้น
10: อ๋อมีวันนี้สั่งสี่กล่องใช่ไหมคะ
11: สี่กล่องค่ะค่ะตอนเช้าก็จะได้ยินคลื่นอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วค่ะ
10: คลื่นสทรบางนาก็มี
11: น่าใช่ค่ะน่าจะใช่อะค่ะคือจำไม่ได้คือหมุนไปเรื่อยหมุนหาไปเรื่อยอะค่ะพอคืออ้อนี่เสียงหมอลินก็เลยฟังแล้วก็เอามาพี่สาวฟังด้วยพี่สาวบอกเฮ้ยเข้าท่าโทรไปเลยนี่โทรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คราวนี้ก็เขาก็เลยสั่งให้กับน้องสาวเพราะว่าตาเขามีปัญหานะคะก็เลยถามว่าประนอมกินได้ไหมบอกว่า

0: ไม่ได้เลยมันเหมือน
1: อ๋อ
0: มันตาจะบอดน่ะคือค
1: ค
0: ล
1: ่
0: า
1: ะ
0: งหาปากกามาจดน่ะ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนมันแก้ตาดํามันจะเสียแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอได้ทานไปอ่ะก็บอกว่าเหมือนเกิดใหม่อ่ะพอกินแล้วอ่ะเขานึกถึงตอนที่ว่าถ้าไปลอกตาเขาก็ต้องไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือมันจะเสียเวลาตรงที่ใส่กระเบ้าเอาไว้ใช่ไหม
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: จะ
1: ค่ะ
0: ต้องลอกต้องถนอมดวงตาไม่ให้โดนความร้อนไม่ได้โดนไอน้ําอะไรเงี้ย
1: อ
0: เข
1: ื
0: าก็เลยบอ
1: ม
0: กว่าพอได้ทานไปอ่ะพี่นี่รู้สึกว่าเขาจะไม่พูดเองนะให้พี่นีมาดูเองก็แล้วกันเขาจะใช้คําเนี้ยค่ะ
1: ค
0: ก็
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ลยได้มีโอกาสกลับไปบ้านตอนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์พอไปเห็นปุ๊บตกใจอะค่ะตกใจเลยอะ
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่า
1: เป็นไง
0: ไอ้ขาวขาวไอ้ที่ขาวขาวเหมือนกระจกเหมือนอะไรที่ว่ามันปิดไอ้ตรงแก้วตาดําเขาอะค่ะม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: จางไปมันเหลือเท่ากับรูเข็มน้อยเดียวเองอะค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้ว
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: าเขาจะเริ่มใสขึ้นแล้วก็ถามว่าตอนนี้มองอะไรชัดเจนไหมบอกว่าดีกว่าเก่าพี่นีดีกว่าเก่าเยอะเลยไม่ต้องไปลอกแล้ว
1: อืม
0: ก็ดีใจกับน้องด้วยค่ะเพราะว่าอายุเขา41ขึ้นเองอะค่ะก็ดีใจกับเขาบอกเขาไม่ต้องไปลอกไปอะไรเหมือนคนอื่นนะคะ
1: ก็ดีใจ
0: ก
1: ด
0: ็
1: ้วยเช่นกันเนาะที่น้อง
0: ค
1: กล
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บมามีสุขภาพสายตาที่ดีนะคะสำหรับคนปกติที่สายตายังไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
0: ก็
1: ส
0: ท
1: า
0: ำ
1: ม
0: ได
1: าร
0: ้
1: ถ
0: เน
1: ท
0: า
1: า
0: ะ
1: นได้เช่นกันใช่
0: ค่ะค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าให้เขาทานแล้วเขามีอาการยังไงโทรกลับมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวอันนี้จัดส่งให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัส
0: ส
1: ดี
0: ว
1: ค
0: ัส
1: ่ะ
0: ดีค่ะ
2: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะ
3: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: การพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
4: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันปูธิดา
6: พร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทย

0: และสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฉันสุภาพาเตรียมจีต
2: สวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครปรับเงื่อนไขลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมไม่บังคับแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่งปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดคาดว่าใช้เวลา 4-5 วันในการคืนพื้นที่ส่วนความคืบหน้าในการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านทางออนไลน์ 62,483 รายซึ่งกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์กำหนดกรณีที่มีการท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมเกิน7วันแต่ทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายได้รับ 9,000 บาทสำหรับบ้านหรืออาคารที่โดนน้ำปิดล้อมทำให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบในเว็บไซต์ไม่บังคับแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินในกรณีที่อยู่จริงตรงตามทะเบียนบ้านหากไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตขอย้ำให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับพบกับผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็เป็นระยะเวลามาหลายปีนะครับซึ่งรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับในหลายช่วงต่อวันนะครับเพราะรายการเจาะลึกสุขภาพออกอากาศบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศที่ออกอากาศในหลายสถานีนะครับคุณฟังครับเรากำลังจะผ่านสถานการณ์กับไวรัสโควิดนะครับที่คุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่ที่ผมเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครก็ผู้สูงอายุก็ยังอยู่ฟังวิทยุรายการเจาะลึกสุขภาพที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาอากาศดีนะครับก็ทักทายกันมานะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพเราพบกันหลายช่วงหลายตอนเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะรายการเจาะลึกสุขภาพเพราะว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมเรียนนิดหนึ่งว่ารายการเจาะลึกสุขภาพของเรานั้นที่ออกอากาศหลายช่วงเพราะว่ามีแฟนๆนั้นแฟนรายการที่เป็นสมาชิกรายการนั้นติดต่อเพื่อให้วิทยุเครือข่ายได้ถ่ายทอดได้ฟังในหลายจังหวัดนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นนะครับก็อย่างที่ว่านะครับมีมานานและเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารในแนวสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพหรือการออกกำลังกายในแนวสุขภาพคุณฟังก็สามารถฟังและก็ติดตามจากรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับรายการของเราก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องบอกตรงๆว่าคาตามินนี่อยู่กับประเทศไทยนี้มานานนะครับเป็น10ปีนะครับคือผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2วิตามิน4นะครับซึ่งคาตามินก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าโด่งดังอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่ๆอยากจะรู้ข้อมูลอยากจะรู้เกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่สายด่วนเบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดต่อรายการเจาะลึกสุขภาพหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์คาตามินก็0843856644นะครับซึ่งคาตามินนั้นก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบริการเก็บเงินปลายทางท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ยังส่งถึงบ้านส่งฟรีนะครับช่วงนี้คาตามินก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับเราซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเจาะลึกสุขภาพมากนะครับผมย้ำนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับที่เบอร์0843856644ช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับสำหรับแฟนๆที่เป็นสมาชิกของคาตามินและก็เป็นแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนี้อาหารการรับประทานเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมอยากรณรงค์ก็คือเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเป็นอาหารนะครับเน้นเป็นอาหารประเภทสดนะครับเน้นเป็นอาหารที่เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งว่าคุณผู้ฟังจะทานอาหารที่บำรุงกระดูกนะครับสั้นๆว่าอาหารที่บำรุงกระดูกต่อร่างกายของเรานะครับคุณผู้ฟังให้เน้นไปทานที่ปลานะครับเพราะปลานี้จะมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมมีทั้งธาตุและวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่บำรุงกระดูกได้มากนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากทานนมทานนมไม่ได้สำหรับผู้สูงอายุในการย่อยนะครับก็ทานเป็นโยเกิร์ตนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจเสนอก็คือกล้วยน้ำว้าสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านก็อย่าขาดนะกล้วยน้ำว้านะครับซึ่งกล้วยน้ำว้านะมีประโยชน์มากมายนะครับแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าอย่าสุกมากนะครับทานเพียงวันละ2ลูกนะครับตอนเย็นนะครับก็จะทำให้ระบบขับถ่ายนั้นดีขึ้นทานเป็นประจำนะครับคุณฟังครับที่ผมเกริ่นไว้ในเรื่องของ
ผักปลอดสารพิษวันนี้ผมแนะนำประชาสัมพันธ์ให้บ้านสวนคุณลุงสมบูรณ์นะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นลำไยพันเพชรน้ำเอกนะครับซึ่งเป็นลำไยปลอดสารพิษหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าลำไยปลอดสารพิษเดี๋ยวนี้ต้องเรียนตรงๆว่าหาทานยากนะครับสำหรับบางที่นะครับก็จะมีอยู่ตามเลมอนฟาร์มบ้างอยู่ตามร้านอยู่ตามห้างสินค้าแต่คุณผู้ฟังครับบางช่วงบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวเรื่องราคาไปหน่อยแต่จริงๆปัจจุบันนี้นะครับในเลยสถานการณ์โควิดนี่ผมเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยเริ่มราคาไม่แพงนะครับอย่างลำไยนี่แต่ก่อนนี้ปลอดสารพิษนี่เป็นร้อยเดี๋ยวนี้ 50-60 เท่านั้นนะครับคุณลุงให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าที่บ้านแพ้วนี่มีลำไยของคุณลุงนี่จำนวน400ต้นในพื้นที่17ไร่นะครับคุณลุงสมบูรณ์นี่วัย68ปีกำลังผลผลิตนี่เต็มที่นะครับเพราะว่าผลผลิตในช่วงนี้ก็จะไปจนถึงตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนานะครับก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มาซื้อได้ถึงสวนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่ปลูกปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะครับทางคุณลุงนี่บอกว่าการลำไยตั้งแต่เริ่มจะใช้วิธีกางมุ้งขึงตะข่ายเปิดไฟสปอตไลท์เพื่อป้องกันสัตว์จำพวกค้างคาวมารบกวนจึงให้ผลลำไยที่ออกมาแต่ละข้อนั้นติดผลอย่างสมบูรณ์นะครับโดยในปีนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับคือในช่วงที่โควิดนี่หลายท่านนะครับก็อยากจะออกไปเที่ยวที่ชนบทหรือออกจะไปเที่ยวสวนไร่นาไม่อยากจะเข้าห้างนะครับก็ยินดีนะครับประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะตัดมาออกมาจากต้นเลยก็ขายส่งกิโลละ60บาทนะครับซึ่งก็ไปติดต่อคุณลุงได้นะครับที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเป็นบอกตรงๆว่าผมยินดีนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าลำไยปลอดสารพิษนั้นนอกจากว่าทานแล้วจะไม่ร้อนในนะครับก็ยังมีประโยชน์นะครับแต่ไม่ควรทานเยอะนะครับท่านซื้อมากิโลหนึ่งสองกิโลสำหรับผู้สูงอายุที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านก็ควรทานแต่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นบางทีนี่อะไรมากไปก็ไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณฟังครับเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับรายการจดลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนเวคินนะครับในรายการจดลึกสุขภาพก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและข้อนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องหมอนรองกระดูกนะครับก็ยังปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์เดิมในรายการจดลึกสุขภาพผมติกรก็เปิดรายการเปิดสายทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ทุกวันที่ท่านมีปัญหาสุขภาพหรือจะโทรมาพูดคุยขอเพลงหรือนะครับพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆสักเพลงและช่วงหน้าผมยังมีเกร็ดความรู้เกร็ดดีๆมาเล่ากันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็หลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับก็ทุกเสียงทุกสายนะครับโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่ผมจัดรายการอยู่หรือว่าช่วงพักเบรกนะครับคุณผู้ฟังอยากจะคุยกับผมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกและข้อนะครับก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ได้หนีไปไหนนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังรับปรึกษาปัญหาไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเรื่องข้อหรือว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าผู้สูงอายุนั้นนะครับปัญหาที่รบกวนใจท่านมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าบางทีท่านเดินบางทีท่านจะลุกนั่งนะครับเพราะว่าความเสื่อมนั้นเป็นไปตามกฎอนิจจังนะครับพอผู้สูงอายุขึ้นมาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับวัย50ไปแล้วก็จะเริ่มปวดเข่าเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับกระดูกนั้นก็เริ่มเสื่อมนะครับพอกระดูกเริ่มเสื่อมก็ไปที่ข้อเข่าบางคนก็มีหมอนรองกระดูกเสื่อมบางคนก็กระดูกคอเสื่อมนะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ก็มีทั่วไปนะครับนะเพราะว่าเราอยู่กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเกือบ10ปีนี้แต่ละวันก็จะมีคนโทรเข้ามาในเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเสื่อมนะครับยินดีนะครับยินดีทุกท่านโทรมานะครับยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ084-385-6644นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องนานาสาระปัญหาสุขภาพร่วมเป็นกำลังใจให้กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรีบโทรเข้ามาพูดคุยเป็นสมาชิกรายการนะครับ084-385-6644นะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: โทษครับนี่ฉันลืมถามไปเขาจะสั่งชุดเล็กได้เปล่าคะ
2: ได้ชุดไหนจ๊ะแม่บอกผมได้ครับ
3: ชุดเล็กคะ
2: สองกล่องจากสองกระปุก
3: เขามาเขาถามป้าจะได้บอกเขานะเวลาเขาไม่ค่อยมีตังค์ไงแล้วจะส่งด้วยไหมที่มีตังค์น้อยเงี้ย
2: ครับส่งได้ครับ
3: ส่งใช่ไหม
2: ครับครับ
3: คร
2: ับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับครับ
1: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับ
2: ฮัลโหลครับคาตามินนะครับพี่ครับ
4: นี่ขายอะไรนะครับคาตามินใช่ไหมคะ
2: ครับคาตามินครับผม
4: พอดีว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะสั่งยังไงดีคะ
2: ได้เดี๋ยวเราส่งไปส่งให้ทุกจังหวัดครับผม
4: คือตอนนี้มียังมีโปรอยู่ไหมคะ6ขวดและแถม2ใช่ไหมคะ
2: มียังมีอยู่ครับตอนนี้คนซื้อเยอะมากครับผม
4: ก็คิดค่าส่งหรือเปล่าคะ
2: ไม่คิดค่าส่งครับผม
4: อ
2: ยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่เดี๋ยวผมดูให้
4: เชียงรายค่ะ
2: จังหวัดเชียงรายมีฮะจังหวัดเชียงรายชื่ออะไรบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมจดแล้วฮะจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองไหม
4: ค่ะอำเภอเมืองค่ะ
2: อำเภอเมืองผมรู้จักอำเภอเมืองตำบลอะไร
4: ตำบลรอบเวียงค่ะ
2: ตำบลรอบเวียงนะบ้านเลขที
4: ่300/15
2: 300/15
4: ซอย7
2: ซอย7
4: หมู่บ้านกุลพันวิว
2: หมู่บ้านกุลละ
4: พันวิว
2: กุลละพันวิว
4: หมู่บ้านจัดสรร
2: โอเคหมู่บ้านจัดสรรครับ
4: หมู่เก้าตำบลรอบเวียง
2: ครับหมู่บ้านกุลละพันวิวเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับได้ครับ
4: อันนี้นี่หมายถึงว่าให้เคอรี่หรืออะไรส่งคะ
5: ให้เคอรี่ส่งครับพี
4: ่แล้วเรื่องการชำระยังไงคะ
2: ชำระเงินสดค่ะพี่เขาไปส่งก็ชำระเลยครับ
4: อ๋อเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะ
2: ครับเก็บเงินปลายทาง
4: อ๋องั้นขอจะให้เขาแจ้งล่วงหน้าสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเกิดว่าไม่อยู่บ้านเงี้ยน้อง
2: ก็
4: จะได้เข้าไป
2: ได้ครับได้ครับเอาชุด8กระปุกนะครับ
4: ค่ะ
2: ครับครับครับเรียบร้อยครับพี่ครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับพี่จะไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะติดต่อให้เลยครับผม
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: เบอร์6644ลงท้ายยังเป็นเบอร์เดิมเปิดใช้มาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็คงทราบนะครับว่าเราทนอยู่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราพูดตรงว่ารายการของเรานะมีผู้ฟังสนับสนุนกันมากทั่วประเทศเป็นหลักแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นรายการจอลึกสู่ภาพนั้นก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะผ่านไปในสถานการณ์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหรือว่าฤดูหนาวนะครับเสียงดังไกลดังชัดไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายหรือบางสถานีทางภาคใต้หรือทางอีสานนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่โคราชเขาใหญ่ลพบุรีนะครับหลายๆจังหวัดที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับรายการของเรานั้นนะครับออกอากาศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ไหนๆเราก็มาเจอกันในหลายช่วงสถานีนะครับในช่วงหลายช่วงเวลานะครับคุณฟังครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ในเรื่องพืชผักปลอดสารพิษนะครับผักปลอดสารพิษนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผักที่เป็นการบรรจงปลูกเพื่อให้มีสารพิษน้อยที่สุดหรือส่วนใหญ่จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าปลอดสารพิษนั้นนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังยังได้ประโยชน์จากวิตามินได้วิตประโยชน์จากผักที่ทานเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ท่านทานผักปลอดสารพิษไม่ว่าท่านจะไปซื้อที่ไหนที่ผมไม่ได้โปรโมตตามห้างสรรพสินค้าหรือตามที่วางขายที่ปลอดสารพิษนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายหรือท่านที่ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพท่านควรเน้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพืชผักปลอดสารพิษหรือผลไม้นี่ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับยิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาเนี่ยผมเห็นได้หลายอย่างเนี่ยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าผักปลอดสารพิษนี่น่าจะราคาแพงนะครับแต่จริงๆบางอย่างนะที่ทำทุกวันนี้ผมเคยถามนะครับหลายๆท่านที่เป็นปราชญ์ในเรื่องเกษตรเนี่ยผมถามเลยว่าการที่ปลูกผลไม้เนี่ยที่ปลอดสารพิษเนี่ยกับการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยตัวไหนต้นทุนถูกกว่านะครับเขาก็ได้รับคำตอบผมนี่ฟังแล้วชื่นใจมากนะครับเขาบอกว่าพืชผักที่ปลูกโดยปลอดสารพิษเนี่ยต้นทุนนี่ถูกกว่ามากนะครับผมก็ถามต่อไปว่าทำไมนี่เราไม่ค่อยปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพราะว่าหลายคนนั้นไม่มีองค์ความรู้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยหมักนะครับอย่างเช่นใช้สะเดาในการฆ่าแมลงหรือว่าการใช้มุ้งการใช้สปอตไลท์การใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับและทีนี้นี่แต่ก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่าการไม่ใช้สารเร่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้พืชผักผลไม้นั้นมีอายุคงวันคงที่อย่างเช่น2เดือน3เดือนแต่ถ้าใช้สารเร่งอาจจะได้1เดือนหรือเดือนกว่าการมองในเชิงพาณิชย์นี่คนก็เลยมาใช้สารพิษกันซะเยอะนะครับเพราะความสวยงามความสม่ำเสมอความอะไรแต่ว่าดินหรือคนทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไปสะสมสารพิษอยู่ในร่างกายนะครับคุณฟังครับผมเห็นจุดนี้เนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าท่านที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเราพยายามที่จะในเรื่องการบริโภคไม่ว่าจะเป็นพืชผักปลอดสารพิษเรื่องปลานะครับที่ปลอดสารพิษในเรื่องของอาหารที่ปลอดสารพิษหรือแม้แต่การทานอาหารที่ย้ำมาตลอดก็คืองดเรื่องน้ำอัดลมนะครับงดเรื่องน้ำตาลทรายนะครับงดในเรื่องของหวานหรือถ้าหากท่าน งดไม่ได้จริงๆท่านทานเพียงแต่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องชากาแฟนะครับบางท่านก็โทรมาถามทุกวันเลยนะครับว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างชากาแฟนี่ทานถ้าจะให้ดีจริงๆคุณฟังอดไม่ได้จริงๆก็วันละครั้งตอนเช้านะครับควรทานเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงถ้าท่านไม่มีจริงๆนะครับคุณฟังครับรายการเรามีแต่สิ่งที่ปรารถนาดีนะครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4นะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าคาตามินนั้นโด่งดังอยู่แล้วนะครับและคาตามินนั้นก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายคนบอกโอ้ยใช้คาตามินมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลานานนะครับก็อยากให้พูดสาระเยอะๆหน่อยนะครับก็ผมก็บอกสำหรับท่านที่มาใหม่ถ้าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินก็โทรมานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินโดยสายด่วนนะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันกับรายการจดลึกสุขภาพคาตามินก็เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันนะครับ365วันทุกวันไม่มีวันหยุดเรายังมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้คาตามินมีโปรโมทนะครับก็คือยังมีชุด3กระปุกยังแถมกล่องเล็กในราคาเดิมและส่วนโปรที่2ก็คือคาตามินครึ่งโหลตอนนี้แถม2กระปุกนะครับเพราะว่าพี่น้องในช่วงปี2ปีมานี้สถานการณ์โควิดนะครับรายได้ก็หดหายกันไปนะครับตอนนี้เราให้ซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกพูดง่ายๆว่าซื้อ6แถม2นะครับในราคาเดิมท่านรีบโทรเข้ามาที่084-385-6644นะครับ084-385-6644ก็คาตามินนะครับพูดถึงคาตามินอ่ะตอนนี้ช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะครับฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เรากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจิตวิทยาสุขภาพกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่พักฟังเพลงเป็นยังไงครับเพลงเพราะๆของทางรายการนะครับสำหรับคอนโทรลเลือกเพลงเพราะๆให้ผมกิจกรก็ส่งใจไปสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการจิตวิทยาสุขภาพนะครับท่านที่อยู่ที่ไหนเป็นแฟนรายการนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์โควิดสถานการณ์อื่นๆท่านก็รีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เรานั้นกล้าผ่านไปด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แหล่งภูเขาหรือว่าจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเขตเมืองท่านก็ส่งสายเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับหรือท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นหลายท่านก็ผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนรายการกับรายการเจาะลึกสุขภาพขอคำแนะนำดีๆนะครับจากทางรายการบางท่านบอกโอ้อย่างนี้จะดีไหมอย่างนั้นจะดีไหมเราเป็นเพื่อนรายการเจาะลึกสุขภาพหรือท่านเป็นเพื่อนสุขภาพของท่านได้บางท่านนี้เดินไม่ไหวเพราะอายุมากมีอาการปวดเข่ามีอาการปวดหลังบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับบางท่านเป็นเกี่ยวกับโรคเกาต์เพราะว่าเกาต์ในไตทำงานไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทำให้ท่านนั้นมียูริกในเลือดสูงนะครับฉะนั้นท่านก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเราและท่านจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณฟังครับผมมีเกร็ดความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือที่ไม่ค่อยได้พูดถึงคุณฟังอยากจะให้พูดถึงเรื่องเบาหวานนะเพราะว่าบอกว่าโอ้โหอาจารย์เบาหวานนี่ทำไมเยอะแยะขนาดนี้บนโลกใบนี้นะครับคุณฟังครับเบาหวานนี้เกิดขึ้นบนทั่วโลกเอาประเทศไทยเนี่ยก็ 4-5 ล้านคนนะครับเบาหวานตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นโรคฮิตประจำตัวประจำร่างกายประจำครอบครัวนะครับสำหรับครอบครัว1คนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะมีถึง1คน2คนสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับเบาหวานนั้นมีกันทั่วไปผมก็จะไม่พูดถึงสาเหตุว่าเบาหวานเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็หลายล้านคนโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าหลายสิบล้านคนในจีนนี่พันกว่าล้านนะครับประชากรเขาเยอะฉะนั้นนี่เราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบหรอกครับเพราะว่าหลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาตัวเลขคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็มากนะครับฉะนั้นคุณฟังครับผมอยากให้กำลังใจท่านที่เป็นแล้วบางคนบอกพูดถึงคนไม่ได้เป็นคนที่เป็นแล้วนะครับคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับคนที่ทานที่เป็นเบาหวานนะครับผมมีเกร็ดอย่างหนึ่งก็คือว่าสุขภาพจิตท่านต้องดีนะครับส่วนใหญ่นั้นคนที่เป็นเบาหวานสุขภาพจิตไม่ค่อยดีท่านจะมีความวิตกกังวลว่ากินกังวลว่าทานอาหารแล้วจะมีน้ำตาลขึ้นไหมความดันจะขึ้นไหมนะครับเกิดการพักผ่อนไม่พอนะครับตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าบางท่านนั้นเป็นผู้สูงอายุนี้นอนไม่ค่อยหลับนะครับที่ของเราจากการข้อมูลที่เราสำรวจมานะครับที่โทรมาในรายการนี่ผู้สูงอายุนี่นอนไม่ค่อยหลับนะครับฉะนั้นนี่ผมแนะนำให้ท่านว่าช่วงกลางวันท่านควรพักผ่อนนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านก็ควรพักผ่อนจะหลับท่านก็หลับไปนะครับตื่นขึ้นมาก็มาเจอผมใหม่ในรายการจดลึกสุขภาพในหลายช่วงนะครับท่านควรจะพักผ่อนนะครับบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ทำให้เบาหวานในขึ้นนะครับน้ำตาลสูงนะครับบางท่านนั้นทานอาหารท่านก็ควรระวังนะครับท่านควรทานแล้วทานอาหารก็ควรระวังนะครับเพราะว่าถ้าท่านทานอาหารสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานก็เลือกทานท่านต้องเลือกทานนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการพักผ่อนและสุขภาพจิตผมเน้น2 อย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนอื่นนี้ท่านก็ไม่ต้องพูดถึงว่าทานยาที่โรงพยาบาลนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนั้นท่านจะได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรหรือหมอ ไปบางท่านก็ไปตรวจในทุกๆเดือนนะครับที่เป็นเบาหวานต้องไปเอายาที่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็ให้ท่านโทรเข้ามานะครับมาปรึกษาหารือมาร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันหรือบางท่านก็เป็นไตในระยะ3ในระยะ4นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เรารอเสียงรอสายท่านอยู่นะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่เบอร์เดียวแต่เรามีอัตโนมัติรับสายท่านได้หลายสายนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านโทรเข้ามานะครับท่านโทรเข้ามามาพูดคุยเรื่องสุขภาพกับเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับถ้าท่านจดไม่ทันก็เป็นระยะนะครับก็เบอร์6644นั้นเราใช้มาระยะเวลาหลายปีนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะอยากจะสั่งซื้อคาตามินนะคะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะอย่างลองเท่าไหร่
1: ลอง3กระปุกมีแถมกล่องเล็กกล่องนึงครับ
2: 3กระปุกเหรอฮะ
1: ครับ
2: แล้วอย่างใหญ่แล้วคะอย่างใหญ่
1: อย่างใหญ่ตัวนั้นแถม2กระปุกดีที่สุดครับถือ6แถม2ตัวนั้น
2: รู้สึกเปิดข่าว
1: ครับ
2: แล้วมาส่งได้เมื่อไหร่คะ
1: ได้วันนี้ฮะส่งเอาชุดไหนครับคุณแม่ครับ
2: อย่างกลางค่ะอย่างเล็กค่ะอย่างกลาง
1: อย่างกลางนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะแถมไปให้ครับส่งที่ไหนนะครับ
2: อยู่นวลนี่แหละฮะตำบลบางกลางค่ะ
1: ตำบลบางกลาง
2: บางกลวยใส่น้อยเลยค่ะ
1: บางกลวยใส่น้อยนะ
2: ค่ะซอยวัดบางกลางค่ะ
1: ซอยวัดบางกลางนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับบางกลางตรงเข้าถึงวัดพอดีเนาะ
2: เข้าเลยเดินจากวัดมาหน่อยค่ะถ้าหากมามอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ต้องไปเยอะขนาดนั้นตรงวัดก็มาเลย
1: ครับ
2: ถ้ามารถก็ต้องอ้อมหน่อยค่ะรถเยอะเสียงนะฮะ
1: ครับครับครับบ้านเลขที
2: ่92ค่ะ
1: 92หมู่2ครับ
2: หมู่2
1: ครับครับตำบลบางกลางนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับครับได้
2: หลังวัดต่างๆเลยนะคะ
1: ครับครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วงโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับหรือว่าคาตามินนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพลัสนะครับซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นตอนนี้คาตามินทวายไลท์ถ้าท่านซื้อรวมกัน3กระปุกแถมคาตามินกล่องเล็กและโปรดีโปรดังสุดยอดคือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลคือ6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับตอนนี้นะในราคาเดิมและก็คุณผู้ฟังก็อยากจะให้พูดก็คือโปรคาตามิน1โหลนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้พูดบ่อยเพราะว่าจริงๆนี้ในวันๆนี้เราก็ขาย1โหลไปเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับที่ท่านที่ต้องการซื้อคาตามิน1โหลนะครับตอนนี้เราแถม3กระปุกในราคาเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็ยังมีโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับซึ่งเมื่อก่อนโปรนี่จะแถมแค่2กระปุกนะครับตอนนี้เราซื้อ1โหลได้15กระปุกก็ยังมีราคาเดิมที่เบอร์0843856644นะครับแล้วก็ยังมีโปรวีต้าพลัสนะครับวีต้าพลัสกล่องสีชมพูนะครับถ้าท่านซื้อ6กระปุกนะครับตอนนี้เราแถม1กระปุกนะครับซึ่งวีต้าพลัสก็ลดพิเศษนะครับคุณฟังครับก็อย่าลืมนะครับท่านรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการผมส่งสายไปหลายๆที่นะครับคุณฟังที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับต้องขอบคุณมากๆสำหรับพี่น้องทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เปิดรีสอร์ทสุขภาพนะครับท่านก็เข้าไปติดตามบนเพจไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE หรือ Facebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์รีสอร์ทนะครับซึ่งในนั้นจะให้ท่านเข้าไปเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรอินทรีย์นะครับท่านก็ได้ไปพักผ่อนในราคารีสอร์ทต่อคืนนั้นไม่แพงนะครับตอนนี้ เราทั่วประเทศนั้นผมชื่นใจที่เห็นแบบนี้ซึ่งผมก็เคยไปเที่ยวในนครนายกไม่ว่าจะเป็นในตัวนครนายกเองไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือวังน้ำเขียวนะครับเขาก็จะมีรีสอร์ทที่เป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อนำมาปรุงอาหารเองไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเห็ดที่ปากช่องนะครับซึ่งจะมีผักปลอดสารพิษท่านที่ไปพักนะครับที่ในรีสอร์ทนั้นผมตั้งใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ยผมจะพาแฟนรายการจอดลึกสุขภาพไปท่องเที่ยวในแนวเกษตรอินทรีย์ไปพักสักคืน2คืนนะครับในหลายๆที่โดยเฉพาะที่ทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นที่โด่งดังมากนะครับเพราะว่ามีทั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ท่านได้สัมผัสจริงท่านได้ไปเก็บท่านได้มาร่วมกันปรุงอาหารมาร่วมรับประทานในช่วงของตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าท่านที่ทานก็เหมือนกับว่าท่านได้ไปชาร์จแบตเตอรี่ท่านได้ไปสูดอากาศออกซิเจนดีๆนะครับในต่างจังหวัดนะครับก็พูดให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับท่านอย่าท้อแท้นะครับที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านท้อแท้สิ้นหวังนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของท่านท่านอย่าลืมโทรเข้ามาหาผมนะครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เราก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเป็นเพื่อนกับท่านในช่วงนี้นะครับบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศในหลายสถานีในสถานการณ์โควิดนะครับคุณผู้ฟังท่านแม่ดอกไปไหนก็เปิดรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสุขภาพของท่านรายการของเรานะครับได้รับโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายสำหรับบนวิทยุเครือข่ายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านบางท่านนั้นป่วยไม่ได้ออกไปไหนนะครับบางท่านไม่ค่อยมีลูกหลานมานอกจากเทศกาลก็ฟังรายการจนจำผมได้กิตติกรทั่วประเทศนะครับต้องขอขอบคุณท่านจริงๆนะครับผมปวารณาตัวเพื่อจะรับใช้ท่านในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งหรือสถานการณ์โควิดนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพจะไม่หนีไปไหนในระยะเวลานี้10ปีที่ผ่านมาบ่งบอกได้ว่าเรามีความมั่นคงเรามีความแข็งแรงในเรื่องรายการเรายังมีคนติดตามจากบนวิทยุคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับไม่แปลกใจที่เราไปเจอกันในหลายจังหวัดนะครับในช่วงนี้นะครับคุณฟังก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณฟังที่อุดหนุนคาตามินผมต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่น้องทั่วประเทศยังไม่ลืมคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องพูดเยอะนะครับคาตามินนั้นหลายท่านที่เป็นสมาชิกของคาตามินอยู่ก็จะทราบนะครับว่าคาตามินนั้นคือผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2และวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินท่านโทรที่สายด่วนคาตามินนะครับในทุกๆวันที่เบอร์084-385-6644นะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับท่านที่บางช่วงที่หมุนขึ้นไม่เจอนะครับก็โทรมาถาม ผมก็ชื่นใจนะครับในหลายๆวันนะครับบางวันก็อาจจะมีการปรับปรุงการออกอากาศก็โทรมาถามอ้าวคาตามินไปไหนยังไงนะครับคุณฟังเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมบอกนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเป็น10ปีที่คาตามินรับใช้คุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพรับใช้คุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าท่านที่มีปัญหาก็โทรปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าเสื่อมในวัยผู้สูงอายุแล้วท่านควรระวังเรื่องสุขภาพบางท่านมีทุกข์ขาดที่ปรึกษาไม่รู้จะปรึกษาใครก็โทรมารายการของเรานะครับคุณฟังครับผมมีเกร็ดความรู้อีกที่หนึ่งก็คือผมอยากจะเล่าสั้นๆนะครับเพราะว่ารายการเราอาจจะไม่มีเวลาเล่ายาวนะครับก็คือผมภูมิใจเสนอก็คือประเทศภูฏานนะครับหรือภูฏานนะครับคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับภูฏานเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ในหิมาลัยในเทือกเขาหิมาลัยของใกล้ๆกับอินเดียนะครับภูฏานจะมาโด่งดังจากกระแสในสมัยของเฉลิมฉลองนะครับในการครองราชในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือตอนนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ในสมัยนั้นนะครับเป็นพระโอรสนะครับของพระมหากษัตริย์ก็คือสยามมงกุฎราชกุมารนะครับซึ่งทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะครับขึ้นเป็นสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับก็คนก็จะโด่งดังจากท่านก็อยากจะรู้ว่าประเทศภูฏานเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับหลายท่านนี้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะครับรวมถึงผมด้วยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับคนหลายท่านก็ถามผมว่าจากที่ไปเที่ยวเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้ภูฏานเป็นยังไงนะครับภูฏานก็ยังเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมจะเล่าคุณผู้ฟังว่าภูฏานนั้นเป็นประเทศสุดท้ายในโลกใบนี้ที่ใช้โทรศัพท์ก็คือพูดง่ายๆว่าโทรศัพท์เข้ามาในไม่กี่ปีนี้นะครับเขามีโทรศัพท์มือถือใช้นะครับแล้วก็เป็นประเทศสุดท้ายของโลกที่ใช้โทรทัศน์นะครับก็คือมีทีวีใช้นะครับเมื่อก่อนไม่มีทีวีหลายท่านก็ยังไปพักโรงแรมที่ยังไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าประเทศนั้นมีอากาศเย็นทั้งปีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้คุณฟังครับในภูฏานหรือภูฏานเนี่ยนะครับต้องโทษทีจริงๆนะครับเพราะว่าจะติดคำว่าภูฏานนะครับเหมือนภาษาต่างประเทศก็คืออาหารคุณฟังภูฏานมีประชากรนี่ไม่มากหรอกครับไม่มากนะครับมีประชากรไม่ถึงล้านและทีนี้เนี่ยที่ตามมาก็คือว่าภูฏานนั้นส่วนใหญ่ในอาหารการทานเนี่ยจะเป็นอาหารเจคือไม่ค่อยเกี่ยวกับยิ่งกับเรื่องเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนภูฏานเองนี่มีความเชื่อในเรื่องการเคารพสัตว์นะครับไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์นะครับโดนทางไปในหลายแห่งนะครับคนภูฏานนั้นมีสุขภาพดีนะครับและที่สำคัญคนภูฏานนั้นมีสุขภาพจิตดีจนได้รับการขนานนามว่าภูฏานนั้นเป็นเมืองแห่งความสุขที่การแข่งขันน้อยคือแข่งขันทางธุรกิจก็น้อยนะครับคือพูดง่ายว่าการแข่งขันเพื่อจะเอาชนะในทางธุรกิจหรือการแข่งขันบนการค้าขายในภูฏานก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นสุขภาพจิตดีเต็มไปด้วยความสุขนะครับถึงภูฏานจะเป็นประเทศเล็ก

ลูกมีลูกหลานหลายท่านก็มีลูกหลานทำงานเรานี่ไม่เราไม่ค่อยได้ทำงานนะครับอยู่ในวัยเกษียณก็พูดถึงว่ารอลูกหลานที่ทำงานแต่บางท่านยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เลยกลายเป็นทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราเนี่ยจะนึกถึงเป็นห่วงคนที่อยู่ในวัยลูกหลานเป็นห่วงหลานเป็นห่วงเรื่องเรียนเป็นห่วงเรื่องความประพฤติวาดฝันถึงอนาคตของลูกคิดไปแล้วก็วิตกกังวลนะครับฉะนั้นผมจะบอกว่าการวิตกกังวลในเรื่องอนาคตเนี่ยคุณผู้ฟังให้ระวังนะครับเพราะว่าเราจะเป็นโรควิตกกังวลและจะทำให้ภาวะการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพปรารถนาดีมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อต่อบางท่านมีความทุกข์ทรมานนะครับไม่ว่าบางท่านจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเป็นภาวะโรคไตนะครับท่านก็มาเป็นเพื่อนรายการจดหรือสู่ภาพเพื่อฟังแนะแนววิธีทางนะครับเราจะสรรหาข้อมูลมาเล่าให้กับท่านนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับรายการจดหรือสุขภาพนะครับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นภูฐานเมืองแห่งความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ท่านพักผ่อนเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนวิตกกังวลผ่านไปสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการจดหรือสุขภาพผมกิติกรกาญจนาเวคินวันนี้เวลาหมดเวลานะครับโอกาสหน้าช่วงหน้ามารับใช้ท่านใหม่สวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: เจ จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบโบสถ์หลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: นวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรตามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาเจอกันอีกครั้งนะครับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับออกอากาศบนวิทยุหลายสถานีบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ออกอากาศในหลายสถานีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาได้ฟังรายการจอลึกสุขภาพบางท่านอาจจะได้ฟังอยู่ในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีลพบุรีบนเสียงอดิสรหรือวิทยุรดอวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับในหลายช่วงนะครับที่ออกอากาศพบกับผมกิติกรการจนะเวคินนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินท่านโทรสายด่วนคาตามินได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับที่เบอร์084-385-6644ทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณฟังครับคาตามินเราเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณฟังที่อยู่สมุทรปราการเป็นไงบ้างครับพี่น้องชาวสมุทรปราการพี่น้องแพร่กระสานะครับนิคมบางปูแม้แต่สถานตากอากาศบางปูหรือพี่น้องคลองด่านนะครับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ก่อนนี่ผมต้องไปทานอาหารแถวบางปูเนี่ยบ่อยๆนะครับตัววันนี้ก็ยังว่านะครับเดินทางผ่านไปบางร้านก็ได้ปิดตัวลงไปนะครับคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพขอให้ท่านโทรเข้ามานะครับที่ได้ยินรายการมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินรวมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทรวมถึงผลิตภัณฑ์อิมโมนานะครับซึ่งหลายท่านก็บอกโอ้อาจารย์พูดเยอะๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับคุณฟังครับบางท่านก็ที่ยังไม่ได้ยินก็ไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มีคนรู้จักเยอะทั่วประเทศเพราะคาตามินนั้นอยู่คุณผู้ฟังมานานนะครับช่วงนี้คาตามินนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาพิเศษสุดที่ท่านเคยซื้อคือราคาเดิมนะครับเราช่วยกันเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลเพื่อไปบริการแบ่งกับพรรคพวกของท่านนะครับตอนนี้1โหลยังแถม3กระปุกนะครับเมื่อก่อนได้2กระปุกตอนนี้บริการท่านด้วยคาตามิน1โหลแถม3กระปุกและยังมีกระเป๋าช้อปปิ้งลายสปองแข็งแรงอย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้เรามีโรงงานที่กรุงเทพมหานครที่บางขุนเทียนนั้นทำให้นะครับซึ่งตัดเย็บแข็งแรงอย่างดีนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์เดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับคือ084-385-6644นะครับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณฟังครับเมื่อหลายชั่วโมงที่ผ่านมาผมพยายามที่จะเน้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งผมพูดค้างไว้เกษตรอินทรีย์นั้นตอนนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆท่านได้พูดถึงกล่าวถึงนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์บนโลกข่าวสารต่างๆเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นเปรียบเหมือนแนวใหม่แต่เป็นรายการเป็นแนวสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างว่าโลกยุคใหม่นี้เรากำลังหวนกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ผมเคยเล่าไปในรายการนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีร้านกาแฟที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ตามแหล่งหุบเขาอยู่ตามแหล่งป่าไกลๆคนก็ยังจะนิยมไปท่องเที่ยวเพราะว่าได้ไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกก็จะมีร้านกาแฟในแนวนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะร้านกาแฟที่เป็นกระท่อมอยู่กลางนาแล้วมีต้นข้าวเขียวชอุ่มนะครับและมีลมธรรมชาตินะครับหลายท่านก็ลูกหลานหลายท่านที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ลูกหลานพาไปเที่ยวนะครับผมเห็นแล้วก็มีความสุขเพราะว่าท่านได้ไปถ่ายรูป
กับธรรมชาติบางท่านก็บอกกาแฟก็ไม่เท่าไหร่ละครับนะกาแฟก็ไม่เท่าไหร่ก็อยากจะมาดูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าธรรมชาตินี้นะครับก็อยู่เหมือนกับอยู่ไกลเราไปทุกทีเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองก็โหยหาธรรมชาติอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เป็นร้านกาแฟอยู่ในหน้าผานะครับซึ่งผมก็ไม่เอ่ยนามนะครับคนก็นิยมไปเที่ยวมากจนเรียกว่ารถนี่ล้นกันไปนะครับทางออกไปจอมบึงนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่บางท่านบอกอ๋อโทรมาบอกผมกิตติกรไปมาแล้วนะครับไปแล้วเป็นยังไงผมถามไม่มีที่จอดรถนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับไม่มีที่จอดรถเลยนะครับเพราะว่าร้านที่ผมว่าเนี่ยน่าจะจอดรถได้สัก100คันมั้งนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะมีไปมากกว่านั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับกาแฟนะครับแต่ว่าหลายท่านก็อยากจะไปเที่ยวไปหาไปดูธรรมชาติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับหลายท่านก็อยากไปผมว่าจะจัดรายการสักครั้งหนึ่งก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับให้ท่านได้ไปท่องเที่ยวนะครับให้ท่านได้มีความสุขกับธรรมชาติเพราะว่าหลายท่านที่ทำรีสอร์ทอยู่ในต่างจังหวัดที่เป็นรีสอร์ทในแนวธรรมชาติในรีสอร์ทเนี่ยจะครบวงจรไปด้วยพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นสลัดไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นพวกปลานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้ติดต่อได้พูดคุยกันแต่สถานการณ์ก็ยังไม่เอื้อมหน่วยนะครับก็รออีกสักพักก็ผมมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าขอให้มีความสุขนะครับที่ติดตามรายการจดลึกสุขภาพท่านพยายามที่จะบริโภคแต่พืชผักปลอดสารพิษอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับท่านลดปริมาณน้ำตาลทรายขาวท่านลดปริมาณน้ำอัดลมและท่านนอนพักผ่อนให้เพียงพอฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านก็มีความสุขนะครับไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะครับเพราะว่าบางท่านอยู่ในวัยเกษียณบางท่านอยู่ในวัยพักผ่อนตกเย็นมาท่านก็ออกกำลังกายบ้างล่ะครับนะแขวนอะไรต่างๆแต่ตอนเย็นท่านไม่ควรทานหนักบางท่านเป็นกรดไหลย้อนนะครับท่านก็ไม่ควรทานอาหารเย็นมากทานข้าวต้มอ่อนๆทานก่อนหนึ่งทุ่มนะครับบางท่านอาจจะนอนหลับช้าตกตอนเย็นมาตอนช่วงบ่ายๆทานอาหารเที่ยงเสร็จท่านก็พักผ่อนฟังรายการจอดลึกสุขภาพท่านก็พักผ่อนไปนะครับท่านอยากหลับท่านก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เจอเสียงผมเหมือนเดิมนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ได้รับการปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลา10ปีนะครับเพราะว่าเราแสดงถึงความมั่นคงเราแสดงถึงความแข็งแกร่งแสดงถึงคุณผู้ฟังได้รับการยอดนิยมต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศฉะนั้นเราจะเห็นว่าคาตามินที่เป็นรายการอยู่ทั่วประเทศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไปหลายจังหวัดนะครับคาตามินก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของท่านคือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ขวัญใจยอดนิยมของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ฟังรายการอยู่ที่ยังไม่รู้จักคาตามินหลายท่านก็รู้จักแล้วก็ช่วยบอกต่อนะครับเพราะคาตามินนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านทั่วประเทศนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับตอนนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าผมมีสาระรอท่านอยู่สักครู่ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอิทธิกรกฤษณเวคินนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นไงบ้างครับพี่น้องสมุทรสงครามนะครับพี่น้องชาวแม่กลองนะครับพี่น้องยังเป็นยังไงครับอาหารทะเลยังทำปลาทูเลยสถานการณ์โควิดไปก็สบายดีกันนะครับพี่น้องครับผมพูดถึงพี่น้องสมุทรสงครามนะครับเพราะว่าผมเคยได้เดินทางไปดอนหอยหลอดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวแม่กลองล้วนแต่มีความสุขนะครับเป็นเหมือนบ้านเก่านะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีท่ายางนะครับหนองยะปล้องหรือว่าพี่น้องที่อยู่หัวหินนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เดินทางไปหัวหินไปวัดหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับก็หวังว่าโอกาสดีๆนะครับเราจะได้เจอกันนะครับพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนั้นผมได้เดินทางไปนะครับหลายท่านก็ได้พบปะพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือท่ามะกานะครับคุณฟังครับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราได้มิตรภาพในหลายๆอย่างคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าหลายท่านได้เห็นบ้านเมืองเงียบเหงาซบเซาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายนะครับคุณผู้ฟังก็จะท้อมาฟังรายการจอดลึกสุขภาพและท่านจะไม่ท้อนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นช่วยเติมกำลังใจให้สำหรับท่านที่ใช้ชีวิตในแนวสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเพราะว่าสุขภาพนั้นย่อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายท่านได้ทำงานบางท่านรับราชการเป็นตำรวจทหารหลายอาชีพที่รับใช้ชาติบ้านเมืองอยู่ในช่วงพักผ่อนก็มาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมร่วมส่งกำลังใจไปถึงท่านทุกคนทุกแห่งที่ฟังรายการนะครับก็ท่านก็โทรมาปรึกษาพูดคุยในแนวสุขภาพเราได้ในทุกๆวันร่วมเป็นกำลังใจกับรายการของเรานะครับที่ออกอากาศไปทั่วประเทศคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับหากท่านมีปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับหากท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเราก็ร่วมส่งกำลังใจไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยนะครับเป็นข้อเข่าเสื่อมในวัยผู้สูงอายุเป็นโรคที่ท่านจะต้องประสบพบเจอนะครับหลายท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมเดินก็มีอาการปวดการลุกนั่งการทรงตัวต่างๆบางท่านมีทุกข์ขาดที่ปรึกษานะครับไม่รู้จะปรึกษาใครรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับท่านได้ในทุกๆวันเพื่อขอคำแนะนำดีๆนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์นะครับ084-385-6644นะครับในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่ครับครับ
3: สั่งอาหารที
2: ่ตรงแถวไหนนะครับ
3: หมู่บ้านจามจุรีกิ่งแก้ว
2: อ๋อจามจุรีครับ
3: จำได้ปะ
2: จำได้ครับบ้านเลขที่อะไรนะ
3: 42/462
2: ครับครับเอาชุดไหนครับผม
3: ชุดที่3กล่องแล้วก็แถมแคปซูล
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับวันนี้ครับ
3: เพราะว่าวันนั้น ก็ให้ข้างบ้านเขาโทรไปเขาสั่งไปด้วย
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: เออนั่นแหละพอดีหาลูกค้าให้ไง
2: ครับครับครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะครับ
3: ได้
2: ครับครับขอบคุณมากครับ
3: อย่าลืมที่แขนนะ
2: ครับครับครับครับครับขอบคุณมากครับผม
1: ท่านโทรเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องปัญหาสุขภาพอื่นๆผมติกรยินดีรับใช้ท่านตลอดในทุกวันเปิดสายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเป็นรายการเดียวที่ท่านจะต้องได้สัมผัสถึงความจริงใจและจริงจังนะครับเราบริการท่านอยู่ในทุกๆวันนะครับคุณฟังครับช่วงชั่วโมงที่แล้วผมได้พูดถึงประเทศภูฏานนะครับคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นำเกลหวังชุกนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ครองประเทศภูฏานนะครับภูฏานเป็นประเทศเล็กนะครับที่ดัชนีความสุขของประเทศได้รับว่าเป็นประชากรที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนะครับคือถ้าจะพูดไปก็เป็นเรื่องที่น่าอิจฉานะครับเพราะว่าภูฏานนั้นไม่ค่อยมีการแข่งขันในทางธุรกิจนะครับนะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กแล้วก็การค้าขายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการค้าขายส่วนใหญ่นี่จะเป็นเขาเรียก barter system ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้าในหมู่ประชากรด้วยกันนะครับเพราะว่าภูฏานนั้นมีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนี่ใช้ไปไม่กี่ปีนะครับนะเพราะว่าตอนแรกนั้นภูฏานจะไม่ให้มีการระบบโทรคมนาคมเนี่ยจะไม่ให้มีโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นี้ได้แก้กฎหมายนะครับเพื่อให้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าไปใช้จะนับปีได้นะครับไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชากรเขาก็น้อยผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นความสุขของประเทศภูฏานก็คือว่าภูฏานนั้นจะเป็นดินแดนที่ทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งนะครับในภูฏานนั้นจะไม่มีผู้เร่ร่อนนะครับหากใครก็ตามที่ไม่มีบ้านเพียงเดินทางนะครับเข้าไปพระราชวังและยื่นฎีกาพวกเขาจะได้รับที่ดินสร้างบ้านเพื่อปลูกผักเลี้ยงชีพตัวเองจึงว่าแปลกที่เห็นว่าภูฏานนั้นมีความสุขที่สุดนะครับเพราะว่าการจัดสรรปันส่วนในเรื่องที่ดินพระราชาจะอนุญาตให้แต่ไม่อนุญาตให้ขายนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะนำมาเล่าในรายการก็คือว่าเห็นประเทศภูฏานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นั้นนะครับก็มีสวัสดิการทางการแพทย์ฟรีคือการรักษาฟรีชาวภูฏานนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับรักษาพยาบาลฟรีทั้งยาแผนโบราณคลาสสิกล้วนเป็นเรื่องธรรมดาที่พบได้ในภูฏานรวมถึงแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยตัวเองก็คือโดยการสมัครใจนะครับคุณฟังครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมจะยกตัวอย่างว่าประเทศของเรานั้นนะครับประเทศของเรานั้นเป็นการเหมือนกับการรักษาโดยปลายเหตุแต่ภูฏานนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตการบริโภคอาหารส่วนใหญ่นี่จะเป็นการบริโภคอาหารภายในประเทศก็คือการบริโภคอาหารที่มาจากพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ป่วยในภูฏานนั้นจะน้อยกว่าปกติถ้าเทียบกับจำนวนประชากรนะครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการรักษาที่เกี่ยวกับอาหารด้วยตัวเองนะครับคืออยู่ในชนบทอยู่ในอะไรต่างๆถ้าไม่หนักมากไม่ติดเชื้อไม่อะไรมากเกินไปนะครับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับผมนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าการที่บางท่านที่ฟังรายการจดหรือสุภาพนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดท่านลองปลูกผักปลอดสารพิษอยู่ใกล้ๆตัวบ้านท่านหรืออยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีหรืออยู่ในรังสิตอยู่ในใกล้แถบกรุงเทพบางท่านบอกอ่ะกิจกรแล้วจะปลูกยังไงท่านแต่มีพื้นที่นะครับ ขาบอกว่า3เมตรคูณ3เมตรนะท่านสามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้คุณฟังครับตอนนี้นี่เรื่องนี้กำลังมาเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านปลูกผักปลูกถั่วปลูกแตงอยู่ใกล้บ้านท่านอยู่ในใกล้ครัวเรือนที่ท่านอยู่ท่านลองศึกษาดูนะครับท่านจะมีความสุขท่านได้รดน้ำพรวนดินในทุกๆวันแล้วนำมาบริโภคไม่ว่าจะเป็นกระเพราไม่ว่าจะเป็นพริกหรือเป็นผักอื่นๆที่ท่านปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับท่านก็จะมีความสุขนะครับผมบอกท่านนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับท่านที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็โทรเข้ามาในรายการนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: พี่เป็นสังคาตามินนะคะ
2: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
4: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะทาสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
2: ได้ได้ครับ
4: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
2: 6
4: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
2: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มนะ
4: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
2: ครับ
4: บัตรสมาชิกมัน11มัน11490นะ
2: อ๋อบางกล้วยบางกล้วยบางกล้วย
4: บางกล้วยรู้เลย
2: ครับวัดบางกล้วยประมาณช้างวัดบางช้าง
4: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
2: ่ที่องค์พระนะครับ
4: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
2: ครับครับครับ
4: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
2: คาตามิน
4: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
2: M1เนาะทำไลน์ครับครับครับ
4: จ้าจ้า
2: ครับผมขอบคุณมากครับผม
4: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
2: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
4: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
2: ครับ
4: เพราะมือเฉยไม่ได้ใช้หีบแบบนั้น
2: ครับครับสบายดีนะครับพี่ครับ
4: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังศพก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
2: ครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
4: สายตาคุณแค่นะคะโอเค
2: ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะ
1: ท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาตามินไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ที่ท่านคิดถึงทวายไลท์กล่องสีเหลืองแล้วก็วีต้าพลัสกล่องสีชมพูหรืออิโมนากล่องสีเขียวถ้าท่านอยากรู้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคาตามินเกี่ยวกับทวายไลท์หรือผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสท่านโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ใช้อยู่แล้วหรือท่านเป็นสมาชิกของคาตามินอยู่แล้วก็ช่วยกันบอกต่อนะครับเพราะว่าร่วมอุดหนุนรายการของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทั่วประเทศนะครับเราอยู่มาเป็น10ปีเรามีความแข็งแรงจากลูกค้าเรามีความแข็งแรงจากสมาชิกรายการจอดลึกสุขภาพนะครับที่เบอร์นะครับ0843856644นะครับคุณฟังครับโทรเข้ามานะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับผิดพันของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านไม่ต้องโอนนะครับถ้าท่านไม่จำเป็นท่านไม่ต้องโอนนะครับไปเก็บเงินหน้าบ้านนะครับหวังว่าช่วงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือสถานการณ์ไหนๆเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังฟังเพลงฟังสาระดีๆไปแล้วทำให้คุณผู้ฟังนั้นมีประโยชน์และมีความสุขผมก็ยินดีจะรับใช้นะครับตอนนี้ผมแจ้งข่าวสำหรับสมาชิกคาตามินนะครับถ้าท่านต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินก็ท่านก็โทรมานะครับเพราะว่าที่เบอร์เดิมเพราะว่ารายการของเรานั้นเน้นเรื่องความสุขเพราะว่าเรามีสมาชิกเรามีลูกค้าเยอะทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับโทรมาอย่าคิดว่าโอ้คาตามินหายไปไหนนะครับคาตามินยังอยู่นะครับบางท่านบอกว่าลดรายการลงหรือเปล่านะครับตอนนี้รายการของเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับเพราะว่าสมาชิกของเราเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับท่านต้องการสนใจปรึกษาผลิตภัณฑ์หรือสั่งซื้อนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสหรือผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับคุณฟังครับถ้าท่านไม่ได้ออกไปไหนท่านอยู่ที่บ้านนะครับท่านจะปลูกผักปลอดสารพิษนะครับที่อยู่ที่ท้องไร่ท้องนาหรือท่านจะทำธุรกิจหรือขับรถก็เปิดคลื่นรับฟังเราในรายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพการเดินทางยากลำบากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลกนั้นปั่นป่วนนะครับเนื่องจากโควิดนั้นได้เข้าไปหลายประเทศและประเทศหนึ่งที่ผมกำลังพูดถึงมาหลายครั้งหลายตอนในหลายวันก็คือสถานการณ์โควิดไม่ได้เลวร้ายนะครับเพียงแต่ว่าก็เรียกว่าแทบจะไม่มีคนติดเชื้อเลยก็คือประเทศภูฏานนะครับเป็นภูฏานเป็นประเทศเล็กที่อยู่ในหุบเขานะครับมีสายการบินเข้าออกนะครับคนไทยเนี่ยได้เดินไปภูฏานนี้หลายท่านก็ได้มาคุยกับเรานะครับเพราะว่าในภูฏานนั้นอาหารการทานอะไรต่างๆนะล้วนมาจากธรรมชาติใช้ของบริโภคมาจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปทางธรรมชาติบำบัดก็คือเป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรหรือเป็นยาแผนโบราณนะครับซึ่งคุณฟังครับบางท่านอาจจะคิดไปว่าโอ้อย่างนั้นนี่ทันสมัยไหมอะไรไหมนะครับแต่ว่าประชากรของเขานั้นอัตราการป่วยในเรื่องสุขภาพจิตจะไม่ค่อยมีอัตราการป่วยจากความวิตกกังวลจะไม่ค่อยมีจนเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศมีประชากรที่มีความสุขมากที่สุดในโลกจากองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้เป็นสิ่งยืนยันนะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้จากที่ผมได้เดินทางไปเราได้สัมผัสธรรมชาติเราได้สัมผัสถึงการอยู่อย่างเรียบง่ายทั้งอาหารการใช้ชีวิตรวมถึงการไม่ต้องแข่งขันนะครับในทางธุรกิจเพราะว่าประเทศเรานั้นเกิดการแข่งขันกันมากในทุกๆทางทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงอิจฉาริษยาหรือว่าการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างเอาเป็นเอาตายฉะนั้นคุณฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านรายการจอลึกสู่ภาพร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่ค้าขายผมอยากให้ท่านกลับมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเคยพูดไปนะครับบุตรหลานของท่านลดน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับบางท่านก็ฟังรายการผม3ทุ่ม4ทุ่มนะครับหรือบางท่านก็อาจจะไปนอน6ทุ่มไปแล้วไปตื่นเอาตี3ตี4บางท่านอาจจะนอนไม่พอฉะนั้นคุณฟังครับผมย้ำนิดหนึ่งว่าท่านควรจะพักผ่อนในช่วงกลางวันหรือนะครับท่านที่ใส่บาตรแล้วในช่วงเช้าหรือทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็ควรพักผ่อนบางคนบอกโอ้ยนอนไม่หลับหรอกกิตติกรนะท่านก็นอนพลิกไปพลิกมาบางท่านที่ได้รับการคำแนะนำจากผมนะครับพลิกไปพลิกมาก็เผลอหลับไปสักตื่นก็ยังดีนะครับคุณฟังครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ความผมนี่เป็นห่วงเป็นใยสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่เป็นหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับเพราะว่ารายการเราเป็นห่วงสุขภาพของท่านสุขภาพเป็นเรื่องที่หายากบางท่านมีเงินซื้อไม่ได้บางท่านหาเงินมาตลอดชีวิตกลับมาใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพไปซะหมดคือมารักษาตัวเองไปซะหมดนะครับเราจะได้ยินข่าวต่างๆมากมายขายรถขายบ้านฉะนั้นในเรื่องสุขภาพท่านควรจะให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นต้องอยู่กับท่านบางท่านบอกต้องอยู่ดูแลลูกหลานอยากจะเห็นลูกหลานแต่งงานอยากจะเห็นลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฝานะครับรายการจดลึกสุขภาพเอาใจช่วยนะครับคุณฟังครับปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อเป็นเรื่องที่ท่านมีความวิตกกังวลเพราะว่าหลายท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อเนี่ยมันเยอะมากอาจารย์กิตติกรก็เล่าไม่หมดเพราะว่ากระดูกและข้อเนี่ยข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัยบางคนก็เดินไม่แข็งแรงบางคนก็เป็นข้อเสื่อมทั้งสองข้างบางท่านไปผ่าตัดมาแล้วบางท่านยังไม่ผ่าบางท่านกล้ากลัวบางท่านก็เป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกบ้างโอ้โหปัญหาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับบนโลกใบนี้คุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับมาเป็นสมาชิกมาเป็นเพื่อนรายการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพ่อแม่ท่านบางท่านก็ยังไม่เป็นส่วนพ่อแม่ท่านเป็นอยู่ก็โทรมาปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเราได้นะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเกือบ10ปีคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเราแสดงถึงความแข็งแกร่งเราแสดงถึงความนิยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องกราบขอบคุณท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราและก็อุดหนุนร่วมรับฟังและก็แนะนำคนอื่นมารับฟังนะครับรายการจดลึกสุขภาพต้องขอบคุณจากใจสุดหัวใจจริงๆนะครับที่เรายังอยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลา10ปีเพราะหลายๆท่านก็บอกโหเห็นรายการอื่นเงียบไปนะครับรายการจดลึกสุขภาพของกิตติกรนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับไม่ว่าเป็นสถานการณ์ไหนเรายังอยู่กับท่านนะครับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่เรื่องต่อไปนั้นเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับไม่ว่าทุกสถานการณ์คุณฟังครับการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนอนาคตนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับมีคำพูดหลายๆท่านบอกว่าการวิตกกังวลถึงอนาคตนั่นคือการเสียสุขภาพจิตนะครับเป็นคำพูดที่เป็นคำคมอย่างหนึ่งผมจะฝากถึงท่านว่าการรักษาสุขภาพการที่ท่านนอนพักผ่อนเพียงพอท่านบริโภคพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับคือเน้นย้ำในเรื่องการพักผ่อนการบริโภคอาหารท่านบริโภคเนื้อให้น้อยลงมาทานผักทานปลานะครับหรือท่านทานนมไม่ได้ท่านก็ทานโยเกิร์ตสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับฉะนั้นรายการของเรานะครับก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับมาร่วมฟังเพลงมาฟังรายการอ่ะตอนนี้ผมก็จัดเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเพื่อขับกล่อมท่านให้มีความสุขช่วงหน้าผมมาคุยกันต่อครับ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th 2. เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบคำถามทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับ3เตรียมเอกสารหน้าไฟเอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่แนะนำให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตหากเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องได้เลยจากนั้นรอสำนักงานเขตพิจารณาและรับเงินช่วยเหลือต่อไปจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตลกจี้เส้นครื้นเครงเบาสมองจั๊กจี้หัวใจจากบทประพันธ์ของนนท์นันทภูมิ
1: นักสืบยอดแสบ
2: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกตทิพย
4: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังนักสืบยอดแสบ
1: เขาคงตอบไม่ไหวฮะพี่เพราะเป็นคดีอุกชะกันหนังสือพิมพ์แล้วก็ประโคมกันเหลือเกินนี
2: ่ถ้าต่อยฆ่าเขาเองก็ไปอย่างนะนี่ไม่รู้ไม่เห็นยิ่งจัดหาคู่ให้เขาเท่านั้นเองอ่ะถ้าช่วยกันจริงพี่ว่าไม่น่าจะยากแบบเนี้ยสงสัยต่อยจะถูกหักหลังมากกว่านะ
1: หักหลัง

0: เกี่ยวข้องต้องเชื่อแน่ว่าพวกเราเป็นฆาตกรตามล่าจนพลิกแผ่นดินอยู่ไม่ได้และพวกมันก็นอนตีพุงกันสบายเราได้ไปเป็นล้านๆแล้วนี่นั่งกินนอนกินกันอีกนานจะ
1: พี่หมายถึงใครฮะ
0: จะมีใครสิอีกล่ะถ้าไม่ใช่จ่าจิ๋มกับเจ้าโต
1: ไม่น่า
0: ทำไมจะไม่น่าล่ะสองคนนั้นก็เป็นคู่ขากันมาก่อนนะปอยก็น่าจะรู้ไอ้จ่าตุ๊ดนั่นนะมันว่าจะยามเตยพี่เป็นแฟนมันเพราะพี่ขุนดีไว้โตยังเทียบกันไม่ได้เลยแต่พี่ซัดยูน็อกปินเข้าไปตั้ง5เม็ดจนฝืนใจไม่ไหวไอ้ตุ๊ดจิ๋มเลยไม่พอใจที่เห็นเราสนิทสนมกันในเวลารวดเร็วก็คงนึกว่าเป็นแฟนกันแล้วมั้งจึงหาเรื่องพวกเราเข้าคุกซะเลยมันจะได้เสพสุขกันได้สบายไง
1: นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะระยำถึงเพียงนี้แบบนี้น่ะเอาไว้ไม่ได้แล้ว
0: ต่อยจะทำยังไงกับมันล่ะ
1: ฆ่ามันซะไอ้พวกทรยศกบฏรักเอามันไว้ทำไม
0: ต่อยไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกนะ
1: ไม่ฆ่ามันจับมันไว้ทำไม
0: ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอีกไม่กี่วันก็ต้องตายอย่างทรมานไปด้วยกันแน่ๆนะต่อยนะเราหาเรื่องมาผลุเพื่อนเก่าให้จมปลักหนักขึ้นนั่งต่อยจะได้รังเกียจยิ่งขึ้น
1: มันจะตายอย่างทรมานยังไงล่ะพี
0: ่ก็อิตาดอสันน่ะแกเป็นเอสขั้นรุนแรงครับถูกตัวไม่ได้แล้วรู้ไหมขืนถูกมันน่ะเอจะกระโดดติดทันทีเลย
2: เฮ้ย
1: วายตายแล้ว
0: มวด

0: หักหลังยังไงพี
1: ่ก็พยายามปล่อยข่าวให้ต้อยกับพี่แล้วก็เสียโอสมคบกันวางแผนฆ่าชิงทรัพย์มิสเตอร์ดอสันเพื่อเจ้านายน่ะมุ่งประเด็นมาทางพวกเราน่ะสิแนะนำให้ต้อยหนีเพื่อให้เข้าล็อกจริงขึ้นเจ้าหน้าที่ที่

0: หมวดโอรันร้องมาจากเบาะหลังทำให้ไม่ต่อยซึ่งกลัวเอชอยู่แล้วอุทานออกมาถึงตัวอกตกใจเป็นสองเท่าเพราะอยู่ๆคนกลุ่มหน้ามันก็ร้องออกมาแล้วก็พรวดพลาดลุกขึ้นนั่งตัวตรงจ้องไปไม่มาทางเรา
1: คุณเสี่ยโอตายมาไงเนี่ยอกอีต่อยแตก
2: เอ้ยตุ้มตุ้มรู้ไม่จากไหนว่าป้าดอสันน่ะเป็นเอชฮะ
0: ก็โรซ่ากระซิบบอกผมน่ะสิฮะแกถึงพยายามจะปลีกตัวเข้าของเครื่องใช้เครื่องประดับก็ไม่ยอมให้รวมเพราะกลัวที่เอ็นจะติดนะฮะ
2: เออจะติดผมหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถูกแกลูกคลำกันน่ะ
1: โอ้ยต่อยจะบ้าตายไอ้บ้าโตน่ะมันเอาแหวนเพชรอีตาดาวสันมาให้ใส่ทั้งที่ล้างเลยไม่สะอาดเลยเนี่ยไม่อยากเอาไปแล้วล่ะ
0: ไม่ต่อยเออะลั่นรถแล้วก็ถอดแหวนเพชรเม็ดเท่าหัวแม่มือราคาเป็นล้านที่มิสเตอร์ดอสันสวมนิ้วก้อยออกคว้างไปทางหน้าต่างรถแต่ติดกระจกรถเลยกระเด็นตกอยู่ในรถนั่นเองถ้าทางเป็นตัวดีคงข้างแค้นมากทีเดียว
1: พี่ตุ้มไปอ่อนนุชเร็ว
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ต่อยจะฆ่ามัน
0: ใครเหรอ
1: ไอ้โตนะสิ
0: ไอ้โตหมายความว่า
1: บ้านไอ้โตมันอยู่ที่นั่นน
2: ่ะเป็นความจริงเหรอต่อย
1: ใช่มันเป็นแขกเชือดวัว
2: ฮะแขกเชือดวัว
0: แขกเชือดวัวเหรอ
1: ต่อยจะไปเชือดมันเอง
0: ต่อย
1: ไอ้คนทรยศแบบนี้น่ะเอาไว้ไม่ได้แล้ว
2: ใจเย็นครับต่อยตัวตึงสติแม่ต่อยผมไม่ต้องการให้มีการฆ่าฟันกันอีกแต่ในตุ้มยุส่งเราจึงต้องเฉยซะ
1: ยังไม่ไหวแล้วเสียต่อยต้องเชือดมันให้ได
0: ้เอาเลยต่อย
1: ไม่ต้องกลัวต่อยเล่นงานมันแน
0: ่มันวางแผนเอาพวกเราเข้าคุกไม่พอนะยังจะแจกจ่ายเอชไม่ให้ต่อยอีกพอจะต่อยคิดทางนี้ทีไรให้ดีนะเดี๋ยวพวกเราจะพลอยเข้าคุกกันหมดนะ
1: พี่ไม่ต้องห่วงไอ้โตนมันชอบต่อยอยู่ต่อยจะเข้าไปเพราะมันคนเดียวได้โอกาสก็จะเอามีดที่มันเคยเชือดงูเนี่ยปาดคอมันแล้วก็เพ่นมาขึ้นรถบึ่งไปพัทยาด้วยกันเลย
0: ไปทำไมพัทยา
1: ต่อยนะมีเพื่อนซีอยู่ที่นั่นพี่ไปส่งต่อยแล้วจะกลับไปไหนก็ตามใจนะจะอยู่ที่นั่นกับต่อยจนกว่าเหตุการณ์ทางนี้นะจะเงียบไปก็ได้ต่อยรับรองว่าพี่สองคนน่ะจะอยู่กันอย่างมหาราชาเลย
0: โอเคต่อยเอาไงเอากันนะ

0: ในตุ้มก็พลอยบ้างกับแม่ต่อยด้วยเราขับรถทำเวลาขึ้นจากสีลมมาสวนหลุมออกวิทยุไปด้วยน้ำไทยข้ามสะพานพระโขนงเข้าอ่อนนุชแล้วก็มาจอดรถตามที่ทางต่อยบอก
1: จอดตรงนี้แหละฮะพี่ตุ้มแล้วกลับรถเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลา
0: เดี๋ยวต่อย
1: ทำไมฮะ
0: เพื่อพวกเราไม่ต้องไปหลบซ่อนๆหนีตำรวจเพราะฆ่าคนตายผมว่าปล่อยจับเป็นไอ้โตดีกว่า
1: จับเป็นยังไงล่ะตัวมันน่ะจะกระยักอย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนี่นะจับมันด้วยยูน็อกตินสิ
1: ฉันไม่มีสักเม็ดเลยอ่ะ
2: หึเหรอพี่มีต่อยนี่ไง
1: แล้วจะทำยังไงต่อล่ะพี
2: ่ต่อยทำตามที่เสียแกว่าก็แล้วกันให้มันกินยาพอเมาแล้วเราก็แจ้งตำรวจให้มันลากคอมเข้าคุกฐานฆ่าป้าดอสันอย่างทารุณพวกเราก็จะพ้นข้อหาไอ้จิ๋มที่วางหมากเอาไว้ไงไอ้บ้านจะต้องเข้าคุกไปตายด้วยโรคเอสกับไอ้โตประตูน้ำท่าถั่ว
1: ก็ได้พี่ตุ้มคอยต่อยเดี๋ยวนะ
2: ไม่ต้องรีบร้อนนะจ้าต่อยใจเย็นๆอย่าทำอะไรให้แขกเชือดวัวจับพี่รุดได้ล่ะมันจะเชือดต่อยแทนเน
1: าะมือฉันนี่ละนาพี่ตุ้มไม่ต้องห่วงหรอกต่อยไปละ
2: โชคดีเนาะ
1: ขอบคุณหาพี่ตุ้ม
0: ต้องถอยลงจากรถแล้วเดินไปด้วยท่าบิดสะโพกย้ายเดาะแดดไปตามถนนอ่อนนุชทางไปประมาณช่วงเสาไฟฟ้าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปบริเวณบ้านไม้สองชั้นรับตาเรากับดาบตุ้มไป
2: เอายังไงต่อไปดีหมด

0: ่านกำลังฟังนักสืบยอดแสบจากคณะเกษตรทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกษตรทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์
5: ละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: หมดโอกาสไม่ตอบคำถามพวกเราก็ดึงเอาวิทยุติดต่อทนายขึ้นมาท่าทางถึงขังจะดูหน้าเกรงขามทีเดียวปกติหมวดหนุ่มจะเป็นคนอารมณ์สนุกคลึกครื้นช่างพูดตลกขนองไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตนะแต่พอมารับงานเข้าทำให้เขาไม่ค่อยแจ่มใสร่าเริงเท่าที่ควรเอาจะเคร่งขรึมจากความคิดแล้วก็อารมณ์เสียอยู่บ่อย
1: ๆสอบพิเศษหนึ่งเรียกกกพ.1ได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยน
0: เราใส่หัวเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเขากำหนดใช้รหัสประจำตัวกันยังไงแต่ก็พอจะรู้อยู่บ้างเมื่อฟังไปนาน
1: ๆสอบพิเศษหนึ่งเรียกกกพ.1สอบพิเศษหนึ่งเรียกกกพ.1ได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยน
2: กกพ.1พูดมีอะไรว่ามาเลย
1: ครับหัวหน้ารู้เรื่องผมจากสอบพิเศษ3แล้วใช่มั้ยครับ
2: ผมกลับมาจากไปรายงานเจ้านายที่ทำเนียบเดี๋ยวนี้เองมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะ
1: กรุณาส่งกำลังมาช่วยผมด่วนที่ซอยอนุชครับผมจอดรถคอยอยู่แล้ว
2: โอเคฉลามตัวเดียวพอไหม
1: พอครับเหยื่อ2ตัวเท่านั้นแล้วผมจะไปรายงานรายละเอียดด้วยตัวเอง
0: หมดโอรานปิดเครื่องรับส่งทันทีระบอกเขาจะแปลกใจคุณน่าจะส่งฉลามที่ไหนมาล่ะฮะ
1: ฝังยอดเลยสิหน่วยแม่เพราะเราสังกัดที่นั่นลืมซะแล้วเหร
0: อไม่ลืมหรอกฮะแต่นึกว่าจะใช้กำลังจากหน่วยเฉพาะกิจของเราสิอีกเนี่ย
1: ชักช้าเพราะหน่วยเราไม่มีกำลังในสนามสัมยอดที่มีกำลังในสนามอยู่แล้วพอถึง10นาทีฉลามที่อยู่ใกล้ๆจะมาหาเราทันที
0: แล้วที่หมวดว่านี่มีเหยื่อเพียง2ตัวเท่านั้นน่ะเอาที่ไหนมามีแต่ไอ้โตคนเดียว
1: อาจจะมีมากกว่า2ก็ได
0: ้ผมนึกว่าหมวดจะหมายถึงนั่งต่อยด้วย
1: ก็ใช่เราเสียดายใช่มั้ยล่ะ
0: เสียดายทำไม
1: ไม่รู้เหรอเห็นดูดีกันดีนักอ่ะ
0: ดูดีอะไรพยายามจะล้างสมองมันจะแย่เพราะสงสัยว่านางนี่จะเป็นตัวการสำคัญเราด้วย
1: ไม่ต้องสงสัยหรอกนะแหวนเพชรที่มันถอดขว้างทิ้งก็เป็นหลักฐานให้เราเชื่อได้แล้วเพราะมันต้องรู้ต้องร่วมงานกันฆ่าเขาไม่อย่างนั้นไอ้ตัวจะมาให้ทำไมนอกจากนั้นในกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยมีดอลลาร์ถุงใหญ
0: ่มันอาจจะได้จากการประมูลขายน้ำมาก็ได้นะฮะแต่ถึงยังไงก็ไม่ควรในพวกวิทยาฐานมารสังคมให้มันแพร่เชื้อเอดทำลายประเทศชาติอีกต่อไปเลยฮะ
1: ใช่ป้าเราสารเป็นเอดขั้นร้ายแรงจริงเหรอตุ้ม
0: จริงไม่จริงผมจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะผมก็ว่าผมไปตามเพลงตามเรื่องให้นางต๋อยตกใจแล้วก็ทั้งกลัวทั้งรังเกียจไอ้โตกับไอ้จ่าจิ๋มมันอ่ะก็เท่านั้นเองเนี่ยแต่จริงที่เอาไอ้จิ๋มเข้าคุกไม่ได้เพราะไอ้โตกับนางต๋อยถูกจับมันก็ทำลายหลักฐานหมดเอามันก็คุกยาก
1: จริงน้อยก็ต้องถูกออกจากราชการนะพี่ตุ้ม
0: เจอแต่หางแถวอ่ะ
1: ทำไงได้ล่ะถ้าคว้าหัวไม่ได้ก็ต้องจับหางเอาไว้ก่อนกระตุกขาให้แรงๆก็คงจะสะเทือนถึงหัวแถวเหมือนกัน
0: ฉลามบอกมาแล้วฮะ

0: เราเห็นรถกองปราบวิ่งฝุ่นตลบประจอดอยู่ข้างหมดโอรานเปิดประตูลงไปพบ
1: บ้านไม้สองชั้นขวามือนะ
2: ที่ผู้หญิงออกมานะใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆแต่ที่ออกมานะไม่ใช่ผู้หญิงนะเพื่อนนางต๋อยก็เคยที่ห้องอาหารนะ
2: เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าครับ
1: ตัวการทีเดียวละจู่โจมเลยเพื่อนจนรู้ตัวหนีซะหมด
2: โอเคครับ
1: ฉลามบอกพุ่งปราดไปข้างหน้าทำท่าเหมือนชนนางต๋อยที่หยุดชะงัก
3: ว้าตายแล้วฉัน
2: ไม่ตายหรอกนะต๋อย
1: แล้วหมูคนนั้นก็เปิดประตูรถพรวดลงไปคว้ามือนางต๋อยใส่กุญแจมือเพื่อนที่นั่งเบาะหลังถือปืนวิ่งเข้าไปในบ้านนั้นทันทีเมื่อนางต๋อยเอะอะขึ้น
3: จะบ้าหรือหมูมาจับฉันทำไมอ่ะฉันเป็นพลเมืองดีนะอุตส่าห์เสี่ยงอันตรายเข้าไปเอายาผสมเบียร์ให้ไอ้โตกับจ่าจิ๋มเนี่ยกินจนมองไม่เป็นท่าอยู่ในบ้านนั้นน่ะไปจับมันสิ
2: ไปไม่ต้องห่วงนั่นไงเขาลากมันออกมาแล้วน่ะ
3: งั้นก็ปล่อยที่สิ
2: เสียใจไปขึ้นไปนั่งคอยอยู่บนรถก่อนดีกว่า
3: ก็จะบ้าเหรอฉันไม่ขึ้นนะปล่อยฉันนะพี่ตุ้มขาช่วยต่อยด้วยสิฮะอ้าวแล้วพี่ตุ้มออกรถหนีต่อยไปทำไมเนี่ยกลับมาก่อน
2: ช้าไปซะแล้วต่อยพี่ตุ้มทองกับปองโตเขากลัวเอดยิ่งกว่าอะไรอีก
3: ไอ้พวกระยำ
2: ปากโสมงด่าพวกข้าวะไม่รู้หรือว่าเขาเป็นตำรวจเหมือนข้าน้องตบข้อมหน่อยหัวทิ่มถนนหน้าที่โบกเครื่องสำอางมาอย่างดีสวยเหมือนผู้หญิงจริงๆเพื่อจะได้หลบหนีไปได้สะดวกตามแผนที่วางไว้แต่แรกเลยถลายไปกับถนนถลอกปอกเปิดได้เลือดนางต่อยได้นั่งก้มหน้าดูถนนร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่ากระทึบส่ง
3: กรรมของต่อยอีกแล้วอ่ะ

0: เราขับรถหนีจากที่นั่นมาจนฝุ่นตลบเราไม่ต้องการจะเอาผลงานในการทำความดีความชอบในการปราบปรามคนร้ายเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพทั่วไปที่ชอบขอเอี่ยวในการจับกุมนะไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเลยก็ขอให้เอาชื่อลงบัญชีหางว่าวด้วยหมดโอรานนั่งบนหน้าคู่กับเราเร่งให้ตัวพ้นด้วยเพราะก็ถือว่าทำหน้าที่ลับเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ต้องสลายตัวทันทีเวนเท็กซัสมีหวังเจอกับพวกแมลงวันหัวเขียวหัวแดงที่ได้กลิ่นไปเป็นบ้านั่งรถตามรถวิทยุนครบาลสวนทางเข้าไปเป็นขบวน
1: ขึ้นทางด่วนกลับบ้านเลยพี่ตุ้ม
2: ครับผม
1: เฮ้ยช่วยแล้วเราไม่ได้กระเป๋าเสื้อผ้าเงินสอยมอบพวกสามยอดไปด้วย
2: เรื่องอะไรจะมอบอ่ะ
1: ก็ของกลางอยู่ในนั้นน่ะ
2: ก็ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นเงินค่าประกันเอ้ยค่าประมูลไอ้ตัวไม่ใช่ของกลางในคดีนั้นต่อยค่าน้ำขวดจะเป็นค่าน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: นักสืบยอดแสบจากบทประพันธ์ของนนนันทภูมิทิพวรรณแสวงผลจากทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรูปสยามบันทึกเสียงกยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรูปสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโกกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดที่กระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัดหัวกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหัวกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหัวกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็0875005800นะโยม0875005800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายสบายจะตายลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุบกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2
1: ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์โลกตา ทางคลื่นวิทยุอบท792กรมการพลังงานคลื่นDMทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นถึง 16:00 นเป็นประจำเสมอมาโลกตาต้องขอโมทนาในกุศลธรรมญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งรายการแต่บนหลวงตาบางครั้งบางคราวก็ไม่มีเวลามาจัดรายการเพราะติดภาระธุระเรื่องงานการก่อสร้างบ้างติดธุระหลายๆเรื่องก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการแต่ว่าวันนี้ก็ได้มีเวลามาคุยกับญาติโยมท่านสาธุชนในรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาโยมช่วงนี้วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องไม่ทอดทิ้งการสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างคุณงามความดีการสร้างบารมีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเรานะเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงประชนอยู่นั้นพระองค์ทรงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาและก็พวกเราปวงชนชาวไทยให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุกมาโดยตลอดและพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเกรงว่าหรือว่ารังเกียจว่าชาติใดศาสนาใดนะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรทั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศอาโยมฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ต้องจะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเป็นบุญต้นทุนของเราแล้วก็น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เรากระทำและน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายกุศลแด่พระองค์ท่านนะโยมแล้วก็ช่วงนี้เราคงได้เห็นได้ทราบแล้วว่าทุกสถานที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะกำลังประสบอุทกภัยคือภัยทางน้ำมากมายหลายแห่งหลายที่หลายจังหวัดนะยังไม่สามารถจะแก้ไขให้น้ำนั้นเหือดแห้งหายไปได้บางแห่งบางที่ก็เป็นเป็นสัปดาห์คือหลายวันความเสียหายเกิดขึ้นมากโยมนะเกิดขึ้นมากบางคนนี่ก็หมดเนื้อหมดตัวบางคนก็สูญเสียชีวิตไปก็มีเช่นนี้เป็นจำนวนมากทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะที่วัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดหัวกระบือก็ โดนด้วยโยมด้วยนะตั้งแต่เดือนกันยามาแล้วนะให้กระเด็นตั้งเดือนสิงหานะปลายเดือนสิงหาท่วมมากโยมเสียหายหมดนะเสียหายมากมายมหาศาลก็เป็นล้านล้านนะโยมนะเป็นล้านล้านเครื่องจักรมอเตอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยเสียหายมากก็แต่เราก็ต้องทำใจเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติโยมเนื่องจากฝนตกลงมามากแล้วก็น้ำทางภาคเหนือหรือประตูระบายน้ำหลายประตูโยมคลองอะไรคลองขุดราชมนตรีก็หลายท่อนั้นแล้วท่อใหญ่ๆ คลองขุดราชมนตรีคลองสนามชัยนะคลองลังโพบนคลองลังโพล่างคลองหัวกระบือคลองลังสะแกนะคลองบุญสุขเนี่ยเป็นสิบท่ออยู่สูบประมาณนี้ท่อใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็ลงทะเลไม่ทันคือวัดหัวกระบือติดคลองนะติดคลองหัวกระบือเสร็จแล้วเนี่ยโยมกั้นไม่ทันเลยโยมมาปุ๊บปั๊บเนี่ยเข้าท่วมหมดไม่สามารถจะกั้นได้แล้วกลางคืนซะด้วยมากลางคืนนะจริงๆก็เห็นนะเห็นว่าเขามาเขาเริ่มไหลล้นเข้ามาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะกั้นได้ทันเพราะเขาเข้ารอบด้านในอุโบสถเนี่ยโยมท่วมถึงท่านพระประธานแล้วก็กุฏิพระนี่ท่วมหมดโยมเมตร50นะข้างหลังเนี่ยพระบอกพ่อก็แถวกุฏิผมนั่นเมตร50อยู่กุฏิกันไม่ได้โยมต้องหนีขึ้นมาย้ายกันขึ้นมาอยู่บนอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างแต่ยังไม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาอยู่ศาลาปฏิบัติธรรมหรือหอสวดมนต์หอฉันตรงนั้นก็จะมีคือก็มีแต่ส่วนมากหลวงตาสร้างก็จะมี2ชั้นถ้าส่วนมากนะ2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างก็ได้เป็นที่อาศัยหลบภัยธรรมชาตินะแต่ว่าในต่างจังหวัดบางวัดบางแห่งโยมท่วมถึงโบสถ์หลังคาโบสถ์นั่นโยมนะเนี่ยทางภาคตะวันออกแถวอะไรฉะเชิงเทรานะเมื่อเสาร์ที่แล้วลุงตาก็ไม่ได้ไปนะก็อย่างประการหนึ่งก็เกรงว่าน้ำจะวิ่งไม่ได้แต่ว่าวันไปวันเสาร์ก่อนนู้นที่เกรดเวโยมขากลับมาต้องวิ่งต้องวิ่งรถจนฝ่าพ้นที่น้ำท่วมนะแถวปลองแปลงยาวแถวนั้นนะโยมปัญหารถลาเสียหายกันมากนะเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นที่น่าสงสารโยมแต่ว่าขณะนี้วัตถุกระบือก็โยมโทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดว่าวัตถุกระบือหลวงตาขณะนี้ไปไหว้หลวงพ่อโตได้แล้วหรือยังก็มาได้แล้วนะโยมแล้ววันนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนทยอยก็เดินทางกันมาตลอดเวลาตั้งแต่เช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดงานหยุดราชการแต่ว่าเสียดายโรงงานไม่หยุด ก็ยังคุยกันว่าวันนี้เราอาจจะพอแก้ตัวได้หน่อยมั้ง โรงงานไม่หยุดซะอีกนะถ้าโรงงานหยุดโยมก็จะมากันมากเพราะว่าในช่วงก่อนนั้นโยมติดลบคือวัดมีหนี้สินอยู่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยนิยมไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยติดลบเจ้าหนี้ลูกศิษย์ด้วยนะลูกศิษย์วัดนะเคยบวชที่นี่อะไรยังจะเอาดอกเบี้ยทบต้นบอกขอจัดเป็นดอกเบี้ยจริงๆแล้ว

ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าขณะนี้ก็ค่อยค่อยดีขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดนี่ได้ถุนอุโบสถหลังเดิมได้หลังใหม่ประธานโทษก็นี่อีกยังกำลังต้องหามอเตอร์สูบน้ำอีกเมื่อทักครู่ลูกศิษย์มาเบิกเงินบอกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเย็นๆจะมีรายได้หน้าโบสถ์หรือไม่ปฏิการใดพอมีเหลือจากใช้หนี้แล้วก็จะต้องไปซื้อเขาบอกต้องซื้อทางน้ำมันซื้อทางอะไรอุปกรณ์หลายอย่างต้องเบิกทุกวันบางทีเบิกเช้าเบิกเย็นหลวงตาก็ไม่มีให้เบิกนะเนี่ยช่วงนี้โยมน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องขออนุโมทนาวันนี้ญาติโยมทั้งสาวชนได้รับชมทางรายการสื่อสารมวลชนโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5บอกว่าก็เห็นทางโทรทัศน์ว่าน้ำท่วมเสียหายมากโยมอยู่แถวบางพลัดก็เป็นผู้สูงอายุละโยมบอกดูโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์ประจำแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำไมต้องตารายการหายไปไหนไม่มีต้องหยุดรายการโยมเพราะจัดรายการมีค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายต้องหยุดนะหยุดรายการระยะหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็มากพอสมควรแต่ว่าญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังแล้วก็มีกุศลธรรมมีความเป็นห่วงโยมว่าวัดหรือกระบือเป็นอย่างไรบ้างเสียหายอย่างไรบ้างแล้วก็จะโยมก็บอกว่าจะช่วยทำบุญด้วยนะขอบัญชีจะโอนเงินเข้ามาร่วมทำบุญก็แจ้งบัญชีให้โยมทราบแล้วก็ถ้าโยมจะร่วมทำบุญเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่วัดเสียหายเนี่ยนะโยมก็ช่วงนี้ทั้งค่าหญ้าค่ากวางสารพัดเรื่องละนะตั้งแต่น้ำท่วมมานี่โยมก็โยมจะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งกำลังดำเนินงานการก่อสร้างขณะนี้แล้วก็ค่าซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ของที่ชำรุดเสียหายนี่ยังแก้ไขกันไม่หมดโยมมอเตอร์นี่เสียหายเยอะก็เป็นล้านล้านนะโยมนะมอเตอร์ตัวใหญ่เพราะว่าเตรียมไว้ที่จะใช้ในงานป่าไม้สร้างอุโบสถที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเสียหายเยอะมากถ้าโยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมทำบุญจะช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรมที่เสียหายหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหญ้าซื้อกวางเลี้ยงโคกระบือหรือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างอุโบสถก็ถ้าโยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมทำบุญก็บริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพนะโยมบัญชีวัดหรือกระบือธนาคารกรุงเทพเป็นบัญชีรวมทั้งหมดนะเลขบัญชีก็228 451 1188นะโยมนี่เป็นบัญชีที่เอามาใช้จ่ายเบิกมาใช้จ่ายค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ค่าสร้างอุโบสถนะวัสดุสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมโบสถ์หลังเดิมโยมต่ำมากโยมน้องตาซ่อมเมื่อ528ยกขึ้นไปเนี่ยบันได3ขั้นหมดท่านประธานยกไป80เซนหมดตัวโบสถ์ยกไปเมตร20นะท่วมในโบสถ์นั่นทำอะไรไม่ได้เลยโยมเสียหายหมดพวกพรมพวกเสื่อที่ปูเสียหายหมดนี่ต้องไปซื้อมาใหม่นี่ยังมาชี้ออกเงินให้ก่อนบอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ยังปูได้ไม่หมดนะเนี่ยโยมโอ้เสียหายเยอะเยอะมากถ้าโยมจะร่วมทำบุญซื้อเสื่อปูในโบสถ์แล้วก็ปูบริเวณจุดต่างๆที่โยมมาทำบุญหรือว่า เป็นเจ้าภาพนะต่างโบสถ์ซึ่งขณะนี้ก็ยังกำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่ก็บัญชีก็เลขบัญชีนั้นได้กล่าวแล้ว228454 1188นะโยมนะ228 454 1188บัญชีออมทรัพย์วัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพนะโยมนะก็ขอความไว้ว่าถ้าโยมพอมีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธาจะร่วม
บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์ช่างก่อสร้างหรือหมายว่าอุปกรณ์ที่ช่างจะต้องใช้งานก่อสร้างซึ่งเสียหายมากนะก็บริจาคได้ตามนี้หรือว่าจะร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่ก็บริจาคได้ในบัญชีนี้นะโยมโยมแล้วก็ช่วงนี้ญาติโยมท่านสาธุชนก็โทรศัพท์สอบถามถึงเรื่องงานกฐินวัดหัวกระบือว่าจะทอดกันเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะแล้วก็มีใครจองแล้วหรือยังประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่ากฐินวัดหัวกระบือในปีพ.ศ. 2569เนี่ยก็มีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเลี้ยงโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธามั่นคงในพระศาสนานะท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่มัวเมาประมาทไม่ขาดสติทำบุญทำกุศลทุกวันทุกตลอดการตลอดเวลาและการสร้างโบสถ์นี่ก็เหล็กส่วนหนึ่งตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งตั้งแต่ชั้นหมายถึงว่าตั้งแต่ใต้ถุนมาคือวัดหัวกระบือมีใต้ถุนแล้วพอขึ้นชั้นที่หนึ่งชั้นขับไปชั้นที่สองเนี่ยโยมก็เป็นเจ้าภาพปรณาถวายเหล็กนะพระโยมทำพวกโครงกับพวกเหล็กก็ถวายเหล็กมาโดยตลอดแต่มาช่วงหลังๆน้องตาก็มาก็เกรงใจโยมไม่ได้รบกวนแต่โยมก็เนี่ยปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพจองกฐินทอดถวายวัดหัวกระบือในปีพ.ศ. 2519โยมก็ยังสอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็74รูปนะแล้วก็กำหนดทอดกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ําเดือน12หลังจากออกหลังออกพรรษาแล้วนะก่อนจะสิ้นเขตกฐินคือเขตกฐินเนี่ยจะสิ้นเขตวันที่24นะโยม24 22ทอดกฐินนะแล้วก็23 24ก็มีงานลอยกระทงนะงานลอยกระทงต่อจากกฐินแล้วก็ลอยกระทงณที่วัดกระบือปีนี้ยังไม่ทราบว่าท่าน้ําหรือว่าน้ําจะอย่างไรบ้างนะก็ยังไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคิดปรับปรุงค่อยแก้ไขหรือว่าญาติโยมทั้งสาวชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมนะจัดเป็นกฐินสามัคคีจัดเป็นคณะเป็นสายมาก็ได้นะโยมโยมฉลองโยมพันทองจองแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีใจกว้างศรัทธากว้างมากมายแล้วก็ให้วัดเป็นกฐินสามัคคีเพื่อว่าจะได้ให้ญาติโยมท่านสาธุชนมาร่วมทอดกันนะก็อย่างหนึ่งก็พ่อต้องการว่าให้ได้ปัจจัยมาใช้ในงานการก่อสร้างอุโบสถด้วยนะแล้วกฐินจริงๆโยมคือผ้าไตรผืนเดียวนะเป็นกฐินและกฐินเนี่ยเป็นการละทานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ห่วงเรื่องงานก่อสร้างวัดวารามต่างๆแล้วก็ความเสียหายที่ปีนี้มีมากก็ในการจะได้มาใช้จ่ายในเรื่องซ่อมแซมวัสดุแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างไอ้ที่เราเสียหายนะเนี่ยยังแก้ไขก็ไม่หมดในแต่ทุนนี่ยังเมื่อสักครู่เนี่ยมาเบิกเงินบอกเดี๋ยวต้องรอเย็นๆหน่อยวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะดังนั้นโยมก็มีโอกาสก็มาร่วมทอดกฐินกันนะในวันที่22พฤศจิกายนก็มีหลายท่านได้มาติดต่อวันนี้ก็โยมก็มาติดต่อว่าจะจัดมาร่วมด้วยนะจัดเป็นคณะมาแล้วก็มีของท่านอาจารย์สอนชัยสุวรรณสินนะซึ่งได้มาจัดเปิดดวงเศรษฐีเสริมดวงชะตาเสริมบารมียกเรือหลวงพ่อโตเปิดดวงเศรษฐีเสริมดวงชะตาเสริมบารมีให้กับคณะทิฏฐานุสิตท่านก็มาร่วมจัดก็มา 3-4 ปีละนะวันนี้ก็ท่านก็จัดร่วมด้วยแล้วก็มีของวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายอีกสายหนึ่งนะศิษย์วัดธรรมกายก็แล้วก็นี่คุณเก่งวัดไซก็บอกว่าจะให้ทางของเฮียล้านนะเฮียล้านมาช่วยด้วยอีกสายหนึ่งปีที่แล้วก็เฮียล้านกับลูกชายนะเฮียล้านกับลูกชายก็มาร่วมด้วยสายหนึ่งแล้วก็คณะของท่านดร.ปนัดเสนีวงศ์นิตยาวัดยานวาก็แจ้งว่าจะมาคุณ อะไร
ลูกศิษย์วัดทุกระบือก็ว่าจะได้ให้ข้าท่านปานนท์แต่หนูอุทยาแล้วก็โยมแม่จันนะมาร่วมด้วยสายปีที่แล้วก็มาร่วมด้วยสายหนึ่งก็ถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีกุศลรัตตาก็เชื่อเชิญเจริญพรนํามารับร่มร่มกฐินแล้วว่าจัดเป็นถังเป็นต้นอะไรอย่างไรมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นํามาร่วมทอดกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนและทางวัดก็จัดเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่จัดมาเป็นคณะหรือว่าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรในงานทอดกฐินนะกฐินวัดทุกกระบือก็จะมีผ้าไตรโยมมาแห่กันมากนะผ้าไตรก็ทางคณะศิษยานุศิษย์คณะกรรมการก็กำหนดว่าไตรละ 1,000 บาทแล้วก็ทางวัดก็จะมอบหลวงพ่อโตซุ้มประตูนะหลวงพ่อโตพิมพ์รุ่นซุ้มประตูขณะนี้ก็กำลังปลูกเสกอยู่นะสร้างแล้วก็ปลูกเสกไว้ที่จะมอบคือช่างดอนทำถวายนะช่างดอนทำถวายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ให้มามอบให้เป็นที่ระลึกกับคณะญาติโยมท่านสาธุชนที่มาร่วมทอดกฐินธรรมคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้นะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพระเครื่ององค์เล็กๆรุ่นซุ้มประตูเช่นกันนะซุ้มประตูโบสถเพราะว่าปีนี้โยม น้ำท่วมอุโบสถก็จัดเป็นมองพอถ่ายรูปแล้วดูสวยโยมเห็นหลวงพ่อโตเห็นซุ้มประตูนะก็จึงจัดสร้างเป็นหลวงพ่อโตรุ่นซุ้มประตูและก็รุ่นเนี้ยที่จะแจกเป็นพระเล็กๆก็เรียกรุ่นลอยน้ำนะรุ่นลอยน้ำได้คือปลูกเสกอยู่ในโยมฝนท่วมมาเนี่ยพระลอยน้ำหมดเปียกหมดนะรุ่นนี้ก็รุ่นลอยน้ำขณะนี้ก็กำลังจัดเตรียมเลี่ยมนะให้เรียบร้อยแล้วก็โยมจะได้นำไปให้เด็กๆพกติดตัวแขวนพกติดตัวเป็นไตร่ต้อยห้อยคอเป็นเกราะป้องกันตัวเป็นรั้วป้องกันภัยนะเดินทางไปไหนก็เขาเรียกมีพระเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมทอดกฐินธรรมคีกันนะณที่วัดทุกกระบือนี้ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนก็กระทึบตามย้ำเตือนให้โยมจะได้จำได้นะแล้วก็การถ่ายชีวิตโคกระบือโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดทุกกระบือยังจัดทำอยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ยังจัดอยู่โยมนะการถ่ายชีวิตโคกระบือยังทำอยู่และขณะนี้ก็เนี่ยโครงการมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาโยมป่านนี้ขณะนี้ยังไม่ได้มารับร้อยกว่าตัวเนี่ยโยมภาระมากช่วงนี้นะเพราะว่าค่าหญ้าค่ากวางก็ได้ทำเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ก็ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มารับแล้วก็เมื่อน้ำท่วมเนี่ยโยมต้องขนย้ายโคกระบือออกจากคอกไปไว้ที่สูงก็ยังมีวัดหัวกระบือที่สูงยังมีอยู่บริเวณหลังวัดนะมีอยู่ส่วนหนึ่งตรงนั้นโถมไว้สูงหน่อยนะก็โคกระบือก็ย้ายไปอยู่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่คอกด้านข้างอุโบสถนี่ก็ย้ายนะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะพอน้ำแห้งโยมเขาก็กลับมาก็เป็นสิ่งที่ก็น่าเป็นสิ่งที่น่าคิดโยมพอเขากลับมาน้ำลดเนี่ยเขามาหาลุงตาหน้ากุฏิเดินมาครบชุดครบทีมมาหาหน้ากุฏิตรงหน้าประตูเลยโยมว่าเขาน่ะตอนนี้ขณะนี้น้ำแห้งเขากลับมาแล้วนะแล้วก็เอาเขาเข้าคอกนะเขาก็เข้าคอกเขาเข้าเองเพราะพวกนิยมเขาจะจินเขาเคยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นในสมัยที่หลวงตาเป็นเด็กหลวงตานี่เด็กท้องนา เด็กท้องนาเด็กทำนาเลี้ยงควายมาก่อนอยู่ขวางทนเนี่ยละโยมแถววัดแถววัดบัวผันเลยวัดบัวผันแม่หน่อยก็ควายเราจะทำหลักคือปักกระดินนะเอาปักกระดินแล้วก็เอาผูกเชือกล่ำเขาไว้พอเย็นเขากลับอยากไปหากินแล้วเนี่ยเขากลับมาก็จะกลับมาที่ของเขาเขารู้ว่าของเขาอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยโยมเป็นเขารู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้วเขาฉลาดโยมอย่าไปตำหนิตีติงว่าโง่ยังก็ควายดื้อยังก็ควายจริงๆควายไม่ดื้อไม่โง่นะ
แล้วก็ไม่ดื้อเหมือนรัฐบาลไม่โง่เหมือนรัฐบาลด้วยอยู่นี้เขาเปรียบรัฐบาลว่าเหมือนควายจริงๆควายฉลาดกว่ารัฐบาลนะโยมนะแล้วนะควายฉลาดกว่าเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เมื่อถ้าครูดูเนี่ยอะไรGoogle อะไรโซเชียลนี่โยมเขายังกู้เงินอีกเท่าไหร่ 8,000 ล้านเอามาซื้อเครื่องอะไรนะรถเกี่ยวข้าวเขาจะกู้ 8,000 ล้านเอามาซื้อรถเกี่ยวข้าวไปช่วยชาวบ้านโยมแล้วนาเสียหายหมดแล้วซื้อมาทำอะไรนะฮะคือเพื่อกู้มาเนี่ยเขาก็จะได้แหละได้กินหัวค่าเล็กหัวคิวแล้วซื้อรถมันก็ได้เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะเนี่ยเขาบอกว่าควายยังฉลาดกว่าคณะรัฐบาลชุดนี้นะอาจจะแรงไปหน่อยหรือเปล่าแต่เขาว่ากันแรงกว่านี้นะไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าจริงๆที่จริงแล้วเนี่ยรถค่าน้ำมันนะรถน้ำมันมาน้ำมันนี่ขึ้นมากโยมลิตรหนึ่ง40 บาทโยมเนี่ยหลวงตาจะเดินทางไปนู่นไปฉันเพลที่เกรดเบย์หรือชาเชียงเซาที่บ้านโยมฉลองโยมสถานปฏิบัติธรรมพวกลิมเทียนเนี่ยต้องเติมน้ำมัน 2,000 อยู่ 2,000 บาทเติม 2,000 นี่ได้ไม่กี่ลิตรนิดเดียวนะสมัยก่อนนี่ยังคุยกับโยมว่าก่อนที่หลวงตาจะได้รับการขอร้องจากวัดไซวังงูเทียนตลาดน้ำให้มาฟื้นฟูวัดหัวกระบือเนี่ยในสมัยนั้นหลวงตาจริงๆก็เนี่ยก็เคยเล่ากับโยมไปคุยกับโยมบ่อยๆไม่อยากมาคือเพราะยังเรียนบาลีอยู่ที่วัดปากน้ำแล้วก็อยู่วัดไซเนี่ยก็สะดวกสบายแต่ว่าท่านก็ขอร้องให้มาช่วยฟื้นฟูวัดหัวกระบือขนาดนั้นวัดกระบือชำรุดทรุดโทรมมากท่านเจ้าวาดวัดเราท่านพระครูพาทุการโควิดในสมัยนั้นแล้วก็หลวงพ่อบุญมีปปชาท่านก็ขอร้องว่าให้มาช่วยฟื้นฟูวัดกระบือหลวงตาก็คิดจะหนีคิดจะไม่มาโยมน้ำมันสมัยนั้นลิตร2 บาทก็เพื่อนกันที่ไปอบรมที่จิตสภาวันวิทยาลัยกับท่านอาจารย์กิตติวุฒโธวัดในสองวิหารแล้วก็วัดอะไรตรงสะพังเทพวัดลาดบัวขาวจะปรึกษากันว่านี่ผมจะไม่ไปเป็นเจ้าวาดจะทำไงดีเขาบอกเอ้ยอย่างนี้ไปดูวัดก่อน โยมว่าเรือจากวัดไซมาถึงเนี้ยวันเนี้ย50 บาทวัดไซไปกลับวัดหัวกระบือนี่50 บาทน้ำมันลิตรละ2 บาทโยมน้ำมันเบนซิน2 บาทในสมัยนั้นเนี่ยโยมนะเนี่ยโยมแต่ขนาดนี้ลิตรหนึ่งเท่าไหร่40 กว่าบาทนี่เบนซินนะ40 กว่าบาทไอ้ดีเซลเบนซินเท่าไหร่ไม่ทราบเนี่ยรัฐบาลขึ้นค่าน้ำมันไปเนี่ยโอ้ยมากมายมหาศาลนะลดค่าน้ำมันให้ประชาชนจะดีกว่าเนี่ยชาวบ้านเขาตำหนิติติงแต่จริงๆเขาใช้คำว่าด่ากลนด่านะว่าโง่กว่าควายโง่เกินฟายหรือไม่มีมันสมองนะให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้ออะไรรถเกี่ยวข้าวซื้อรถเกี่ยวข้าวมาแจกนะไอ้มาช่วยเกี่ยวข้าวให้โยมแล้วมันโยมมันจะไปได้ทั่วไหมนะแล้วกู้ 8,000 ล้านพอกู้มาแล้วเนี่ยโยมเขาจะเพิ่มภาษีก็ยังมีการคัดค้านอยู่จะเก็บภาษีอะไรมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% โยมแล้วพระก็เสียภาษีวัดเสียภาษีนะโยมภาษีโดยตรงภาษีโดยอ้อมภาษีโดยตรงก็โดยอ้อมก็เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเราซื้ออะไรก็ตามจ่ายค่าไฟฟ้าค่าเลยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกยังจ่ายค่า FT อีกนะแล้วก็ภาษีที่ดินภาษีวัดเนี่ยโยมเสียภาษีปีหนึ่งหลายหมื่นเนี่ยขณะนี้ปีนี้ยังค้างอยู่อีกหลายตังค์หลายพันหลายหมื่นนะยังไม่ได้ไปจ่ายแล้วก็เขาก็คิดดอกเบี้ยด้วยเนี่ยรัฐบาลคิดดอกเบี้ยนะโยมเนี่ยก็เก็บภาษีจากเราเอาไปผลาญนะไม่ได้เป็นประโยชน์เนี่ยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็กว่าคณะรัฐบาลนะที่ทำอย่างเนี้ยนะประชาชนเดือดร้อนวัดวารามเดือดร้อนควรจะช่วยเหลือประชาชนคนที่เดือดร้อนตัวตบอุทกภัยเนี่ยจะดีกว่ายังไม่ต้องกู้มาเพราะกู้มาแล้วนิยมเราจะต้องมาเพิ่มภาษีแล้วมาเก็บภาษีเอาไปเป็นต้องใช้คำว่าไปผลาญนะฮะไปผลาญโดยไม่เป็นประโยชน์นะก็ขออาจจะแรงไปนิดนึงแต่หลวงตาคือวัดวารามก็เดือดร้อนโยมเนี่ยยังวัดเนี่ยเสียหายเป็นล้านๆเนี่ยไม่ทราบว่ารัฐบาลจะช่วยไหมค่าใช้จ่ายนี่ขนาดนี้ยังซ่อมเครื่องดูดน้ำยังไม่จบเนี่ยมาทักครู่ดังได้กล่าวแล้วมาเบิกปัจจัยเบิกเงินจะต้องไปซ่อมนะทั้งปั๊มน้ำทั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยยัง
บอกต้องรอเย็นๆหน่อยวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะวัดหัวกระบือยังพอมีรายได้บ้างแต่บางวันก็ติดลบนะติดลบไม่

0: 2844111888นะโยมนะ2284541188นี่ก็กำลังบูรณะไอ้ตรงที่หน้าข้างอุโบสถเดี๋ยวหลวงตาจบรายการก็จะต้องไปดูงานต่อวันนี้รายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาหมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับฟังรายการคุยสบายสบายจากหลวงตาทางขึ้นวิทยุอปท792นี้แล้วก็ขอโยมทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหรือท่านที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็ขอให้ภัยทุกข์ภัยจงเหือดแห้งไปสูญสลายหายไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่แล้วขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์ถึงหนึ่งประการใดหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของโยมทุกท่านนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตหนองกระเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสปสช.ประสานหน่วยฟอกไตช่วยเหลือผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าสปสช.ยังคงติดตามการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่นายพัฒนาพร้อมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ร่วมเป็นหน่วยงานเสริมในการช่วยเหลือประชาชนตัวประสานกับหน่วยงานหลักและภาคีในพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาตามนัดหากหน่วยฟอกไตเดิมเปิดให้บริการไม่ได้สปสช.เขตจะประสานหน่วยบริการแห่งอื่นรองรับส่วนกรณีหน่วยบริการยังเปิดแต่ผู้ป่วยเดินทางไม่ได้สำนักบริการประชาชนและสายด่วน1330จะรับข้อมูลเพื่อประสานผ่านหน้ารับส่งกับหน่วยงานในพื้นที่โดยในกรุงเทพมหานครได้ประสานศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและมูลนิธิเส้นได้ร่วมเป็นกำลังเสริมในการดูแลและรับส่งผู้ป่วยจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีวิโชค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะส่งความสุขให้กับคุณฟังด้วยความภาคบันเทิงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทีมแพทย์ของเราที่มาดูแลคุณฟังและท้ายที่สุดค่ะคุณฟังคะจะอื่นใดไปไม่ได้นะคะก็คือการขอบคุณคุณฟังของเราที่ร่วมในการที่จะเป็นผู้รับฟังที่น่ารักนะคะบางก็ส่งความน่ารักความปรารถนาดีมาในรูปของเพลงบางก็เป็นผู้ฟังที่ฟังแบบน่ารักน่ารักอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็บ้างก็บอกว่าวันนี้จะออกกำลังกายด้วยอันนี้คือความน่ารักอันยิ่งใหญ่ที่ได้หันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ความน่ารักหรือว่าเรื่องของการกระทำแบบนี้อยู่เคียงคู่กับคุณฟังต่อไปเพราะว่าผลประโยชน์จะได้กับคุณฟังเองนะคะส่วนในเรื่องของแปะกล้วยนั้นก็เป็นเพียงแค่สมุนไพรตัวเลือกเท่านั้นเองค่ะคุณฟังนะเป็นตัวเลือกแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับประทานอย่างสม่ำเสมอนี่สิมันก็จะส่งผลให้เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะการออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางคุณหมอเองนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็สากลทั่วโลกให้ความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาขนานพิเศษในการที่จะช่วยดูแลลดผงลดโรคได้ให้กับมนุษยชาติหรือว่าแมนคายในโลกใบนี้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออาหารที่เป็นยาแล้วก็ตามมาด้วยการดูแลสุขภาพในรูปแบบทั่วๆไปนะคะผสมผสานกันก็ฝากกันไว้ที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังสั่งแปะกล้วยอย่างเป็นทางการนะคะ0625100560-9ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นฝากคุณผู้ฟังว่าเมื่อออกกำลังกายไม่ต้องเร็วมากนักนะคะจงหายใจอย่างลึกๆแล้วก็ดื่มด่ำกับการออกกำลังกายการดื่มด่ำกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือความสุขที่เราใส่ใจลงไปด้วยเพราะการดื่มด่ำก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็ดื่มด่ำในการมีความสุขกับการออกกำลังกายเพราะช่วยให้ระบบการหายใจของเราดีขึ้นนะคะหายใจลึกๆช้าๆหายใจออกก็ช้าๆปอดกับหัวใจจะได้ทำงานได้ดีนะคะเสริมเติมด้วยแปะกล้วยก็นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเพื่อบรรยากาศของการออกกำลังกายของคุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขที่สุดเริ่มกันเลยค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดกดพื้นจะหายไป

าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอา้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที 26

คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายหรือว่าเพื่อขับไล่ความวิตกกังวลนะคะหรือว่าขับไล่ความเครียดหรือว่าต้องการที่จะสะสมเรื่องของพลังงานดีๆแล้วก็ได้รับฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะการออกกำลังกายถือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงสำหรับหน้าที่ของผู้จัดนะคะที่จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับคุณฟังของเราได้ออกกำลังกายกันนะคะจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตามแต่นะคะแต่ว่ายืนยันว่าถ้าหากว่ายังทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่นะคะยังไม่ไปไหนซะก็จะส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้อย่างเต็มร้อยแล้วก็เต็มพิกัดนะคะและก็แน่นอนนะคะที่จะขอความร่วมมือจากคุณผู้ฟังอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังได้มอบเวลาให้กับตัวเองด้วยการหาเวลาให้กับตัวเองวันละประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะนะเพื่อที่จะได้เดินออกกำลังกายหรือว่าจะขยับขยื่นร่างกายบ้างผลประโยชน์เหล่านี้ตกที่คุณผู้ฟังเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบแข้งขาหรือว่าระบบการทรงตัวหรือแม้กระทั่งระบบการทำงานของกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิตภายในร่างกายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปในมิติของสิ่งที่พัฒนาขึ้นตามลำดับนะคะอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอย่างเช่นเหมือนกับที่ทางองค์การอนามัยโลกได้บอกไว้ว่าการออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า150นาทีจะช่วยให้คุณฟังสามารถห่างไกลจากโรคได้นะคะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะถ้าเราทำทุกๆวันนะคะดีกว่าที่จะทำสัปดาห์ละ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงหรือไม่ก็เดือนละครั้ง2ครั้งแต่ทํา 2-3 ชั่วโมงอันนี้เนี่ยผลต่อเนื่องมันจะน้อยนะคะการที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ปฏิบัติกันนิดนึงนะคะเวลาที่จะถักทอเสื้อผ้าคุณผู้ฟังเห็นมั้ยคะว่าเส้นใหญ่ก็ต้องมีการปฏิบัติฉันใดก็ฉันนั้นล่ะค่ะร่างกายของเราก็ต้องการความปฏิบัติการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ต้องต่อเนื่องปฏิบัติเหมือนกันการถักทอเส้นใหญ่การทานอาหารก็ต้องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการมีรูปแบบของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ไปทานนอกบ้านทานให้เต็มที่เลยอะไรก็ได้หรือไม่ก็วันดีคืนดีเลี้ยงสังสรรค์ตามใจฉันนะคะมีเหล้าดื่มเบียร์ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะให้ทำให้คุณผู้ฟังเกิดเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะกับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเราดูแลอย่างสม่ำเสมอเรามีการสังสรรค์ก็จริงอยู่แต่ว่าให้เป็นกรรมวิธีหรือว่าวิธีการน้อยๆนะคะเพราะว่าสุขภาพจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาดื่มแต่ไม่ขับนะคะหลับก็ต้องหลับให้สนิทนะคะตื่นมาจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าสังสรรค์หรือว่าการดื่มสนุกสนานก็ขอให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแล้วก็อยู่ในแวดวงของการมีสุขภาพที่ดีด้วยอย่าจงคำนึงถึงความปลอดภัยไว้มากที่สุดค่ะด้วยความห่วงใยปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะ0625100560-9ตอนนี้ต้องมาฟังเพลงผู้หญิงบ้างนะคะเปิดโอกาสให้ศิลปินท่านนี้ขับร้องเพลงเพราะๆคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

วันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยกันแนะนำเพลงเข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666นะคะยังมีต่อนะคะคุณผู้ฟังใจเนี่ยนะคะบางครั้งบางคราเวลาที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถอนใจยากถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าหากว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราก็วันต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะตอบรับหรือว่าทานแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มากเกินไปก็ค่อยๆลดนะคะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะส่วนใจนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะสมุนไพรไบโกดาวิกิงพร้อมดูแลคุณฟังนะคะสนใจสั่งซื้อจาก0625100560-9ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนุสธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสาย กร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแหวงข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับผู้จัดดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชค่ะประจำการนะคะแล้วก็รายงานตัวกับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการนี้คือ0813346666ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตอใบเกงกล่องสีเขียวนะคะ0625100560-9ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะจันสุ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: ขอความเป็นของสำคัญ
0: ขออีกครั้งค่ะพี่มีนาว่าไงนะคะพอดีเสียงส
1: ุดขอเพลงของคุณชรัมทิพย์ชัย
0: ค่ะเพลงอะไรคะ
1: ไกลบ้านนะคะ
0: ไกลบ้านนะพี่มีนาไกลบ้านหรือเปล่า
1: ไม่ไกลใกล้คุณสุขใกล้คุณสุ
0: ข
1: ได้เลย
0: ขอให้คุณผู้ฟังของเราใช่ไหมขอให้คุณผู้ฟังของเราช่วยค่ะขอให้สุขนะ
1: ค่ะขอให้คุณสุข
0: โอ้ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากคุณ
1: จะ
0: ได้ค่ะได้เพลงอะไรคะ
1: ขอฟังเพลงของอาจารย์เคลินแล้วกันนะคะบางหลวง
0: บางหลวงใช่ไหมครับมีไกลบ้านเหมือนกันนะมีของเดี๋ยวนะพี่มีนาเอาให้เลือกให้เลือกเมลเป็นช้อยให้เลือกคือถ้าของคุณชลัมเทพชัยเนี่ยต้องชื่อเพลงนี้คนไกลบ้านแต่ถ้าของคุณชลินเนี่ยชื่อเพลงไกลบ้านฟังสองเพลงนี้ไหมคะ
1: สองได้ได้
0: โอเคนะเราฟังเพลงนี้คู่กันจะได้เห็นความแตกต่างของเนื้อเพลงแล้วก็คนร้องก็คนละคนกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสองเพลงนี้ก็อยู่ในโหมดของเพลงลูกกรุงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะตั้งใจรอคอยในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านบอกว่าได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังบอกว่าอย่าลืมเปิดเพลงคุณธานินนะก็เลยต้องเตรียมเพลงของคุณธานินไว้หนึ่งเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเลือกด้วยนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรที่ชอบนะคุณผู้ฟังที่ชอบเสียงคุณเล็กธานินอินทราแจ้งหรือคุณเล็กธานินอินทราเทพนะคะหมายเลขนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณซู
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณป้าค่ะคุณป้าแข็งแรงดีนะคะ
2: แข็งแรงดีค่ะอยากฟังเพลงอิจฉาตายายอีกอ
0: ่
2: ะ
0: อิจฉาตายายนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวนั้นมันอิจฉาตายายนี่มันจะเป็นเพลงลูกทุ่งของคุณเสรีรุ่งสว่างใช่ไห
2: ม
0: ใช่ไหมคะ
2: ผ
0: ู้ชายร้องคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะแต่ถ้าเป็นของคุณ
2: มีดอกไม้มาฝากเพลงนึงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพลงของคุณณัฐดาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ
2: สบายดีนะคะ
0: สบายดีค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงนะเดี๋ยวรู้ว่าทานนะคะแล้วก็ทราบว่าทานแล้วก็สุขภาพดีถามความรู้สึกตรงนี้ดีกว่านะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกถ้าไม่ทานเหมือนขาดอะไรไห
2: มมันไม่ขาดนะแต่มันต้องเป็นประจำนะคุณสุ
0: ขแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่สบายใจไหม
2: เช้าเย็นมันพร้อมยาต
0: ั
2: วอื่นด้วย
0: แล้วถ้าคุณป้าสมมติว่าวันนี้คุณป้าอาจจะลืมแปะกล้วยตอไปกินคุณป้ามีความรู้สึกกระสับกระส่ายไหมหรือว่าไม่สบายใจไหม
2: ตรงๆไม่เคยล
0: ื
2: มเลย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมแสดงว่าสมองดีเนาะแล้ว
2: นั้นเลยแล้วก็ไม่เคยขาดเลย
0: โอ้โห
2: ตาก็ยังไม่ใสเลย
0: โอ้โหนี่ไงนี่คือฤทธิ์ของแปะกล้วยที่คุณป้าโดนเข้าแล้ว
2: ไฟก็ยังขับอยู่เลย
0: นะคะแต่ว่าต้องมีหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะ
2: ใช่ค่ะถ้าไปไกลๆก็ใส่หมวกคุมใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากขอให้คุณป้าแข็งแรงเหมือนเดิมนะจ้าขอบคุณมากค่ะขอให้เดินทางได้เลยค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะจะไปเชียงใหม่แวะเชียงรายนะคะหรือว่าจะไปเชียงรายแล้วก็แวะเชียงใหม่อย่าลืมแปะกล้วยตอใบเก่งนะคะเพราะว่าคนที่เชียงใหม่เชียงรายเขารออยู่นะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวจะชวนคุณจุไปเที่ยวนครนายก
0: ดีค่ะอยากจะไปเหมือนกัน
3: บ้านนาครับ
0: อ๋อบ้านนาจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
3: บ้านนาจังหวัดนครนายกแต่ก็จะหมู่บ้านของเราว่าหมู่บ้านอะไรเป็นหมู่บ้านบางอ้อค่ะ
0: อ๋อหมู่บ้านบางอ้อโอเคแล้วถามนิดนึงนะคะว่าพวกคนที่นั่นใจดีหรือเปล่าล่ะคะ
3: ใจดีค่ะอะไรไปโฆษณาแปะกล้วยค่ะ
0: อ๋อโอเค
3: เนี่ยเมื่อวันก่อนก็สั่งไว้เจ็ดกล่อง
0: โอ้โหนี่แสดงว่าคนบ้านนาคนนั้นคนนายก
3: เ
0: น
3: ี่ยแปดเม็ดแล้วกาแฟสองเช้าสองเย็นสอง
0: คุณผู้ฟังเดี๋ยวสู่ถามนิดนึงว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่นั่นเป็นลักษณะแบบไหนคะ
3: มันก็เป็นขนาดแล้วคุณจุ๋มก็มันคือมัน
0: เป็นทุ่งนา
3: อะไรค่ะคุณจุ๋ม
0: อ๋อเหรอคะ
3: มันไปอีกแห่งหนึ่งมันจะไปอีกแห่งหนึ่งจะมูก ทางบ้านไรนี่อีกแห่งนึงอันนั้นมันไปทางนครนายกแต่มันจะไกลจากบ้านไรมากนะคะค่ะไกลจนมาก
0: แต่พี่เลยก็เคยไปเที่ยวแถบนั้นใช่ไหม
3: อ
0: ๋
3: อไปเคยค่ะคุณจุกอ๋อคุณจุกค่ะเมื่อกี้คุณหนึ่งก็บอกว่าฟังเพลงของธนินไรก็ชอบเพลงธนินค่ะ
0: ค่ะชื่อเพลงอะไรคะอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: น้ำตาล่วงหลังพวงมาเลย
0: ได้เลยค่ะเอาเพลงนี้เนาะค่ะ
3: คุณจู
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่เป็นความสุขสำหรับเราท่านๆนะคะกับการที่จะได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะถ้าเผื่อว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมดิฉันขอเชิญนะวันนี้ฉันไม่ได้เลือกเพลงเลยวันนี้ให้คุณฟังช่วยเลือกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณป้ารุ่งที่น่ารักมากๆฟังเสียงคุณป้าแล้วจำได้ว่าไม่รู้ล่ะจะพูดกี่ครั้งมันประทับใจนะที่คุณป้าออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขกับรายการนี้คือเดี๋ยวจะรำให้สวยวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรคะ
4: ขอเอื้องดอยค่ะ
0: เอื้องดอยนี่ของใครคะ
4: สุนทรภรณ์ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อโอเคเอื้องดอยสุนทรภรณ์นะคะ
4: ออกกำลังก็อันนั้นพิษปะทู
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป้านะเดี๋ยวเราออกกำลังกายกันแล้วก็ฟังเพลงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับทุกๆวันนะคะเพราะว่าทุกๆวันเป็นวันที่ดีของคุณฟังหมดเลยวันไหนที่เราไม่ยิ้มสิคะวันนั้นเราจะรู้สึกว่ามันขาดสมดุล นะคุณฟังแล้วชีวิตก็จะเฉาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีรอยยิ้มนะคะเสียงคุณก็จะยิ้มความสุขก็จะมาถามคุณฟังนิดนึงว่าในวันที่ลืมแปะกล้วยนี่คุณผู้ฟังมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะ0813346666ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันกระตุ้มกระตงมันรู้สึกว่ามันมีความวิตกกังวลไหมคะถ้าไม่ได้ทานนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่สุ
0: ค่ะสวัสดีคุณตั้มค่ะคุณตั้มสบายดีนะ
5: สบายดีครับจะมาตอบคำถามพี่สุนี่แหละ
0: ตอบว่าคือถ้าไม่ได้ทานนี่จะรู้สึกเป็นยังไงไหม
5: แปลกคร
0: ับ แปลกๆ ก็คือแล้วเรากลับไปนี่เราต้องทานเพิ่มไหมคะหรือว่าในความความจริงของคุณตั้มน่ะคือถ้าไม่ได้ทานเมื่อเช้าหรือไม่
5: ไม่ครับก็คือก็เราลืมไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ก็ทานเหมือนเดิม
5: แต่ก็ยังทานเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าอยู่เราไปทานในเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ทานมันจะปั่นป่วนไปหมดนะคร
0: ับ แต่ถ้าทาน
5: ตอนประมาณ7โมงแล้วเราไปทานเอาตอนเที่ยงก็ไม่ได้อ่ะ
0: อันนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะไม่คุ้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่คือท่านทานแล้วเคยทานไหมตอนมื้อกลางสมมติเราลืมเช้าแล้วเคยมาทานมื้อกลางวันแล้วเคยมีความรู้สึกปั่นป่วนร่างกายไหมคะ
5: มันไม่ปั่นป่วนร่างกายแต่มันจะกังวลไงครับ
0: อ๋อ
5: มันจะกังวลว่าอุ้ยแล้วเราไปทานผิดเวลาเราจะเป็นอะไรไหมเราจะยังไงเราต้องมาหาข้อมูลแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลใจนะแล้วต้องไม่ต้องไปเบิ้ลก็ได้หรือว่าจะเพิ่มก็ได้อย่างเช่นมันมีเทคนิคอย่างนี้นะก็เคยคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะคะอาจารย์เกียงศักดิ์เหมือนกันเคยถามว่าอาจารย์หรือว่าคุณหมอคะถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเคยทานเช้า2เย็น2แล้วปรากฏว่าคุณผู้ฟังของเราลืมทานตอนเช้า2เม็ดแล้วก็เราคิดขึ้นมาได้เราทานได้มั้ยคุณหมอท่านก็บอกว่าทานได้ไม่กังวลใจแล้วก็มันจะช่วงเวลาเนี่ยคือมันเคิร์ฟมันใกล้เคียงกันกับมื้อเย็นก็ไม่เป็นไรคุณหมอบอกว่าเพราะว่าจำได้ไหมว่าคุณหมอเคยบอกกับผู้ฟังเสมอๆว่าไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารหรือถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ้าวถ้าเป็นว่าไปทานในช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนเป็น4เม็ดเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะแบ่งครึ่งนึงว่าเพื่อความให้มันรู้สึกสบายใจจากที่เคยทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นบางเราลืมเมื่อเช้าเราไปทานมื้อเย็น3เม็ดอันนี้เราอนุมาลวยให้กับตัวเองก็จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้ลืมนะประมาณน
5: ี้ใช่ครับแต่ว่ามีคนเคยแนะนำผมนะคร
0: ับ ค่ะว่า
5: ก็เขาบอกว่าถ้าผมเป็นคือผมก็จะทานกาแฟด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
5: ทีนี้ว่าถ้าฟังกาแฟแปลกปวดไปด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
5: เขาใช้วิธีนี้ก็ได้อย่างปกติถ้าผมทานเช้า4เย็น4
0: ค่ะ
5: แต่ถ้าทานกาแฟเนี่ยมันจะได้เป็น6ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
5: ใส่แปลกปวดเข้าไปในนั้นด้วย
0: ค่ะค่ะ
5: แต่ว่าถ้าเราลืมหรือว่าอะไรเราก็มาทานเป็นกาแฟไปเลยอะไร
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิค
5: ได้แบบนี้ดีกว่า
0: ได้ค่ะได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็ในกาแฟแปะกล้วยก็มีสมุนไพรแปะกล้วยอยู่2เม็ดเนาะ ค่ะ
5: คร
0: ับ โอเคค่ะดังนั้นก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ไม่เคยลืมแบกกล้วยเลยแม้กระทั่งสักเสี้ยววินาทีใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
0: ับ ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: วันนี้ก็ต้อนรับลองวีคเอนด์ก็เป็นเพลงกลับบ้านเรารักรออยู่ก็แล้วกัน
0: กลับบ้านเรารักรออยู่เพลงนี้ของ
5: พี่ปาน
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ตอนเดียวตอน
0: ออกกำลังกาย
5: ด้วยคร
0: ับ เพลงอะไรคะ
5: เพลงกุ๊กกุ๊กกู XYZ ครับ
0: กุ๊กกุ๊กกู XYZ นะกุ๊กกุ๊กกูโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอ้เพลงน่ารักมากนะคะน้ำพริกปลาถูกุ๊กกุ๊กกูเราจะได้ออกกำลังกายกันส่วนเพลงไทยลูกกรุงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะซึ่งก็มีเพลงคนไกลบ้านไกลบ้านของคุณฉลามเทพชัยคนไกลบ้านคุณฉลามเทพชัยไกลบ้านของคุณชรินทร์เพลงน้ำตาร่วงหนองพวงมาลัยคุณธนินทร์อินทรเทพนะคะเราฟังกันตอนนี้เลยค่ะ

เพลงนี้คุณชลินนันทนาครนะคะจากเสียงร้องของท่านคำร้องทำนองโดยชาลีอินทรวิจิตรและสมานกาญจนพลินค่ะคุณฟังคะชาวเรานะคะเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับบกนะคะเราฟังเพลงภายในบ้านเราฟังเพลงอยู่กับรถแต่ก็มีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านนะคะที่ฟังเพลงอยู่กับเรือด่วนเจ้าพระยาบอกว่าผมขอฟังเพลงสาวภูธรได้ไหมขออนุญาตคุณผู้ฟังนะที่จะขยับเพลงสาวภูธรนะคะให้กับคุณผู้ฟังของซึ่งกำลังฟังอยู่ในเรือนะคะคือถ้าบอกว่าเป็นรูปแบบของเรือเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะดังนะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ฟังแต่คุณผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังเพลงอยู่ดิฉันว่าไม่ได้อยู่กับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอแทรกกลางตรงนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ฟังกับเรือมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะคุณรัตนวรรณประวัติวงกับเพลงสาวภูธรค่ะ

0: ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
1: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
0: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
2: ที่ฝากหัวใจ
0: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่มีความสุขนะคะกับการฟังเพลงเพราะๆนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังคะเวลาที่เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะมันเป็นการเพิ่มเติมพละกำลังให้กับคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้มีมุมนะคะสำหรับการฟังเพลงเพราะๆค่ะอย่าลืมว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมนั้นก็เป็นที่คุณผู้ฟังนะคะจะต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะวันนี้เนี่ยได้ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้อาหารที่มีรสชาติที่ถูกใจคือไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีงานเลี้ยงก็อันนี้ต้องประคับประคองแล้วก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้อร่อยแล้วพรุ่งนี้วันนี้อร่อยธรรมดาแต่พรุ่งนี้อร่อยมากเป็นพิเศษก็เลยค่อนข้างที่จะมากนะคะอันนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอันตรายนะคะความสม่ำเสมอจะต้องเป็นแบบแผนนะคะคุณฟังโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคำพูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุจะไปร่วมงานไหนเนี่ยก็เห็นท่านทานอะไรก็ไม่ค่อยจะอร่อยนะเราคิดอย่างนั้นเองนะคุณฟังแต่แท้ที่จริงแล้วคืออร่อยนะคะเพียงแต่ว่าท่านทานไม่มากท่านก็ทานของท่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยทานที่บ้านไม่ได้หมายความว่าจะไปงานเลี้ยงแล้วจะอร่อยซะจนเกินเหตุเกินควรนะคะเพราะว่าอาหารต้องเป็นยารักษาระบบต้องควบคุมไว้หวานมันเค็มจะต้องทานได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างละน้อยอย่างละหน่อยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นค่ะฟังเพลงเพราะๆกันนะคะประกอบกับสาระความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะคุณฟังเพื่อคุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินจำเริญใจกับสุขภาพกับเสียงเพลงอีกหลายเพลงเพราะนะที่จะต้องเรียงร้อยถ้อยคำไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปหลายเพลงนะสิ่งที่ค้างไว้มีคือเพลงมีดอกไม้มาฝากน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยมีเพลงเอื้องดอยของสุนทราภรณ์นี่ผู้จัดขอเป็นเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตได้ไหมคะเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นเอื้องดอยเนี่ยคือเอื้องดอยนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีแต่เสียงของคุณถ้าเป็นเอื้องดอยของคุณหยาดน้ำพลายกับคุณสุเทพเนื้อสุเจอนะแต่ถ้าเป็นของสุนทราภรณ์นิสุขขอเป็นเสียงของคุณจินตนาทดแทนค่านะคะก็คิดว่าคงจะถูกใจสำหรับคุณฟังที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวขอตั้งแผนแล้วกันเนาะได้เรียนแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบเราจะฟังจินตนาสุขสถิตกับเอื้องดอยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้นะคะก็มีเพลงที่ค้างอยู่อย่างเช่นเพลงน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยมีดอกไม้มาฝากเนาะเราก็ฟังกันไปแล้วเอาละค่ะคุณฟังนั้นก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้สักนิดนึงนะคะจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบคุณป้าที่จะไปเชียงใหม่หรือจะแวะที่เชียงรายก็ขอให้มีแปะกล้วยตราไว้เก่งนะคะแต่ว่าการที่จะขาดบ้างในบางมื้อบางครั้งไม่ต้องกังวลใจนะคะแต่จะเพิ่มจะเติมในมื้อต่อไปควบรวมกิจการคือควบรวมแปะกล้วยก็ได้นะคะอันนี้คือได้นะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเช่นเคยทาน2เช้า2เย็น2แต่ลืมมื้อเช้ามาทานมื้อเย็น4เม็ดเป็นไรมั้ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสมุนไพรแปะกล้วยคือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรไซนี้สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณหมอชำนาญหรือเปล่าคะ
0: อ๋อนี่เป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าเผื่อว่าจะคุยกับคุณหมอนะคะสอบถามเรื่องของโรคใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องยานะคะจะเรียนจ่ายคุณหมอได้ไหมคะ
0: ก็ต้องเป็นที่คุยกับคุณหมอในช่วงเช้าไม่ทราบถามชื่อยาอะไรคะเป็น
1: คืออย่างนี้ไอ้แปะกล้วยนะคะ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็แนะนำให้ทานแต่ทีนี้ตัวดิฉันเนี่ยทานยาต้านเก็บเลือดอยู่ไม่ทราบว่าจะทานยาตัวนี้ได้หรือเปล่า
0: อ๋อคุณรู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันหรือว่าไขมันสูงคะ
1: ไม่ใช่ไขมันสูงมันเป็นยาละลายลิ่มเลือด
0: อ๋อค่ะทานวอลฟารินหรือว่าเบบี้แอสไพรินคะ
1: ทานโคปิดาเจลค่ะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะคะจากคำอธิบายของอาจารย์ในแพทย์ชำนาญท่านให้ข้อมูลว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นนะคะจะดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่ว่ายาไม่ว่าจะเป็นยาในกลุ่มต้านเก็ดเลือดหรือว่ายาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันหรือว่าละลายลิ่มเลือดนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของลิ่มเลือดที่จะไปเกาะส่วนต่างๆแต่สำหรับแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดคุณฟังสามารถที่จะทานควบคู่ไปกับยาตัวนี้ได้ค่ะ
1: หมายถึงว่าไม่ทำให้ ไม่ทำให้การไหลเวียนของเลือดมันเร็วขึ้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะคือมันเป็นไปโดยหน้าที่กันแต่ละภาคส่วนหน้าที่ของแปลกล้วยคือสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในเรื่องของยาที่คุณทานก็คือโคพิโดเจลใช่ไหมคะก
1: ็
0: จะทำหน้าที่ละลายริ่มเลือดเขาจะสลายริ่มเลือดค่ะก็สามารถทานควบกับยาตัวนี้ได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะ
1: คืออย่างนี้ยาไอ้ตัวที่ดิฉันกำลังทานอยู่ไอ้ตัวโคพิโดเจลนี
0: ่
1: บางคนก็กระทานแอสไพรินคืออยู่ที่หมอสั่ง
0: ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันมีข้อจำกัดมากเกี่ยวกับขั้นการที่จะทานยาตัวอื่นๆเนี่ยนะ
0: คะ
1: เราก็เลยอยากจะได้ความแน่นอนว่าเราสามารถทานได้ไหมเพราะน้องคนหนึ่งแกบอกว่าแกทานแปดกล้วยตัวนี
0: ้
1: แกก็หายโรคโน้นหายโรคนี้อะไรแกก็แนะนำให้ดิฉันนะ
0: ฮะ
1: ทีนี้ดิฉันก็อยากจะได้ความชัดเจนแน่นอนก่อนว
0: ่
1: าดิฉันยาทานยาตัวนี้อยู่เพราะว่าเราทานยาตัวนี้รู้สึกมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดมากว่ายาตัวอื่นบางตัวเราทานไม่ได้มันจะเป็นที่ไปการคล้ายๆว่าไปการกระตุ้นหร
0: ือ
1: เร่งแล้วให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนได้มากขึ้นอย่างเวลาดิฉันจะไปทำฟันเนี่ยต้องหยุดยาตัวนี้ก่อน7วัน
0: ต้องหยุดอ๋อถูกต้องค่ะแปลกล้วยก็ต้องหยุดเหมือนกันค่ะแปลกล้วยก็ต้องหยุดเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้อง
1: ดิฉันจะขอโทษนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเรียนสายกับท่านโดยตรง
0: ค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะ
0: ได้สิคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์จดหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 062ค่ะ
1: 062
0: ค่ะตามด้วย5100ค่ะ
1: 5100ค่ะ
0: ตามด้วย560ถึง9ค่ะ
1: ถึง9
0: ค่ะคุณผู้ฟังโทรในช่วง
1: นี้ดิฉันโทรไปแล้วนะคะเบอร์เนี่ย0625100569
0: เนี่ยไม่560แค่นี้นะคะแค่นี้แต่ถ้าเผื่อว่าหมายเลขนี้ไม่ติด
1: ถึง9
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: ถ
1: ้
0: าถ้าหมายเลขนี้ไม่ติดคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นใหม่ก็คือ
1: จะโทรได้ถึง6ถ
0: ึ
1: ง
0: 9
1: ไปเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือถ้า0625100560ไม่ติดขยับใหม่เป็น0625100561ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: โอเคนะคะโอเคค่ะ
1: 560ไม่ติดก็โทรไป61 62 63
0: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าสมุนไพรแปลกล้วยนั้นเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็รับสมุนไพรจากมือแพทย์ก็ต้องชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะฟังเอื้องดอยจากเสียงของคุณจินตนาแต่ถ้าไม่ใช่คุณป้าโทรมาบอกใหม่นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้เชิญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิต

ายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันสีทองดิฉันซาร่าพงปัณณะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่ที่จังหวัดไหนอากาศเป็นยังไงสุขภาพดีไหมคะช่วงนี้ยังดูแลตัวเองดีเหมือนเดิมหรือปล่อยให้ความเครียดครอบงำชีวิตเราคะสิ่งที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าชีวิตไม่มีความเครียดค่ะเราต่างมีปัญหาจุกจิกไม่เว้นแต่ละวันค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้ก็คือการมองข้ามปัญหานั้นค่ะที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นดึงใจเราลงค่ะหลายคนอาจจะวิตกกังวลกับปัญหาสุขภาพถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจกับเรื่องสุขภาพของเราเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นไปเดินเร็วดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนอนให้ไวขึ้นความวิตกกังวลด้านสุขภาพก็อาจจะหายไปค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างต้องมีการลงมือทำค่ะเพราะการลงมือทำจะทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตและสำหรับวันนี้ก็ยังคงมีสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะในช่วงถัดไปค่ะเราจะมีเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานของเราอย่างถูกวิธีและยังคงมีสาระดีๆจากอาจารย์ขจรและเก็บความรู้สุขภาพที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเกมสนุกสนุกที่รอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่นเกมและลุ้นรับของรางวัลค่ะ Gift Voucher และสำหรับช่วงแรกนี้ค่ะไปฟังเกมสนุกสนุกกันก่อนเลยค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับ Gift Voucher และ Gift Card ฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคม
1: และคำถามวันนี้มีว่าวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีกอไก่26พฤษภาคมขอไข่31พฤษภาคมค่ะใบให้ง่ายๆนะคะเป็นวันสิ้นสุดของเดือนค่ะถ้าคุณผู้ฟังทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาได้ที่เบอร์0841247876ย้ำอีกครั้งค่ะ0841247876รีบโทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกค่ะได้รับกิฟต์วอยเชอร์ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังเลยค่ะเข้าสู่ช่วงสาระความรู้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปช่วงแรกค่ะในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า self confidence ค่ะเป็นการสอนลูกไม่ใช่ให้เด็กคิดว่าเขาเก่งที่สุดหรือว่าเหนือกว่าทุกคนนะคะเพราะความมั่นใจแบบนั้นจะกลายเป็นความเย่อหยิ่งได้ง่ายเลยค่ะแต่ความมั่นใจที่แท้จริงตามคำสอนของพระเจ้าคือให้เด็กรู้ว่าเขามีคุณค่าและเขาสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความพยายามและการใช้สติปัญญาค่ะเลยนำ3วิธีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะที่เราจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานของเราได้อย่างถูกต้องค่ะ 1. ชมที่ความพยายามของเขาค่ะไม่ได้ชมที่ผลลัพธ์หรือว่าความฉลาดค่ะแทนที่จะพูดว่าลูกของแม่ฉลาดจังเก่งที่สุดให้เปลี่ยนเป็นแม่ภูมิใจในความพยายามและความตั้งใจของลูกในครั้งนี้มากๆค่ะเหมือนดิฉันค่ะลูกสาวเป็นเด็กที่ขี้กลัวมากค่ะและล่าสุดขึ้นไปพูดบนเวทีซึ่งมีคนฟังหลายร้อยคนค่ะคำพูดของเขาอาจจะไม่ชัดเจนสวยหรูแต่ดิฉันเลือกชมในความกล้าหาญและความพยายามของเขามากกว่าผลลัพธ์ค่ะและนั่นเองค่ะจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาอย่างแท้จริงค่ะ 2. ค่ะอนุญาตให้ลูกทำพลาดได้และเรียนรู้ที่จะแก้ไขด้วยตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งรีบเข้าไปปกป้องหรือแก้ปัญหาให้ลูกทุกเรื่องนะคะเมื่อเขาล้มเหลวให้รับฟังด้วยความเข้าใจค่ะแล้วชวนเขาคิดว่าครั้งหน้าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างสิ่งที่จะสอนให้เขารู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวสำคัญค่ะในการเรียนรู้และจะพัฒนาให้ต่อเนื่องดียิ่งขึ้นค่ะ 3. ค่ะสอนให้ลูกรู้ว่าคุณค่าของเขามาจากภายในค่ะในพระธรรมของพระเจ้านะคะในสดุดีได้บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะให้ลูกรับรู้เสมอว่าเขาเป็นที่รักค่ะเขามีคุณค่าในสายตาของเราและที่สำคัญค่ะอย่าเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเพราะเด็กแต่ละคนถูกสร้างมามีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะและเด็กที่มีความมั่นใจอย่างถูกต้องจะเติบโตเป็นคนที่ถ่อมใจเข้มแข็งลุกขึ้นใหม่ได้เสมอเมื่อเจอมรสุมชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะเพราะว่าเด็กยุคนี้ค่ะดูมือถือเยอะดูจอเยอะเขาอาจจะฟังเราน้อยลงค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเป็นตัวอย่างให้เขาดูค่ะเพราะการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเสมอค่ะ
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคม
1: และสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขจรมีข้อคิดอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำสำหรับวัย20ปีขึ้นไปควรเรียนรู้และได้ดูแลตัวเองมาฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านสุขภาพกายและใจซึ่งเงินซื้อไม่ได้นั่นก็คือกล้ามเนื้อเป็นขุมทรัพย์ในวัยชราที่จะช่วยป้องกันการปวดหลังและปวดตัวดิฉันเนี่ยยังไม่ถึงวัยชราเลยปวดหลังปวดเอวนะจนหมอนัดผ่าตัดขอผ่อนผันมาหลายรอบละทนปวดหลังเพราะกลัวการดมยาสลบซึ่งเพิ่งดมยาสลบไปไม่กี่เดือนนี้เองเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้คะคุณผู้ฟังคะคำตอบก็คือไม่เคยออกกำลังกายเลยมัวแต่สารวนกับการทำงานนี่แหละจ้านอกจากนั้นนะคะเราก็ควรดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะสั่งหวานน้อยหน่อยนะคะเลี่ยงน้ำอัดลมแล้วก็เหล้าเบียร์ก็จะดีมากส่วนเรื่องสุขภาพจิตใจฝึกมีสติค่ะรู้ทันอารมณ์อย่าเป็นทาสของอารมณ์และอย่าใช้ชีวิตตามความพอใจของตนเองเกินไปนะคะ 2. ด้านการเงินและการลงทุนค่ะด้วยการรู้จักออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงานพลังของดอกเบี้ยทบต้นในเวลา20ปีจะเปลี่ยนชีวิตในวัย20อัพได้ที่ต้องระวังอย่างมากก็คือไลฟ์สไตล์หรูหราเกินรายได้ประโยคนี้นะฮะเจ็บปวดไลฟ์สไตล์หรูหราเกินรายได้โดยเฉพาะการใช้บัตรเครดิตอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากในเรื่องของการเงินก็คืออย่าค้ำประกันใครนะคะหรือให้ใครยืมเงินเพราะคำว่าคนกันเองกันเองนี่แหละค่ะจะทำให้เราเสียใจภายหลังต้องมาชดใช้แทนซึ่งพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวเตือนว่าอย่าเป็นคนในจำพวกที่ให้คำปฏิญาณหรือในจำพวกผู้ค้ำประกันหนี้สินชัดเจนเลยนะคะ 3. ด้านการทำงานและการพัฒนาตัวเองช่วงวัย20ปีก็คือวัยแห่งการทดลองล้มให้เป็นลุกให้ไวนะเน้นลงมือทำเยอะๆนะฮะอย่ามัวแต่รอให้พร้อมหรือสมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะเราควรเรียนรู้ตลอดเวลาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนะ AI หรือการค้าขายเพราะความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจไม่พอสำหรับโลกยุคใหม่ค่ะ 4. ความสัมพันธ์คนในครอบครัวและคนรอบข้างยิ่งโตขึ้นหรืออายุมากขึ้นเพื่อนจะน้อยลงค่ะดิฉันขอฟันธงเพื่อนจะน้อยลงจริงๆนะฉะนั้นให้เลือกทีมชีวิตให้ดีด้วยการเลือกคบเพื่อนที่ช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการเลือกคู่ชีวิตอย่ารีบเร่งอย่าชิงสุขก่อนหามสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าเราควรจะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนแล้วก็ปรึกษาผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเพื่อความแน่ใจในการตัดสินใจของเราค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เราเนี่ยให้เวลากับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับพ่อแม่และผู้ที่มีพระคุณในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะเวลาของท่านผ่านไปเร็วจะได้ไม่เสียใจภายหลังค่ะ 5. ทัศนคติและการใช้ชีวิตความเสียใจฟังให้ดีนะคะคุณผู้ฟังความเสียใจคือส่วนหนึ่งของความเติบโตจงยอมรับมันไว้แล้วไปต่ออย่ากลัวความผิดพลาดให้ออกจากเซฟโซนนี้ไปใช้ชีวิตในการเริ่มสิ่งใหม่ๆต่อไปหากเราไม่ก้าวข้ามความผิดพลาดชีวิตของเราก็จะจมอยู่กับอดีตความสำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็จะไม่เกิดขึ้นหากมีความสุขอยู่กับสิ่งเล็ก ็กๆในชีวิตของเรานะคะมีความสุขทุกวันละค่ะทัศนคติที่ดีจะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะขอจบด้วยตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่คนนี้เขาล้มเหลวมาก่อนแต่เขาประสบความสำเร็จได้ค่ะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลที่พบความล้มเหลวมาหลายครั้งแต่ความพยายามนำสู่ความสำเร็จฉะนั้นความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความสำเร็จแต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จโซอิจิโร่ฮอนดาผู้ก่อตั้งแบรนด์รถยนต์และจักรยานยนต์ Honda เริ่มต้นจากการเป็นช่างซ่อมรถเขาเคยทุ่มเทเงินและเวลาสร้างแหวนลูกสูบเพื่อไปนำเสนอขายที่บริษัทโตโยต้าแต่กลับถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้มาตรฐานแต่เขาก็ยังสร้างโรงงานของเขาเองนะคะกลับถูกระเบิดนะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและถูกแผ่นดินไหวซ้ำอีกเขาจึงนำถังน้ำมันที่เหลือจากกองทัพมาดัดแปลงมาเป็นจักรยานยนต์จนกลายมาเป็นจุดกำเนิดของจักรยานยนต์ Honda เขามีวาทะเด็ดเตือนใจพวกเราว่าความสำเร็จคือ 1% ของงานซึ่งเกิดมาจากอีก 99% ที่เราเรียกว่าความล้มเหลวนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876084-124-7876 หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: ม่แก่เกินไปเอง
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 084-124-7876 084-124-7876
0: ไม่แก่

0: วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีก็26พฤษภาคมขอ31พฤษภาคม
1: เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะเราอยู่กันมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังค่ะให้ร่วมติดตามเราในช่องทางโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube และเว็บไซต์ทางชีวิตค่ะติดตามเราด้วยนะคะในนั้นก็จะมีเรื่องราวดีๆค่ะคำหนุนใจจากพระเจ้าเรื่องราวคำพยานต่างๆค่ะที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะและเช่นเคยค่ะเรายังคงมีหนังสือดีๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะหนังสือชื่อว่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบค่ะและยังมีบทเรียนค่ะสำหรับคนที่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเป็นบทเรียนที่สามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยค่ะเรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังด้วยค่ะและคุณผู้ฟังที่ต้องการได้รับบทเรียนและได้รับหนังสือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0841247876ย้ำอีกครั้งค่ะ0841247876และเข้าสู่ช่วงเฉลยคำถามในวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของปีและเราจะมาเฉลยคำถามในวันนี้กันค่ะคำถามมีอยู่ว่าวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีกอไก่26พฤษภาคมขอไข่31พฤษภาคมและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ31พฤษภาคมค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังที่ตอบถูกต้องและได้รับคัดเลือกจะได้รับกิฟต์วอเชอร์ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังและใครที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในวันนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะสามารถโทรมาเล่นเกมกับเราแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราจะมีเกมสนุกๆและกิฟต์วอเชอร์มอบให้กับคุณผู้ฟังในทุกๆวันค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะขอฝากข้อคิดดีๆค่ะจงมีความหวังมีความเชื่อและมีความรักนะคะคุณผู้ฟังแล้วจะทำให้ชีวิตของเราค่ะมีทางออกเสมอไม่ว่าเจอปัญหาอะไรค่ะและวันนี้ดิฉันสาระพงษ์บรรณะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
2: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุน

0: สำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
5: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรครัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
3: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
6: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
7: ในนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
8: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
9: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
8: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
10: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพง ่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์ดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: คาไล
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่เป็นโรงพยาบาลทางอากาศโดยมีทีมแพทย์มาให้ความรู้และให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนที่รับฟังรายการนี้ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online ซึ่งรับฟังก็ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยจะเป็นระบบ AM แล้วก็ FM ก็ยินดีต้อนรับนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ของรายการที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะขอเพียงแค่คุณฟังใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะหรือไม่ก็เตรียมตัวเลขโปรไฟล์ของคุณฟังในการที่จะตรวจเลือดผลเลือดผลแลบต่างๆให้พร้อมทานยาอะไรบ้างการวินิจฉัยโรคของคุณหมอก็จะรัดกุมและก็ถูกต้องและค่อนข้างที่จะแม่นยำสำหรับคุณฟังซึ่งเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้ที่โทรเข้ามาปรึกษามากขึ้นนั่นหมายถึงว่าผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับคุณฟังมากขึ้นนั่นเองค่ะพันทางหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ0813346666ค่ะ0813346666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งพร้อมด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคุณฟังโทรศัพท์ไปนะคะราคา260บาทโทรที่0625100560-9 10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ
4: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะเรามาเจอกันในช่วงนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังในบางส่วนนะคะการถามตอบปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการวินิจฉัยโรคนั้นมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังเป็นโรคอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันกรุณาให้ข้อมูลกับคุณหมอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะมันจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆบางท่านก็ไม่ได้โทรมาด้วยตัวเองนะคะจะให้ญาติจะให้พี่จะให้น้องจะให้คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวคุณสามีแทนคุณภรรยาคุณภรรยาทำหน้าที่พูดคุยแทนคุณสามีหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยพูดแทนผู้ป่วยก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแต่ว่าการที่จะวินิจฉัยโรคนั้นก็ต้องทราบรายละเอียดของผู้ป่วยให้มากที่สุดประวัติความเป็นมาของการเกิดโรคอาชีพที่เคยเป็นก่อนหน้านี้เพราะมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคนะคะบางอาชีพเนี่ยสังเกตได้ว่าอย่างเช่นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะก็จะมีอาการปวดข้อเข่าอยู่เสมอค่ะคุณฟังเพราะว่าอะไรเพราะเขายืนเยอะบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็จะปวดไหล่ปวดคอบ่าหลังปวดต้นขาปวดน่องนะคะเพราะว่าทำเยอะเดินเยอะคุณแม่บ้านก็จะมีอาการนิ้วล็อกเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของอวัยวะของเรากับอาชีพหรือไม่ก็ช่างนะคะอาจจะเป็นช่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกเหล็กนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศก็จะเป็นผู้ที่มีทำในโรงงานช่างเชื่อมโรงงานการ์เมนต์นะคะเย็บเสื้อผ้าฝุ่นละอองเส้นใยจากเสื้อผ้าก็ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันดูบางครั้งบางท่านก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของปอดก็เป็นไปได้นะคุณฟังผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่ไหมคะดื่มเหล้าไหมดูแลสุขภาพมาดีหรือเปล่านะหรือว่าไม่เคยใส่ใจเลยเอาแต่ทำงานแล้วก็กลับมากินนอนดึกไม่ค่อยใส่ใจเที่ยวเตร่ฮะสังสรรค์อยู่เสมอๆก็กำลังกายก็ไม่ได้ออกทานก็ไม่เป็นเวลาอันนี้มันคือทำลายสุขภาพนะคะไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพแต่ถ้าคนที่รักตัวเองนะบางทีบางครั้งเนี่ยรักตัวเองมากๆแล้วนะคุณฟังทานอาหารก็ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายก็มีนะแล้วก็พักผ่อนก็ดีแต่บุคคลผู้นี้มักจะมีความเครียดอยู่ประจำถึงแม้จะทำงานไม่หนักคุณฟังคะแต่ไอ้เจ้าตัวความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลความวิตกกังวลความเครียดความรู้สึกเศร้าส้อยที่เกิดจากภาวะฮอร์โมนบ้างของผู้หญิงบ้างของคุณผู้ชายบ้างแล้วก็ความเครียดมันจะทำให้เกิดร่างกายเกิดภาวะการอักเสบในร่างกายได้เพราะว่าคอร์ติซอลที่มันหลั่งมากภายในร่างกายของเรามันทำให้ฮอร์โมนหรือว่าร่างกายแปรปรวนได้นะคะลองเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสุขสิคะแล้วอะไรต่อมีอะไรก็จะดีขึ้นจากที่ไม่เคยยิ้มเป็นยิ้มจากที่ไม่เคยหัวเราะเป็นมีเสียงหัวเราะจากที่ไม่เคยร้องเพลงมีร้องเพลงผู้จัดเคยเจอข้อมูลหนึ่งนะคะเขาเขียนไว้ว่ายาอายุวัฒนะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยคือ 1. การเดินเล่น 2. การร้องเพลง 3. การดื่มน้ำ 4. การนอนหลับเห็นไหมคะว่าเดินเล่นนอนหลับร้องเพลงดื่มน้ำก็เท่ากับว่าเดินเล่นก็คือออกกำลังกายร้องเพลงก็คือความสุขความสุขที่มีอากาศดีที่มีอารมณ์ดีแล้วก็ดื่มน้ำก็คือการทานอาหารดีดื่มน้ำไม่เป็นประจำนะคะน้ำเปล่าเนาะแล้วก็นอนหลับก็คือการพักผ่อนของร่างกายก็ไปตีความแตกย่อยสาขาออกไปก็จะเป็นยาอายุวัฒนะที่ผสมผสานกับการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนั่นเองค่ะกีฬาก็คือยาวิเศษลดภูมิก็เหมือนลดโรคนะคะคุณฟังคะเราต้องเข้าใจในตัวตนของเราเป็นอย่างดี ว่าเราอยู่กับอายุเท่าไหร่มีภาวะของโรคอะไรบ้างและเราได้รับยาอะไรบ้างที่เราทานที่เรามีปัญหาบางทีผลข้างเคียงของยามก็ทำให้ร่างกายเซซวนรวนเดเหมือนกันหรือนะคะคุณฟังคงจะจำได้ดีว่าด้วยเหตุผลที่ภาวะโควิด-19ได้เกิดขึ้นทางภาคส่วนราชการเขาก็เร่งผลิตวัคซีนออกมาแต่วัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะได้มีการวิจัยสักเท่าไหร่คือเร่งรีบกันซิจนอลหม่านอุตลุดนะเดี๋ยวรอวัคซีนตัวนั้นเดี๋ยวรอตัวนี้คนก็ไม่อยากจะเป็นโควิดนะไม่อยากจะหยุดงานต้องหยุดพักงานกัน14วันต้องหยุดพักอยู่กับบ้านต้องปลีกตัวต้องโน่นนั่นนี่นะบางคนเนี่ยรับวัคซีนไปแล้วเนื่องจากว่าวัคซีนตัวหนึ่งนี่มันมีผลทำให้เกิดอาการข้างเคียงก็อาจจะทำให้หลายๆคนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆอาจจะมีอาการเกิดข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวัคซีนก็คือสิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายของเราซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งธรรมดาไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแต่เรากำลังป้องกันเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะอาการต่างๆเกิดขึ้นนะคุณฟังคะเราต้องสร้างระบบภูมิของเราให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะตอบรับกับวัคซีนซึ่งอาจจะเป็นถึงแปลกปลอมนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองสดชื่นสดใสอยู่เสมอนะคะก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนะคุณฟังคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญการออกกำลังกายการพักผ่อนก็จะช่วยเพิ่มระบบภูมิค่ะการเสริมการเติมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดกับแปะกล้วยตาวิกิงก็ได้นะคุณฟังเพราะว่าสามารถรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้สามารถทานคู่กับการฉีดวัคซีนในช่วงที่โควิด-19หลายคนก็ทานนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะเอาละวันนี้ก็จะนำคุณฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจนะคะ case study แล้วก็ให้คำแนะนำโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะจากท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามานะคะจะรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดี
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะค่ะ
4: ครับ
5: คือจะถามคุณหมอว่าคุณหมอรักษาในโรคกลุ่มไหนบ้างคะคือพอดีมีคนให้เบอร์มาค่ะ
4: มีทุกกลุ่มนะครับคุณเป็นโรคอะไรมีทุกกลุ่มนะครับเป็นหมอ
5: เป็นเบาหวาน
4: นี่
5: เป็นเบาหวาน
4: เห็นไหม
5: แต่
4: ท
5: ีนี้มีปัญหาจิตไอยาวัคซีนโควิดเข็ม2แล้วมันมีการเจ็บข้อ
4: หั
5: วเลย
4: เดี๋ยวพูดไม่ชัดเลยฮะช่วยเอาปากเดี๋ยวช่วยปิดวิทยุหน่อยนะฮะแล้วก็เอาเสียงปากในติดกับไมค์ห้ามเปิดแฮนด์ฟรีนะครับเปิดแฮนด์ฟรีเสียงมันจะด้อยมันจะค่อยไปหน่อยนะครับ
5: ค่ะพอดีผู้ป่วยแล้วเนี่ยเขาเข้าใกล้รังสีสัญญาณของมือถือไม่ได้เลยพูดทางไหนแล้วถ่ายทอด
4: เอาละพูดอย่างนี้ดีแล้วครับดีแล้วนะครับตอนนี้คนป่วยใครป่วยครับมีตัวคุณเองป่วยหรือใครป่วยครับ
5: พี่สาวค่ะ
4: พี่สาวอ
5: ายุ60เท่าไหร่14อายุ64
4: น้ำหนัก
5: แล้วแกฉีดวัคซีนเข็ม2แอสตราเซเนกาแล้วมีอาการปวดเจ็บหมดทั้งหัวเลยแล้วสมองไม่หลับลงขึ้นก็กลับไม่ได้นอนไม่หลับหูสองข้างเจ็บหมดแล้วก็เข้าใกล้ขึ้นโทรศัพท์ไม่ได
4: ้
5: ค่ะคอซี่ขวาเส้นนี้เจ็บทั้งเส้นค่ะ
4: แล้วยกแขนก็ยังปวดใช่ไหม
5: ยกแขนแล้วปวดไหมขออนุญาตถ่ายทอดเสียง
6: ยกแขนไม่ปวดแต่ว่าเส้นคอเนี่ยเส้นปวดลงเส้น
5: ยกแขนไม่ปวดค่ะแขนขวาแต่ว่าลงเส้นคอทางด้านขวาข้างหูสองข้างเจ็บหมดค่ะ
6: ได้ยินเสียงโทรศ
4: ั
6: พท์แล้วก็นอนไม่ได้คือโทรศัพท์ข้างนอนไม่ได้ถึงห้าวัน
4: ทาง
5: โทรศัพท์ข้างยังนอนไม่ได้ไปถึง5วันค่ะประสาทตื่นกลางคืนจะหลับไม่ลงค่ะแม้แต่กำหนดจิตพุทโธแล้ว
4: เราได้ไปหาหมอที่จุดที่ฉีดหรือเปล่าครับ
5: ทุกวันนี้ยังหมอจัดยามาให้กินให้ยาขยายหลอดเลือดค่ะแต่ว่าอาการที่เป็นคือตาจะตึงยึดเหมือนเส้นประสาทยึดกิ่วจนปากขยุ่มยู่แล้วก็ตาเนี่ยขยุ่มยู่เข้ามาเลย
4: แล้วฉีดเข็มที่สอง
5: ได้แต่นิสัยเองเหมือนแบบว่าเปลวพลา
4: ฉีดเข็มที่สองหรือเข็มที่สามครับ
5: เข็ม2ค่ะแล้วก็ไม่คิดจะฉีดอีกแล้วเริ่มมีอาการหลังจากที่ฉีดค่ะแล้วหูข้างขวาเนี่ยไหม้เลยอ่ะ
4: แล้วไปฉีดที่โรงพยาบาลไหนครับฉีดที่โรงพยาบาลไหนครับ
5: ฉีดที่โรงพยาบาลไหน
6: เ
5: คลื่อนที่ที่ไหนอะจังหวัด
6: เคล
5: ื่อนที่ที่ไซอำเภอไซโยก
4: ใช่ไหมครับ
5: ค่ะค่ะ
4: แล้วต่อไปพอกันทีใช่ไหมเอาละ
5: รู้ใช่ไม่ฉีดแล้วแหละ
4: รู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วนะครับรู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วแล้วเคยไปปรับทุกข์เล่าเรื่องให้หมอที่โรงพยาบาลไหนฟังหรือเปล่าครับ
6: เคยไปปรับทุกข์เล่าเรื่องให้หมอที่โรงพยาบาลไหนไม่เคยค
4: ่
6: ะ
4: ยาวๆคงไม่ฟังเท่าไหร่นะ
6: เ
4: พ
6: รา
4: ะ
6: ว่า
4: ทั้งหมดรายละเอียดตอนนี้คุณไข้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ64ค่ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
6: จะขอคำปรึกษา
4: เดี๋ยวมันต้องรู้ละเอียดก่อน
6: น้ำหนักส่วนสูง
4: อ้วนไหม
6: น้ำหนัก60สูง150ครบถ้วนค่ะ
4: อ้วนไปอ้วนไปหน่อยเนาะแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
6: มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
5: เบาหวาน
6: อย่างเดียวค่ะ
4: คุมดีไหมคุมดีไหม
6: เบาหวานความดันค่ะ
4: เบาหวานความดัน
6: คุมดีไหม
5: ความด
6: ัน เคยไม่
5: ความด
6: ั
5: น
6: 145
4: ค่ะโอเคก็ดีแล้ว
6: น้ำตาล130กว่าค่ะ
4: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
6: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ไม่เคยดู
4: เอาละแค่นี้เห็นไหมการซักนี่เหมือนเป่าบุญชินเลยไหม
6: ดีค่ะดี
4: เอามันไปกินแปะกล้วยเดี๋ยวนี้ต้องเช่น
6: ค่ะคุณหมอแนะนำต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ใจเย็นๆก่อนนั่นมันเป่าบุญชินนี่เป่าบุญชำนาญบำเหน็จพันไม่เหมือนเป่าบุญชินเขาต้องค่อยๆชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดนี
6: ่
4: ก็ยิ่งกว่าจะมาชำนาญเรียนมาแน่ๆเลยเนี่ยคุณจบที่ไหนมาเนี่ยถามจริงอ่ะโอ้โหเก่งเหลือเกินเรื่องแปะกล้วยนี่เก่งมากๆเลยอ
6: ะไรนะคะ
4: คุณเก่งมากเก่งมากๆเลยโรคเกือบทั้งหมดมันเกิดจากน้ำเลือดหลอดเลือดเกิดจากความเสื่อมทั้งนั้นแหละครับแม้แต่วัคซีนก็ตามล่ะมันเขาเรียกว่าไอ้การฉีดเชื้อเป็นเชื้อตายเราไม่สนใจก็หรอกฉีดเชื้อทำให้คุณไม่ตายก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาฟังอาจารย์มาชำนาญอย่าเพิ่งพูดถึงแปะกล้วยเขารู้เรื่องแล้วว่าต้องกินทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ต้องเปลืองเวลาพูดแล้วนะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดวัคซีนเป็นยังไงแล้วก็เขาก็มีเบาหวานอ้วนอีกต่างหากนิดหน่อยนะครับเขาก็หวังพึ่งอาจารย์ว่าตอบปัญหาเพราะว่าไปที่ไหนเขาไม่ยอมฟังได้ถึงขนาดนี้นะครับมันเสียเวลามากแต่นี่คือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเขาฝากชีวิตไปกับอาจารย์เชิญเฉลยไขว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ขนาดไหนเชิญอาจารย์มาชำนาญครับ
7: จะเห็นว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายโรคที่เข้ามากระทบนะครับคนไข้ก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยแล้วก็ทานยาอยู่ค่าผลเลือดมันก็จะดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับเป็นเบาหวานก็ยังเป็นอยู่เป็นความดันก็ยังเป็นอยู่ถึงแม้ผลเลือดจะเป็นปกติก็ตามแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ทานยาค่าน้ำตาลมันก็จะขึ้นความดันก็จะขึ้นแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่ดีเส้นเลือดแข็งเกาะแตกง่ายยืดหยุ่นไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันน้ำเลือดก็ข้นก็หลืดด้วยเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ต้องทานยาละลายริมเลือดแต่คนสูงอายุต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีความผิดปกติแค่โรคเดียวหรอกนะครับมันก็มีหลายโรคที่หมอจะพูดต่อไปแต่สำคัญที่สุดก็คือพอไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เป็นนู่นเป็นนี่นะครับเราต้องยอมรับนะครับวัคซีนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยผิดสมดุลขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นแต่การมีภูมิต้านทานมากขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ทำให้มีอาการต่างๆได้มากมายแล้วคนไข้ก็มักจะกังวลว่าเอ๊ะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะวัคซีนหรือเปล่าเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าระบบภูมิในร่างกายจากการฉีดวัคซีนมันไม่สมดุลเนี่ยมันมีผลต่อทุกๆอวัยวะในร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่ผมร่วงก็มีนะครับเจ็บเส้นคอก็มีปวดหัวก็มีเป็นได้ทุกเรื่องแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วพวกนี้มันจะหายหมดเพราะนั้นจะเห็นว่าระบบภูมิมันมีผลต่อโรคทุกโรคในร่างกายของเรา แต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายเนี้ยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิก็คือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับหมดลูกและรังไข่เนี่ยมันก็ฝ่อแล้วก็มันไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกต่อไปมันก็เกิดความพร่องแล้วความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้คนไข้นอนหลับยากหลับไม่ลงตาตึงภาวะพะวนพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะภาวะที่มีความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้มันทำมีผลต่อระบบทางร่างกายทั้งกายและใจด้วยเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งอายุมากขึ้นสังเกตดูสิครับว่าหงุดหงิดง่ายพูดนิดพูดหน่อยก็คืออารมณ์ขึ้นแล้วหัวเราะเขาเคยเจอใช่ไหม
4: เอาเลย
7: ก็พูดความจริงอ่ะเคยเจอแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องอยู่เฉยอย่างเดียว
4: The sound of silence เสียง
7: เงียบถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ท่องคาถาเข้าห้าพยางค์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายร่างกายทั้งกายและใจนะครับจะเห็นว่าคนไข้ที่อายุมากๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ปกติเหมือนสมัยที่เป็นสาวเลยแคลเซียมที่ทานเข้าไปก็ไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระดูกได้ก็มีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนนะครับกล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆก็ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะยักกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะนี่ก็เริ่มหย่อนยานไม่สามารถนำปัสสาวะออกมาภายนอกได้นะครับแล้วก็มีปัสสาวะขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยแล้วก็มันทำให้มีการติดเชื้อเป็นให้หายอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยภาวะของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองก็ผิดปกติด้วยเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับตื่นบ่อยเพราะปวดปัสสาวะต้องไปฉีดภาวะพะวนพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนและแก่ง่ายหลับยากนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีผลกระทบกับทุกๆอวัยวะในร่างกายนะครับเครียดก็เครียดง่ายทนอะไรไม่ค่อยได้นานหรอกใครพูดผิดหูหน่อยก็อารมณ์ขึ้นละมันช่างไม่เหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเลยไอ้นี่แหละมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาต้องหาคุณหมอแต่การรักษาแผนปัจจุบันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งมันก็มีข้อจำกัดนะครับการให้ฮอร์โมนเคมีก็ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไปทับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล ก็ต้องบอกว่าไม่มียาต้องอดทนแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแม้พูดยังกับคนแก่ได้ไม่มีหัวใจใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าใจไหมเนี่ย
4: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
7: ถ้ามันมีความพร่องฮอร์โมนแล้วเนี่ยมันกระทบกับคุณภาพชีวิตทุกเรื่องแล้วทำไปทำมาก็ไปโทษวัคซีนมันไม่ใช่วัคซีนมันทำให้ระบบภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเท่านั้นแต่คนไข้ละนี่มันมีหลายเรื่องหลายโรคเข้ามากระทบนะครับพอกังวลเยอะมันก็เครียดมันก็ความอดทนมันก็ไม่เหมือนสมัยสาวๆนะครับเพราะสารเคมีในสมองก็เปลี่ยนแปลงไปเครียดง่ายวิตกง่ายกังวลง่ายแล้วก็นอนไม่หลับมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอนอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาก็ปวดศีรษะความดันขึ้นบางคนก็พอนอนไม่หลับก็แก้ปัญหาด้วยการฟังเพลงมันเลยฟังมันทั้งคืนอ่ะแล้วพอฟังแล้วก็ติดมันเหมือนดูหนังเกาหลีอ่ะว่าจะนอนมันตีสามแล้วก็มันสนุกมันเพราะฟังมันต่อจนถึงสว่างมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์
4: ใช่แล้ว
7: เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเข้าใจว่าคนติดอาจารย์เนี่ยเยอะอย่ามาพูดอ้างว่าผมยังง่วงผมอย่างนี้ผมน่ะเป็นผู้ติดตามอาจารย์คอยช่วยเหลืออาจารย์เมื่ออาจารย์ร้องขอแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นอาจารย์ต้องทำต่อไปนะครับขอความเห็นใจเถอะอย่าหนีไปไหนเลยเพราะว่ายังต้องพวกคนไข้ทั่วประเทศยังต้องพึ่งอาจารย์อีกเยอะพูดไปกับผลเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสุขภาพดีทั้งกายและใจนะ
4: ใช่
7: ถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยตายมันก็ไปไม่ไหวเพราะถึงวันหนึ่งมันก็ท้อแท้มันไม่อยากจะอยู่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเป็นภาระคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับใจได้ว่าอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นได้ทุกโรคทุกเรื่องแหละ แล้วโรคที่คนไข้สูงอายุเป็นเนี่ยบางทีมันก็หายยากนะมันต้องมาปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมอย่างเช่นเบาหวานนี่หายที่ไหนอ่ะเพราะนั้นต้องฟังอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็จะสอนคนไข้ว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ออกกำลังกายให้ดูแลเรื่องอาหารการกินทำ IFแล้วที่สำคัญที่สุดต้องอารมณ์ดี
4: อ
7: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งกายและใจมันเกี่ยวพันกันหมดเพราะนั้นคนไข้อะไรเนี่ยหมอคิดว่าเรื่องอาการข้างเคียงของวัคซีนเนี่ยคิดว่ารอเวลาสักพักมันก็จะหายครับไม่ต้องกังวลมันไม่เป็นมากกว่านี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณเป็นและที่รบกวนคุณภาพชีวิตมากก็คือความแก่นะครับความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันทำให้คุณมีอาการต่างๆได้มากมาย
4: สรุปได้ว่าถึงวัยชราเราไม่ต้องชะแลวัยคือหนึ่งนะฮะคุณฟังวิทยุดูทั้งทีวีสื่อข่าวต่างๆมันทับถมทำให้จิตใจเราแปรปรวนขึ้นมาเองว่าอุปทานคล้ายๆกับแพนิคแต่คุณเหนือกว่าแพนิคคือแพนหนักครับนึกว่าเป็นเพราะวัคซีนมันไม่ใช่วัคซีนมันสลายไปนานแล้วไม่ใช่วัคซีนมันเกี่ยวกับว่าจิตใต้สำนึกเรียกว่าซับคอนเชียสผมเคยรู้จักนายแพทย์ที่ทำงานที่คลินิกบีดีข้างวัดตรีทศเสกของผมล่ะนายแทบสุรพลเขาสอนวิธีการสะกดจิตนะคุณสะกดจิตตัวเองให้นอนหลับสิครับตอนดึกๆเนี่ย

0: ดวงใจข้าพเจ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงข้าพเจ้าจะทำตามเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพข้าพเจ้าจะกินฉันเหมือนพระวันละ2มื้อมื้อเช้ากินตอน8โมงตอน9โมงเช้าก่อนกินอาหารเนี่ยข้าพเจ้าจะกินน้ำเปล่าสัก 2-3 แก้วทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยและข้าพเจ้าจะกินผักยิ่งมีเบาหวานขนาดนี้แล้วถ้าคุณไม่ทำตามนี้อาการพวกนี้ไม่หายหรอกครับมัวแต่จิตคิดแต่เรื่องเบาหวานขึ้นขนาดนี้ขึ้นน้อยขึ้นมากคุณต้องกินยาตลอดชีวิตต่อไปคุณจะฟอกไตคุณตัดปัญหานี้ได้เลยไม่มีใครในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำตามผมอย่างเงี้ยกินแต่ยาฉีดแต่อินซูลินล่อแต่ลิปิเตอร์ล่อแต่แอนโลพายลดความดันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างอาจารย์ชำนาญบ้าไว้เรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยสำคัญที่สุดที่นี่คนไม่เข้าใจเมื่อกี้นี่ก็ถามว่ากินโจ๊กได้ไหมเบาหวานโจ๊กก็คือน้ำตาลนะครับเชิงซ้อนหน่อยเอาข้าวไปบดข้าวไปบดก็คือแป้งก็คือน้ำตาลออกเร็วด้วยเพราะมันบดแล้วเนี่ยข้าวเหนียวไอ้ตัวแสบเลยเพราะฉะนั้นคุณทำตามนี้หนึ่งกินเหมือนพระไม่ใช่ล่อมาม่านะคุณยาย
1: กินเหมือนพระ
0: กินเหมือนพระหนึ่งกินน้ำก่อน 2-3 แก้วนะนะจ๊ะ
1: ก
0: ิน
1: น้ำ 2-3 แก้วก่อนอาหาร
0: ก่อนอาหารสัก 2-3 ชั่วโมงนะกินเสร็จแล้วก็คุณกินผักไม่ต้องไปลวกไม่ต้องไปต้มออร์แกนิกหาผักที่ปลอดสารพิษหลายหลากชนิดถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับไตอย่ากินเขียวๆเขียวให้กินสีซีดๆแค่นี้เอง
1: อ๋อถ้าเกี่ยวกับไตให้กินสีซ
0: ีดๆไตก็ไปตรวจดูเลือดดูครีตินินกับ eGFR ดูนะครับนะเอาน้ำนอกเรื่องแล้วนะครับกินอย่างนี้เสร็จนะกินผัก2กะละมังก็ครึ่งท้องไปแล้วจะอิ่มแล้วนะครับกะละมังเล็กๆสิครับกะละมังเล็กๆก็เท่ากับครึ่งบาทพระนะว่างั้นเถอะนะ
1: แล้วก
0: ็น้ำสลัดคุณทำเองก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทำเองก็กินกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลกินพร้อมกับผักก็ได้ครับสดไปกินไปแล้วก็ร้องเพลงไปนะครับกินเสร็จคุณก็ต้องกินข้าวสิข้าวเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องสัก 2-3 ช้อนมันอ้วนแล้วเนี่ยน้ำหนักเกินตั้งเกือบ4กิโลเนี่ยอ้วนแล้วถึงไม่อ้วนก็จะกินตามนี้นะครับกินเสร็จคุณก็จะกินโปรตีนสกัดจากหมอชำนาญก็ได้หรือโปรตีนจากปลาดีที่สุดเห็ดก็ได้ถั่วก็ได
1: ้
0: พอกินเสร็จผลไม้คุณก็กินได้หวานหน่อยไม่เป็นไรชมพู่เอ่ยมันแก้วเอ่ยเผือกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรยาใจข้าวโพดด้วยก็ได้นิดๆหน่อยๆมันก็มีแป้งจริงอยู่แต่มันแป้งมันน้อยมันมีกากใยเยอะกินเสร็จไม่ใช่มานั่งดูทีวีนะคุณเดินชั่วโมงนึงเดินเร็วสลับช้าเดินไปเลยมันแก้ไขโรคกระเพาะด้วยเวลาเดินเนี่ยนี่ลูกชายผมสอนนะเพราะว่าคุณพ่อเวลากินข้าวเสร็จคุณพ่อเดินนะกูไม่เดินอย่างเดียวกูวิ่งเลยครับแล้ว
1: จบไหมคะ
0: เดี๋ยวคุณฟังก่อนคุณให้จบก่อนวิธีการรักษาเบาหวานความดันไขมันสูงรักษาโรคที่เป็นทั้งหมดนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยคุณกินมื้อต่อไป5โมงเย็นระหว่างมื้อเนี่ยคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแต่เนื่องจากว่ามีเบาหวานสูงๆเนี่ยคุณจะแขวนพระไว้ด้วยแขวนพระคือน้ำตาลอาจจะเฮลบูวอร์ก็ได้น้ำเชื่อมนี่แหละพอคุณเหงื่อแตกพักๆมันไม่มีแรงหัวจะทิ่มบ่อคุณไม่จำเป็นต้องไปเจาะปลายนิ้วเลยครับนั่นน้ำตาลในเรื่องของคุณต่ำกว่า70แล้วคุณซดไปเลยครับ2 ช้อนชาช้อนที่คนกาแฟนั่นแหละ2ช้อนกินเข้าไปสักหนึ่งก็หายถ้าส่งโรงพยาบาลเขาก็ฉีดกลูโคสให้คุณต้องมีความรู้คุณไม่ตายทำไมคุณเป็นเบาหวานถึงติดน้ำตาลล่ะตามจริงผมจะถ้าจะเล่ารายละเอียดมันจะจำไม่ได้แล้วระหว่างมื้อเนี่ยทำไมคุณถึงกินผักก่อนในผักมันเอนไซม์จะเกิดก็ต่อเมื่อคุณกินผักก่อนเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะดูดซึมเอนไซม์ได้ดีนะครับถ้าคุณกินผักก่อนนะครับแต่ถ้าคุณกินหมูก่อนกินไก่ก่อนกินข้าวก่อนมันจะดูดซึมไม่ดีมันจะคละเคล้ากันไปเวลาเป็นมันจะเป็นขาวๆซีดๆคละเคล้ากันไปเนี่ยทำให้เอนไซม์จับผักไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นข้าวต้องกินที่

0: เนาะ
1: อ๋อค่ะ
0: มันต้องมีเหตุมีผลหมด
2: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
3: ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพผ่านไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแต่ละเคสเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากมายเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจากข้อมูลที่คุณฟังโทรศัพท์เข้ามาก็ทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะมีเบาหวานก็ใช่มีความดันก็ใช่แต่ในรายละเอียดลึกๆนั้นมันก็จะมีความแตกต่างดีเทลอยู่นิดหน่อยว่าในยะของโรคที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะเพราะระบบภูมิของเขามันค่อนข้างต่ำหรือว่าภาวะจากการที่เขาเป็นเบาหวานทำให้หลอดเลือดมันถูกแช่อิ่มอยู่ในน้ำเชื่อมนานแล้วก็ภาวะของตับก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงผลิตอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลไม่ได้ภาวะของความหวานเมื่อเกิดขึ้นกับร่างกายมากจนร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้มันเอ่อล้นจนกลายเป็นเบาหวานและเบาหวานนี่มันคือฆาตกรเงียบนะคุณฟังถ้าเอาเบาหวานอยู่คุณฟังก็อาจจะหายจากโรคต่างๆได้แยะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันที่ตามมากันเป็นโรคสามกษัตริย์นะคะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยคือทำให้ภาวะของเลือดมันหนืดมันไม่ไหลโฟไม่ไหลบัดไม่โฟนะคะแต่ถ้าหายจากเบาหวานหรือว่าภาวะน้ำตาลในร่างกายลดลงน้ำตาลไม่สูงเลือดก็ไม่หนืดมันก็จะไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้รอบดวงตาก็ทำได้นะโดยปกติไปเลี้ยงที่ไตก็ทำได้เป็นปกตินะเลือดไปเลี้ยงที่เท้าก็เป็นปกติถึงแม้ว่าจะมีการเกิดเป็นแผลแต่ถ้าไม่มีภาวะเบาหวานเลือดก็สามารถไปได้แต่ถ้ามีภาวะเบาหวานเมื่อไหร่เลือดหนืดก็ไปไม่ได้เพราะภาวะการติดเชื้อของเชื้อโรคทำให้เลือดข้นแล้วก็จากการเป็นเบาหวานเลือดมันก็เลยคั่งอยู่ที่แถวบริเวณขาถ้าปล่อยไว้นานเน่ากัดกระดูกนะคุณฟังแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากการเป็นแผลที่เท้าเนี่ยก็เลยต้องตัดขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยกว่าเลือดจะไหลไปเท้าจากหัวใจก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยชาที่จนไม่รู้สึกตัวบางคนเนี่ยเป็นซะจนไม่รู้จักเจ็บนะคะก็ต้องพบแพทย์ปรึกษาแพทย์อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะสาหัสสากรรจ์ทานยาแก้ปวดทานยาพาราแล้วยังไม่หายอย่าได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะโรคที่มากับหน้าน้ำนะหน้าน้ำก็อย่างหนึ่งหน้าฝนก็อย่างหนึ่งหน้าร้อนก็อย่างหนึ่งค่ะคุณฟังคะมีกันทุกฤดูกาลร่างกายของเราจึงจำเป็นที่จะต้องแข็งแรงต้อนรับกับทุกฤดูกาลไหมคุณฟังต้อนรับกับทุกฤดูกาลสร้างระบบภูมิให้อาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้น้ำดื่มสะอาดๆที่จะช่วยให้ร่างกายนั้นได้รับความสดชื่นได้รับออกซิเจนจากน้ำและน้ำเปล่าๆก็จะช่วยร่างกายสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการสังเคราะห์หรือว่ามีการย่อยในปริมาณที่ในระยะเวลาที่มากจนเกินไปนะคะคุณหมอจึงแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าดีกว่าน้ำชาด้วยซ้ำไปนะน้ำเปล่าๆนี่มีประโยชน์มากลำดับต่อมาถ้าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นจิบน้ำชาจิบกาแฟก็เป็นไปในทิศทางที่ปกติคือเมื่อมนุษย์ต้องการอาหารนะคะน้ำก็คืออาหารลำดับต้นๆของมนุษย์เพราะนั้นการเติมน้ำก็เติมความชุ่มชื้นเติมออกซิเจนให้กับร่างกายของเราเช่นเดียวกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งล่ะค่ะนะเพราะว่าในแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดที่จะนำพาไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ทุกสัดส่วนด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้คุณฟังคะเราฟังข้อมูลทางการแพทย์ในชุดแรกไปแล้วคุณหมอท่านได้วินิจฉัยให้เรียบร้อยแล้วโทรมาปรึกษากับคุณหมอค่ะที่0813346666แล้วนะคะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้คุณฟังใช้โทรศัพท์ไปสั่งซื้อกันนะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้ง จะเป็นกาแฟแบบ with coffee หรือว่าจะเป็นไวน์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลโทรศัพท์ที่02-5100-5609นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะก็ขอเรียนเชิญนะคะช่วงนี้คุณฟังคะพักกันตรงนี้เพื่อที่จะนำคุณฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2แล้วเรากลับมาเจอกันในช่วงท้ายๆของรายการนะคะ
0: เรามีเพื่อนดีมีลูกดียังไม่เท่ากับมีผู้ฟังดีครับพูดอะไรเนี่ยถ้าเขาเชื่อเรานะเราถือว่าเราได้บุญเพราะว่าเราการุณด้วยความเมตตาใช้อาหารเป็นยาซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราอาจจะแต่แตกต่างกับหลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลนะครับยาที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับหมอที่เก่งที่สุดคือตัวท่านเองที่ต้องคิดใคร่ครวญว่าเราเกิดมาเนี่ยทำยังไงถึงใช้อาหารเป็นยาไม่ใช่ใช้ยาเป็นอาหารนะครับผมไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับเพราะว่ายังมีอยู่7โรคปวดเข่าเอาละปวดเข่าเสร็จเอาตามีปัญหาตอนต่อกระจกเอ้าหูแว่วอีกต่างหากแล้วเป็นภูมิแพ้อีกเบาหวานก็มีอีกความดันไขมันมีอีกเรายังไม่เท่าไหร่ยังปวดท้องสงสัยเป็นนิ่วอีกนะเอ้ยเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าวะเออแล้วกินแปะกล้วยอาการนิ่วดีขึ้นจบตกติ้งออกมาก่อนเห็นเล็กๆมันก็จบหูแว่วก็ดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นโดยรู้จักเรื่องอาหารความดันมีแปะกล้วยตัวเดียวนะครับตามจริงโรคพวกนี้ผมเคยสรุปนะครับเด็กวัตรีทศเทพขอสรุปว่าน่าจะไม่ต้องลิขิตว่าเขาเป็นไขมันสูงเขาเป็นโรคไขมันเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วค่อยเลยลืมตรวจว่าเป็นเบาหวานดูแต่ตัวเลขแต่ไอ้เจ้าไตเนี่ยเจ้าไตเจ้าตาเจ้าหูเนี่ยเจ้าขาที่ต้องตัดขาเป็นแผลเบาหวานเนี่ยถ้าแก้ไขนะน่าจะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดที่ไตตายกันไม่มีใครตายจากเบาหวานมะเร็งเลยตายจากหลอดเลือดไม่กินอาหารก็หลอดเลือดถ้าหลอดเลือดดีๆให้อาหารดีๆแปะกล้วยนี่มันจะมีฟาร์บานอยด์เทอร์เพนอยด์เนี่ยกินเข้าไปเถอะครับเราจะรู้ว่ามันแก้ไขโรคแห่งความเสื่อมที่มันกระเพื่อมขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ช่วยปิดยูนิดหนึ่งนะครับคนดีคนดีครับ
1: จ้ะแม่ทีเองจ้ะแม่ทีวัลคังนะคะ
0: โอ้
1: เคยโทรมาแล้วกินแปะกล้วยแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วแก่แล้วว่าไงก็ไม่ทราบแสบท้องเหลือเกิน
0: โอ้คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องตอนนี้แม่ชีอายุเท่าไหร่ครับ
1: 84ค่ะ
0: 84น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
1: ส่วนสูง150
0: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักก็48
0: โอ้ดีมากน้ำหนักดีมากเลยไม่อ้วนนะครับ
1: เป็นเพราะลำไส้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวๆๆฮะได้กินอาหารวันละกี่มื้อครับ
1: วัน2มื้อค่ะ
0: แล้วตอนหิวๆก็ไม่กินใช่มั้ยครับ
1: หิวชงไอ้พวกเม็ดมังลักอะไรเงี้ย
0: โอ้
1: เม็ดมังลักกับของเครื่องดื่มอ่ะไมโลโอนตินแปะกล้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ไม่มีมีแต่ไขมันอยากกระตำ
0: โอเคไม่ไอ้ก็กินอาหารก็ดีแล้วอาหารเป็นยาทีนี้เวลาถ่ายออกมามีสีดำสีแดงมีอะไรผิดปกติ
1: ไหมครับไม่มีเลยปกติเลยแต่มันทำไมแสบท้อง
0: แสบท้องมันน่าจะมีการอักเสบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แสบท้องมันแสบเหนือสะดือหรือใต้สะดือครับ
1: ข้างบนเน
0: ี่ยยอดผมแล้วมีการเรือไหมครับ
1: ฮะไม่เรือค่ะไม่เรือค่ะได้แต่ผ่ายเวลาเขาจะปวดนะแบบท้องปวดท้องเหือจะออกแม่ทีก็อายุมากแล้วนะก็ปรึกษาดู
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องหาสาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอเหมือนกับแม่ทีเนี่ยหลักของพุทธศาสนาอานนท์
1: จะกินยาแปะกล้วยต่อได้ไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนที่จะเย็น มันกินก็ไม่เกี่ยวกันนะครับมันต้องรู้เสื้อเหตุแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นอะไรครับ
1: ไม่อ่ะเขาบอกว่าลำไส้บาง
0: บางไม่มันมีแผลใช่ไหมฮะแผลรอย
1: ไม่ทราบเขาก็ไม่บอกนะคะ
0: แล้วเวลากินของเปรี้ยวๆเผ็ดๆมันจะแสบท้องไหมครับ
1: โอ้เผ็ดกินไม่ได้เลยทานแต่ข้าวต้ม
0: โอเคครับเชิญอาจารย์มาชำนาญมันจะแก้ไขไงครับเขาเป็นเกี่ยวกับหมอก็บอกว่าลำไส้บางลำไส้บางคืออะไรทำไมปวดท้องประจำน้ำหนักส่วนสูงก็ได้กินแปะกัวอยู่นะครับทีนี้ควรจะแก้ไขหรือไม่ยังไงแล้วหมอให้ยาเป็นน้ำๆด่างๆเขาขาวมากินด้วยใช่ไหมครับ
1: มีค่ะให้มาค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็ให้
1: ปวดมันแบนนะคะ
0: โอเคครับ
1: แบนยา
0: แล้วก็ให้ยาพวกมิลลิซิตมาด้วยหรือเปล่าครับ
1: จะให้ค่ะให้กินก่อนอาหาร
0: โอ้อาจารย์เขาว่าให้ยาครบสูตรแล้วเชิญอาจารย์นภัชนาครับเชิญเลยครับ
4: พออายุมากขึ้นเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
4: ครับสวัสดีครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยลำไส้กระเพาะมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับการหลั่งน้ำย่อยก็น้อยลงไม่สมดุลการเคลื่อนไหวของกระเพาะลำไส้ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการได้แน่นท้องจุกเสียดเนี่ยนะครับอาการที่แม่จีเล่ามาให้ฟังก็น่าจะคิดถึงเรื่องของกระเพาะหรือไม่ก็ลำไส้เล็กกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องทานยานะครับซึ่งต้องทานยาเป็นประจำนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะครับนะฮะอาหารที่ทานก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่มีรสจัดไม่เผ็ดนะครับเราต้องยอมรับว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากรักษาหายยากแล้วบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยนะครับถ้าเรามีความเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันก็หายยากเพราะนั้นหมอคิดว่าทานยาของโรงพยาบาลก็ดีแล้วนะครับจะทานสมุนไพรก็ทานได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุด
1: ไม่แสลงอะไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะแม่ชีทานมาสิบปีแล้วนะแปะกล้วยเนี่ย
4: คือถ้า
1: หมอก็
4: สามารถที่จะทานได้นะครับ
1: จะไม่ลงยาหมอโรงพยาบาลเยอะจังเลยให้มาแม่ชีก็ทานจนเกือบหมดอ่ะเดี๋ยวจะถึงเขานัดอีกแล้วเขา3เดือนที2เดือนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะทานแปะกล้วยด้วยจะมีปัญหาไหมคะ
4: ก็สามารถทานร่วมกันได้ครับสมุนไพรไม่มีปัญหาเพราะเป็นสารธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ชีก็ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะครับแล้วถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำให้คนไข้ไปส่องกล้องดูซิว่าเอ๊ะมันมีการอักเสบหรือเปล่ามีเลือดออกไหมหรือว่ามีติ่งเนื้อที่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่านี่ก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับดีแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมส่วนตัวในเรื่องของการบริโภคก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนด้วยต้องทานอาหารให้เป็นเวลาอย่าทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนอาหารข้างเกินอาหารปิ้งย่างนี่ก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับเพราะลำไส้ของเรานะครับกระเพาะมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวนะครับการหลั่งน้ำย่อยก็ผิดปกติการเคลื่อนไหวก็ผิดปกติเพราะนั้นต้องดูแลนะครับแล้วก็อยู่ต้องอยู่ใกล้หมอนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นกันเยอะและเป็นโรคที่หายยากนะครับ
1: ค่ะขอบพระค
0: ุ
1: ณมากค่ะแค่น
0: ี้
1: นะคะค
0: ุ
1: ณหมอรบกวน
0: ผมขอความเห็นนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ยาที่เขาให้เป็นด่างนะครับเวลาเราหิวนะครับมันจะมีกรดไฮโดรคลอริกออกมา
1: หิวก็ไม่ได้แสบท้องมันต้องหาอะไรดื่ม
0: ต้องกินแป้งหน่อยนะกินข้าวก็ได้ครับกินข้าวต้มก็ได้ครับกินน้ำข้าวก็ได้ครับ
1: เช้าก็ต้มน้ำข้าวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้ำข้าวก็ดีนะฮะเพราะบางคราวเนี่ยเราจะต้องมีอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยนะครับเม็ดบางรักเนี่ยมันไม่มีแป้งนะครับผมอยากให้แม่ชีเนี่ยลองงดนิดนึงถือว่าน้ำข้าวเป็นยาก็แล้วกันนะครับกินอย่าปล่อยให้หิวนานเพราะว่าเมนกรดไฮโดรคลอริกมันจะหลั่งออกมากินแล้วมันน่าจะดีขึ้นนี่เป็นยาคล้ายๆกับยาน้ำที่เขาให้มาเป็นด่างนะครับนะลองกินน้ำข้าวแทนนะครับแล้วเป็นยังไงโทรมารายงานใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: รบกวนสาธุค่ะ
2: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062 5100 5100 062-560-9อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เพียงพอกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: สุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังที่เคารพคะทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรทางเลือกในการบำบัดดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
3: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
3: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
0: โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะพบได้ในทุกช่วงวัยเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีคนอีกจำนวนมากค่ะที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวค่ะทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนะคะได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราลองมาสำรวจดูซิว่าคุณอยู่ในข่ายเสี่ยงโรคเบาหวานหรือไม่พร้อมๆกับทำความเข้าใจโรคเบาหวานนี้อย่างถูกต้องกันกับคุณหมอลินนะคะ
2: ค่ะอาการของโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะคะบางรายอาจจะตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วนะคะอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรู้สึกกระหายน้ำคอแห้งปัสสาวะก็บ่อยหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มผิดปกตินะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีการชามือขาและก็นิ้วเท้านะคะบาดแผลก็จะหายยากด้วยนะคะทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 24-28 วันค่ะ
0: ค่ะคุณหมอลินคะเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2: ผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1นั้นนะคะจำเป็นต้องให้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะในขณะที่โรคเบาหวานประเภท2หากเป็นโรคระยะแรกๆก็สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภท1นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะควรฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ
0: มอลินคะการป้องกันโรคเบาหวานค่ะเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ
2: ป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดเลยนะคะก็คือต้องคอยระมัดระวังระดับน้ำตาลในเลือดและก็โคเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากสตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงนะคะ
0: คุณหมอลินคะอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีโรคอะไรบ้างคะ
2: โรคที่ตามมาหลังจากเป็นเบาหวานหลังจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือไตก็จะเสื่อมลงเนื่องจากว่าทานยามากเกินไปเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไตวายพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะปลายประสาทก็จะอักเสบด้วยการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมตาบอดพวกนี้นะคะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณมอรินคะอยากจะทราบว่าค่าน้ำตาลของคนปกตินะคะกับคนที่เป็นเบาหวานมีค่าน้ำตาลเท่าไหร่บ้างคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: ค่าปกติก็คือไม่เกิน100นะคะค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ120ถึง180นะคะส่วนค่าที่อันตรายนั้นก็คือ180ขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มการป้องกันเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นพวกผักสีเขียวต่างๆผักหลากสีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ท่านก็จะพ้นจากอันตรายจากการเป็นเบาหวานในเลือดสูงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ
3: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเรามาพบกับท่านให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
5: นายไพศาลครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 72ครับ
1: 72พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี
5: ้อยู่ที่หนองสวงเนี่ยมีหันแดง
1: มีหันแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
5: ครับผม
1: ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะคะ
5: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเลยลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
1: ๆอ๋อลูกเต้าโตหมดแล้วเนาะ
5: ครับอยู่สองตายาย
1: ตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
5: ก็เรื่องเบาหวานน่ะ
1: ค่ะ
5: คือครั้งแรกไปโรงพยาบาลคือว่าปี59นี่น้ำตาลไม่มีลงเลย
1: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
5: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
1: ค่ะ
5: คือโรงพยาบาลที่หันแดงเนี่ยเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงน
1: ะ
5: ผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
1: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะ
5: ใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อนใบเหลืองเข้าที่สองแต่ใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
1: นี่หมอเขาบอกว่า242
5: มันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกว่าต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
1: ค่ะ
5: ทีนี้ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเดี๋ยวก็ตับอ่อนมันก็จริงๆนี่แหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานน่ะทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
1: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
5: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงที่โทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ให้คือนั่งเคียร์สุดใจน่ะนะครับแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
5: บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
5: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปรษณีย์ครับ
1: เห็นว่าไปพบนักโภชนาการบำบัดแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะน้ำตาลก็ไม่ลด
5: ไม่ลดเจอใบเหลืองใบแดงอยู่เรื่อย
1: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณไพศาลประสบมา
5: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตเนี่ยปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
1: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
5: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย แต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็น10แล้วร่วมเดียวกันนะเหลือผม
1: ท้ายนี้คุณพิสารมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
5: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมากคือกินพอให้อิ่ม
1: ค่ะท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณเพศานะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณเพศานคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
5: โมทราสาธุสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
4: การตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะซึ่งแม้นว่าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยแต่ก็มีภูมิปัญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บป่วยนะคะที่แสดงผ่านอวัยวะต่างๆในร่างกายจากความชาญฉลาดของหมอไทยโบราณที่มีความสามารถในการสังเกตลักษณะเฉพาะของอวัยวะแต่ละส่วนและสามารถพยากรณ์ถึงอาการเจ็บป่วยโรคเบื้องต้นได้ซึ่งทำให้การแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคของตัวเองค่ะ
7: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
4: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะ ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะสนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
8: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
1: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวชื่ออะไรคะ
9: ค่ะชื่อสำราญมรุนดีค่ะ
1: คุณป้าสำราญมีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
9: ตอนนี้72ค่ะ
1: 72คุณป้าพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่เองเน
9: า
1: ะ
9: ใช่ค่ะอยู่ที่เลขที่90นั่นแหละค่ะมีนะกลางคืนไม่อยู่บ้าน
1: อ๋อ
9: ไปออกกำลังกาย
1: โอ้ไปออกกำลังกายดีจังเลยอะค่ะไปออกกำลังกายที่ไหนคะ
9: ที่เขตค่ะเพราะว่าไปเล่นโยคะกับตอนนี้ก็ทำงานอยู่หมู่บ้านเคซีค่ะแล้วก็พอสัก16:00 น.กลับบ้านก็หุงหากับข้าวให้แฟนเสร็จแล้วพอสัก18:30ก็ออกไปที่เขตไปเล่นซุมบ้าแล้วก็โยคะ
1: แล้วตอนนี้คุณป้าทำอะไรอยู่คะ
9: ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะทำงานบ้าน
1: อ๋อทำงานบ้านอยู่
9: บ้านอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณป้าสำดานเป็นยังไงบ้างคะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราคะ
9: ที่ทานอยู่มันคือตาค่ะนอกกระจกแล้วก็มันก็ดีขึ้นแหละค่ะตอนนี้ทานไปได้2ซองแล้วค่ะ
1: 2กล่องนะคะ
9: หูกล่องค
1: ่
9: ะ
1: ค่ะ2กล่องกล่องนึงก็30แคปซูลนะคะ
9: ใช่ค
1: ่ะก็คือคุณป้าสำราญเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพก็คือเป็นต้อกระจกนะคะ
9: ค่ะค่ะแฟนเป็นแล้วก็ตัวเองก็เป็นแบบเม็ดยิบยิบยิบยิบเวลาออกแดดเยอะๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับทานด้วยกันค่ะ
1: ทานด้วยกันทั้ง2ท่านเลยนะคะ
9: ค่ะแต่แฟนเป็นเยอะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ทานไป2กล่องใช่ไหมคะ
9: แล้วก็จะได้ส่งต่อถ้าหมดแล้วก็จะสั่งต่ออยู่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณป้าก็ทานตัวสายตา BMB นะคะของดร.หลินอยู่เน
9: า
1: ะ
9: ใช่ค่ะใช่ทานสองคนเลยค่ะตอนแรกไม่ได้ทานหรอกค่ะเห็นแฟนเขาดีขึ้นก็เลยทานตามไปด้วยก่อนนอน
1: ก่อนนอนวันละ1แคปซูลนะ
9: ใช่ค่ะใช่
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นสูตรเข้มข้นก็เลยรับประทานแค่วันละ1แคปซูลเพื่อความสะดวกในการพกพาด้วยนะคะ
9: ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าหากใครมีประสบสายตาแบบสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็เวลาไปกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้คือแสงไฟแบบรถใหญ่เขาน่ะรถเก๋งเขาน่ะเขาเปิดไฟสูงอย่างนี้เราก็แสบตานะคะถ้าหากใครมีปัญหาแบบนี้ก็ทานได้ค่ะมันก็ดีขึ้นแต่จะทานกล่องหนึ่งสองกล่องนี่มันก็ยังไม่ค่อยได้ผลดีนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะมันก็เราก็สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองน่ะป้าสำราญเองน่ะก็ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทานไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่สองนี่คือมันเหมือนกับว่ามันมีขี้ตาออกมาแต่พอเอาพัฒบัตรป้ายดูแล้วก็มันก็เป็นเยื่อบางๆออกมาค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสัก 2-3 วันค่ะมันก็หายไปอะค่ะแต่คิดว่ามันตามันก็สว่างขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
9: แต่สำหรับของ ของลุงที่เป็นต้อกระจกนะคือถามเขาก็ตอบไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นแอลไซเมอร์ด้วย
1: ค่ะ
9: เราก็สังเกตเขาเอาเองว่าเขาดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ก็ดีขึ้นค่ะของเขาก็ตอนแรกก็เทน้ำไม่ตรงแก้วมันออกข้างแก้วพอตอนหลังมานี่เขาก็เทน้ำตรงแก้วอะค่ะ
1: ค่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยคุณลุงก็คือรินน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ตรงน้ำก็
9: น้ำก็ไหลออก
1: น้ำก็หกค่ะน้ำไหลออกข้างแก้วใช่ไหมคะที่เล่าให้หนูฟังค่ะหลังจากที่คุณลุงรับประทานกล่องแรกเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะรินน้ำลงแก้วได้ใช่ไหมคะ
9: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้มือจับปากแก้วดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับค่ะแต่ตอนนี
1: ้ค่ะ
9: ไม่ต้องก็เทได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
9: เมื่อช่วงน้ำมันจะเห็นชัดเจนแบบคนทั่วไปไหมยังค่ะยังไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นมันก็โอเคได้ผลค่ะได้ผลหนาก็ลองเอาไปทานดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่ากล่องนึงนี่คือไม่ใช่นะคะต้องกินไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
9: จนตัวเองจะว่ามันโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยเคยรับประทาน2กล่องแล้วเนาะเข้ากล่องที่2ใช่ไหมคะ
9: ค่ะกล่องเข้ากล่องที่สองนี้ยังไม่หมดเหลืออยู่ประมาณครึ่งแผงค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้าสำราญบอกว่าคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหนูก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาระบบความจำบำรุงสมองด้วยนะคะถ้ายังไงเราจะส่งโบชัวร์ให้คุณป้าสำราญดูนะคะ
9: ค่ะมันก็ดีค่ะไอตัวที่ไอลูกหมากโตอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้โตค่ะ
9: ก็กินไปได้ก็ประมาณ20วันได้ค่ะเขาก็ดีขึ้นไม่ได้สีบ่อยแบบตอนแรกค่ะไม่ได้สีบ่อยแล้วก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือสีทุกชั่วโมงเนี่ยบางทีไปไม่ทันห้องน้ำสีลาดแต่ตอนนี้ไม่มีสีลาดค่ะแต่ว่าก็ห่างหน่อยไม่ใช่ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่
1: ะ
9: สังเกตก็เขาก็ดีขึ้นทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: ค่ะคือคุณลุงเนี่ยรับประทานทั้งผลิตภัณฑ์ BMB บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะคะซ
9: ึ
1: ่งคุณลุงก็คือปัสสาวะบ่อยก็ได้โทรเข้ามาปรึกษา
9: ใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาชุดหนึ่งก็กำลังทำอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณป้าขาอย่างนั้นก็รบกวนเวลาคุณป้าสำราญเพียงเท่านี้นะคะใช่ไงแล้วก็ขอให้ทั้งคุณป้าคุณลุงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
9: ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
9: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
4: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
8: 0642651426
11: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
10: ใจติดต่อได้ที่หมายเลข
8: 064-6-2-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-6-5-1-4-2-6
4: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะส

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแหวงข้าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระผู้เป็นเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

กลับมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะตอนนี้ก็จะมี FM 89.0 นะคะยืนพื้นอยู่เป็นระบบ FM ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเช่นเดิมนะคะเหมือนกับทุกๆวันที่ได้ฟังครีมแพทย์มาตั้งแต่ภาคเช้าสายบ่ายแล้วก็เย็นแล้วก็ค่ำนะคะตอนนี้ค่ะคุณฟังคะและพร้อมกันนั้นก็คือระบบ AM 1269กิโลเฮิรตซ์ในนามของวิทยุคสทบนะคะส่วนระบบ AM รสทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะฟังทางรดกรุงเทพ AM 747เดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จะได้เจอกันนะคะทางหน้าปัดวิทยุระบบ AM ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถฟังกันได้ไปตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืน 3:30 นนะคะเขาจะรับสัญญาณเราก็รอจังหวะตรงนี้อยู่ค่ะขอบคุณคุณฟังด้วยนะคะที่อยู่กับรายการนี้แล้วก็บอกว่าทางคลื่น 89.0 นั้นฟังดีเจผู้หญิงบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยขอบคุณมากๆวันจันทร์อังคารนะทำหน้าที่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะมาประจำการแล้วก็สานต่อในเรื่องราวของสุขภาพด้วยเหมือนกันค่ะถามคุณผู้ฟังว่าโทรจากที่ไหนจังหวัดเพชรบุรีนะคะฟังกันได้ชัดเจนอยู่เช่นเดิมนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะคุณฟังถามถึงเรื่องของสุขภาพก็บอกว่าทรงตัวอยู่เพราะว่าปฏิบัติกิน IF เขาเรียกว่ากิน IF ทำตามที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันแล้วก็ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้อธิบายไว้คือทำ IF ได้ผลไหมก็ได้ผลนะน้ำหนักลดไปขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็ลุยกันต่อนะคะคุณฟังเพราะว่าเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเพราะคุณผู้ฟังมีอยู่2โรคก็คือเบาหวานกับไขมันคุมไว้ให้ดีนะคะเผลอเมื่อไหร่เขาก็จะมาเมื่อนั้นแหละนะคะเบาหวานนี่ประมาณสักเอาเป็น 5.5 เนี่ยจะโปร่งใจกว่า 5.8 หรือว่าประมาณ6ถ้า6มันจะปริ่มๆ A1C ตรงนี้ล่ะนะเผลอๆแป๊บเดียวเวลาทานอาหารปุ๊บๆอร่อยกับเพื่อนสักมื้อ2มื้อเนี่ยไปชั่งน้ำหนักเถอะคุณฟังน้ำหนักขึ้นแล้วนะคะหลายท่านหลายคนจึงมีกลยุทธ์แล้วก็มีกุศโลบายว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำ IF นะวันเว้นวันดีกว่าวันไหนที่ไปทานกับเพื่อนก็คือไปแล้วก็ทานก็ทานตามรูปแบบก็คือ เรื่องของการดื่มน้ำแล้วก็ผักก็เน้นผักแต่ว่าบางทีมันก็อร่อยเกินปริมาณมากขึ้นเพราะว่าได้ทานกันหลายคนหยิบโน่นหยิบนี่เข้าปากมันก็เพลินกว่านั่งทานคนเดียวถูกไหมเพราะนั้นคุณฟังก็เลยบอกว่าพอรู้ตัวจะไปทานอาหารกับเพื่อนทานไปก่อนเลย1แคปซูลคือไวเฮิร์บทานไปก่อนเลย1แคปซูลนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงพอนั่งรถไปด้วยกันก็เดี๋ยวก็พอดีไปถึงก็ทานอาหารกว่าจะสั่งก็อีก15นาทีก็จะได้อาหารก็ทานไปคราวนี้ล่ะสบายรู้สึกว่ามาออกกำลังกายนิดหน่อยน้ำหนักก็คงที่ไขมันในเลือดก็ไม่สูงก็ปฏิบัติอย่างนี้มาถามว่าวันนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าประทับใจกับไวเฮิร์บของเราก็คือคุณปิยักซึ่งก็เป็นท่านที่ได้รับสมุนไพรไวเฮิร์บไปจากวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะท่านก็ยืนยันว่าถ้าได้ไวเฮิร์บเนี่ยมันรู้สึกมันสบายใจนะได้ทานแล้วมันนอนตาหลับใช่ไหมหลับสบายด้วยเพราะว่าตัวไวเฮิร์บนี่คุณฟังถ้าเราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรตัวนี้นะคะถูกออกแบบมาเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือว่าป้องกันระดับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะทีเดียวนะคะแต่จะบอกว่าควบคุมไม่ได้นะคะเพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นะต้องใช้คำว่าชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดโดยป้องกันไม่ให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปก็แสดงว่าเป็นตัวที่จะบล็อกน้ำตาลไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยคือตั้งแต่มะระขี้นกใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนของส่วนผสมมีมะระขี้นกมีเมล็ดลูกชัดนะคะมีมะระขี้นกมีผงผักจินดาในรูปแบบสารสกัดทั้งหมดเนี่ยคือสารสกัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมล็ดลูกชัดนะคะแล้วก็กาแฟสดที่ไม่ผ่านการคั่วก็เป็น4ชนิดละประกอบกับแมกนีเซียมแล้วก็มีซิงค์นะคะแล้วก็มีซิงค์แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากนี้ก็มี
นอกจากซิงค์แล้วก็มีอะไรอีกใครอีกหนึ่งตัวนะคะแคลเซียมไม่ใช่แคลเซียมแป๊บหนึ่งนะคุณฟังเนี่ยนะคะไวเฮิร์บนะก็จะมีส่วนของเมล็ดลูกซัดซิงค์แคลเซียมโครเมียมพิคโคลิเนตอันนี้ก็คือส่วนผสมที่อยู่ในรูปแบบสารสกัดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียกว่าเป็นผักในรูปแบบแคปซูลก็ได้แต่ว่าต้องพูดคำว่าสารสกัดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันเป็นทางเลือกของคนหรือเปล่าที่บอกว่าทานผักในรูปแบบแคปซูลแล้วก็ก็ได้ไฟเบอร์ละอันนี้เราไม่กล่าวถึงนะคะคุณฟังแล้วก็ผู้จัดก็ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นแบบไหนแต่ก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าผักในรูปแบบแคปซูลเนี่ยต้องพูดคำว่าสารสกัดนะคะของผักในรูปแบบแคปซูลด้วยค่ะนะไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะถามว่าอ้าวทำไมเรียกชื่อนี้เป็นอะไรเนาะคุณฟังก็ผักในรูปแบบแคปซูลในรูปแบบสารสกัดนะคะเป็นตัวซึ่งทางด้านคุณหมอท่านก็บอกว่าเป็นพรีไบโอติกให้กับร่างกายในการที่จะช่วยป้องกันชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นกับการที่คุณผู้ฟังจะทานก่อนที่จะไปทานอาหารกับเพื่อนแล้วก็ร่างกายยังไม่มีเบาหวานอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะคุณฟังคิดถูกแล้วก็ทำถูกแล้วล่ะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยรู้สึกว่าสบายใจนี่เป็นข้อมูลของไวเฮิร์บที่หยิบมาฝากคุณฟังนะคะทานคู่กับแบกกุ้ยตาไวกิ้งได้เลยนะคะ2เม็ดเช้าเย็นส่วนไวเฮิร์บนั้นทาน1แคปซูลค่ะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะอย่า enjoy eating จนเกินไปนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงจะเป็นแบกกุ้ยตราไวกิ้งกาแฟแบกกุ้ยคอฟฟี่แล้วก็ไวน์เฮิร์บโทรศัพท์ไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-9ตรงนี้เรามี1หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะคุณฟังคือ0813346666นะคะพอใจที่จะฟังเพลงก็โทรศัพท์มาเพิ่มเติมค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ขอไว้1เพลงเพราะก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงของที่คุณไพรวันลูกเพชรขับร้องไว้นะคะฟังนิราศรักนครปฐมจากเสียงของไพรวันลูกเพชรนะคะคุณฟังตามคำขอเชิญค่ะ

เราเลยมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าข้าวหลามที่นครปฐมก็มีเหมือนกันข้าวหลามที่เมืองชนก็มีเหมือนกันอะไรอร่อยกว่าตอบไม่ได้นะเพราะเป็นคนละแบบกันเนาะข้าวหลามชนบุรีนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับมีความเป็นเยิ้มๆเหมือนข้าวเหนียวเขาเหมือนกับมีสังขยาผสมอยู่ข้างบนแล้วก็วิธีการก็คือใช้ลักษณะของใบตองนะคะความสั้นความยาวของตัวข้าวหลามไหมคุณฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าความอร่อยนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางทีข้าวหลามและคนปฐมนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบไม่แฉะจนเกินไปจะมีความแห้งมากกว่าแต่ถ้าเป็นข้าวหลามชลบุรีหรือข้าวหลามหนองมนเนี่ยก็จะปิดจุกด้วยมะพร้าวหรือว่าใบตองสดแล้วก็จะมีความเยิ้มของกะทิเยิ้มๆคราวนี้ความหวานนี่ไม่แน่ใจว่าบรรดาความหวานนี่เขาได้ลดเหลือ 50% หรือยังเพราะว่าเขาขอความร่วมมือว่าบริเวณร้านค้าต่างๆตอนนี้หันมาใส่ใจสุขภาพลดความหวานลงนะข้าวเหนียวเมืองชนข้าวเหนียวหนองมนก็น่าจะลดความหวานลงสักนิดนะคะดิฉันว่าจะได้อร่อยคือนานๆทานเนี่ยเราก็ทานได้แหละข้าวเหนียวเนาะถึงแม้ว่าจะดัชนีไกลเสมกดัชนีไกลเสมกอินเด็กซ์เขาจะค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้ทานทุกวันไงซื้อมา3กระบอกก็แจกบ้านโน้นแจกบ้านนี้แจกบ้านนั้นช่วยกันอิ่มอร่อยช่วยกันลดความหวานนะคะบ้านเราก็นำไว้1กระบอกคราวนี้พอ1กระบอกเนี่ยก็เป็นลักษณะประมาณสักกี่นิ้วได้พอในถ้าเราแกะออกไปนะคะก็จะประมาณสัก5นิ้วประมาณ1เดี๋ยวนะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วประมาณนี้ไม่ถึงนะคะขนาดไม้โปรอ่ะประมาณนี้นะข้างในเนื้อเขาแต่ข้างบนมันเยิ้มๆถ้าลดความหวานได้จะยอดเยี่ยมมากคือลดความหวานลงก็เพิ่มความกลมกล่อมหรือว่ามันเป็นรสชาติที่นิยมมันเป็นรสชาติที่มันเป็นประจำของเขามันเป็นซิกเนเจอร์นะคุณฟังบางทีเราไปลดนี่กลายเป็นว่าเขาไม่มีแปลงความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือสัญลักษณ์ของเขาเนาะก็จะกลายเป็นข้าวหลามทั่วๆไปซะไม่ใช่ข้าวหลามหนองมนสิหลายคนคิดอย่างนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคุณฟังเรื่องของอาหารการกินแต่ละภาคพื้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นข้าวหลามเหมือนกันแต่ความต่างก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะความนิยมชมชอบหรือว่าวัฒนธรรมในการทานอาหารแต่ว่าเราขึ้นชื่อข้าวเหนียวแล้วเนี่ยรายการนี้ก็บอกกับคุณฟังอยู่เสมอๆว่าอย่าทานเยอะนะอย่าทานมากทานได้แต่วางแผนให้ดีเหมือนกับข้าวเหนียวทุเรียนก็ทานได้แต่ว่าวางแผนให้ดีถ้าจะทานวันไหนก็ลดข้าวไปซะแล้วก็เพิ่มเติมกับการทานข้าวเหนียวทุเรียนได้สักถ้วยหนึ่งทุเรียนก็จะสักประมาณพูนึงเนาะข้าวเหนียวก็นิดเดียวแต่ก็รู้สึกอร่อยนะคุณฟังถึงแม้จะทานนิดเดียวเพราะเป็นของชอบเพราะเป็นของโปรดนะโอเคเราเข้าใจในเรื่องของอาหารที่เป็นยาก็ทำให้เราสุขภาพดีได้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งกับเพลงสุขเข้าใจว่า2เพลงนี้นำเสนอมาเนี่ยเป็นลูกทุ่งขึ้นต้นแต่เพลงที่3เนี่ยลูกทุ่งกึ่งลูกกุ้งฟังสิรินทรานิยากร

0: คะฝั่งสิรินทรานิยากรแล้วก็ฝั่งสุนารีราชสีมาขอโทษนะคะที่โดนใจเธอ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ถ้าเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับคนที่จะทำงานในช่วงกลางคืนคืนนี้ด้วยนะคะเพราะอาจจะเข้าเวร นะคะหรือว่าอาจจะต้องอยู่กับภารกิจหน้าที่งานบริการต่างๆเนาะก็เป็นกาแฟร้อนดีที่สุดคุณผู้ฟังคะเพราะเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาจากบางไผ่นะบอกว่าเขาฟังเพลงจีนดีที่ไม่บอกชื่อเพลงถ้าไม่บอกชื่อเพลงเนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะแต่ถ้าบอกชื่อเพลงเนี่ยแบบกว่าจะสะกดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะแต่คุณฟังบอกว่าช่วงนี้เจ็บคอสุก็เลยดูข้อมูลให้นะคะคุณฟังอาการเจ็บคอแล้วก็กลืนน้ำลายลำบากส่วนใหญ่นี่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิด-19ซึ่งโควิดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะช่วงนี้เขากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียพวกเช่นต่อมทอนซิลอักเสบหรือสาเหตุอื่นๆเช่นกรดไหลย้อนหรือว่าอาการแพ้แต่ว่าน่าจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อเกี่ยวกับไข้หวัดนะคะวิธีการดูแลเบื้องต้นค่ะก็กลวกคอด้วยน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือใช้เกลือป่นก็ได้ผสมกับน้ำอุ่นๆครึ่งช้อนชากลวกคอทิ้งไว้ประมาณสัก30วินาทีหรือจะใช้เป็นพวกน้ำเกลือที่เราไปซื้อมาก็ได้จากร้านขายยาแล้วก็มากลวกคอนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อเขาจะลุกลามไปมากกว่านี้จิบน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิห้องช่วยให้ลำคอชุ่มชื้นขึ้นรับประทานยาพวกพาราเซตามอลนะคะก็ได้หรือว่าใช้สเปรย์พ่นคอไปก่อนก็ได้นะคะซึ่งมีส่วนผสมช่วยลดการอักเสบอันนี้พอได้อยู่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆยังเจ็บอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่ากลืนน้ำลายลำบากก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะคุณฟังคะนี้คือข้อมูลนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะทานแปะกล้วยเสริมเติมอยู่แล้วเนาะอันนี้พูดถึงคนที่ฟังรายการนี้แล้วก็เข้าใจว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกับการที่จะทานอยู่แล้วคือเป็นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนี่ก็อาจจะเพิ่มปริมาณแปะกล้วยซักถ้าเคยทานอยู่2ก็จะเพิ่มเป็น3เช้า3เย็นนะคะสัก 2-3 วันพอดีขึ้นแล้วกรอกค่อยลดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้อย่าไปใช้อุปกรณ์ร่วมกับใครนะคะตอนนี้ก็เบรกตัวเองไว้ทานอาหารก็สำรับของตัวเองไว้ก่อนเพราะเขาจะมีการติดเชื้อได้ง่ายแต่ถ้ามีอาการเจ็บคอมากขึ้นก็ขอแนะนำว่าคุณพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกนิดนึงก็ได้นะจะได้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ละเลยกับการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้เป็นความปรารถนาดีความห่วงใยจากสุขภาพกับเสียงเพลงเพลงที่เลือกให้ฟังเนี่ยจีตูงาลวดสื่ออ่านออกเสียงถูกต้องไหมเพลงจีนคืองอรักนั่นเองค่ะ

0: ก็มอบให้สองเพลงนะคะสำหรับคุณฟังที่แนะนำเพลงจีนมาจากบางไผ่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าฟังชัดเจนแค่ไหนนะคะยังไงก็ติดตามได้นะคะวันนี้วันจันทร์วันอังคารก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดสุจิราค่ะประจำวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นลูกทุ่งกับพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ชื่อน่ารักเหมือนกันเนาะคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันรักใครถ้าเป็นเพลงภาษาจีนนี่นี่คือจื่อเต้าหวออ้ายสุยนี่คือชื่อภาษาจีนค่ะคุณฟังคะเรื่องของสุขภาพกับเสียงเพลงเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าก็เรียนคุณฟังไปนะคะบอกว่าก็จะเน้นมาในทางด้านเพลงไทยลูกกรุงหรือว่าไทยอีซี่แต่วันนี้มีลูกทุ่งหวานๆมาผสมผสานก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วก็ฟังแล้วก็ไพเราะนะคะก็สุดแท้แต่คุณฟังค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราก็เป็นเพลงในแนวลูกกรุงซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าความถนัดนะคุณฟังถนัดขวาก็มาทางขวาถนัดซ้ายก็ไปทางซ้ายจริงๆแล้วอยากเป็นคนถนัดซ้ายนะเพราะจะได้มีความสามารถได้หลายอย่างคือบางทีเนี่ยเรานั่งทานข้าวถ้าเผื่อว่าขวาเหมือนกันโอเคนั่งทานเดียวกันก็คนละทางเนาะแต่ถ้าเผื่อว่าเราอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่งในรถพื้นที่คุณฟังลองนึกภาพใช่ไหมมันแน่นๆน่ะถ้าเขายกมือขวาขึ้นมาหรือไม่ก็เขาอาจจะยกมือซ้ายขึ้นมาเราอาจจะยกมือขวามันคือถ้าได้หลายทางเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องปรับตัวให้ได้คือสามารถที่จะเพิ่มความถนัดให้กับตัวเองได้อันนี้พูดถึงเรื่องของการฝึกฝนด้วยนะคุณฟังต้องฝึกค่ะเช่นเดียวกันต้องบอกคุณฟังว่าเวลาที่เราจะออกกำลังกายบางทีเราก็ชอบในการที่จะทำท่านอนท่านี้แล้วเราก็ทำท่านั้นอยู่เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสื่อนะคุณฟังเขามีสื่ออย่างเช่นพวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยให้เราเข้าไปชมท่านี้เขาก็บอกว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าก็สามารถทำได้โดยเฉพาะคุณหมอนักกายภาพเขาจะมาแนะนำเราดูคุณหมอกายภาพนะถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าไปดูคนทั่วๆไปเพราะว่าการออกแบบท่าน่ะมันต้องมาจากสรีระของร่างกายแล้วก็นักกายภาพเขาจะสามารถที่จะออกแบบให้เราหรือว่าเขาจะสามารถที่จะอธิบายให้เราได้เข้าใจว่าเหตุผลว่าแบบนี้ถึงต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายทั่วๆไปสาวๆสวยๆที่มาออกกำลังกายแล้วก็มาโชว์เนี่ยอันนั้นเราไม่ได้ใช้ไม่ได้นะต้องเข้าไปดูคุณหมอนักกายภาพที่เขาออกแบบแล้วก็ออกท่าทางต่างๆให้ว่าถ้าคนมีอาการปวดข้อเข่าต้องทำแบบนี้ต้องนั่งท่านี้ก็ฝึกไปตาม YouTube นั่นแหละคุณฟังมันจะสนุกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะก็เห็นด้วยนะคุณฟังว่ากับการที่เราจะศึกษาหลายท่าทางแล้วเนาะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสายนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงใสเลยใช่พี่พรทิพย์ไหมคะเนี่ย
1: โอ้ยจำเสียงคุณสุไม่ได้
0: จำได้พี่พรทิพย์น่ะเสียงใสแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็บอกว่าเดินคล่อง
1: อยากฟังมาก
0: เดินคล่องแคล่วว่องไวเชิญเลยค่ะเพลงอะไรคะ
1: ทหารเกณฑ์คนจนของคุณเอกพจน์คุณนาค
0: ค่ะแล้วก็ฟังรักเพราะรอยยิ้มด้วยหรือเปล่า
1: ว่าจะเป็นทหารค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: นะ
0: ได้ค่ะสู้ทหารเกณฑ์คนจนใช่ไหมทหารเกณฑ์คนจนได้โอเค
1: เพลงนี้ได้ไหมคะ
0: เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
1: จะอัดใส่โทรศัพท
0: ์อ๋อโอเคได้
1: ในดวงใจค่ะของใคร
0: ได้สิคะได้สิคะใครขับร้องคะ
1: รุ่นเก่านะไม่เอาของรุ่นใหม่นะ
0: อ๋อเป็นคุณเป็นคุณเพ็ญศรีใช่ไหมคะพ่อพระในดวงใจ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาแค่นี้ก่อนนะคะ
0: จ้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเตรียมบันทึกได้เลยเขาบอกว่าจะอัดไว้ในโทรศัพท์ไหมเรารู้สึกดีใจมากเมื่อก่อนเนี่ยคุณฟังถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวคุณนับไปด้วยนะว่าจะต้องเปิดเพลงนี้เวลานี้เดี๋ยวจะผมจะบันทึกเทปกดเรคคอร์ดดีใจมากเลยค่ะวิทยุนี่มีความสุขตรงนี้แหละคุณฟังเราไปฟังกันถ้าหันเกณฑ์คนจนเอกพจน์วงหน้าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณเอกพจน์ขับร้องไว้นานแล้วนะฟังเอกพจน์วงหน้าสักเพลงเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งขอเริ่มต้นใหม่สตาร์ทนะคะนับ4 3 2 1เชิญเลยค่ะ

หารเกณฑ์คนจนนะคะจากเสียงของเอกพจน์วงหน้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาทำให้รู้สึกว่าค่ำคืนนี้มีความสุขนะผสมผสานได้อย่างลงตัวระหว่างลูกทุ่งบวกลูกกรุงความสุขและก็รอยยิ้มมักจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขกายสบายใจนะคะพักผ่อนแล้วก็เสริมเติมด้วยการฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆคุณฟังคะเราก็จะเพิ่มเติมสาระความรู้ให้สมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งนะคะคุณฟังคุณลุงท่านพูดว่าแปะกุ้ยตราไวกิ่งเนี่ยเป็นยาเป็นสมุนไพรที่ทำให้อารมณ์ดีด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าความแข็งแรงของเซลล์นะคะเมื่อมีความแข็งแรงเนี่ยระบบการไหลเวียนของเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดพอมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาเราก็สัมผัสได้ถึงความเป็นออโตเมติกในร่างกายเนาะสัมพันธ์กันไปหมดละค่ะคุณฟังพอจุดประกายนิดเดียวคุณฟังสังเกตไหมคะว่าแค่เราจุดเตาแก๊สนิดเดียวแต่ว่าประกายเพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาฟุบขึ้นมาเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะการรับประทานสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งนอกจากจะช่วยดูแลเรื่องของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสดชื่นของเซลล์ด้วยนะคะเพลงอ่าวอารมณ์เพราะพร้าในดวงใจในแนวเพลงลูกกรุง

ที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนได้รับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2500

69ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454111888ขอเจริญพร

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

นำคุณผู้ฟังกลับมาสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทาง FM 89.01 คลื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 102.0 MHz ในนามของวิทยุคสทบด้วยนะคะ FM 102นะคะคุณฟังเพิ่มเติมได้เลยนะคะกลางหน้าปัดวิทยุไปนิดนึงหรือถ้ากดเป็นดิจิตอลก็กด102นะคะฟังชัดแค่ไหนคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาบอกกันได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นระบบ AM 1269ก็ในนามของคสทบเช่นเดียวกันตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางรดกรุงเทพฟังกันไปตั้งแต่3ทุ่มครึ่งยาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะและสำหรับชาว AM สทร2บางนาตอนนี้แวะมาฟังเพิ่มเติมได้ที่รด AM 747ไปก่อนค่ะเดี๋ยว5ทุ่มจะรับสัญญาณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนเป็นต้นไปคุณฟังอยู่กับคุณมิ่งมงคลหรือว่าคุณคำรณวิทย์ส่วนที่ 89.0 หลังเที่ยงคืนเจอกับคุณสามารถมานแมนนะคะคุณฟังคะช่วงนี้เทศกาลเจเนาะผักที่การได้เนี่ยก็หลากหลายทีเดียวแต่ว่าปราศจากกลิ่นก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็ถือกันไปตามวัฒนธรรมธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเนาะใครจะทานเจหรือว่าจะดูแลสุขภาพมากมายสักแค่ไหนนะคะหรือว่าจะเข้าสู่เทศกาลเจสัก3วันก็ได้1วันก็ได้2วันก็ได้อันนี้เขาไม่ได้ห้ามนะคุณฟังเพียงแต่ว่าตามศรัทธาค่ะคราวนี้คุณฟังก็ทานเจช่วงนี้ก็จะได้ผักนานาชนิดใช่ไหมคะทานกันหลากหลายแต่ระมัดระวังเรื่องของทอดของมันนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่อาจจะเป็นเจเนี่ยคือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะทั้งตุ๋นทั้งต้มทั้งทอดอะไรเนี่ยน้ำมันก็เยอะแยะอยู่เพียงแต่ว่าเลือกเมนูก็แล้วกันเข้าใจว่าน่าจะต้องเลือกเมนูมากมากคุณฟังถามว่าการทานเจนอกจากจะทานพวกเต้าหู้แล้วฟองเต้าหู้เนี่ยทานได้หรือเปล่าก็ได้สิคุณฟังทานได้เนาะถามว่ามาจากไหนก็เคยเห็นเขาต้มน้ำเต้าหู้นะคุณฟังแล้วมันก็จะมีคราบเหมือนแผ่นฟิล์มอะอยู่ด้านบนถูกไหมคะนี่คือลักษณะของปฏิกิริยาของนมถั่วเหลืองที่ได้รับความร้อนแล้วเขาก็จะมีระบบส่วนของก็เรียกว่าเป็นการถ้าเป็นเรียกเป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์เนาะมันเป็นการ emulsifier หรือว่าการผสมผสานแล้วก็การลอยตัวของแข็งที่อยู่ผิวหน้านะคะมันก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นฟองหรือว่าเป็นแผ่นฟิล์มที่อยู่หน้าน้ำเต้าหู้เวลาที่เขาจะตักน้ำเต้าหู้ถ้ามีแผ่นฟิล์มนี้อยู่นะคะเจ้าของคนขายก็จะช้อนฟิล์มนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปวางไว้ให้แห้งฟองนี้ก็คือฟองเต้าหู้ที่จะทานนะคะแต่ว่ากรรมวิธีแบบนี้ก็ต้องทำหลายๆขั้นตอนเพื่อได้ฟองเต้าหู้ปริมาณเยอะๆนะคะฟองเต้าหู้ก็มาจากโปรตีนจากสายกินเจนี่แหละคุณฟังก็คือจากส่วนของน้ำเต้าหู้นี่แหละที่รับประทานกันนะคะส่วนของฟองเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ได้จากการต้มน้ำนมถั่วเหลืองหรือว่าซอยมิลจนเกิดเป็นฟิล์มบางๆลอยขึ้นมาที่ผิวหน้าหรือว่าผิวน้ำก็คือชั้นของโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันจากถั่วเหลืองที่จับตัวกันเมื่อถูกความร้อนฟิล์มนี้ก็จะค่อยๆถูกตักขึ้นมาแผ่ให้แห้งแล้วก็กลายเป็นแผ่นบางๆเรียกกันว่าฟองเต้าหู้ลำพังแล้วเนี่ยคุณฟังคะฟองเต้าหู้ก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนวล นะคะสีครีมอ่อนๆบ้างสีออกขาวๆบ้างแล้วแต่ว่าน้ำมเมล็ดถั่วเหลืองที่เรานำไปทำน้ำเต้าหู้จะมีความเหลืองแค่ไหนแต่โดยภาพรวมแล้วจะออกขาวๆครีมๆนวลๆซะมากกว่านะคะเหนียวนุ่มบางชนิดก็อาจจะเป็นลักษณะก็แล้วแต่ทำไว้ก็คือบางชนิดก็นำไปอบเพื่อที่ให้กรอบแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานรสชาติของฟองเต้าหู้ก็จะมีรสอ่อนๆคล้ายกับเต้าหู้นิ่มรสชาติจืดๆไม่จัดจ้านนะคะมักจะนำไปปรุงแต่งเพิ่มเติมรสชาติสามารถนำทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นฟองเต้าหู้ทอดนะครับพอโดนน้ำมันทอดกรอบๆ กับความร้อนก็จะเป็นกรอบๆฟองเต้าหู้แห้งแบบแผ่นๆก็ได้หรือว่าเป็นนำไปทำเป็นฟองเต้าหู้ม้วนก็ได้นะคะซึ่งก็จะสามารถทานได้โดยเฉพาะในช่วงเจเนี่ยคุณฟังก็จะเจอลักษณะของอาหารประเภทฟองเต้าหู้กันเยอะนะคะทำไมถึงนิยมทานฟองเต้าหู้เหตุผลก็คือว่าสามารถที่จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็
มีรสชาติกลางๆเนื้อสัมผัสคล้ายๆเนื้อสัตว์คือมีความเหนียวในทีแล้วก็พอม้วนเข้ากันเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความนุ่มแล้วก็ความเหนียวนะคะก็นิยมทานกันแต่ถ้านำไปทอดก็จะกรอบอันนี้คือลักษณะของเนื้อสัมผัสก็ทำให้มีความรู้สึกว่าคล้ายๆเนื้อสัตว์ดีกว่าที่จะทานแบบนิ่มๆอยู่ตลอดเป็นวัตถุดิบที่เป็นเจแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของไข่หรือว่านมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยจึงมั่นใจได้ว่าไม่ผิดการทานเจนะคะสำหรับคนที่จะทานฟองเต้าหู้เก็บรักษาได้นานโดยเฉพาะในรูปแบบแห้งเนื่องจากว่าฟองเต้าหู้นั้นเป็นวัตถุดิบที่คนกินเจนำมารับประทานแล้วนะคะก็เป็นหรือว่าจะเป็นพวกแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้นะคะคือวางไว้ด้านนอกก็ได้ถ้าเป็นแบบแห้งเนาะแต่ถ้าเป็นแบบนิ่มๆก็จะต้องแช่ตู้เย็นนะคะนี่คือคุณสมบัติของฟองเต้าหู้ซึ่งคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะประโยชน์ของฟองเต้าหู้ตูฟู่สกินเขาใช้คำนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษฟองเต้าหู้มีมากมายโดยเฉพาะในด้านของสุขภาพและหลักโภชนาการก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลเนื่องจากว่าเป็นไขมันนะคะเนื่องจากไม่มีไขมันจากสัตว์จึงดีต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดไขมันแล้วก็คุมความดันนะคะในร่างกายโดยเฉพาะไม่มีไขมันจากสัตว์เลยนะคะคุณฟังเป็นไขเป็นส่วนของจากพืชแท้ๆมีแคลเซียมนะคะแร่ธาตุที่เราเจอในฟองเต้าหู้ก็คือมีแคลเซียมธาตุเหล็กเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันภาวะโลหิตจางบำรุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนมีไฟเบอร์ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะช่วยป้องกันท้องผูกทำให้ลักษณะของระบบการย่อยอาหารดีขึ้นฟองเต้าหู้มีใยอาหารจากพืชช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานดีขึ้นแต่ก็รับประทานแล้วก็ต้องขยับบ้างนะคะคุณฟังอย่านั่งเฉยๆนะข้อสำคัญก็คือเจ้าฟองเต้าหู้เนี่ยอุดมไปด้วยไอโซฟลาโวนลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมีฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงช่วยลดอาการใบทองในคุณผู้หญิงได้และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทศกาลทานเจบางทีฟองเต้าหู้ก็ถูกนำมาผสมในแกงจืดได้นะคะลักษณะเป็นลักษณะเหมือนเพิ่มเติมหรือว่าในอาหารประเภทผัดที่คุณอาจจะชอบความเหนียวนุ่มของพวกฟองเต้าหู้หรือว่าโปรตีนเกษตรนั่นเองค่ะคุณฟังคะถามว่าส่วนของข้อระวังในการรับประทานฟองเต้าหู้มีไหมมีเหมือนกันนะคะข้อควรระวังก็คือว่าถ้าคุณรับประทานฟองเต้าหู้บางชนิดเขาอาจจะใช้สารกันเสียหรือว่าสารฟอกสีเข้าไปเป็นตัวช่วยให้มีลักษณะสีสันน่าทานขึ้นอย่างเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อให้ดูขาวน่ารับประทานแล้วก็ข้อสำคัญนะคะการบริโภคฟองเต้าหู้ไม่ควรมากเกินไปถึงแม้ว่าจะทำจากถั่วเหลืองซึ่งมีโปรตีนที่สูงก็ตามแต่ถ้าหากว่ารับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนเนื่องจากว่าเขามีไฟโตเอสโตรเจนค่อนข้างมากนะคะก็มีปริมาณที่จำกัดรับประทานแต่ในปริมาณที่พอดีนะคะไม่มากจนเกินไปก็เป็นและข้อสำคัญเนาะคุณฟัง อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ถามมานะคะฟองเต้าหู้เนี่ยอาจจะย่อยยากในบางคนแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องท้องอืดได้นะคะเมื่อทานฟองเต้าหู้เนื่องจากว่าเป็นอาหารที่มีใยโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงทำให้เกิดอาการย่อยยากได้เหมือนกันมีโซเดียมสูงในรูปแบบของการแปรรูปนะคะโดยเฉพาะฟองเต้าหู้ทอดพร้อมปรุงมีปริมาณโซเดียมสูงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้แพ้ถั่วเหลืองอาจจะเป็นผู้แพ้อาหารประเภทถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วเหลืองก็ควรไม่ควรรับประทานฟองเต้าหู้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากการที่คุณฟังสอบถามเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าหนึ่งคำถามของคุณฟังนั้นได้ประโยชน์สำหรับทุกๆท่านที่เข้าร่วมเทศกาลทานเจครั้งนี้ด้วยหรือว่าเจี๊ยฉ่ายหรือเทศกาลกินผักครั้งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณฟังว่าเทศกาลทานเจมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เข้าร่วมด้วยความมั่นใจเข้าร่วมด้วยความสุขแต่พอเราหลุดพ้นจากเทศกาลเจแล้วระบบของการทานอาหารถ้าไม่มังสวิรัติซะจนเกินไปการรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่
ก็มีความจำเป็นเพราะร่างกายต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะต้องนำไปปริมาณของโปรตีนก็อาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าระยะหลังจากที่ทานเจประมาณสัก1วันถึง2วันนี้คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงกลิ่นของอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆทานก็แล้วกันเนาะอาจจะเริ่มต้นด้วยเมนูไข่ไปก่อนแต่บางทีไข่ก็มีอาการมีกลิ่นเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่คุ้นซะหลายวันนะคะคุณฟังอันนี้ก็พยายามหาหนทางให้ดีที่สุดอาจจะกลบเกลื่อนด้วยพวกเครื่องเทศอะไรบางอย่างก็ได้นะคะใช้เครื่องเทศหรือว่าจะเป็นพวกพริกไทยไหมหรือว่าพวกใบโหระพาสารแหน่ที่เป็นพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นหอมๆนะคะเพิ่มเติมในรสชาติของเนื้อสัตว์คุณจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่มันอาจจะไม่คุ้นนะคะหลายวันด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาฝากคุณฟังกันนะคะขอบคุณคุณฟังมากๆค่ะการรับประทานอาหารก็ยังคงเน้นในเรื่องของการจัดส่วนหรือว่าจัดฟู้ดออเดอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะคุณฟังถึงแม้ว่าเราจะทานเจก็ตามข้อสำคัญก็คืออยากให้คุณฟังนั้นเข้าใจว่าทานผักก่อนนะคะช่วงนี้ก็ตามด้วยถั่วเหลืองไหมแล้วก็ตามมาด้วยสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะค่ะก็เป็นระบบของการทำ IF ได้เหมือนกันถึงแม้จะทานเจก็ได้เหมือนกันและคุณฟังที่สอบถามมานะคะเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่ากาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ทานเจทานได้ไหมได้เลยค่ะคุณฟังคะเพราะเราใช้ส่วนของครีมจากน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมไม่มีไขมันทรานไม่มีครีมที่มาจากส่วนของน้ำนมจากสัตว์นะคะใช้ครีมจากมะพร้าวนะคะเป็น MCT oil แล้วก็สารสกัดจากย่าหวานเพื่อช่วยคุณผู้ฟังลดน้ำตาลด้วยในขณะที่แป้งเยอะขณะที่ทานเจนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับประทานเจช่วงนี้เพิ่มเติมด้วยการทานกาแฟแบกวิทคอฟฟี่หรือว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพได้เลยนะคะทานคู่กับแบกวิทราไวกิ้งได้ค่ะนะคะ0625100560-9นะคะขอบคุณคุณฟังค่ะมากันที่เรื่องของเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะคุณฟังที่จะบันทึกเทปนะไว้ในโทรศัพท์มือถืออยากจะฟังพ่อพระในดวงใจคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีป้าโจ้สุดจะนับให้นะแล้วคุณฟังค่อยๆกดบันทึกกันละกัน5 4 3 2 1

เป็นเสียงร้องจากศิลปินแห่งชาติทั้งสองเพลงเลยนะคะทั้งพ่อพระในดวงใจแล้วก็บทเพลงม่านใส่ย้อยนั่นเองค่ะคุณฟังคะตามมาด้วยบทเพลงนี้ค่ะตามคำขอนะคะจากคุณผู้ฟังเขตบางซื่อค่ะเพลงนี้คืออ่าวอารมณ์

0: ันนี้เรามีทั้งศิลปินนักร้องฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะกับความไพเราะที่คุณฟังสามารถติดตามได้จาก 89.0 สุขภาพกับเสียงเพลงค่ะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเรานะคะพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันบ้างนะคะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของความรู้กันบ้างนะคะเกี่ยวกับสุขภาพจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีจากไหนครับเนี่ยเหร
3: อค่ะจากฝั่งทนค่ะ
1: ฝั่งทน
3: สอบถามเรื่องคุณหมอชำนาญนะคะถ้ามีถุงน้ำในตับอ่ะ 1.5 กับ 1.1 เงี้ยสามารถกินแปะกล้วยได้ไหมคะแล้วก็มีกินพวกยาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงด้วยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วไปเอาตาสาวมามันมีถุงน้ำในตับ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยโอ้ยังไม
3: ่
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: 62ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
3: น้ำหนักมันผอมค่ะ40 41ประมาณนี้ค่ะ
1: เราสูงเท่าไหร่ครับ
3: กินยังไงก็ไม่ลด160
1: โอ้ยน้ำหนักขนาดนี้ก็ดีแล้วผอมไปนิดนึงขาดโปรตีนไปหน่อยนึงนะครับนะเออ
3: ค่ะทีนี้มันถ้าสาวมันมีถุงน้ำเล็กๆก็เลยไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่ไหมครับ
3: มีไขมันนิดหน่อยค่ะ240อะไรอย่างเง
1: ี้ยนั่นไขมันรวมค่า LDL เท่าไหร่ครับ
3: LDL ก็ประมาณ130
1: ถึงสูงนิดหน่อยอยู่นะครับ
3: หมอเขาให้คุมอาหารเท่านั้นเองไม่ต้องกินยาแล้วทีนี้มันไปเอาตาซาแล้วเจอถุงน้ำในตับ
1: เดี๋ยวแล้วก็
3: อย่างเงี้ยกินได้ไหมคะแปะกล้วยแล้วก็เลือดมันรู้สึกจะข้นเลือดไม่เหนือไม
1: ่นี่แหละถึงกินแปะกล้วย
3: เ
1: น
3: ี่ยก็เป็นท้องผูกอย่างเงี้ยก็เลยกินยาระบายเป็นบางครั้งกินไฟเบอร์เป็นบางครั้งเ
1: น
3: ี่ยค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้
3: กินต้มไอ้พวกนี้ด้วยไอ้กระเจี๊ยบพุทราจีนอะไรพวกนี้มีต้มกินด้วย
1: เดี๋ยวนี้รู้จักใช้สมุนไพรเป็นอย่างดีเนาะอาหารเป็นยาแบบฮิปโปเกติสนะครับนะ
3: แปะกล้วยมันช่วยได้ไหมคะ
1: โอ้มันช่วยได้คืออย่าง
3: น
1: ี้นะ
3: ไม่ใช่แล้วมันกินได้ไหมคะมัน
1: เช้าสี่เย็นสี่นะครับเช้าสี่เย็นสี่นะครับ
3: หมอชำนาญค่ะ
1: ครับแล้วก็กินแปะกล้วยแล้วก็ถุงน้ำคืออะไรนะครับถุงน้ำในตับคืออะไร
3: ค่ะ
1: มัน
3: เกิดขึ้นได้อย่างไรคะแล้วมันอันตรายไหมแล้วหรือต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่เป็นอันตรายคอยไปตรวจเงี้ยค่ะ
1: มันใหญ่
3: ได้ไหม
1: ไปตรวจดูมันโตขนาดไหนฮะถุงน้ำนะครับ
3: โอ้ก็ไม่ทราบมันก็เท่าเดิมค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีอาการยังไงบ้าง
3: ไม่มีค่ะมันก็เพียงแต่ท้องผูกเพราะมันเป็นมานานแล้วท้องผูก
1: อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ครับเจอเลยครับก็ถามมาให้รายละเอียดเรียบร้อยครับเจอเลยครับ
2: ถ้ามีถุงน้ำที่ตับเนี่ยนะครับขนาดมันเล็กๆเนี่ยคุณก็ต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจอ่ะคุณหมอที่เขาตรวจอัลตราซาวด์เขาก็จะบอกแล้วคุณหมอที่รักษาเขาก็จะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนั้นเราจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถึงมันจะมีถุงน้ำเล็กๆเนี่ยแต่เราก็อย่าไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คเป็นระยะเช่นปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะสาเหตุตรงเนี้ยจะเป็นถุงน้ำเนี่ยมันเป็นได้ร้อยแปดนะครับคุณต้องถามคุณหมอที่รักษาจะดีที่สุดนะครับเขาจะให้คำตอบคุณได้จะถามว่าจะทานยาซึ่งมันเป็นสารเคมีเนี่ยมันก็ต้องผ่านตับทานสมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติมันก็ต้องผ่านตับแต่สารธรรมชาติเนี่ยมันย่อยง่ายสลายง่ายเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรกินแต่ว่าการใช้ยาที่เป็นสารเคมีก็ต้องระวังนะครับสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมเนี่ยบางตัวเนี่ยก็อย่าไปซื้อทานเองนะครับจะทานอะไรก็ต้องผ่านแพทย์เพราะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องผ่านตับผ่านไตนะครับแล้วมันกันนิ่งเนี่ยเราไม่รู้แล้วมันจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่เพียงว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังบางการบริโภคอาหารเสริมบางอย่างที่เข้าไปกระตุ้นหรือทำให้ตับทำงานมากขึ้นนะครับแล้วค่าผลตับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่า SGOT HGPT ผลการตรวจเอนไซม์ตับเท่าไหร่ครับ
3: แต่มันปกติอะค่ะ
1: เกิน40มั้ย
3: ไม่เกินค่ะ
1: โอเคครับโอเคครับ
3: แต่ทีเนี้ยถ้าไฟเบอร์มาชงๆเงี้ยมันจะมีบลูเบอร์รี่มีอะไรหลายอย่างชงแล้วมันทำให้กินแล้วระบายอย่างเงี้ยบางทีมูสลินก็มีอย่างเงี้ยเป็นชงๆกินได้มั้ยคะ
1: ครับเชิญอาจารย์ครับเขาชง
2: ก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นแต่ว่ายาที่เป็นสารเคมีที่รักษาโรคต่างๆที่เขาโฆษณาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเพราะการที่จะบริโภคยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเริ่มมากขึ้นแล้วมีโรคประจำตัวแบบเนี้ยนะครับส่วนไขมันของคุณเนี่ย LDL 138เนี่ยนะครับหมอคิดว่าคุณต้องคุยกับคุณหมอที่เขารักษาว่าการควบคุมอาหารเนี่ยโดยมากมันลงยากนะครับมันลงยากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดนึงแล้วยาที่ทานเนี่ยมันเป็นสารเคมีแล้วไม่อันตรายนะครับควบคู่กับการระมัดระวังในเรื่องของการทานของมันเนี่ยก็จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าแอลเดียมันสูงขนาดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเส้นเลือดนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยที่มันสูงมันก็จะไปเกาะไปฉาบที่เส้นเลือดของคุณน่ะในทุกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีหัวใจก็ดีตับไตก็ดีเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอวัยวะต่างๆก็ทำงานได้ไม่ดีเช่นสมมติว่าบางทีถ้าเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงมันก็มีอาการหัวใจมีเต้นผิดจังหวะมีเหนื่อยมีหอบนะครับหรือว่าเลี้ยวแรงลดลงนะครับหรือแม้กระทั่งสมองนี่มันอาจจะเป็นน้ำมันทุกข์ของพลาดก็ได้ถ้าเส้นเลือดมันไม่ดีแล้วอ่านต่างๆไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการลูกควบคุมอาหารยากครับที่จะทำให้อัตราลดลงนะครับยังไงก็ต้องต่ำกว่าร้อยครับนะฮะแล้วในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็ต้องดูด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนอย่างที่อาจารย์จึงสันได้พูดตลอดว่าบางทีเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับบริโภคอะไรไม่รู้ว่าตัวเองอายุมากแล้วนะมันมีความสิ่งที่เป็นโรคนะเพราะนั้นการระมัดระวังการฟังอาจารย์แล้วนำไปคิดต่อไปปฏิบัติเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารมันก็ดีการออกกำลังกายก็ดีการบริโภคก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับร่างกายในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมการใช้การบริโภคการพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับส่วนการรักษาที่โรงพยาบาลหมอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งนะครับมันก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับอาจจะต้องไปตรวจไปเช็คทุก6เดือนหรือ1ปีอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกได้เองนะครับ
1: การป้องกันดีกว่าการรักแปลกล้วยกินเช้าซีนสีครับ
3: ค่ะยาคอเลสเตอรอลเขาบอกถ้ากินก็ต้องกินไปตลอดชีวิตเหรอคะเรากลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่อยาก
1: โน่
3: no.
1: ไม่จริงแล้วครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงแล้วครับแต่เราต้องหายใจตลอดชีวิตนะครับนะอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะครับ
3: กินแล้วมันเกิดมันลดคอเลสเตอรอลมันลดลงแล้วหยุดยาได้ไหมคะ
1: แน่นอนให้หมอเป็นคนหยุดนะครับการลดยาที่ดีที่สุดก็คือการไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินของหวานนะครับแล้วก็ของทอดเนี่ยตัวแสบเลย
3: พอกินแล้วเดี๋ยวมันต้องกินไปตลอด
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพอ LDL ต่ำกว่าร้อยเขาก็งดให้ฮะเกมมันจะบีบเองครับเนาะ
3: หรอ
1: เออ
3: เราแปลกกล้วยนี่กินได้ไม่มีผลต่อซีสนะคะเรากิน
1: มันทำให้ซีสดีขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยดีขึ้นทำให้ร่างกายที่มันอ่อนแอมันแข็งแรงขึ้นคุณจะแข็งแรงขึ้นอย่างประหลาดเป็นซีสเลือดขอดก็ดีขึ้นนะครับ
3: กินหลังอาหาร2เม็ดใช่ไหมคะ
1: ควรจะกิน4เม็ดก่อนนะครับเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ถุงน้ำในตับนะครับมันเกิดจากความเสื่อมนะครับถ้าคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยนะฮะ
3: 4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับพอสัก4อาทิตย์ก็ลดเหลือ2เม็ดเช้าเย็นก็พอครับให้เป็นตัวเบิกทางซะก่อนนะครับนะ
3: แล้วตัวอื่นกินได้ไหมคะอย่างชงต้มไอ้นู่นกินต้มขมุนไพรตัวนู้นตัวนี้กินเพิ่มได้ไหมคะ
1: ไม่จำเป็นเลยครับคุณกินอาหาร
3: พุทราจีนเหรอ
1: คุณกินอาหารให้ถูกก็กินได้ฮะแต่ผมว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่ที่จะเอาพุทรานะคุณกินหนึ่งคุณต้องรู้จักว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ต่างๆคุณต้องรู้จักเป็นหมู่ซะก่อนนะครับคุณต้องกินโปรตีนมากๆคุณผอมเยอะๆเลยนะครับโปรตีนคืออะไรเดี๋ยวฟังอาจารย์หมอชำนาญโปร รตีน
3: เป็นมื้อๆค่ะ
1: ไม่ใช่คุณขาดโปรตีนค
3: ุ
1: ณเดี๋ยวก่อน
3: คุณกินเป็นมื้อๆไปอย่างเงี้ย
1: ค
3: ุ
1: ณขาดโปรตีนอย่างมากคุณผอมกระหล่องกล่องเลยมีแต่ซี่โครงอ่ะใช่ไหมแล้วก็
3: ยังไงมันก็ไม่เพิ่มอะค่ะ
1: คุณอย่าโทษพันธุกรรมเลยครับคุณอย่าโทษระบบการเพาะปลูกเลยครับ
3: แล้วมันเกิดจากอะไรเพราะเราไอ้นั่นอะไม่กล้ากินหมูเยอะเดี๋ยวปวดท้องผูกอีก
1: ไม่ทันนี่ล่ะนี่ล่ะกินเนื้อแทนก็ได้ทำไมไม่กินครับเชิญอาจารย์มาชมนังครับเขาผอมมากๆเลยครับเหลือแต่กระดูกอะน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานตั้งเกือบ20กิโลอะเชิญอาจารย์มาชมนังจะแก้ไขยังไงจะขาดโปรตีนหรือไม่ขนาดไหนครับเชิญอาจารย์มาชมนังครับเชิญเลยครับว่าน้ำหนักมาตรฐานความสูงของผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรงทั้งกายและใจครับเชิญเลยครับ
2: ถ้าเป็นโรคเราก็ต้องรักษาครับแต่ใช้ยาแผนปัจจุบันหรือจะใช้จากทางเลือกใช้สมุนไพรก็ว่ากันไปแต่ในปัจจุบันเนี้ยคนต้องแข็งแรงนะครับความสูงน้ำหนักตัวถ้ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก่อน
1: ของคุณน้ำหนักเอานะฮะของคุณน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับ
3: กินก็กินเยอะแต่มันก็ไม่ขึ้น
1: ไม่ใช่ระบบการเพาะพันธุ์มันกินเยอะกินมากกินน้อยไม่สำคัญคุณขาด
3: คุ
1: ณขาดโปรตีนระบบไม่ตามประสงค์ของคุณมากไปคุณกินแปะกล้วยทำให้ระบบการเพาะพันธุ์เป็นปกตินะครับ
3: อ๋อ
1: เออแล้วก็คุณไม่ต้องทำไอเอฟแล้วครับคุณกินน้ำตาลก็ไม่มีคุณเคลียร์พวกโปรตีนทิ้งหมดหมูเนื้อไก่คุณไม่กินเลยใช่ไหมครับ
3: กินค่ะกินเป็นมื้อๆอย่างเงี้ย
1: กินน้อยฮะคุณต้องกินโปรตีนมากกว่านี้ถ้ากลัวขาดเนี่ยคุณจะกินควรกินโปรตีนจากพืชจะดีกว่านะครับที่ไม่อันตรายโปรตีนจากแพทย์เป็นผู้สั่งกินแทนอาหารทุกมื้อ 2-3 ช้อนกินเข้าไปนะครับแล้วน้ำหนักมันจะดีขึ้นถึงน้ำหนักมันจะไม่เพิ่มแต่คุณจะมีไฮโปรตีนอยู่นะครับการกินเนื้อก็จำเป็นการกินโปรตีนหลายหลักชนิดก็จำเป็นนะครับมันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
3: แบบชง
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
3: มีผลต่อถุงน้ำในตับที่มีอยู่ใช่ไหมครับ
1: มีผลสิครับทำให้ถุงน้ำค่อยๆหายไปครับ
3: อ๋อก็คือแปะกล้วยเช้า4เย็น4หลังอาหาร
1: ครับใช่ครับทีนี้เน้นถึงโปรตีนก่อนนะครับโปรตีนเนี่ยทำให้ร่างกายคุณเป็นปกติมากขึ้นตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับขอถามอีกทีครับ
3: 160
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก40โอ้ควรน้ำหนัก50ขึ้นไป
3: ก็อยากจะหนักสัก40
1: เอาเชิญอาจารย์นะอะไรที่ทำให้น้ำหนักเขาขึ้นฮะการออกกำลังกายก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเชิญเลยครับ
2: เช้าไม่มีใครป้อนแปะกล้วยให้อาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องถามจำต้าอย่างนะครับ
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ย้ายขาดนะคือถ้าคนหนึ่งเขาไม่ทำแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งทางไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคนของคุณเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวคุณต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องทานอาหารให้มากขึ้นแล้วก็ที่ทำให้ทานได้มากเนี่ยนะแล้วมีประโยชน์คือที่พร้อมไปด้วยโปรตีนทำมันธรรมดาอาหารจานที่เราทานเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าคำนวณแล้วมันไม่พอเนี่ยเพราะแล้วไม่พร้อมอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นการทำมาเป็นปกติเป็นสิ่งนะครับสามารถที่จะทานแล้วไม่ทำเป็นการทำทุกอย่างที่ขโมยติดตีหรือไม่ร่างกายมันดีนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของการมาทานแทนมือข้าวได้นะครับก็คือการ
1: อันนี้ก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดโปรตีนนะครับมันอาจจะเป็นโรคขาดอาหารหรือระบบการเพาะพันธุ์หรือที่เรียกว่าเม็ดตับซึมของคุณโอเวอร์มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีเบาหวานคุณแทบไม่กินน้ำตาลแทบไม่กินข้าวเลยนะครับที่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับกินน้อยไปหน่อยนะฮะนะครับยังกินน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเพิ่มน้ำหนักมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงนะก็ต้องกระเจี๊ยบอะไรต่ออะไรต้องเป็นการเพิ่มด้วยเหตุด้วยผลทางการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งโปรตีนครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: การใช้อาหารเสริมอาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็มีโปรตีนเยอะมีไขมันไม่เยอะมีน้ำตาลไม่เยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็น ะครับเพราะนั้นพอจะต้องคุณทำนะครับอาหารสำเร็จรูปไม่ต้องผ่านแพทย์ไม่ใช่ไปซื้อกินกันเองโดยภารการนะครับแล้วมันก็จะทำให้น้ำหนักตัวคุณอาจจะขึ้นนิดหน่อยจากที่ต้องผ่านจุดกล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วคนไข้ถ้าจะต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนเนี่ยต้องผอมต้องผอมเมื่ออาจารย์เก่งตักนะครับต้องผอมเพราะว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงวันนี้เราคุณไม่ต้องไม่ค่อยได้ทานมันเลยจะต้องแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นอ่ะอ้วนเนี่ยทุกคนอ่ะแล้วตรงพุงแล้วก็มีโรคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นและยาที่ใช้ที่คุณหมอเขาใช้เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปทานตลอดได้แล้วถ้าทานไปแล้วสักระยะหนึ่งค่าไขมันมันดีขึ้นแล้วก็ลดยาได้ครับนะฮะมันไม่มีปัญหาแม้อันตรายต่อร่างกายนะครับเป็นยาพื้นๆในยาลดไขมันเนี่ยไม่มีปัญหาจริงแต่ว่าบางตัวทานไปแล้วมันจะมีการปวดเมื่อยเกร็งกล้ามเนื้อนี่เราก็ไปเปลี่ยนเพราะยาไขมันมีเยอะมากแต่สิ่งที่ก็คือคุณจะต้องพยายามอย่าทานมันนะครับอย่าทานของมันเยอะพวกผู้ปกติทานแล้วมันอร่อยนะแต่ว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอยากแต่เราก็ต้องดูคุณดูความเหมาะสมด้วยว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงสุขภาพเราต้องรักสุขภาพต้องดูแลตัวเองเพราะนั้นการทานของมันเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีไขมันสูงมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลกับเส้นเลือดมีผลกับหลอดเลือดในร่างกายของคุณที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะกังวลในเรื่องของตับเนี่ยที่ว่าไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่ามันก็เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับทานอะไรโดยเฉพาะยาก็อย่าไปที่ฐานเองต้องผ่านแพทย์นะครับแล้วก็ต้องไปตรวจไปเช็คเป็นระยะนะครับมันก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากมาย
1: เดี๋ยวนะฮะไอ้ยาที่กินนะก็กินไปนะครับ
4: ชั่วโมงหร
1: ือ
4: ย
1: ัง
4: ไงคะ
1: โอ้กินพร้อมกันก็ได้ครับเอาไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าพอถึงกระเพาะอาหารเราผ่านไปยังลำไส้เล็กมันจะทำหน้าที่ของมันแต่ละตัวเหมือนการกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะคุณยำจนไม่รู้ว่าไอ้น้ำตาลมันหายไปไหนถั่วหายไปไหนพริกมันหายไปไหนทุกอย่างมันจะถูก
4: กินหลังกี่นาทีก็ได
1: ้อ๋อใช่ครับเพราะมันจะทำหน้าที่ของมันเหมือนกับคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะ
4: แล้วโปรตีนชงนี่กินกี่นาทีก่อนอาหารหรือหลังหรือยังไงคะเห็นมีหลายยี่ห้อนี่ค่ะเอ็นชงเอ็นชัวแล้วก็อะไร
1: คือยังกินอะไรก็ตามภายใต้การดูแลของแพทย์มันจะดีกว่านะครับนะมันจะได้รู้จักอะไรต่อมีอะไรคนขายของก็ขายต่อไปนะครับเห็นบาง
4: ตาม
1: บางเยอะแยะไปหมด
4: โปรตีนชงพวกนี้ก็ไปซื้อกินได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ควรไม่ควรครับควรจะภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนะครับมันถึงจะ
4: กินก่อนแตะกล้วยหรือหลังแตะกล้วย
1: กินก่อนแตะกล้วยก็ได้ครับ
4: วันละครั้งใช่ไหมคะ
1: วันละ
4: ตอนเช้า
1: ทุกมื้อแทนอาหารหรือพร้อมอาหารก็ได้ครับเพราะมันขาดโปรตีนกินได้ไม่จำกัดวันละสอง
4: มื้อ
1: ใช่ครับ
4: แล้วกรณีท้องผูกก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวกันนะมันทำให้การกินแปะกล้วยทำให้ท้องผูกมันดีขึ้นเพราะว่ามันทำให้เลือดไปซัพพลายบริเวณที่อ่อนแอดีขึ้นคืออาหารให้แก่เซลล์ของร่างกายซึ่งมีประมาณสัก70ล้านล้านเซลล์นะครับมันจะถูกฟลาโวนอยด์เทอร์บินอยด์ไปแทนที่ทำให้หลอดเลือดมีแรงอีลาสติกซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีไม่แตก
4: จะถามหมออีกทีเรื่องคอเลสเตอรอลว่าต้องกินไหมถ้าเกิดหมอเขาบอกไม่ต้องกินเหรอคะให้
1: งดให้กินกินไปเถอะนะ LDL ขึ้นขนาดนี้ป้องกันไม่ให้หัวใจสลาย
4: หมอได้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: หมออยู่ก่อน
1: สวัสดีครับ
5: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
6: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
0: เป็นตัวช่วยตัวเสริมนะคะในการดูแลสุขภาพและสำหรับคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่ง10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นพรุ่งนี้เช้านะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะหรือว่า8นาฬิกาถึง17นาฬิกา0625100560-9นะคะสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วจะทานอะไรขอให้ปรึกษาคุณหมอนะคะหมายถึงว่าพวกส่วนซัพพลิเมนต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมอย่าซื้อทานโดยที่ไม่สอบถามเพราะว่าบางครั้งผลข้างเคียงจะตกอยู่กับคุณฟังเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะนี้ด้วยความห่วงใยจากสุขภาพกับเสียงเพลงคาราโอเกะตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลัง23นาฬิกาค่ะ

13ตุลาเวลาเศร้าละลอกคลื่นแห่งความเหงาเข้าถั่งโถมน้อมระลึกพระมหากรุณาประโลมส่องประโคมทั่วแผ่นดินถิ่นขวานทองทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระบาทบาทาเหยียบย่ำทุกถิ่นผองหยาดเหงื่อหยดลงดินถิ่นลำคลองเพื่อปวงชนครองสุขทุกที่ว่าพระเสงี่ยมพระองค์และทรงคุณอุปถัมภ์ค้ำคูณทุกทิศสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาดับโรคาดับทุกข์ผูกใจไทยพระศกนิกรถวายความรักรักเหนือเกล้าส่งความรักผ่านลำเนาฟ้าสดใสพระผู้ทรงเป็นมหาราชในดวงใจจะเทิดทูนไว้ชั่วนิรันดร13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ

0: อยู่เป็นสีเฟื่องฟูคู่พระไทยปราบเสี้ยนหนามแดนดินจนหมดสิ้นไปให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู
1: ่เกิดเป็นชายเชื้อชาติ

0: นี่ยพ่อทำไรอ่ะ
1: จะต้มข้าวแม่แกซื้อข้าวกล่องมาดูท่าจะเคี้ยวไม่ไหวอ
0: ่
1: ะ
0: ข้าวสองหยดนะพ่อทั้งนิ่มทั้งนุ่มกว่าข้าวขาวที่เรากินอีก
1: ไหนไหนพ่อชิมหน่อยสินุ่มจริงๆอ่ะ
2: ข้าวสังหยดตราสีสังหยดข้าวสังหยดจากเมืองพัทลุงอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน E และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนุ่มหอมอร่อยสั่งซื้อข้าวสังหยดตราสีสังหยดได้ที่063-679-6697และ062-693-5999ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทโทรสั่งซื้อได้ที่ทีมงานของเรา8เครื่อง8หมายเลขโทรได้เลย0998334861 0983334863 0983334862 0983334862 0983334862 และ0983334862
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถติดตามรายการวิทยุในเครือ JS ผ่านออนไลน์ได้ที่ www.kcsradio.online ฟังได้ทุกวันทุกเวลาและติดตามรายการต่างๆจาก50สถานีทั่วประเทศอย่าลืมคลิกwww.kcsradio.online เว็บเดียวฟังได้ทั่วโลกย้ำ www.kcsradio.online ต่อจากนี้เชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
4: บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายทำลายชาติและอนาคตของประเทศไทย

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะวันนี้แดงพัชนีชัยธรรมาก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะก่อนเข้ารายการคุณยายเสวกนะคะอยู่ตำบลค้างพลูอำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะก่อนหน้านี้เคยสั่งชุดล้างตับไปนะคะชุดล้างตับไปแล้วนะคะเพิ่งสั่งไปยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะบอกว่าเนี่ยป้าจะกินควบคู่กับคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงได้ไหมเพราะว่าตอนแรกนะเห็นว่าท้องผูกแดงก็เลยให้กินชุดล้างตับก่อน
1: ล้างตับก่อนถูกต้องครับ
0: แต่พอตอนนี้นะคะก็กินไปได้สักหนึ่งกระปุกแล้วนะคะ
1: การขับถ่ายเริ่มถ่ายได้บ้างแล้ว
0: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะทานเป็นชุดสาหร่ายแดงกับคลอโรฟิน่าอยากจะบำรุงสมองนะคะบำรุงเลือดนะคะก็สั่งมานะคะวันนี้แดงจะส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะอยู่นนทไทยนครราชสีมานี่เองนะคะและเมื่อสักครู่นะคะก็มีพระอาจารย์ทวีนะคะอยู่ตำบลหนองปริงนะคะอำเภอหนองแคสระบุรีก็สั่งมาเหมือนกันค่ะอาจารย์คะก็สั่งเป็นชุดคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมินะคะมาด้วยนะก็จะส่งให้วันนี้เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะ
1: แสดงว่าฟังรายการของเราเป็นประจำนะครับการที่ฟังเป็นประจำก็จะเข้าใจนะว่าสมุนไพรแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เคยสั่งไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยล้างตับไปแล้วนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะก็อยากจะสั่งให้ทันอีกต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอขอบกราบขอบพระคุณนะคะนะคะก็หลายๆท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแน่นอนทุกคนอยากมีสุขภาพดีค่ะอาจารย์นะคะสุขภาพดีเราก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องควรจะทำและไม่ควรทำ
1: ครับ
0: เนาะในส่วนที่ควรจะทำเอาที่ไม่ควรทำก่อนดีกว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีไม่ควรทำก็คือในเรื่องของการจิตนะคะอาจารย์จิตคิดลบคิดลบกับอะไร
1: กับสมุนไพร
0: คิดลบกับสมุนไพรคิดลบกับเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคือในจิตแต่ละคนเนี่ยความคิดมันแตกต่างเนาะบางคนก็คิดแบบจิตมันต้องเป็นคิดลบเนี่ยทำให้สมองทำให้เราเกิดความเครียดไง
1: ครับบางคนไม่เชื่อไงนะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงต้องใช้เทคโนโลยีสิต้องใช้สมัยใหม่สิแต่ว่าถ้าเรื่องสมุนไพรแล้วนะมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องโบราณนะครับเป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์นะแต่เราอาจจะยังไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของโบราณเป็นเรื่องของการเฉยๆนะซึ่งบรรพการของเราบรรพบุรุษของเราก็ล้วนแล้วแต่ใช้สมุนไพรมาทั้งนั้น
0: ค่ะนะคะเพราะนั้นหนึ่งแหละจิตต้องคิดถ้าใครที่มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยแน่นอนจิตจะคิดลบอยู่แล้วนะคะต่อสิ่งต่างๆต่อสิ่งเล้าต่ออะไรต่างๆสองความอ้วนทำให้สุขภาพไม่ดีเหมือนกันนะอาจารย์แต่บางทีจะผอมมากเกินไปก็ไม่ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นแต่ตอนนี้ที่เรามองกันเนี่ยคนที่มีภาวะความอ้วนเนี่ยทำไมถึงไม่ดีเพราะว่าความอ้วนมันจะทำใหเกิดโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆนี่คือคนที่มีภาวะเป็นโรคอ้วนอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆสุขภาพไม่ดีแน่ๆถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคนที่ชอบกินน้ำตาล
1: ครับ
0: น้ำตาลมีแต่ข้อเสียทำให้เลือดหนืด
1: ครับคนกินน้ำตาลเขาบอกน้ำตาลให้กำลังแต่ว่าคนที่กินอาหารโดยมีน้ำตาลทุกมื้อกินขนมหวานทุกมื้อคนพวกนี้จะไม่แข็งแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนักกีฬาก็เหมือนกันถ้านักกีฬาคนไหนชอบกินแต่น้ำตาลนักกีฬาคนนั้นสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้านักกีฬาคนไหนที่หลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลนะกินโปรตีนกินแคลเซียมกินธาตุอาหารตัวอื่นนะนักกีฬาพวกนี้ก็จะแข็งแรงกว่า
0: ค่ะอย่างที่แดงเคยเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ฟังไม่ลูกชายของเพื่อนนะคะลูกชายเขาอายุ19เป็นนักกีฬาไงอาจารย์เรียนเทคนิคเนาะก็เป็นนักกีฬาของวิทยาลัยนะนักฟุตบอล
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาแข่งหรือซ้อมบอลหรือลงแข่งลงอะไรเนี่ยสิ่งที่เขาขาดไม่ได้คือน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งนะอาจารย์น้ำอัดลมน้ำแข็งมา
1: คือ
0: ก
1: ิน
0: มาเป
1: ็
0: นช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตจิตใจเลยนะคะคือแน่นอนเราเข้าใจนะอาจารย์ว่าเขาเนี่ยกินคนเรามันเหนื่อยเนาะมันก็อยากกินอะไรเย็นๆหวานๆไงมันเป็นอะไรที่พอได้กินแล้วมันชื่นใจนะคะมันสดชื่นมันชื่นใจมันมีความรู้สึกดีอ่ะแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินทุกวันกินทุกครั้งกินทุกมื้อกินตลอดเนี่ยหารู้ไหมว่ามันเป็นก๊าซคาร์บอน
1: ครับ
0: นะคะ
1: ซึ่งคนที่เป็นนักกีฬาต้องใช้ออกซิเจนจำนวนเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ร่างกายเราเอาคาร์บอนเข้าตลอดนะครับร่างกายก็พยายามขับคาร์บอนออกนะก็เลยส่งผลให้เม็ดเลือดของเราต้องทำงานหนักนั่นเอง
0: เคสนี้น้องเขาอ่ะกินจนกระทั่งเกิดภาวะกระดูกพรุนนะจันเป็นนักกีฬาแต่กระดูกพรุนน่ะนะคะเขาก็เลยคือพอโดนเตะอัดอ่ะขาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: คือมันเหมือนกับว่ามันช้ำไปเลย
1: พลิ้วมันหักมันงอเลย
0: มันช้ำมันช้ำขานี่ช้ำแล้วมันลามไปที่กระดูก
1: อ๋อครับ
0: แล้วสุดท้ายก็คือเด็กคนนี้เขาอยู่ที่อำนาจเจริญที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญนะคะทางโน้นนะคะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าที่โน่นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะ
1: เยอะกว่า
0: ค่ะเยอะแล้วเขาก็ส่งไปได้ไม่นานอาจารย์มันลามอ่ะมันกินแล้วก็กลายเป็นมะเร็ง
1: การอักเสบนี่มันลามไปเรื่อย
0: ค่ะมันลามไปเรื่อยๆลามแต่อักเสบตั้งที่โดนอัดนะคะเตะอัดแล้วก็มันช้ำไงช้ำแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันโดนเตะอัดที่ขาแล้วมันช้ำแล้วก็
1: รักษาแบบปกติก็ไม่ดีขึ้น
0: ก็ลามไปที่กระดูกค่ะพอลามไปที่กระดูกเขาก็ไปโรงพยาบาลนะอาจารย์โรงพยาบาลตอนแรกก็คือคิดว่ามันเป็นแค่รอยช้ำในธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นลามไปลามเข้ากระดูกเป็นทีนี้เข้าไปที่ไขกระดูกนะคะก็สุดท้ายก็ส่งตัวไปคือหนักแล้วอ่ะก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นที่ศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นนะคะปรากฏว่าอยู่ไปไม่นานนะคะแล้วเด็กคนนี้ก็เสียชีวิต
1: ครับหมอบอกว่าเป็น
0: มะเร็งเป็นมะเร็ง
1: กระดูกของหมอครับ
0: นะคะคือ
1: พอมีการช้ำมีการอักเสบก็ลามเข้าสู่กระดูกแสดงว่ากระดูกก็มีการร้าวด้วยที่ๆหน่อยๆนะครับ
0: มีลูกชายแค่คนเดียว
1: อายุก็19ปี
0: ลูกชาย19ปี
1: เป็นนักกีฬาน
0: ักกีฬาฟุตบอลนะคะ
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแรงมากแต่ที่สำคัญก็คือนี่แหละค่ะกินน้ำอัดลมดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆจนกระทั่งกระดูกมีปัญหาเริ่มกระดูกพรุนนะแต่ไม่รู้ตัวไงเพราะว่าเป็นนักกีฬามันก็จะมีความแข็งแรง
1: ครับเราเข้าใจว่านักกีฬาต้องแข็งแรง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละค่ะก็เลยเสียชีวิตไปนะคะ
1: แล้วมีลูกคนเดียวด้วย
0: ลูกคนเดียวค่ะนะมีลูกแค่คนเดียวก็พ่อแม่ก็นะ
1: ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
0: หัวอกหัวใจพ่อแม่แดงเข้าใจเลยนะแต่ถ้ามีสองคนยังมีความรู้สึกว่าเรายังเหลือลูกคนหนึ่งแต่ตอนนี้คือไม่เหลือเลย
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ค่ะนะคะก็อันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังทำไมถึงบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษมหาศาลเหมือนกันนะกินให้รู้วิธีกินให้รู้แดงไม่ใช่ว่าแดงไม่กินเดือนหนึ่งปีหนึ่งแดงก็กินนะแต่พักเดือนหนึ่งกินแค่ครั้งหนึ่งนะคะแค่นั้นเองนะแต่ว่าจะให้กินทุกวี่ทุกวันอาทิตย์นึงแดงยังไม่กินเลยก็มีเป็นเดือนนะแดงถึงจะกินเพราะเวลาที่ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆสักนิดสักหน่อยก็ยังโอเคนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยการไปกินเนี่ยเรากินคือแม้แต่แดงกินเนี่ยแดงกินแค่เดียวหลังจากนั้นก็กินน้ำเปล่านะคะกินให้มันมีความรู้สึกว่าเออนะสดชื่นบ้างมีหวานๆบ้างนิดหน่อยนะต่อไปก็กินน้ำเปล่าทั่วไปเราก็ดูแลสุขภาพของเราอยู่แล้วนะคะนอกจากการไม่กินน้ำตาลน้ำอัดลมก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือควบคุมไขมันอาหารทอดอาหารใดพวกนี้ งดลดละได้เลิกนะคะโดยเฉพาะทอดแล้วทอดอีกนะน้ำมันพวกทอดปลาท่องโกกินได้ค่ะนานๆกินทีได้แต่ถ้ากินทุกวันบ่อยๆมันก็ไม่ได้สำหรับคนที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยนะน้ำบัดลมนี่หยุดเลยนะคะน้ำเขาเรียกว่าพวกของทอดนะคะ
1: น้ำบัดลมก็ไปทำลายตับอ่อนของทอดก็ไปทำลายตับใหญ
0: ่ที่สำคัญก็บอกอยู่ด้วยนะอาจารย์ถ้าเกิดอยากสุขภาพดีอย่ากินสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
1: เขาว่าอย่างนั้นดี
0: ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมถ้าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโอ้โหมีอะไรหมูเห็ดเป็ดกับหมู
1: วัว
0: นะคะ
1: ควาย
0: มีไหม ควายก็มีคนกินอยู่แต่ว่าโดยกินโดยไม่รู้ตัวเราพูดง่ายๆนะคะนั่นแหละค่ะที่เป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางทีติดเชื้อไง
1: อ๋อครับ
0: นะคะอันนี้ก็ถ้าอยากสุขภาพดีเห็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วไก่ล่ะจัน
1: ไก่ก็ใส่สารเร่งเยอะเกินไปนะคร
0: ับ แล้วปลาหมึก
1: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างแล้วครับ
0: นะ
1: ใส่ฟอร์มาลีนใส่อะไรกันหมดจนแทบจะเรียกว่าต้องปลูกผักกินเองต้องเลี้ยงปลาเองกันแล้วที่อยู่สภาพทุกวันน
0: ี้นั่นแหละต้องระมัดระวังกันอ่ะนะคะใครอยากสุขภาพดีนะคะมาดูแลสุขภาพกันด้วยการทานอาหารเสริมไปฟื้นฟูเซลล์นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะผู้ดูแลสมองด้วยสาลายแดงพรมมินะหรือพรมมิเซนทีนดูแลเลือดระบบไขกระดูกนะคะก็คอโรฟิน่านะคะส่วนสิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีที่เราควรทำแน่นอนกินผักสดผลไม้ต้องเป็นรสไม่หวานด้วยนะนะคะจะได้ไม่ต้องมีน้ำตาลสะสมนะคะหรือว่าแล้วก็กินข้าวอ่ะคนเราถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยข้าวเนี่ยกินคนไทยขาดไม่ได้อยู่แล้วแต่ควรจะกินลดน้อยลง
1: ครับ
0: นะคะ
1: จากเคยกลางคืนไม่ควรกินเลย
0: ถูกค่ะอาจารย์ค่ะจากคนที่เคยกินข้าวเยอะๆจานใหญ่ๆเงี้ยลดลงมาซะเหลือแค่ทัพพีเดียว
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าโอ๊ยคุณแดงป้าฟังรายการคุณแดงแล้วป้าทำไม่ได้เลยครับข้าวทัพพีเดียวเนี่ยนะคะมันกินยังไงถึงจะอิ่
1: มครับ
0: นะคุณป้ากินกับเยอะๆ
1: ก็กินกับเยอะๆแทนนะครับเพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าต้องกินข้าวเยอะๆกินเนื้อเยอะๆเป็นตันขโมยบ้างถูกปลูกฝังที่ดูเหมือนถูกแต่มันจริงๆมันก็ไม่ถูก
0: บางคนก็ค้านในใจกินกับเยอะๆแพงหมูก็แพงไก่ก็แพงอะไรก็แพงนะคะจะทำไงดีล่ะก็ต้องลดอยากสุขภาพดีต้องลดลงค่ะกินกับเยอะแต่ว่าก็อย่าเยอะมากนะคะเยอะในลักษณะบางส่วนเท่านั้นเองเอาละค่ะนอกจากกินข้าวลดลงแล้วสิ่งที่สำคัญเลยในการสุขภาพดีคือออกกำลังกายนะทุกคนออกกำลังกายผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากขึ้นวิ่งไม่ได้ก็เดินค่ะ
1: ครับ
0: เดินเหยาะๆเดินเหยาะๆเดิน
1: เร็วต้อง
0: เดินเร็วด้วยเดิน
1: คือต้องให้เหงื่อออกนะครับถ้าเหงื่อไม่ออกไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายการเดินเนี่ยทำให้ท่อเลือดดำมันขยับเข้าขยับออกแล้วก็พอมันยืดออกเนี่ยมันจะมีรูพุนให้น้ำเหงื่อให้สารพิษให้ขี้ไคลต่างๆมีการขับออกมาเป็นการช่วยไตนะครับไม่งั้นรอออกทางไตอย่างเดียวไตก็ทำงานหนักอีกนะครับมันการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องออกกำลังกายถึงขั้นให้เหงื่อออกนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นอนหลับให้สนิทอย่างน้อยเลย 4-6 ชั่วโมงอันนี้คืออย่างน้อยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าให้นอนหลับให้นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงถูกไหม
1: ครับ
0: นี่คือความหมายก็คือหลับให้สนิท
1: ต้องหลับสนิท
0: สนิทค่ะ 4-6 ชั่วโมงเนี่ยต้องให้สนิทแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โห4ชั่วโมงมันจะหลับไหมแน่นอนถ้าหลับสนิทเนี่ยมันมีสุขภาพดีอยู่แล้วร่างกายเราได้ซ่อมเซลล์ตั้ง4ชั่วโมงเชียวนะคะหรือ6ชั่วโมงหรือ5 6ชั่วโมงนี่ก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีๆนะนอนหลับสนิทก็6ถึง8ชั่วโมงถ้าหลับสนิทได้นะแต่เป็นไปได้ไหมน้อยยากนะคะเพราะบางคนก็หลับแป๊บเดียวก็ตื่น
1: ตื่นมาลุกขึ้นมาปัสสาวะนี่ยิ่งหนัก
0: คร
1: ับ คร
0: ับสิ่งที่สำคัญนะคะคือมาปัสสาวะกลางคืนปัสสาวะบ่อยๆทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงบางคนก็6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งหลังสุดที่แดงรับสายลูกค้าเนี่ยบอกว่าปัสสาวะคืนหนึ่ง10ครั้งแดงก็งงนะ
1: ทุก20นาทีหรือไงนะ
0: แดงงงเลยว่าหุ้ยหลับได้ตื่นคือไม่ต้องนอนแล้วถึงตอนนั้นอ่ะ คืนนึง10ครั้งไม่ต้องนอนแล้วเด็กก็มีความรู้สึกว่ามันมากไปแล้วนะคะไตมันทำงานหนักเพราะไตมันฟอกของเสียฟอกของเสียมันออกมาก็ออกมาทางปัสสาวะไงทำให้เราต้องปัสสาวะบ่อยๆที่สำคัญคุณป้าที่พูดกับแดงเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่บอกว่าสักว่า10ครั้งต่อคืน
1: 10ครั้งต่อคืน
0: เป็นฟองแล้ว
1: โอ้โหโปรตีนรั่วด้วยนะครับแสดงกล้ามเนื้อก็ต้องเหลวหมดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะโปรตีนมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อการที่เราปัสสาวะให้โปรตีนรั่วออกมาก็โปรตีนไม่สามารถที่จะเหลือไปสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็ทำให้กล้ามเนื้อเหลวเนื้อฉีกขาดง่ายนะครับ
0: นี่แหละค่ะก็คือนอกจากการนอนแล้วนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าใครปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะกลางคืนเรามีอาหารเสริมนะชุดบำรุงไตปรับปัสสาวะนะคะก
1: ็ฟื้นตับอ่อนฟื้นไขกระดูกไปพร้อมกันทำหน้าที่เต็มที่เลยนะครับก็เลยทำให้คนที่ได้ทานของเรานี่ถือว่าก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรนะครับเพราะถ้าเราเป็นเลือดจางอยู่และเราเป็นเบาหวานอยู่นี่ฟื้นเบาหวานยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับมันเราก็ต้องฟื้นทั้งเลือดจางไม่ให้เลือดจางฟื้นแล้วก็ฟื้นเบาหวานเพราะมันทํางานเกี่ยวโยงกันเซลล์ในร่างกายของเราเวลามันซ่อมตัวมันเองนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบของออกซิเจนองค์ประกอบของฮอร์โมนองค์ประกอบของโปรตีนองค์ประกอบของแคลเซียมเกลือแร่วิตามินต้องครบนะครับไม่งั้นการซ่อมเซลล์กลับสภาพเดิมมันจะซ่อมยาก
0: ค่ะ
1: นั่นเอง
0: เอาละค่ะนอกจากเรื่องของการนอนหลับแล้วนอกจากกินผักกินผลไม้นะคะผลไม้ที่ไม่หวานว่าลดข้าวลงปริมาณของข้าวลงออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้สนิทในเวลากลางคืนเนี่ย 4-6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคะสิ่งสุดท้ายในที่แดงจะพูดก็คือในเรื่องของจินตนาการต้องบวกทุกอย่างต้องบวกคิดดีพูดดีทำดีนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คิดร้ายเนี่ยคนคิดร้ายอิจฉาตาร้อน
1: อิจฉาตาร้อนมักนอนไม่หลับ
0: นั่นแหละค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ของคุณแจ้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่แจ้ธนบอะไรนะ
1: ธนพ
0: ล
1: แก้วการ
0: นั่นแหละค่ะก็คนคิดริษยาอิจฉาตาร้อนนั้นนอนไม่หลับแน่นานแล้วนะคะเรายังจำได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากมีสุขภาพจิตที่ดีเราก็ต้องมาคิดบวกนะคะคิดในเรื่องสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีนะคะเอาหูทนลมไปบ้างนะคะสำหรับคนที่เขาคิดไม่ดีนะเราก็ปล่อยวางไปบ้างอย่าไปถือที่เขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงถ้าเราไปถือคนบ้าเราไปว่าคนเมานะเราเองก็จะเครียด
1: ครับ
0: ไม่ได้ดั่งใจไงคนบ้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเรานะคนเมาทำอะไรได้ดั่งใจไหมไม่ได
1: ้
0: นะคะก็จะทำให้เราเกิดการเครียดเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์กับเรามาสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามเราได้ที่หมายเลข0870705 4ย้ำค่ะ0870607054ค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะเคสนี้อยู่ที่หนองเสือนะคะปทุมธานีก็เป็นโรคกระเพาะค่ะอาจารย
1: ์ครับโรคกระเพาะนี่ก็เป็นแล้วไม่หายนะครับหลายคนกินยาเคลือบนะก็แค่ไปเคลือบแผลเท่านั้นเองนะพอยาเคลือบหมดฤทธิ์ก็ปวดก็เจ็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินยาเคลือบไปตลอดชีวิตนะครับโรคนี้เกิดจากเลือดจางนะพอเลือดจางเราเป็นแผลตรงไหนข้างในก็แล้วแต่แผลจะหายช้ามากนะครับมันก็ต้องฟื้นเลือดจางแล้วก็ตามด้วยน้ำว่านนะไปช่วยสมานแผลทำให้แผลเล็กลงเรื่อยลงเรื่อยแล้วก็หมดไปในที่สุดนะครับนะก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเป็นริดที่ดวงลำไส้เป็นเนื้องอกในลำไส้ต่างๆที่เกี่ยวกับการอักเสบต่างๆในลำไส้นะครับก็เอาสมุนไพรของเรา2ตัวไปรับประทาน
0: ครับคือน้ำว่านหางจระเข้นะคะกินง่ายดื่มง่ายค่ะคุณผู้ฟังกลิ่นจะเป็นรสลิ้นจี่นะคะซึ่งเครื่องตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะสมุนไพรจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะผลิตจากเนื้อว่านหางจระเข้สดแท้ๆเลยนะสายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาปราศจากน้ำตาลเพราะนั้นคนเป็นเบาหวานนี่กินได้นะคะแล้วก็ได้รับฮาลาลด้วยนะคะส่งออกตะวันออกกลางด้วยนะอาจารย์นะนอกจากส่งยุโรปแล้วส่งเอเชียส่งเกาหลี
1: ในส่งเกาหลีส่งไปทั่วครับโรงงานของเราใหญ่มากนะท่านท่านได้เห็นพื้นที่ยัง30ไร่40ไร่ได้นะครับ แล้วก็มีแปลงเพาะปลูกอีกหลายหมื่นไร่กันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับที
0: ่
1: ปลูกวัตถุดิบเอง
0: อันนี้เฉพาะโรงงานนะละ 30-40 ไร่นี่โรงงานนะเป็นโรงงานผลิตแต่ว่าสถานที่ปลูกเนี่ย 2-3 หมื่นไร่นะคะ
1: หลายภาคกลาง
0: หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะดื่มง่ายค่ะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ได้รับฮาลาลด้วยแล้วก็ยังทานก็คือครั้งละ 30-40 ซีซีนะคะบางคนทานเช้า2แก้วเลยก่อนนอน2แก้ว
1: ครับอย่างนั้นก็หายเร็วอีก
0: ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะในช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นได้
1: คือถ้าทานให้แผลในกระเพาะลำไส้หายเร็วควรจะทานอาทิตย์ละขวดเดือนละ4ขวดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเร็วได้ทาน2เวลาเช้ากับเย็นนะครับแต่บางคนก็ถ้ายังไม่ได้ก็วันละมื้อเช้าก็ยังดีนะครับถ้าต้องการเร็วก็วันละ2มื้อเลยนะครับ
0: เพราะว่าคุณสมบัติของว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมันจะช่วยสมานแผลสังเกตได้มีหลายคนนะอาจารย์ที่วันนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อไปกินเป็นโรคกระเพาะปรากฏว่าน้ำร้อนลวกอาจารย
1: ์ครับ
0: น้ำร้อนลวกมือทำกับข้าวน้ำมันกระเด็นน้ำร้อนลวกเลยเอาว่านหางจระเข้ที่กินนี่แหละค่ะ
1: ครับมา
0: ทาที่แผลเลยโอ้โหมันดูดกลุ่มความร้อนเนี่ย
1: ความร้อนด้วยนะครับแล้วมันเป็นสมุนไพร
0: มือไม่ด่างด้วยนะ
1: ครับ
0: โดนน้ำร้อนโดนแล้วมือไม่ด่างนะแล้วก็เนี่ยทำให้หลายคนบอกอู้ทำไมมันดีอย่างนี้นะคะบางคนซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะเหมือนลูกค้าแดงอยู่ท่านหนึ่งนะคะพี่มีนา
1: ครับ
0: ที่ขายข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าเป็ดทั้งนั้น
1: ก็ซื้อไว้ประจำบ้านเลย
0: ติดบ้านนะบอกว่ากลัวเป็นโควิดนะเพราะลูกค้าเราไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาซื้อของมีโควิด
1: มีโควิดหรือเปล่า
0: ค่ะซื้อไปไว้ในตู้เย็นเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: นะคะก่อนหน้านั้นคือซื้อกินแล้วช่วงหลังมาพอละกินแล้วสุขภาพดีแล้วซื้อติดตู้ไว้เฉย
1: ๆติดตู้ไว้ใช้ใช้ยาม
0: นั่นเลยค่ะนะคะก็เลยทำให้พี่เขามีสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเคยยืนบ่อยๆขายดีไงอาจารย
1: ์
0: เวลาขายอาหารขายกับข้าวเนี่ยขายดีมากต้องยืนตลอดยืนประจำจน
1: เส้นเลือดขอด
0: เป็นขอด
1: เป็นม้วนม้วน
0: ม้วนม้วนเลยเป็นเส้นเป็นม้วนม้วนเลย
1: ตะขาบไตอยู่ตามแข้งตามขา
0: แล้วเท้าก็บวมด้วยนะคะแล้วก็พี่เขาปัสสาวะบ่อยด้วยนะก็กินชุดปรับปัสสาวะจนกระทั่งท้องผูกด้วยปัสสาวะบ่อยแล้วเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นหลายอย่างมากเลยตาก็เคลิ้มผ้ามัวท่านทานของเรามาทุกอย่างค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ทั้งสาหร่ายแดงทั้งคอฟฟีน่าทั้งน้ำว่าน
0: ทุกวันนี้เปิดขายดูนะขาไม่เป็นอะไรนะ
1: เป็นขอดไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็แนะนำน้องสาวที่อยู่นครปฐม
1: ให้มารับประทานด้วย
0: ใช่ค่ะน้องสาวก็ซื้อเป็นประจำเหมือนกันนะคะก็ทานกันทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ทานผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกินดีใช้ดีแล้วยังบอกต่อคนอื่นได้บุญได้กุศลด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าน้ำว่านเนี่ยที่บ้านก็ปลูกนะแต่ว่าของเรานี่สกัด
1: มันคนละสายพันธุ์
0: สกัดค่ะเป็นสายพันธุ์บาร์บาเดนซิสนะคะแล้วก็ต้นหนึ่งนี่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าแดงอีกต้นที่เราเอามานะคะ
1: ต้นนี้เป็นเกือบกิโลเลยเหรอ
0: 2-5 ปี
1: ครับ
0: โอ้โหต้นหนึ่งหลายกิโล
1: 2-5 ปีเลย
0: ถึงจะตัดได้นะอาจารย
1: ์กราบเท่ากับมะพร้าวเลยดิ
0: โอ้ใหญ่กว่านะคะใหญ่มากนะคะนอกจากเราตัวน้ำว่านแล้วเรายังผสมวิตามินเข้าไปผสมเอนไซม์ด้วยผสมมีโปรตีนนะคะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเป็นสมุนไพรอาหารเสริมสกัดออกมาในรูปของทำให้สุขภาพของเราดีนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะ
1: ครับน้ำผลผสมรสชาติให้มัน
0: มีเนื้อผล
1: กินอร่อยขึ้น
0: โอ้โหนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะมีน้ำผลไม้ด้วยแต่อันนี้เป็นถ้าเป็นเข้มข้นนะรักเป็นเกี่ยวกับใครที่เป็นโรคเอาง่ายๆนะคะแต่ใครที่อยากจะกินเป็นน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลมเราก็อาจจะมีนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะโรคกระเพาะมันร้ายแรงจริงๆกินเผ็ดไม่ได้กินอะไรไม่ได้อยากดีอยากสุขภาพดีโทรมาที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะที่บอกสุขภาพดีไม่มีขายเนาะอยากได้ต้องดูแลกันนะคะดูแลให้เกิดสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะนะเมื่อกี้เน่งแดงพูดคุยกับลูกค้าอยู่นะคะ อยู่ลูกค้านะคะอยู่ที่ตรงวังหินค่ะวังหินนะคะโนนแดงโคราชนครราชสีมานะคะเมื่อกี้ก็เป็นโรคกระเพาะอยากได้น้ำว่านแค่2ขวดงบน้อยงบไม่พอ
1: ก็ได้ฮะแต่ว่าทานน้ำว่านได้แค่วันละมื้อ
0: นะคะ
1: เมื่อ
0: เช้ามื้อเดียวนะคะแต่ถ้าให้ดีก็คือต้องทานเช้ากับเย็น
1: เช้ากับเย็น
0: นะคะ
1: ส่วนคอฟีน่าให้ทานเช้าอย่างเดียวก็พอง
0: บน้อยไงอาจารย์
1: ก็ยังดีครับก็จะก็ได้ผลเหมือนกันนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ได้ผลครับ
0: ค่ะนะคะคุณบุญมานะคะอยู่ตำบลบางหินนนแดงนครราชสีมาแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะท่านอยู่นี่ค่ะอำเภอพานทองค่ะอาจารย์คะ
1: พานทองชลบุรี
0: ชลบุรีค่ะ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าในท่านเดินไม่ได้นะคะทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าเดินเวลาเดินก็จะเดินช้าๆนะที่สำคัญคือท้องผูกแล้วก็เบื่ออาหาร
1: นั่นแหละเรื่องใหญ่ครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคไตโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยต้องฟื้นตรงนี้ก่อนเลยครับนะเพราะมันคือต้นกำเนิดนะครับถ้าตับคือพ่อครัววันนี้ถ้าพ่อครัวของเราไม่แข็งแรงนะก็ผลิตอาหารให้กับเซลล์ไม่ได้นะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับมันเรื่องสำคัญสุดก็คือทำยังไงเซลล์ได้รับอาหารเมื่อเซลล์ได้รับอาหารเซลล์ก็จะซ่อมตัวมันเองได้นะครับนะก็เลยต้องฟื้นดูแลตับก่อนทำระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะให้เจริญอาหารให้กินอาหารอร่อยให้หิวอาหารนะครับพอตรงนี้ดีขึ้นต่อไปเหลืออะไรนี่ก็จะไม่ลำบากแล้วนะครับจะฟื้นง่ายนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เอาไวตาเซลล์ไปล้างตับนะคะ1โดสนะแค่2กระปุกเองตอนนี้นะคะไม่ต้องทานถึง4กระปุกแล้วทานแค่2กระปุกเป็นรุ่นใหม่นะคะ
1: คร
0: เราสกัดเพิ่มตัวจ
1: ุ
0: ล
1: ิน
0: ทรีย์นะคะเพิ่มอีกหลายตัวทีเดียวนะคะประมาณ15ชนิดที่เราพัฒนา
1: พัฒนาเพื่อให้เพิ่มขึ้นมาให้ตรงกับปัจจุบันนั่นเองเพราะโรคปัจจุบันนี้สารพิษสารเคมีต่างๆอาหารที่เรากินเข้าไปก็ไปทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้นะในกระเพาะในลำไส้ถูกทำลายหมดนะครับทำให้คนทุกวันนี้เปอร์เซ็นต์ท้องผูกนี่สูงเราสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขับถ่ายนี่ขายดิบขายดีนะแต่ยาถ่ายก็คือยาถ่ายนะครับตัวล้างตับก็คือตัวล้างตับทำหน้าที่คนละอย่างกันนะยาถ่ายไม่สามารถทำให้ผิวมันไม่สามารถทำให้สารพิษสามขับออกทางผิวได้นะครับแต่ว่าตัวล้างตับของเราทำให้ผิวมันขึ้นผิวมีความชื้นขึ้นทำให้พิษต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยสามารถขับออกทางผิวได้ไม่ต้องรอออกทางไตอย่างเดียวออกทางไตอย่างเดียวไตก็ทำงานหนักอีก
0: ค่ะอย่างเคสเมื่อกี้ที่อยู่อำเภอพานทองนี่ก็คือท้องผูกด้วยเบื่ออาหารด้วยนะคะก็มาล้างตับกันบ้างนะคะถ้าตับเราดีอุจจาระเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลื่นลอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันนี่คือคนที่มีตับดีนะคะเอาละค่ะอยากจะล้างตับดูแลตับนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะอาจารย์คะเคสนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรเดี๋ยวนะตำบลตะเคียนนางตะเคียนค่ะอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะก็บอกว่ามีปัญหาคืออย่างนี้ค่ะท้องอืดนะคะชาเท้า
1: ครับ
0: บอกว่าเป็นเบาหวานมา10ปีแล้วท้องก็ไม่ถ่ายด้วยนะคะ
1: เป็นเบาหวานแห้งครับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นด้วย
1: ครับเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นเบาหวานแห้งนะครับท่อเลือดจะรีบลงพอท่อเลือดรีบลงนะครับเราก็จะทำให้การไหลเวียนของสารพิษต่างๆขับออกทางปัสสาวะได้ไม่หมดสารพิษเหล่านี้ก็ไปทำลายตามจุดต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันไขข้อต่างๆนะครับทำให้เกิด กระดูกทับเส้นได้ง่ายนะครับเพราะคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นท่อเลือดเขารีบหรอกครับถ้าท่อเลือดเขาใหญ่เขาไม่เป็นทุกคนนะครับที่เป็นกระดูกทับเส้นคือท่อเลือดของเรารีบเกินไปส่วนใหญ่ก็เกิดจากตับนั่นเองนะครับเพราะถ้าตับไม่ดีท่อเลือดแดงท่อเลือดดำก็จะรีบจะเล็กลงหมดนะเจาะเลือดเลือดยังไม่เคยออกนะไปโรงพยาบาลไปให้หมอเจาะเลือดนี่เลือดยังไม่ค่อยออกเลยนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เป็นโรคตับนะครับที่ว่าตับมันกว้างขวางมากเลยนะไม่หิวอาหารก็ตับนะอุจจาระไม่เป็นสีเหลืองก็ตับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นดีซ่านก็ตับนะท้องบวมมานเป็นเหมือนท้องมานก็ตับนะครับนะเป็นมะเร็งก็มาจากตับนะครับตับคุมหมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ต้องล้างตับกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดมายังไม่เคยล้างตับเลยนะครับก็ดีท็อกตับล้างตับใช่ปะนะครับ
0: อย่างเคสนี้ต้องล้างตับด้วยแล้วก็เป็นทานเป็นเบาหวานมา10ปี
1: เป็นเบาหวานด้วยก็เป็นชุดเบาหวานแห้งนั่นเอง
0: เบาหวานแห้งนะคะเป็นชุดใหญ่นะคะแต่ถ้างบไม่พอเอาเป็นล้างตับไปก่อน
1: ต้องล้างตับก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต้องล้างตับก่อนนะครับผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารต้องทำให้ไม่เบื่ออาหารต้องทำให้ถ่ายดีต้องทำให้ผิวที่แห้งมีความมันขึ้นนะพอผิวมันขึ้นหนังศีรษะที่หนามันลอกให้ฝ่ามือที่แข็งมันลอกให้ฝ่าเท้าที่แข็งมันลอกให้เป็นคุยๆรูดออกมาเองนี่แสดงว่าผิวเขาเริ่มมันขึ้นแล้วนะซึ่งตามหลักไอ้หมอดูนี่เขาบอกถ้าใครฝ่ามือลอกกำลังจะโชคดีแต่จริงๆคนที่ฝ่ามือลอกก็คือเลือดไหลเวียนดีนะตับดีนั่นเองเพราะตับดีส่วนที่แข็งๆบนฝ่ามือเนื้อที่ตายตามฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะลอกให้อัตโนมัตินั่นเองนะคือเลือดไหลเวียนดีนะก็ทำให้คนถ้าสุขภาพจิตดีก็เลือดไหลเวียนดีในระดับหนึ่งนะครับก็เลยก็บอกเลยหมอไว้ว่าใครที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลอกแสดงว่ากำลังจะโชคดีครับ
0: ค่ะกำลังจะโชคดีมือเขาเรียกอะไรมือลอก
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นโรคเหรออาจารย์
1: ไม่ใช่แต่จริงๆก็คือเลือดไหลเวียนดีคนถ้าเลือดไหลเวียนดีเนื้อตายมันจะลอกให้หมดครับอ๋อ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยนะคือก็แกล้งเพื่อนนะว่าตัวเองไม่สบายนะไปเอากาว
1: อะไร
0: กาลาเทค
1: ม
0: าทาที่มือแล้วบอกว่าผิวลอก
1: มือลอก
0: นะคะจะได้เงินเขาบอกว่าอย่างนั้นก็แกล้งกันสมัยเรียนนะกาวลาเทคเป็นหลอดขาวๆอ่ะนะเอามาทาที่มือพอมันแห้งแล้วก็กระลอกออกนะบอกว่าเนี่ยมือลอกจะได้เงินจะรวย
1: ก็จะรวย
0: นะคะ
1: นะจริงๆอารมณ์เราเริ่มดีแค่คุณอารมณ์ดีมีความสุขในฝ่ามือก็ลอกในระดับหนึ่งนะเพราะว่าคนพอเครียดนี่ตับมันก็ทำงานช้าลงนะครับพอหายเครียดตับทำงานดีขึ้นก็เลือดไหลเวียนดีฝ่ามือฝ่าเท้าก็จะลอกให้แม้แต่หนังศีรษะก็ลอกบางคนบอกว่าเป็นนางแคร์ไม่ใช่นะหนังศีรษะเราก็เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งที่เลือดขึ้นเลี้ยงเยอะสุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดเลี้ยงเยอะสุดสารพิษก็เยอะสุดนะการที่หนังศีรษะได้ลอกบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
0: นะแล้วค่ะใครที่มีปัญหาอยากจะดูแลสุขภาพนะคะอย่าปล่อยให้เราเป็นมากจนกระทั่งบางทีเอาไม่อยู่นะพอเป็นเบาหวานแล้วมันขึ้นตาทำให้ตาพร่ามัวถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยนะคะเมาเป็นเบาหวานมาแล้วเนี่ยสมรรถภาพทางเพศก็จะย่อนนะคะหมดเลยนะคะเพราะว่าร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนก็จะย่อนยานกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเพราะว่าอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อเพราะนั้นก็จะทำให้สมรรถภาพทางเพศก็
1: เสื่อม
0: ไปด้วย
1: ท่อเลือดมันรีบลงหมดนะครับเพราะท่อเลือดรีบลงหมดส่วนนั้นมันใช้การไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะการกินยาโดปการกินยาอะไรพวกนี้เกินไปนี่ก็ไปสะสมในตับนะครับพอบานปลายนานๆใช้การไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ทานตัวล้างตับของเราไปแล้วสมรรถภาพทางเพศก็เริ่มดีขึ้นนะครับนั่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะคนถ้าตับไม่ดียังไงสมรรถภาพทางเพศก็ต้องเสื่อมครับ
0: ค่ะนอกจากเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเสื่อมแล้วนะคะยังมีเครื่องของตาพร่ามัวอย่างที่บอกที่เขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาพร่ามัวทำให้เป็นต้อกระจกทำให้เป็นต้อหินเกิดจากการที่เรากินยาปฏิชีวนะไปนานๆแล้วมันไปสะสมที่ไตที่ตาที่ตับนะคะทำให้ไตตาตับของเรามีปัญหาสุขภาพก็แย่ก็จะตามมาเป็นแผลนะคะคนที่เป็นเบาหวานนี่เป็นแผลก็จะ
1: ไม่
0: หายยากนะคะ
1: เป็นจุดดำๆเป็นแผลเป็นดำๆเกิดขึ้นตามตัวนะครับนี่คือลักษณะของคนที่มีภาวะเบาหวานแห้งนะครับถ้าเบาหวานปกติก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเบาหวานแห้งเมื่อไหร่นะครับ เป็นแผลแล้วไม่หายเลยนะเป็นแผลแล้วก็จะเป็นแผลเป็นจุดดำๆเต็มไปตามแข้งตามขาตามรอยเกาที่เราคันนะเพราะคนเป็นโรคตับด้วยนี่จะคัน
0: พอคันก็ผิวแห้ง
1: พอเกาแล้วก็เป็นจุดดำๆครับ
0: นะคะผิวแห้งนะคะผิวของคนที่เป็นเบาหวานแห้งคือผิวมันจะแห้งนะคะของเสียออกทางผิวไม่ได้มันจะเกิดอาการคันตามผิวตามแขนตามขาตามลำตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าของเสียของคนเรานี่จะออกมาได้หลายทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางเหงื่อทางปัสสาวะทางอุจจาระนะทางผิวก็คือทางเหงื่อนั่นเองนะคะของเสียบางส่วนก็ออกทางจมูกทางตาทางปาก
1: ออกหมด
0: นะ
1: คะทุกทางหูทางจมูกทางตา
0: ค่ะทางทวาร
1: ทวาร
0: มีช่องตรงนั้นออกหมดค่ะ
1: ครับนี่คือหลักของธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: เหมือนเด็กเนี่ยกำลังเจริญเติบโตทำไมเด็กมีขี้ตามากกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กกำลังเจริญเติบโตของสร้างใหม่ก็เยอะของเมื่อสร้างใหม่เยอะของเสียก็ต้องมีการขับออกเยอะนะแต่คนพอสูงอายุพอเริ่มเป็นโรคตับจะไม่มีขี้ใครแล้วนะเพราะขี้ใครมันออกมาไม่ได้ขี้ใครก็คือเซลล์ที่ตายที่อยู่ข้างในมันขับออกนะแต่คนเป็นโรคตับในผิวจะแห้งผิวจะปิดหมดท่อเลือดก็รีบหมดสารพิษต่างๆอยู่ข้างในอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับขับออกไม่ได้นะครับหลายคนที่ทานเอาไวต้าเซลล์ของเราไปแล้วก็ขี้ใครออกเยอะมีการขับออกเยอะเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ค่ะนะฮะเอาละค่ะมาดูแลกันนะคะไม่ว่าจะไตตาตับนะคะมีส่วนสำคัญที่สุดในร่างกายของเราเท่าเทียมกันนะคะแต่ใครที่เกิดมาแล้วเป็นเบาหวานขึ้นตานี่แย่หน่อยนะเพราะว่าตาเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยโอ้โหโรคทั้งโรคทั้งใบนะคะมอบให้ตาเลยนะเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยนะคะทุกคนมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุแขนขาขาดหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ยังมองเห็นไงยังนั่งดูทีวีได้ยังเห็นโน่นเห็นนี่ไปเที่ยวเห็นวิวเห็นอะไรแต่ถ้าตามีปัญหาแล้วนะคะตาบอดตาพร่ามัวตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยลำบากนะคะใครเป็นเบาหวานก็สั่งชุดเบาหวานมานะคะบำรุงดวงตา2-3วันของมาแล้วสั่งได้ค่ะสั่งได้เลย
1: นะตอนนี้ได้เลยนะครับสั่งวันนี้ได้เลย
0: สั่งวันนี้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้2-3 วันก็ของถึงแล้วนะคะก็โทรเข้ามาสั่งได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะอย่างของคุณณภาณภพรนะคะอยู่จอมทอง13เนี่ยถ้าทานกับเรามานานมากนะคะทานมาช่วงแรกก็ทานชุดพรีเมียมพิเศษอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะพอทานชุดพรีเมียมพิเศษมาแล้วเนี่ยพอเดือนถัดมาทานเป็นชุดกระเพาะพิเศษ
1: อ๋อเป็นโรคกระเพาะด้วย
0: กระเพาะพิเศษเลยนะคะแล้วมาเดือนนี้สั่งล้างตับ
1: อ๋อครับ
0: นะคะท่านทานกับเรามาท่านบอกว่าตั้งแต่ทานมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะกินทุกอย่างอ่ะ
1: กินทุกอย่างหน้าตาก็อ่อนเยาว์ขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ชุดพิเศษนี่นะได้หลายอย่างนะครับ
0: ค่ะนะคะ
1: คือฟื้นฟูเซลล์ทำให้เซลล์กลับมามีชีวิตชีวาใหม่นั่นเองนะครับเซลล์ที่มันยืดมันย้วยนะมันทำให้เราเหี่ยวย่นต่างๆนะท่อเลือดฝอยไม่กระจายตัวนะครับก็ทานชุดพิเศษไป
0: ค่ะ
1: นะครับทำให้หน้าตาเราเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าท่านทานมาหลายเดือนเหมือนกันก็ทานแล้วดีขึ้นท่านก็อยากบอกว่าอยากจะทานต่อเพราะว่าไม่อยากกินยาหมอแล้ว
1: ครับ
0: นะคะ
1: กินจุดเข็ดแล้วทั้งนั้นนะครับ คนที่มาในรายการเราส่วนใหญ่ก็เจอมาสารพัดแล้วทั้งนั้นนะครับก็มาค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นแล้วก็ดูดีขึ้นบางคนกลับไปไม่เจอเพื่อน 3-4 เดือนเพื่อนทักเพื่อนถามไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่ก็เยอะมากนะในกรณีนี้มันก่อนทานที่เราบอกว่าถ่ายหน้าท้องไว้นะว่ามันบานกลมขนาดไหนเพราะถ้ามันลูกดีหน้าท้องจะนูนตรงกลางข้างเอวจะคลอดเข้าจะไม่บานนะครับมันใครหน้าท้องบานๆก็แสดงว่ามดลูกเรายังไม่เข้าอู
0: ่
1: นะมดลูกมันโตมันเลยดันออกข้างนะครับก็เอาสมุนไพรชุดพิเศษของเราไปรับประทาน
0: นะคะพูดถึงตำบลนางตะเคียนนี่คิดถึงคุณอุบลนะ คุณอุบลนี้อยู่ตำบลนางตะเคียนนี่ก็อำเภอเมืองนะสมุทรสงครามเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำเรานะท่านเป็นท่านกินยาเบาหวานกินยาโรงพยาบาลมานานจนกระทั่งเป็นโรคไตนะคะเป็นไตระยะ3แล้วคือหมอเขาบอกว่าไตเสื่อมแล้วตอนนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่อยากจะกินยาโรงพยาบาลนะ
1: อีกแล้ว
0: ใช่ค่ะท่านก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาทุกเดือนเหมือนกันนะคะเหมือนกับคุณนภพรคุณนภพรนี่อยู่จอมทอง13แต่คุณอุบลเนี่ยอยู่ตำบลนางตะเคียนเรามีลูกค้าหลายท่านมากเลยที่อยู่ตำบลนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานมานานคุณยงยุทธเนี่ยค่ะอยู่จอมบึงราชบุรีนี่ก็เป็นเบาหวานมานานเหมือนกันก็ทานชุดเบาหวานของเรามานะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกลางคืนนะคะคือข้าวต้องลดนะคะเพราะว่าข้าวมันเปลี่ยนสถานะเป็นแป้งแป
1: ้
0: งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินข้าวคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยยิ่งกินข้าวมากเท่าไหร่เบาหวานก็ลดยากเหมือนกัน
1: เพราะคนยุคนี้ไม่ได้ทำงานหนักเหมือนคนสมัยก่อนนะครับคือการกินข้าวเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักต้องออกกำลังกายต้องยกของหนักทำงานหนักเลื่อยไม้อะไรต่าง
0: ๆ
1: อย่างนี้กินข้าวมากก็มันได้เอาไปใช
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทำงานน้อยเนี่ยข้าวไม่ต้องกินเยอะวันละ1ทัพพีมื้อละ1ทัพพีก็พอแล้ว
0: มื้อละ1ทัพพีนะคะก็แล้วก็กินผักเยอะหน่อยผ
1: ัก
0: สดผลไม้หลายคนก็ปลูกผักกินเองแล้วอย่างแดงก็ปลูกผักกินเอง
1: ผักจำเป็นต้องปลูกกินเองเช่นตะไคร้
0: ไข่แดงก็มีค่ะพริกแดงก็มีใบมะกรูดแดงก็มานะคะปลูกไว้หมดแล้วค่ะอาจารย์คะที่บ้านไปตำปึงนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ปลูกไว้ค่ะนะเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีเรากินอาหารเสริมด้วยเราก็กินอะไรที่เราปลูกกันกินกันเองบ้างตอนนี้ไปซื้อต้นมะเขือไม่ไปซื้อมะเขือเทศแล้วนะกำลังจะหวานนะจะไม่อยากกินที่ไปซื้อเขาฉีดยาอาจารย
1: ์
0: เราก็ไม่ชอบไงเพราะว่ายามันบางทีมันล้างไม่ออกคุณผู้ฟังมันล้างไม่ออกนะแล้วก็เราจะล้าง2น้ำ3น้ำมันออกบ้างแต่มันก็ออกก็ยังเหลืออยู
1: ่
0: ตัวเราเองเราก็แต่มันหนีไม่พ้นหรอกอาจารย์ว่าไหม
1: เราหนีไม่รอดแต่ว่าเราก็เบาๆเรา
0: ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
1: ทางไหนได้เราก็ต้องช่วย
0: ค่ะช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นพริกเราก็ปลูกแล้วมะเขือเทศเดี๋ยวกำลังหวานนะใบมะกรูดมีละตะไคร้มีละหลายอย่างที่ปลูกเองใบกะเพรามีละ
1: ครับ
0: ใบกะเพราใบโหระพามีละใบอะไรนะบ้านเด็กเขาเรียกผักอีตู
1: ้ผักอีตู
0: ้อาจารย์บ้านอาจารย์เรียกอะไร
1: ไม่รู้จักอ่ะผักนี
0: ้นะใบแมงลัก
1: เอาใบแมงลัก
0: ครับนะคะเอาใส่หม้อแกงเนี่ยหอมจะต้มปลาเนี่ย
1: อ๋อ
0: นะคะใส่หอมมากเลยวันก่อนได้พาไปกินอะไรนะไอ้ผักกระแยง
1: หอมผักกระแยง
0: ค่ะร้านคุณอีทโปงลางอยู่คลอง3เนี่ยรังสิตคลอง3เนี่ยค่ะร้านอะไรนะสเต็กแดกตับวัยรุ่นไปกินเยอะมากอาหารอร่อยดีนะคะก็เป็นอาหารอีสานใครที่เป็นคนอีสานกินได้นะแถวนั้นนะคะของ3รังสิตของ3เอาละค่ะนี่คือเรื่องของสุขภาพนะคะทำไมเราไปกินเพราะว่ามันมีผัก
1: สมุนไพร
0: สมุนไพร
1: เยอะบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็สมุนไพรพวกนี้ก็ไม่ฉีดยาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติของมัน
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลสุขภาพต้องดูแลตั้งแต่ตัวเราเองก่อนแล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยจะกินอาหารประเภทไหนของมันของทอดทุกคนชอบละค่ะแต่ก็ต้องลดลงผักนะคะผักต้องล้างให้สะอาดผลไม้ต้องล้างให้สะอาดบางอย่างผลไม้ต้องปอกเปลือกเมื่อก่อนเด็กกินแอปเปิ้ลเนี่ย
1: ไม่ปอก
0: แดงไม่ปอกเปลือกเลยจ้าม
1: ันอร่อยนะเปลือกมันอร่อย
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้ต้องปอกแล้วค่ะ
1: เพราะว่าเขาแช่
0: ฟอร์มาลีน
1: ครับผลไม้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาแช่ไว้15วันยังไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่มีรอยยุบ
0: เหี่ยวย่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปอกเปลือกนะคะอย่างไหนนะแตงกวา
1: ครับ
0: เมื่อก่อนในบ้านแดงปลูกแตงกวานะอาจารย์ตำที่บ้านน่ะพอปลูกเสร็จเราก็เด็ดกินนะโอ้หวานหวานแต่ทุกวันเนี้ยขมต้องปอกเปลือกเหมือนกันนะแตงกวาก็ต้องปอกเปลือกทุกวันเนี้ยโหอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราช่วยได้เราก็ช่วยกันนะคะล้างให้สะอาดกินทุกคนต้องนะโดยเฉพาะผลไม้ที่กินเปลือกได้เนี่ยอันตรายมากคืออะไรองุ่น
1: ครับนี่เราได้ไปเที่ยวสวนองุ่นเราก็เห็นว่า
0: ฉีดกัน
1: เขาฉีดกันอย่าง ฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายเลย
0: ใช่ค่ะองุ่นนะคะต้องแช่แดงเอามาถึงแดงต้องรีบแช่น้ำเกลือแช่เกลือให้มันดูดออกนะคะ 2-3 น้ำไปนะคะแต่ว่าอยากกินนะคะต้องแช่ต้องดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครมาดูแลตัวเราแล้วต้องดูแลตัวเราเองนะคะเพื่อให้เราปลอดโรคปลอดภัยนั่นเองแต่ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพให้เราดูแลก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะวันนี้ก็เวลา
1: หมดลงอีกแล้วนะครับเราสองก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับ
0: สวัสดีครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มา

0: ำงานตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนุสถานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของการฟังถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่มาให้ความรู้ดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่081 334 6666ส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นใดทั้งกายใจยังไงก็ใครขอเชิญ081-334-64ตัวครับสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดี
5: สวัสดีค่ะ
3: โอ้เสียงใสเลยเน
5: า
3: ะ
5: ชื่อวรรณภานะคะอายุ70อะค่ะ
3: อืม
5: ทีนี้อยากจะรบกวน
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 167น้ำส่วนสูงนะคะน้ำหนัก68ค่ะ
3: โอ้ก็ยังอ้วนไปตั้งเกือบ10กิโลนะย
5: ังค่ะทีนี้สนใจเรื่องแคลเซียมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะแคลเซียมพอดีทานคาร์บอเนตแล้วมันท้องผูกอะค่ะก็เลยอยากจะทานแคลเซียมของคุณหมอเนี่ยค่ะแคลเซียมอะไรนะคะทิเทใช่ไหมคะชื่ออะไรนะแคลเซียม
3: อ๋อเดี๋ยวว่ากันนะครับการที่กินแคลเซียมนะครับ
5: ค่ะเพราะว่าตัดมดลูกอะนะคะตัดมดลูกไปตั้ง30ปีแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะ
3: การที่จะขนของจากที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมสมุนไพรหรือแคลเซียมแผนปัจจุบันเนี่ยแคลเซียมแผนปัจจุบันมันไม่ใช่เกาะเฉพาะกระดูกนะครับมันจะเกาะนอกเหนือจากกระดูกก็ได้เช่นไปเกาะที่ไตไปเกาะที่ใดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแคลเซียมธรรมชาติเช่นจากอาหารเนี่ยมันปลอดภัยหรือจากสมุนไพรซึ่งก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งก็มันจะเกาะโดยพิธีธรรมชาติแต่ต้องมีรถบรรทุกพาไปก็คือฮอร์โมนนะครับเราจะให้ดีก็ถ้ามีวิตามินดีด้วยก็ยิ่งดีขึ้นเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงพอหมดประจำเดือนมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกันเกือบทุกคนนะครับการแก้ไขต้องมีความเข้าใจเพียงพอเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าแคลเซียมคืออะไรแคลเซียมที่เกาะตามถ้ำเป็นยังไงแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไบคาร์บอเนตมันก็เป็นแคลเซียมหินกระดูกก็คือแคลเซียมอะไรคืออะไรแล้วแคลเซียมที่จากพืชหรือจากสมุนไพรมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงคุณต้องมีเบสิกต้องมีความรู้ครับแล้วรถบรรทุกที่จะพาเอาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกเนี่ยมันจำเป็นหรือไม่คุณมีหินอยู่ในบ้านเนี่ยคุณก็ต้องเอารถบรรทุกใส่ไปเพื่อจะไปสร้างตึกแถวใช่ไหมครับต้องมีรถบรรทุกมีรถบรรทุกก็ต้องมีน้ำมันก็คือวิตามินดีด้วยเป็นสิ่งสำคัญมันต้องมีความรู้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีวัยทองหรือสตรีหมดประจำเดือนคือสตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและก็จิตใจอันเนื่องจากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงโดยจะวินิจฉัยเมื่อขาดประจำเดือนไปแล้วประมาณสัก1ปี อายุเฉลี่ยของสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนคือ50ปีหรือสตรีร้อยละ95จะหมดฤดูหรือประจำเดือนในช่วงอายุระหว่าง45ถึง55ปีรวมถึงสตรีที่หมดประจำเดือนก่อนวัยอันควรเนื่องจากผ่าตัดตัดมดลูกออกไปก็ถือว่าเป็นวัยทองเช่นเดียวกันทีนี้ผมก็วางพื้นฐานรถบรรทุกแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเอาแคลเซียมที่ไม่มีสารเคมีและมีสารเคมีมันต่างกันยังไงแคลเซียมที่อยู่ตามถ้ำแคลเซียมที่เกิดจากสารเคมีเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงก็ต้องมีความเข้าใจไม่ใช่รายการนี้ให้กินแต่แคลเซียมอย่างนู้นมันต้องมีความหมายเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเชิญเลยครับ
4: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีคำอธิบายแล้วก็พูดอธิบายให้คนไข้ได้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับในช่วงที่วัยคุณวัยสาวๆเนี่ยคุณมีประจำเดือนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันดีมากเลยนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเข้าสู่วัยทองหรือในวัยที่คุณต้องตัดมดลูกไปมันก็ไม่มีตัวสร้างเพราะตัวที่สร้างฮอร์โมนก็คือมดลูกและรังไข่แต่พอตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสร้างแล้วแล้วมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็มีผลกระทบกับทุกๆอวัยวะในร่างกายของเรามันไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคเยอะมันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตของคุณไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยจะตัดมดลูกไปหรือจะตัดรังไข่อะไรไปก็แล้วแต่มันไม่พอครับฮอร์โมนที่มีอยู่มันไม่พอนะครับแล้วยิ่งอายุมากตัดมดลูกไปเนี่ยนะครับฮอร์โมนมันขาด 100% เพราะนั้นพอมันขาดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งเซนสารเคมีในสมองนะครับการนอนไม่หลับผิวพรรณอารมณ์นะครับกระดูกไม่แข็งแรงแล้วบางคนเนี่ยก็นอนไม่หลับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนด้วยจะเห็นว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตเลยแต่มันลดปวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งคุณไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้แคลเซียมซึ่งเป็นสารเคมีมานะครับทุกรายที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยพอไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรพอไปหาหมอเนี่ยต้องได้แคลเซียมกลับมาทุกปีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับจนถึงในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความรู้มากขึ้นมีพัฒนาการอะไรมากขึ้นในเรื่องของการใช้ผลิตและผลิตแคลเซียมเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการใช้แคลเซียมเคมีนั้นน่ะมันดูดซึมไม่น้อยแล้วมันมักจะทำให้คนไข้มีอาการข้างเคียงไม่มากก็น้อยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือแคลเซียมพวกนี้ถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้มันเข้าไปได้น้อยแล้วเราถือว่าแคลเซียมเนี่ยคือปุ๋ยของกระดูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทานแคลเซียมที่ดูดซึมไปเยอะแล้วมันเข้าไปได้กันที่กระดูกได้หมดหรือเกือบหมดเนี่ยนะครับกระดูกคุณจะแข็งแรงมากเลยเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุนะครับอายุยืนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเดินได้ไม่ใช่มาเป็นคนไข้นอนติดเตียงเดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินได้จนเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินได้กระดูกหลังต้องแข็งแรงกระดูกหัวเข่าต้องแข็งแรงแล้วความแข็งแรงของกระดูกหลังกระดูกหัวเข่ามันมาจากไหนมันก็มาจากการที่เราทานแคลเซียมเนี่ยแหละครับก็อาจกล่าวได้ว่าแคลเซียมเนี่ยก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทานแคลเซียมเคมีกันเยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยวิวัฒนาการอะไรกันหลายหลายอย่างในเรื่องของการผลิตสารธรรมชาติเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการใช้แคลเซียมธรรมชาติเป็นแคลเซียมแอลกิลเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดและเป็นแคลเซียมที่ไม่มีสารเคมีและเป็นแคลเซียมที่มีสารธรรมชาติล้วนๆผ่านการวิเคราะห์ผ่านการวิจัยจนได้รับการรับรองจากทั่วโลกว่ามันดีจริงและมันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพอทานแคลเซียมแอลกิลเนตซึ่งสกัดมาจากข้าวโพดเนี่ยมันจะดูดซึมได้เยอะนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่กระดูกนะครับแล้วกระดูกก็จะแข็งแรงแต่การดูดซึมของแคลเซียมที่เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนั้นน่ะมันจะต้องอาศัยฮอร์โมนเป็นตัวนำพาด้วย พราะนั่นจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่คุณสาวเนี่ยคุณแข็งแรงมากเลยครับทานแคลเซียมเข้าไปร้อยมันก็ดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้ร้อยเพราะคุณมีประจำเดือนคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันประจำเดือนไม่มีประจำเดือนตัวนำพามันไม่เกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันแข็งเทียมมันจะเข้า จะเข้าไปที่กระดูกได้ทั้งหมดหรือเกือบหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในขณะเนี้ยถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยหมอคิดว่าไอ้พวกวิตามินต่างๆนี่ไม่ค่อยจำเป็นแล้ววิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีอะไรก็แล้วแต่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปทานเลยเราได้เพียงพอจากอาหารในชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราอายุยืนถ้าเราอายุยืนมากขึ้นเราอายุ80เรา90เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องเดินได้เราจะต้องเดินได้จนมาถึงสุดท้ายชีวิตไม่ใช่ว่ามานอนติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินได้นั้นนะกระดูกต้องแข็งแรงเราจะต้องเห็นว่าคนสูงอายุในปัจจุบันเนี่ยพอ80เนี่ยทนไม่ไหวแล้วเวลาไปไหนก็ต้องถือไม้เท้าหรือไม่ก็ต้องให้หลานจูงนะครับแต่แนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยคนจะอายุยืนขึ้น80 90ยังแข็งแรงครับแต่ที่แข็งแรงก็คือต้องเดินให้ได้เพราะนั้นถ้าจะเดินให้ได้เนี่ยกระดูกต้องแข็งแรงแล้วแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณควรจะต้องทานแคลเซียมที่เป็นธรรมชาติเป็นแคลเซียม LCL ซึ่งมันสกัดมาจากมันเป็นสารธรรมชาติแล้วมันไม่อันตรายมันไม่มีผลต่อกระเพาะไม่มีผลทำให้ท้องผูกท้องอืดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันดูดซึมได้เยอะประกอบกับการทานฮอร์โมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้แบบนี้แล้วเนี่ยแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองกระดูกคุณก็จะแข็งแรงนะครับจนถึงวันหนึ่งเราก็จะเดินได้จนเวลาสุดท้ายของชีวิตครับ
5: ค่ะค่ะคุณหมอคะมีข้อถามนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์
3: เชิญครับเชิญครับ
5: ค่ะคือมีสองประเด็นค่ะสั้นๆเลยนะคะข้อหนึ่งคือทานคาร์บอเนตไปแล้วท้องผูกก็เลยคงจะต้องคิดว่าจะต้องมาทานแคลเซียมธรรมชาติที่คุณหมอได้พูดนี่แหละค่ะค่ะค่ะทีนี้ข้อสองคือมีปัญหาตอนตรงข้อเท้าแคลเซียมมาเกาะนะคะแคลเซียมนี่มันจะไปเกาะข้อเท้าได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราทานแคลเซียมเพราะว่าทานวิตามินดีประกอบด้วยนะคะตอนนี้
3: ผมเปรียบเทียบระหว่างก้อนหินกับพืชที่เป็นธรรมชาติมันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับระหว่างแคลเซียมที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยไม่ได้ผ่านการดูแลของแพทย์ไปซื้อเองอันตรายค่อนข้างมากนะครับมันก่อได้เกือบทุกที่นะครับหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์หมอชำนาญแพทย์ทางอัตโธครับเจอเลยครับ
4: คือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นแคลเซียมเคมีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วเพราะมันดูดซึมได้น้อยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้มีอาการข้างเคียงเรื่องการการทำงานของลำไส้ท้องผูกบ้างท้องอืดบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมันดูดซึมได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเขาไม่ค่อยใช้กันละก็จะใช้แคลเซียมธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากข้าวโพดซึ่งก็คือแคลเซียมเอลซิลเลตนั่นเองนะครับแล้วก็แคลเซียมตัวนี้มันดูดซึมได้เยอะได้เยอะแล้วการดูดซึมของแคลเซียมมันจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะครับการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กจะเกิดได้ดีมันต้องมีโดนนำพาก็คือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับวิตามินดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราขาดฮอร์โมนหรือว่าเราขาดวิตามินดีเนี่ยแคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปที่กระดูกหมดมันอาจจะไปเกาะตามที่ต่างๆเช่นข้อเท้าที่คุณบอกเนี่ยซึ่งมันไปเกาะผิดที่นะครับบางทีมันก็ไปเกาะที่ปอดที่หัวใจนะครับที่กระดูกซี่โครงที่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการเกาะที่ผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะโดยการใช้วิตามินดีกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับ
5: อ๋อค่ะอาจารย์คะถ้าเฉพาะวิตามินดีอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะว่าฮอร์โมนนี่คงอายุ70แล้วค่ะอาจารย์คะคงจะมันหมดโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าทานฮอร์โมนเข้าไปมันเกิดเนื้องอกเป็นซีสต์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนั้นที่ไปหาหมอตอนนี้ค่ะเลยไม่ได้ทานฮอร์โมนมาตั้งแต่ตัดมดลูกเลยค่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกติขอทานดีวิตามินดีได้ไหมคะเป็นการเสริมเพียงพอไหมคะอาจารย
4: ์ไม่พอครับการดูดซึมของแคลเซียมจะต้องอาศัยฮอร์โมนและวิตามินดีแล้วฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนเคมีที่คุณบอกนะครับมันจะต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งไม่มีสารเคมี แล้วพอทานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกไม่มีครับเพราะอันนี้เป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยผ่านการค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์มาจากในต่างประเทศว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นแต่จากการที่คุณไปทานฮอร์โมนเคมีไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบฉีดแบบกินแบบสอดอะไรหรือแบบทาอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันก็ห้ามใช้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติอย่างเดียวซึ่งมันไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วมันสามารถทำให้แคลเซียมเนี่ยเข้าไปที่กระดูกได้ 100% โดยอาศัยวิตามินดีเป็นตัวนำพาด้วยครับ
3: พืชหลายอย่างมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแต่มันถ้ากินเพียวสดๆมันไม่เพียงพอแต่ถ้าเอาไปสกัดที่เรียกว่าเอ็กแซกเอาเฉพาะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยเอาเฉพาะหัวเชื้อเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยแค่เม็ดเดียวมันก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าคุณกินฮอร์โมนที่ธรรมชาติเช่นมะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวคุณต้องกินเป็นปี๊บนะครับมีเอสโตรเจนด้วยนะครับเป็นปี๊บนะครับถึงจะเพียงพอเนี่ยแต่ถ้าเอาไปสกัดให้หรือเป็นเม็ดหรือเป็นผงๆนิดหน่อยเช่นสกัดจากข้าวโพดเนี่ยเอาตามที่หมอจำนานว่าไว้แค่นิดเดียวก็เหลือเฟือหนึ่งเม็ดก็เหลือเฟือแล้วครับการเอาหัวเชื้อมากินกับเอาทั้งเปลือกทั้งใบทั้งน้ำมากินด้วยเนี่ยคนท้องมันจะแตกซะก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันเขาห้ามใช้ฮอร์โมนที่เกิดจากการสังเคราะห์สารเคมีเป็นอันขาดเพราะว่ากว่า10ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นพันยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้เลิกผลิตเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมะเร็งคุณกินน้ำมะพร้าว1ปี๊บไม่อันตรายหรอกครับแต่ท้องมันจะแตกซะก่อนนะครับเอสโตรเจนเยอะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ถ้าคุณกินเข้าไปสกัดหรือเฉพาะนิดหนึ่งเป็นผงๆเนี่ยกินเข้าไปเป็นฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายครับเข้าใจหรือเปล่าครับ
5: เข้าใจค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นการที่จะทานฮอร์โมนเช่นนี้เราต้องพบคุณหมอหรือเราสั่งทานได้เลยคะสั่งจากสั่งทางร้านของคุณหมอได้เลยไหมคะ
3: เชิญอาจารย์หมอจำนานต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็สามารถจะสั่งได้เลยนะครับหรือคุณจะไปซื้อที่คลินิกก็ได้หรือถ้าคุณมีปัญหาคุณก็โทรมาคุยกับหมอได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังคุณหมออธิบายนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติเพราะว่าคุณตัดมดลูกไปด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งคุณก็แก่สุดๆเลยไปจะแก่เร็วกว่าปกติด้วยแล้วกระดูกก็จะไม่แข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนด้วยเนี่ยแย่เลยนะครับยิ่งอายุเยอะก็ไปเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเดินไม่ได้มันก็มีสูงด้วย
3: ผมยกตัวอย่างที่บ้านผมนะฮะคนแรกที่อยู่ในอ้อมแนวอ้อมกอดแค่เขาถือนะถือแก้วนะฮะถือแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยผู้ใหญ่ผมดื่มตอนเช้าๆเนี่ยกระดูกเขาหักครับหักเป็นครึ่งเลยภาพเอ็กซเรย์ส่งไปให้ลูกชายเขาโอ้กว่าจะพบหมอโถกว่าจะดำกระดูกติดเป็นเดือนนะครับกระดูกยังหักได้เลยครับกระดูกไอ้ท่อนระหว่างศอกกับข้อมือเนี่ยมันหักกลางพอดีแค่ยกแก้วน้ำเนี่ยกระดูกผุออสซิโออาร์ไทติสนะครับโอ้กินแคลเซียมหมอจำนานต้องเป็นไปเนี่ยนะครับกินแคลเซียมมาก่อนกินแคลเซียมแผ่นปัจจุบันมันไม่ใช่เกาะกระดูกครับมันเกาะที่อื่นนะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกินฮอร์โมนช่วยด้วยถ้าไม่มีรถบรรทุกก็ไม่สามารถเอาแคลเซียมที่สกัดจากข้าวโพดไปเกาะทำให้กระดูกแข็งแรงคุณก็ต้องตรวจดูความหนาในกระดูกก็ได้นะครับว่าหลังจากกินฮอร์โมนหลังจากกินแคลเซียมแล้วค่าทีสกอร์เท่าไหร่มันพิสูจน์กันง่ายๆง่ายๆอาจารย์ฮะค่าทีสกอร์คืออะไรครับเชิญเลยครับ
4: ก็คือการตรวจความหนาแน่นของกระดูกก็จะดูได้ว่ากระดูกของคุณเนี่ยปกติไหมกระดูกบางหรือเปล่าโดยที่ดูจากทีสกอร์นะครับหรือกระดูกพรุนเพราะคุณผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยแคลเซียมมันจะเข้าไม่เข้าไปที่กระดูกแล้วโอกาสที่มันจะเกิดเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนก็มีเยอะนะครับแล้วการรักษากระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยมันก็เป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับคือพอถึงวันหนึ่งเนี่ยกระดูกมันหักง่ายมันอย่างที่อาจารย์ยังฝากบอกอะบางทีเนี่ยหักแล้วเนี่ยก็รักษาไม่ได้ก็อายุเยอะนะครับแล้วคุณภาพชีวิตก็จะแย่การเดินการอะไรก็แย่หลังโกงค ความสูงลดลงกระดูกหลังคดอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแต่หรือเพราะฉะนั้นอันตรายที่เกิดจากการเป็นกระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยมันมีมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำกระดูกแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องทานแคลเซียมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องทานแคลเซียมธรรมชาติด้วย
5: อาจารย์คะก็ใช้เวลาอาจารย์มามากพอสมควรขอถามอีกนิดเดียวแล้วจะจบแล้วนะคะคือความมั่นใจคือว่าถ้าทานฮอร์โมนเนี่ยของที่ท่านได้กล่าวนี้เราจะไม่เกิดแคลเซียมไปเกาะที่อื่นใช่ไหมมันจะลดน้อยลงมันจะไปที่กระดูกโดยตรงใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: คือการที่จะบอกว่าแคลเซียมตัวนี้มันดีจริงหรือไม่นะครับถ้าถามหมอเนี่ยในช่วงที่หมอยังไม่ได้ศึกษาโดยตรงเนี่ยหมอก็ตอบไม่ได้นะครับแต่จากการที่เราไปค้นคว้าวิจัยนะครับดูผลการค้นคว้าทดลองในต่างประเทศแล้วเราพบว่าแคลเซียมธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอันตรายเลยมันไม่ได้ไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีการกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนำแคลเซียมจากที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยดูดซึมที่ลำไส้และเข้าไปที่กระดูกได้เนี่ยมันต้องอาศัยตัวนำพาก็คือวิตามินดีกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนธรรมชาติฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ดีแคลเซียมก็ดีเป็นสารธรรมชาติเป็นการใช้สารธรรมชาติที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยผ่านการวิเคราะห์ว่ามันปลอดภัยและไม่อันตรายนะครับแล้วมันก็จะทำให้กระดูกของคนไข้แข็งแรงพอกระดูกแข็งแรงปั๊บเนี่ยเราก็เดินได้นะครับแล้วก็เราก็จะแข็งแรงเดินได้จนวาระสุดท้ายชีวิตจนแก่เลยครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยสังคมสุขภาพเนี่ยมีแต่คนอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยแต่ต้องเป็นคนอายุเยอะๆที่เดินได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
5: ค่ะเพราะฮอร์โมนนี้ไม่ทำให้เกิดซีสอะไรเลยนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าเคยค่ะ
4: ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดเป็นซีส
5: ฮอร์โมน
4: ฮอร์โมนที่ทำให้เป็นซีสฮอร์โมนที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยคือฮอร์โมนเคมีครับฮอร์โมนเคมีไม่ว่าจะเป็นฉีดไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นทาไม่ว่าจะเป็นแปะหรือสอนอะไรเขาห้ามใช้ครับฮอร์โมนเคมีใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้ฮอร์โมนธรรมชาติอย่างเดียวแล้วฮอร์โมนธรรมชาติอันนี้มันปลอดภัยผ่านการค้นคว้าวิจัยจนได้ข้อสรุปแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วใช้กันทั่วโลกครับ
5: โอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองคนทั้งสองท่านมากเลยนะคะก็มีคำถามแค่นี้ชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
6: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ใครที่ต้องการอยากจะดูแลในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากธรรมชาติที่ปลอดภัยนะคะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่สี่แยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันของท่านอยู่เนี่ยท่านนำติดตัวไปให้คุณหมอได้ประกอบการวินิจฉัยถึงสาเหตุของโรคที่ท่านเป็นในช่วงที่ท่านไปพบคุณหมอนำไปด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวน์เฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นนะคะกับการเสริมด้วยไวน์เฮิร์บในผู้ป่วยไทยที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยทานสัก1แคปซูลนะคะสนใจสั่งซื้อถ้ามีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสั่งซื้อไปที่062 5100 560-56 19ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดี
9: ขอโทษนะคุณหมอเป็นไอ้คนไรย้อนนี่เลยกาแฟดำยังกินได้หรือคะ
7: ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ตอนนี้น้ำหนักหรือกี่กิโลครับ
9: 53ค่ะ
7: เราสูงเท่าไหร่ครับ
9: 155
7: ยังอ้วนไปสักลดอีกหน่อยนะครับ
9: uh-huh.
7: แล้วก็หลังจากลดน้ำหนักแล้วมีอาการอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
9: ก็คือกลางคืนนะคะมันชอบเป็นกดไหลย้อนคุณหมอไม่ได้นอนเลยที่4ที่5เน
7: ี่
9: ย
7: จะ
9: เป็นอย่างนี้ทุกวันและทุกวันดิฉันขึ้นมานั่งร้องไห้ทุกคืน
7: โอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเครียดในอารมณ์บ้างหรือเปล่าครับนอนไม่ค่อยหลับ
9: มีค่ะมี
7: นี่อันดับหนึ่ง
9: พยายามจะทำแล้วค่ะคุณหมอแต่มันทำไม่ได้บางทีมันก็ขึ้นมาเองอะรู้ว่ามันเกี่ยวกับความเครียดแต่บางทีแต่ไม่ได้ยังไงฮะไม่ได้ว่าคิดสะพัมเพื่อแต่บางทีมันก็ผุขึ้นมาเองแบบเนี้ยหมอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงยาก็กินแล้วส่องกล้องก็ไปส่องมาแล้ว
7: ส่องกล้องก็ไม่เจออะไรครับ
9: เขาบอกว่าไม่มีอะไร
7: ส่องกล้องมันไม่เจอความเครียดนะไม่ต้องคุยกันก็ไม่ได้บอกเลย
9: ร้ายแรงเขาว่างี
7: ้เออ
9: แต่เพียงแต่ว่ากระเพาะมันแดงแดงๆเหมือนกับอักเสบเขาก็เลยให้ยาแก้อักเสบมากินเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเขานัดสิงหานี้ไปเป่าลมอะไรก็ไม่ทราบ
7: คืออย่าง
9: น
7: ี
9: ้แต่ยาน่ะกินหมดแล้วเกลี้ยงหมดแล้วค่ะ
7: คืออย่างนี้ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับต้นเหตุมันเกิดจากความเครียดพอความเครียดมันจะมีกรดไฮโดรคลอริกหลั่งออกมานะครับเอาละนี่เราไม่พูดถึงแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
9: เบาหวานไม่มีค่ะมีความดันเวลาไปหาหมอก็วัดมันก็ปกติแล้วนะคะคุณหมอเวลาไปหาหมอก็ไม่ได้ขึ้นสูง
7: แต่ยังกินยา
9: 120บ้างอะไรแค่อยู่ประมาณนี้
7: เรายังกินยาลดความดันอยู่ใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะกินตลอดกินจนกินอยู่เรื่อยค่ะเพราะ14นี้ก็ต้องไปเอายาอีกไม่เคยขาด
7: แล้วก่อนที่จะเอายาเมื่อก่อนนี้ความดัน170 180ใช่ไหมฮะหมอถึงให้ยามาม
9: ันประมาณนั้นนะคะมันแต่ไม่ถึงกับแบบว่ารุนแรงมากพอเวลาวัดไปแล้วเขาไอ้นั่นขึ้นหน่อยเขาก็ให้หยุดพอวัดอีกทีมันก็ปกติทั่วไป
7: แล้วเคยวัดความดันที่บ้านบ้างไหมครับ
9: ไม่เคยเลยค่ะ
7: โอเคนะฮะทีนี้นอกจากจะมีแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับนอกจากเครียดนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ
9: โอ้ไอหลับนอนหลับค่ะคุณหมอนอนหลับง่ายค่ะหลับแต่ว่าบางทีมาตื่นที่ถึงโทรมาคุณหมอเนี่ยคือตี 4ตี 5เนี่ยมันจะร้อนกลางอกเนี่ยค่ะมันเลยนอนไม่ได้
7: แล้ว
9: พี่ยังไงตะแคงข้างก็ยังเป็นเหมือนเดิม
7: แล้วขอถามเรื่องสุดที่หนึ่งเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องเงินเรื่องเครียดเรื่องส่วนตัวบอกไม่ได้เชิญเลยครับ
9: บอกได้ค่ะดิฉันไม่มีอะไรที่จะปกปิดหรอกค่ะ
7: ครับ
9: คือแบบครอบครัวน่ะมันก็ไม่มีเพราะตอนนี้แฟนก็เสียไปแล้วดิฉันทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวเพราะลูกเขาก็ต้องไปทำงานอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็แค่ส่งกับข้าวซื้อกับข้าวมาให้กินแล้วเขาก็ต้องไปทำงานไอ้ส่วนเงินน่ะมันมีส่วนนะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้เงินดิฉันก็ไม่มีเพราะว่าตอนได้เงินมาไปทำกระเป๋าตังค์ตกไปบนแท็กซี่แล้วก็ไปโดนกดหมดเลยสงสัยจะมีรหัสอยู่ที่ใบตรงนั้นแหละค่ะมันก็เงินเขาเกลี้ยงไม่เหลือเลย
7: ก็ยังมีลูกคอย
9: ไม่ได้ออกไปไหน
7: ก็ยังโชคดียังมีลูกคอยให้ดูแลบ้างมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คน
9: คนเดียวแล้วค่ะ
7: ลูกสาวลูกชายครับ
9: ลูกชายค่ะ
7: โอ้เขาทำงานเงินเดือน30,000กว่า40,000ใช
9: ่ไม่ค่ะเขามีปัญหาครอบครัวเรื่องเขาตอนนี้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่เมียเขาไปแล้วหนีไปแล้ว
7: โอ้ตายแล้ว
9: เขาก็เลี้ยงมาทุกวันนี้ตอนที่ฉันยังไม่ปกเสียงานอ่ะเขาไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีใครดูลูกเขาก็ต้องดูลูกอะไรเขาเพราะตอนนี้พอดีดิฉันปวดเกษียณแล้วก็ไปรับเขาเข้าโรงเรียนก็ไปรับเขามาอยู่กับดิฉันแล้วพอ เขาส่งเขาทำแก๊ปค่ะ
7: อืม
9: ส่งแก๊ปพองานเลิกเขาก็จะมารับลูกไปดิฉันก็อยู่คนเดียวแต่เรื่องเงินอ่ะดิฉันไม่มีแล้วแทบไม่ได้ไปไหนเลยจะขอจะเอาเงินเขาก็เกรงใจเขาเพราะเขาเพิ่งทำงานเงินเขาก็ไม่มีตอนที่ดิฉันยังทำงานอยู่ฉันก็ต้องให้เงินเขาใช้มาตอนนี้แล้วบอกตรงๆเลยอ่ะไม่มีแล้วเงิน
7: เมื่อก่อนนี้ทำงาน
9: เลยไม่กล้าไปไหน
7: รับราชการหรือเปล่าครับหรือทำงานบริษัท
9: บริษัทค่ะบริษัท
7: เราได้เงินก้อนออกมาเวลาออกใช่ไหมฮะ
9: ใช่เนี่ยแหละครับมันไปเนี่ยไปเลยที่ไอ้บัตร ATM มันเลยตกในรถเนี่ย
7: โอ้หลายแสนเน
9: า
7: ะ
9: มันก็หมดเกลี้ยงเลย
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เรื่องที่เกิดไปแล้วนะครับทีนี้ความเราหมอให้ยาคลายเครียดอะไรมากิน
9: ไม่มีอ่ะมีแต่เกี่ยวกับพวกความดันอย่างเดียว
7: เออา
9: ที่ไปหาหมอนี่หมอศิรินทร์ที่ไปส่งกล้องนะก็ได้คนนี้แต่ไอ้พวกยานี่มายาพวกกดไหลย้อนแค่นั้นนะฮะแต่ความดันก็คือเหมือนกับไปหาหมอที่ของคลินิกของ30บาทเนี่ยค่ะ
7: เขาไม่ได้ซักอะไรเลยใช่ไหม
9: ไม่ได้ซักอะไรมากหรอกคุณหมอเป็นยังไงมากนี่ปะรู้สึกมันเป็นคลินิกของไอ้นี่อ่ะพยาก้นน้ำไทย
7: เออก็
9: ไปเขาก็ถามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีจะถามอะไรก็ถามไม่ได้ก็หมกนี่ดุจังเลยอ่ะแกเป็นแกไม่ได้บ้านะคุณหมอแกจะตุ้งติ้งก็ไม่เชิง
7: ก็ยังไม่พูด
9: แต่ว่าเป็นหมอตอนแรกดิฉันโอ้โหน้อยใจเขาถามอะไรถามอันนี้ถามเมื่อให้ถามไม่ตอบอันนี้ก่อนเงี้ยยังไม่ต้องถามอะไรเงี้ยพอจะถามอะไรไปเนี่ยสรุปละดิฉันก็เลยถามอะไรไม่ได้ละ
7: เราเคยเจอใครซักละเอียดถึงขนาดนี้บ้างครับ
9: อะไรนะคะ
7: เคยเจออะไรที่ซักละเอียดแค่กรดไหลย้อนเนี่ยมันลึกๆมันเกิดจากความเครียดให้ยา
9: ก็มีท้องผูก
7: ไม่มันต้องเอาผีออกจากร่างคือความเครียดให้ได้ต้นเหตุต้องทำการแก้ไขนะครับนะ
9: มันไม่รู้มันเป็นยังไง
7: เอาละเรารู้ละเอียดแล้วเชิญท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ครับผมก็เล่าประวัติอะไรต่อไปซักไซไรเลียงไม่รู้จะละเอียดมากกว่านี้ได้ยังไงเชิญฮะจะแก้ไขพวกกรดไหลย้อนแล้วนอนตื่นตอน4:00แล้วก็มีความเครียดเรื่องเงินหายด้วยนะครับเรายังเอาลูกมาฝากเลี้ยงอีกโอ้เราไม่บ้ากว่าโชคดีแล้ว
9: ไม่เป็นไรแล้วค่ะแกโตแล้ว4 ขวบแกเรียนโรงเรียนอยู่ตรงนี้เองก็ไปรับมาแต่ไอ้ดิฉันเครียดก็คือไอ้กรดไหลย้อนนี่แหละค่ะคุณหมอ
7: เอาเชิญเลยครับอาจารย์ฮะ
9: เรื่องทุกวัน
7: เรื่องกรดไหลย้อนทั้งหมดประวัติก็เรียบร้อยครับเชิญเลยครับ
10: ก่อนเข้าเรื่องของคนไข้เนี่ย
9: ค่ะ
10: สวัสดีค่ะผมสวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องของคนไข้เนี่ยนะครับหมอก็จะมีข้อสงสัยกับอาจารย์เก่งสักนิดหนึ่ง
7: ครับทำไมครับ
10: อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องใส่กระจับก็เลยไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยใส่กระจับกี่ชั้น
7: โอ้ยใส่ตอนนอนทุกวันนะผมซื้อกระจับอาจารย์ไปดูสิฮะเวลาไปเราซ้อมเสริมอะไรตอนต้องป้องกันไปก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัย
10: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คล้องกุญแจหรือเปล่า
7: ใส่กุญแจ2 ชั้นเลยมีรหัสด้วยมีเพื่อนซีรู้อยู่คนเดียว
10: ตอนนี้กับก็มาถึงเรื่องของคนไข้หมอฟังแล้วหมอก็สงสารคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องอยู่คนเดียวมีลูกเขาก็ต้องมีภาระนะครับแล้วอายุก็เยอะแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยเวลามันทุ่มมันเครียดเนี่ยมันไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครนะก็ต้องอยู่กับตัวเองนี่แหละแล้วถามว่าทำไมมันถึงเครียดล่ะก็เพราะว่าอายุขนาดเนี้ยนะครับมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วเป็นวัยทองเป็นวัยที่มดลูกและรังไข่เนี่ยมันเริ่มฝ่อแล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปมันก็ทำให้เกิดความเครียดคือความเครียดนั้นก็คือมันมีการหลั่งของสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับแล้วจากความเครียดเนี่ยเป็นโรคทางใจนะครับคุณไม่ได้แกล้งนะแต่มันเป็นเองนะครับความเครียดเป็นโรคทางใจพอเป็นนานๆเข้ามันก็มีผลต่อทางกายมันมีผลต่อกระเพาะเพราะว่ามันมีผลต่อการหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะของเนื้อเยื่อของกระเพาะนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็แน่นท้องปวดท้องปวดไหลย้อนก็ไปหาคุณหมอ คุณหมอเขาส่องกล้องดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ให้ยามาทานนะครับแต่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเครียดใจคอเราคิดนู่นคิดนี่นะครับมันก็มีปัญหาหลายอย่างแล้วต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่เหมือนอาจารย์เจียงศักดิ์มีคู่ชีวิตอยู่เพราะการมีคู่ชีวิตเนี่ยเวลาคุณเครียดเนี่ยคุณผู้ชายเขาก็ยังงงหัวใจนะเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลถึงคุณจะเครียดขนาดไหนก็มีผมอยู่ข้างๆนี่แหละแต่พอถึงวันนี้เนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพอจะอาศัยลูกก็ลำบากนะครับเพราะนั้นมันก็เครียดพอเครียดปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้มีการหลั่งน้ำย่อยออกมาที่กระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทานยาไปตลอดนะครับช่วงนี้นะครับแล้วนอกจากความเครียดแล้วเนี่ยมันก็มีการมีร้อนกลางอกนะครับมีอาการร้อนแสบนะฮะไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่หลับอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นวัยทองนะครับซึ่งเป็นวัยที่ขาดฮอร์โมนอิสโตรเจนนะครับแล้วมันก็มีผลต่อโรคทางกายโรคหลอดไหลย้อนมีผลต่อทางใจเพราะการขาดฮอร์โมนอิสโตรเจนเนี่ยมันทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการที่คุณทานยากดไหลย้อนก็ทานไปนะครับหมอคิดว่าการส่องกล้องมันก็คงไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรอกแต่เราก็ต้องรักษาทางใจด้วยนะครับถ้ามีความเครียดอาจจะต้องใช้ยาช่วยในช่วงแรกๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณขาดฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นพอขาดฮอร์โมนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนอิสโตรเจนที่เป็นสกัดมาจากสารธรรมชาตินะครับใช้สารเคมีไม่ได้เพราะมันอันตรายเพราะมันไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอวัยวะอะไรก็แล้วแต่มีการกลายพันธุ์แล้วก็เป็นเซลล์แปลกปลอมและเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวนะครับคู่ชีวิตก็จากไปแล้วไอ้ลูกเต้าเราจะไปหวังเขาก็คงจะยากนะครับต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวต้องช่วยตัวเองนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาพี่ศิลานีอาจารย์จะตัดสายตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณได้ความรู้ได้ความรู้เสร็จคุณก็ได้กำลังใจจากอาจารย์เขาอาจารย์เขาจะให้กำลังใจทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะมีพลังใจที่จะสู้กับชีวิตต่อไปชีวิตคือการต่อสู้นะครับเพราะนั้นถึงวันนี้เราเลือกไม่ได้เลยนะครับเราต้องอยู่คนเดียวนะอายุมากขึ้นมันก็มีโรคนู่นโรคนี้นะครับแต่เป็นโรคที่มันหายได้ดีขึ้นได้รักษาได้ความดันสูงแล้วก็ทานยานะครับเรื่องของความเครียดแล้วก็ทานยานะครับมันก็จะช่วยทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองมีขึ้นแต่ถ้าพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราทานฮอร์โมนด้วยเนี่ยความเครียดมันลดลงเราก็สามารถที่จะลดยาได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอายุมากขึ้นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนน่ะนะครับนะมันก็มีแต่โรคนะครับว่าถ้าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องเครียดนะครับชีวิตคือการต่อสู้ไปเครียดมันทำไมแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณต้องทานอาหารให้เป็นเวลานะครับอาหารเป็นอาหารที่มันมีรสจัดจัดเนี่ยก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ต้องพยายามทานอาหารเป็นเวลานะครับอันนี้ก็ต้องพยายามช่วยกันแล้วก็ทานยาไปด้วยแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้าการหลั่งสารเคมีในสมองมันดีขึ้นมันไม่เครียดเนี่ยนะครับการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะมันก็ดีขึ้นคุณก็หายปวดท้องนะครับกดไหลย้อนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับหมอคิดว่าคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทานยาแผนปัจจุบันเลยแต่การใช้ฮอร์โมนธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเท่าในวัยของคุณเนี่ยเป็นวัยทองที่มันมีอาการหลายๆอย่างแล้วมันรบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะครับ
7: การที่จะแก้ไขมันต้องใช้เวลาการจะใช้เวลานี่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งบัตรทองเวลาไม่เกิน1นาที2นาทีเท่านั้นเองแล้วจะแค่เงยหน้าก็จบแล้วจริงป่ะ
9: ใช่
7: แค่เงยก็จบแล้ว
9: จะถามอะไรก็ไม่ทันจะได้ถามเลย
7: ก็เป็น
9: สรุปอ่ะ
7: ก็ให้ยาลดกรดมาก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขต้นเหตุมันเกิดจากกรดไฮโดรคลอริกเวลาคุณหิวมากกรดตัวนี้ก็หลั่ง เวลาคุณเครียดมากๆกรดไฮโดรคลอริกก็หลั่งทำให้แสบท้องจริงก็ป่ะ
9: ค่ะ
7: มันแสบท้องฮะ
9: เออขอโทษค่ะคือตอนนี้แหละดิฉันไม่ได้กินอาหารที่เยอะเหมือนเดิมบางทีมันกินไปหน่อยเดียวแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วค่ะหมอก็เลยไม่กิน
7: ก็มันเครียดยังไงฮะมันต้นเหตุเนี่ยคืออย่างงี้นะกินอาหารเป็นเวลาแล้วพอผู้หญิงเนี่ย
9: ตอนนี้ทานเป็นเวลาค่ะ
7: ทานเป็นเวลาแล้วกินผักเยอะๆแล้วกินน้ำแยะกินเป็นมื้ออย่างที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบ้าไว้นะครับระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วก็เดินชิวๆสบายๆร้องเพลงสบายๆไม่ต้องคลายความเครียด
9: บางทีมันก็ไม่ได้คิดนะคุณหมอ
7: ไม่ใช่มันsubconsciousฮะsubconsciousคือมันกรดมันหลั่งออกมานะมันกรดหลั่งออกมาเวลาคุณหิวเวลาคุณเครียดลึกๆโดยตัวเองไม่รู้ตัวนะครับต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นให้ยาพวกเมลาซิดให้ยาพวกอะไรตัวมีอะไรเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับมันต้องทำใจคลายเครียดให้ได้นะครับอาหารที่คลายเครียดมีอะไรคือกินผักหลายหลากชนิดแล้วก็กินน้ำกินแป้งกินข้าวพอประมาณนะครับระหว่างมื้อเนี่ยกินเป็นมื้อเป็นคราวอย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้คุณไม่มีเบาหวานก็โชคดีแล้วนะครับคนไม่อ้วนก็โชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเสร็จคุณก็ไปเดินแถวสวนลุมเดินออกกำลังกายสวนเสเฮฮาขณะที่ยังบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้าน
9: ค่ะ
7: บ้านอยู่ที่ไหน
9: อยู่ลาดพร้าว101อ่ะค่ะ
7: ลาดพร้าว101ถ้าไปที่เกียร์กายนะหรือใกล้ๆเท่านั้นน่ะไปลาดพร้าวก็เลยไปหน่อยสวนหลวงอ่ะอยู่แถวบางกะปิอ่ะนะครับออกไปเดินฟรีพวกนั้นฟรีไม่ต้องเสียตังค์อย่างเสียตังค์ก็จะมีฟิตเนสเสียเป็นครั้งหนึ่งไม่เกิน100บาทแต่ไม่ต้องเสียตังค์หรอกครับเดินในสวนที่ไม่ต่ำกว่า 5-60 ไร่แล้วก็มีสระขนาดใหญ่อยู่ข้างๆยามเย็นๆคุณเดินเพลินๆแล้วก็มีคนเดินเป็นร้อยๆคนนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปแค่20บาทแล้วก็เดินไปหน่อยนึงเป็นสวนหลวงร.9ก็มีนะครับมีต้องหลายสวนแถวนั้นอ่ะแล้วคุณต้องหาเพื่อนฮะคนดีขึ้นนะครับอาจจะไปเจอผู้ชายคนใดที่มานั่งคุยด้วยคุณต้องส่งยิ้มส่งรักให้เขาเป็นเพื่อนเดี๋ยวฟังก่อนนะครับการยิ้มเนี่ยเป็นการระบายความเครียดการได้คุยกับคนที่สนใจอาจจะร้องเพลงว่าอย่างงู้นอย่างนี้ขณะที่เราคลายความเครียดคุณก็ไปที่กทม.เนี่ยเขาจะมีโรงเรียนสอนร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่เกียร์กายสิงห์เกียร์กายติดกับรัฐบาลเนี่ยเขามีคอร์ตแบดมินตันมีคอร์ตเทนนิสแล้วก็มีการสอนนักให้เป็นนักร้องโดยผมเจอคนอายุเกิน 5-60 เท่านั้นแหละครับสอนให้ร้องเพลงแล้วก็มีสระว่ายน้ำเสียค่าสมาชิกเป็นปีครับปีเท่าไหร่รู้ไหม20บาทสิงห์เกียร์กายเนี่ยติดกับกทม.เนี่ยเราเลยไปหน่อยก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่คุณไม่ทำเนี่ยคุณเมินเดิมหมกอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณกินฮอร์โมนแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับเรา
9: ฮอร์โมนนี่ต้องไปขอหมอก็ได้ไหม
7: ต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรที่โรงพยาบาลไม่มีครับในโรงพยาบาลไม่มีนะครับต้องโทรไปที่คลินิกหมอชำนาญครับกินวันละ1เม็ดก่อนนอนท่านเองครับนะก็พอแล้วตัวเดียวก็พอนะครับแปะกล้วยก็ยังไม่จำเป็นนะครับตอนนี้คุณกินเฉพาะฮอร์โมนก่อนนะครับวันละ1เม็ดก่อนนอนก็พอแล้วแล้วก็สัก4อาทิตย์โทรมารายงานนะครับเพราะว่าสมุนไพรจะได้ผลช้าว่ากรดไหลย้อนแต่คุณต้องไปเดินพักผ่อนนะฮะไปแถวบางกะปินะครับนะเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าไปลงไปแล้วก็เดินไปหน่อยนึงนะครับแถวนั้นมีสวนหลวงร.9มีอะไรตรงนี้อะไรหรือจะมาที่4แยกเกียร์กายก็ได้ถ้าเป็นนักกีฬาชอบว่ายน้ำมีเงิน20บาทไหมถ้าไม่มีพี่จะออกให
9: ้ขอบคุณค่ะ
7: ไปสมัครซะ20บาทนั่นแหละเราไปสอนร้องเพลงสมาคมมีแต่คนอายุไร่เรียกกับเรานะครับเนี่ยมันต้องชี้ทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่อเมริกาอยู่ในยุโรปนะคุณไปพบแพทย์กิ๊กหนึ่งเนี่ยเขาคิดเป็นนาทีนะครับให้เวลาคุณแล้วคุณกระบายคุณระบายมาครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าอยู่ในอเมริกาเขาประมาณคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบหมื่นนะครับ แต่นี่อยู่ในนี้คุณได้รับคำพูดที่ถูกต้องมันต้องใช้เวลาให้แก่นั้นอย่างนั้นคุณไม่รู้จักเลยว่าถ้าไป30บาทไปพบหมอที่ไหนเนี่ยหมอก็เครียดครับเครียดมากกว่าคุณอีกใช่ไหมฮะแต่เขาก็รักษาด้วยการใช้ยาอย่างเดียวไม่มีใครซักหมอด้วยกับหมอด้วยกันหรอกเครียดมากๆเนี่ยนั่งอยู่วันละ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเราเจอแต่เรื่องที่เอาความขมขื่นมาทิ้งที่แพทย์ทั้งหมดเลยคือโรคภัยไข้เจ็บแล้วใครจะทนไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่เขาอินเอาก็เป็นเองแล้วครับมาฟังรายการนี้คุณรู้สึกว่ามันโล่งไหมครับ
9: ค่ะค่ะดีค่ะ
7: ก็สั่งก็โทรไปที่062-5100-5609กินฮอร์โมนตัวเดียวแล้ว4อาทิตย์มารายงานเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขเข้าใจไหมสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
11: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-5609อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสนใจที่จะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไปลดพุงลดโรคในกรณีที่เรามีไขมันพอกตับเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในร่างกายน้ำหนักมันจะได้ลดลงเราจะได้ปรับยาเบาหวานความดันได้นะคะเมื่อค่าของน้ำหนักลดเบาหวานความดันก็จะลดลงนะคะท่านพยายามควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักทำ IS18/6ได้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นและเสริมไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกมีผักเชียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้ในการดูแลระบบประสาทแล้วก็มีโครเมียมมีซิงค์มีและธาตุสังกะสีนะคะซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-5609ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: ค่ะภาวะการเจ็บป่วยนะคะถ้าท่านมีโรครุมเร้ามีโรคประจำตัวการที่เราหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเมื่อเราเริ่มแสดงอาการเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ค้นพบโรคที่เราเป็นได้เร็วนะคะในระยะเริ่มแรกการรักษาก็จะง่ายขึ้นนะคะการหมั่นตรวจเช็คร่างกายประจำปีการที่เราไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอจะได้ดูแลสุขภาพให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะ อยากจะไปตรวจร่างกายเนี่ยให้ไปวันอังคารกับวันอาทิตย์ไปปรึกษาขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพที่คลินิกสีแยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ถ้าท่านสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งจะซ่อมเซลล์จะดูแลระบบการหมุนเวียนเลือดทำให้หน้าเราผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะเลือดใสไหลเวียนดีอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟ2สายพันธุ์ที่รสชาติกลมกล่อมนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องจะมี15ซองราคา260บาทส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแร่ธาตุที่สำคัญที่ร่างกายดูดซึมไปดูแลในเรื่องของระบบประสาทนะคะมีแมกเนเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีและมีโครเมียมใครที่สนใจในการสั่งซื้อไวเฮิร์บบรรจุขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยสนใจสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดี
2: อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์จะให้ถามสิ่งไหม
1: เดี๋ยวก่อนต้องเริ่มต้นจากใหม่เพราะว่าคนที่เขาฟังแล้วก็ดูทาง YouTube เนี่ยเขาไม่มีโอกาสด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 73ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูงเหรอ50ไอ้100 150 151
1: น้ำหนัก50ใช่มั้ยฮะโอเคครับ
2: น้ำหนักก็100ไอ้น้ำหนักก็50 51 52
1: โอเคดีแล้วครับทีนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีเคยมีนะฮะเบาหวาน
1: แ
2: ล้วก็ไอ้ไขมันในเส้นเลือดอ่ะเห็นหมอบอกสูงแต่นี่ก็หาหมอทุก3เดือนแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วหมอฝรั่งนี่ไม่เอาแล้วเบื่อกินไม่รู้จักทั้งปีเลยไม่รู้จักหยุดสักที
1: เรามาฟังรายการนี้หลังจากกินผักกินปลากินผลไม้กินโปรตีนจากหมอชำนาญบ้างนะครับ
2: เ
1: ราตัวเลขมันดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
2: ก็ตอนนั้นที่ถามนี่นะเช้าสองเย็นสองเพราะตัวเองไม่เป็นอะไรก
1: ็
2: ออกกำลังกายเช้าเย็น
1: ครับ
2: รวมมาเป็นปอดเพราะเช็คสุขภาพทุกปีนะคะ
1: เป็นปอดเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช่
1: เราลองบอกอาการของคนที่เป็นมะเร็งปอดมีอาการยังไงครับ
2: ไม่เป็นไรเลยก็คือไม่เป็นไรเลยเราไปทำไม่เป็นเองอ่ะ
1: เช่นทำยังไงครับ
2: ก็ต้องเจาะไอ้ผ่าแล้วก็เพน
1: แต่ที่จริงเรามีอาชีพอะไรครับ
2: คะ
1: มีอาชีพอะไรถึงเป็นมะเร็งปอดครับอยู่ใกล้กับสารเคมีหรืออยู่ใกล้กับ
2: คนเลยคุณเรากันที่สุดเลยก็คือออกจากบ้านก็ปิดปากแล้วมี95ด้วยนะอะไรสารพัดจะซื้อมาปิด
1: โ
2: อ้ยังเป็นเลยดู
1: ไม่เป็นไร
2: ข้าวนะก็ทานนิดเดียว
1: เออเอาละไม่เป็นไรเป็นมะเร็งปอดหมอรู้ยังไงมันมีอาการไอบ้างหรือเปล่าครับ
2: ก็ไม่ทีแรกไม่ไอเลยนะคะไม่ไอไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงเดินไปเดินเนี่ยได้3 กิโลก็ไม่เป็นอะไรพอตอนหลังไปเช็คขึ้นมาเช็คที่ไม่โดนเช็คสุขภาพโควิดมาไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็ไปเช็คที่ไม่โดนไม่โดนก็บอกมีลางๆแต่ไม่เป็นอะไรอ้าวลูกก็เลยบอกว่า
1: เขาจะไม่โดนเขาเอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมครับ
2: ปอดธรรมดา
1: เอ็กซเรย์ปอดเห็นลางๆจะไม่เห็นเป็นขาวโอเคครับ
2: สงสัยแล้วตอนหลังก็ลูกก็เลยบอกว่าแม่มาดูซิอ้าวไปดูก็ไปเช็คที่ปิยะกรุณ
1: เขาตอนนั้นเริ่มต้นมีอาการไอหรือยังครับ
2: ไม่มี
1: ทั้งสิ้นเราเริ่มต้นน้ำหนักลดหรือเปล่าครับ
2: น้ำหนักลง
1: นี่เห็นไหม
2: ลดแต่ไม่ลดเยอะก็คือ
1: มันลงโดยไม่รู้สาเหตุใช่ไหมครับ
2: ใช่ตำหนักเนี่ยเป็นคนน้ำหนักไม่ค่อยลงลงก็ แป๊บเดียวนิดเดียวเองแต่นี่ถ้าพักหลังนี่ลงที่2กิโล2เดือนนี่ลง2กิโลบอกโอ้ไม่เอาละ
1: คืออย่างนี้นะที่ผมซักน้ำหนักลงเนี่ยคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เขาไม่ยอมไปตรวจเลือดไม่ตรวจโรคแค่น้ำหนักลงนะแล้วมีอาการไออาจจะเป็นวัณโรคปอดก็ได้อาจจะเป็นปอดติดเชื้อธรรมดาหรือไอธรรมดาก็ได้ทีนี้พอน้ำหนักลงปั๊บนี่ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2: เ
1: ออมันคืออย่างนี้ที่เราซักละเอียดเนี่ยมันที่อื่นก็ไม่ซักอย่างนี้หรอกจริงป่าวไม่มีซักหรอกก็ไม่รู้จะซักทำไมแต่ผมก็รู้ว่าคนฟังวิทยุเนี่ยหรือดูทาง YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกไงเราก็เหมือนคนตาบอดอะแต่ว่าเราให้ท่านสว่างสวยด้วยเสียงพูดแล้วก็มีภาพของเราบางครั้งบางคราวก็มีภาพของมะเร็งอยู่ด้วยนะครับพอน้ำหนักลดปั๊บนี่อันนี้เข้าใจเลยว่าต้อง MRI แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจริงเขา
2: ป่ะใช่ตอนหลังก็เลยไปปิยะกันลุนลูกก็เลยเพราะที่นี่เป็นคนไข้ปิยะกันลุนอยู่แล้ว
1: ครับครับ
2: แล้วเราอยากได้ของถูกเราก็ไปเอ็กซเรย์ที่ทางโน้นมันถูกหน่อย
1: คร
2: ับ ใช่ไหมนะแล้วมาปิยะกันลุนทีแรกหมอเขาก็บอกว่าเหมือนกับภาพมันซ้อนนะแต่ลูกสาวบอกคุณหมออย่าคิดว่าภาพมันซ้อนเลยคุณหมอเอา
1: ลูกสาวจบอะไรมาครับลูกสาว
2: ลูกสาวจบปริญญาโทค่ะ
1: ทางไหนครับ
2: นิติศาสตร
1: ์โอ้เขาเก่งมากเลยแสดงว่ามีแฟนอยู่ใน
2: พวกนี้เขาเก่งทุกคนนะเพราะล
1: ู
2: ก
1: นี่แหละนี่แหละ
2: จบอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่สุดๆเลยแม่ได้บอกว่าไปหาหมอคนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะเพื่อนที่เซนโยเขาจบเป็นหมอหลายคน
1: อยู่ในนั้น
2: อยู่ในปิยะกันลุนก็เลยไปตรวจแล้วไปสุดๆโอ้คุณหมอเอ้ยไปเจอโอ้หลายแสนเลยนะคุณหมอ
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้ถ้าคุณไม่เจอคุณจบรู้ป่ะ
2: ใช่
1: ถ้ามันลามปามไปสุดอื่นๆของร่างกายมะเร็งปอดนี่ตายลูกเดียวเขากลัวที่สุดนะถ้าเจอเมื่อสายตอนนี้คุณต้อง
2: เซนกว่าเอง
1: แค่จุดเดียวมันก็ตายแล้วครับถ
2: ้
1: าเราไม่รู้อะ
2: ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอตรวจให้สุดๆเลยก็โอ้ทั้งเข้าอุโมงค์ทั้งฉายแสงและฉายสีอะไรเนี่ยโอ้โหทีนึงก็
1: ห้าแสน
2: มากกว่านั้นค่ะ
1: ห้าแสนถึง
2: มากกว่านั้น
1: ถึงห้าล้านนะฮะกว่าจะจบสูตร
2: ไม่ถึงก็ไม่ถึงล้านนะก็เกือบเพราะนี่เป็นคนผอมถ้าอ้วนต้องใส่หลายตังค์
1: คิดเองนะนี่ยังไม่ผ่าตัดแสดงว่าเป็นแรกนี่ยังลุ้นได้นะครับเอาทีนี้ลุ้นต่อไปหมอก็รักษาโดยการเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดหรือการใช้รังสีครับ
2: ไอ้เจาะไอ้นั่นเลยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เคโม
2: ผ่าตัด
1: โอเค
2: ไม่มีเคมีอะไรไม่มี
1: ผ่าตัดลองบอกวิธีการผ่าตัดมะเร็งปอดเขาผ่ายังไงครับเชิญเลยครับเขาใช้เครื่องมืออะไรครับ
2: เขาใช้อะไรอ่ะ
1: ส่องกล้องหรือเปล่า
2: ใช่
1: โอ้นี่แพงหัวฉี่เลยคุณทำไมโชคดีอย่างเงี้ย
2: แล้ว
1: เขาได้แบกอกไหมได้เปิดหน้าอกไหมครับ
2: ข้าง
1: นิดเดียวจะไปเจาะรูนิดเดียวใช่ไหมครับ
2: มาเจาะรูนิดนึง
1: แล้วก็ดูที่กล้องใช่ไหมครับโอ้โหคุณนี่โชคดีที่มีเงินนะคุณโทษเลยดีกว่าคุณอยู่อเมริกาอยู่รู้ป่ะแต่อเมริกาเนี่ยห้าล้านไม่อยู่ครับ
2: เนี่ยพอเจาะเสร็จปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณหมอโอ้มาตั้งเจ็ดคุณหมอตั้ง7ท่านน่ะกิตติคุณทั้งนั้นเลยนะคุณหมอเนี่ย
1: ก็มีหมอดมยานะหมอทั้งเลือด
2: ลูกสาวบอกว่าเอาหมอเก่งๆและเก่งๆและดีๆอะไรอย่างเงี้ยสุดๆอ่ะก็คือว่าพร้อมจ่าย
1: โอ้โชคดีเหลือเกินลูกสาวนี่เขา
2: ไม่เดือนแล้วเราจะเป็นลม
1: โอ้โหคุณมีทำไมมีลูกเก่งขนาดเนี้ย
2: นั่นน่ะเขาบอกให้ตัดเลยตัดชิ้นเนื้อแต่หมอเขาบอกว่าถ้าตัดนะก็ยังไม่คิดว่าจะต้องใช้ต้องมันก็ไม่ชัวร์นะถ้าแต่ผมว่าตัดดีกว่าถ้าตัดเสร็จแล้วก็จบถ้าไม่จบก็ต้องใช้คีโมต
1: ่อ
2: พูดดีค่ะคือว่าตัดแล้วก็จบจบจริงๆแล้วในนั้นนะมีคนมาผ่าเยอะๆมีเนี่ยคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คีโม
1: มันเป็นระยะเริ่มแรกเรียกว่าน
2: ิดเดียวเอง
1: ระยะเริ่มแรกแล้วก็มันยังไม่กระจายครับ
2: แต่คุณหมอนะผ่านะโอ้โหเท่ากำมือหนึ่งอะ
1: เขาแถมให้
2: ผู้ถ่ายรูปมาดูนะ
1: เขาแถมให้
2: ทั้ง ถ้าก่อน 25% น่ะ
1: เออเขาแถมให้เขากลัวว่าดูจากเซลล์มันน่าจะมีข้างเคียงคุณเป็นระยะ2ครับเป็นระยะ2นะฮะระยะแรกเป็นเฉพาะจุดระยะ2เป็นเฉพาะที่นะฮะระยะ3เป็นอวัยวะไกลหน่อยและที่สุดท้ายไปทั่วตัวนะครับนี่เป็นแค่ระยะ2หมอได้บอกตามนี้หรือเปล่าครับ
2: ไม่หมอบอกระยะ1
1: เออไม่ใช่1มันจุดเดียวเค้านี่ก็แถมให้เค้ากลัวน่าจะเป็น2นะครับนะ
2: ก็คือปิดเค้าเรียกอะไรอุดรูอุดอะไรอ่ะอุดอะไรก็ไม่รู้เค้า
1: โอ้
2: สองจุด
1: หมอเขาเก่งเป็นบ้าเลยเขาแถมให้ขนาดนี
2: ้คุณหมอดีมากเลย
1: เ
2: ออรักกันทุกคนเลยแล้วเราเป็นคนไข้เราก็ไม่ทุกข
1: ์ใช่ยิ่งมาฟังรายการนี้ยังไม่ทุกข์ใจใช่ไหมล่ะ
2: ก็ใช่ดิคุณหมอรู้เปล่าเพื่อนที่อายุเท่าๆกันนะกินแต่กินของคุณหมอทั้งนั้นมีคนหนึ่งอยู่แถวเนี้ย
1: เขาเดิน
2: ขากระเพกว่าจะไปบอกเขาพอดีเราเป็นปอดซะก่อนจะให้เขาไปหาคุณหมอชำนาญ
1: ได้
2: ไม่กินแต่กล้วย
1: เออเอาละทีนี้หลังจากนั้นนะฮะเขาก็ผ่าตัดโดยใช้กล้องนะฮะ
2: ค่ะ
1: เข้าข้างๆ
2: ไม่ได้ทำเลยคุณหมอผ่าตัดเสร็จก็กินยา
1: 3เดือนหรือเปล่าครับ
2: อักเสบ
1: กินยากี่เดือน
2: เหมอไม่กี่เดือน15วันเองไม่ถ
1: ึงยากินเม็ดสีแดงๆใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้ค่ะไม
1: ่โอเค
2: ไม่รู้กินอะไร
1: โอเคยาฆ่าเชื้อ
2: ค่าเชื้อนี่เขาก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่เท่าไหร่อ่ะ
1: ค่าเชื้อ
2: เดียวค่ะแล้วเราก็ไม่ได้กินแต่นี่ก็ยังเจ็บแผลอยู
1: ่ก็จบแล้วฮะ
2: เมื่อกี้ขับรถไปก็ยังเจ็บแผลอยู่
1: จบแล้วอีกใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนก็จบแล้วครับเน
2: า
1: ะ
2: หมอบอกว่าได้ดีก็อีก3เดือนกับ6เดือนแล้วก็จบละค
1: ือ
2: ว่าตรวจเอาอีกทีนึงแบบว่าให้ชัดไปเลยแต่นี่พอผ่าเสร็จปุ๊บคุณหมออีกเดือนนึงคุณหมอก็เข้าอะไรปอดตรวจปอดเอ็กซเรย์ปอดแต่ปอดนี่ไม่มีอาการอะไรเลยก็บอก
1: โอ้โหคุณได้ลูกดีได้หมอเก่ง
2: รับอีกทีนึง
1: ลูกดีได้หมอเก่งเล่าเฮงได้ฟังหมอชำนาญ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะแล้วนี่สรุปแล้วต้องทานของคุณหมอถึงตลอดเลยนะ
1: ก็ควรจะอย่างนั้นครับ
2: เพื่อนให้มาติดกล่อง
1: ครับควรจะอย่างนั้นฮะมันป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนะเอาทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่อยู่เคียงข้างผมยังไงครับ
2: ไม่รู้จะถามยังไง
1: อาจารย์ก็โชคดีตลอดฮะไปรักษาที่ถูกต้องเลยตามที่เราว่าไว้ตอนหลังก็กินสมุนไพรประคองไว้เช้า4:00 น.อาจารย์ลองมีภาพวิจารณ์สิครับว่าการผ่าตัดแต่แพทย์ทางออก
2: หมอแล้วจะมีสิทธิ์จะเป็นอีกไหมเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตคุณตกบันไดตายเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้นะครับ
2: ไม่ใช่คุณหมอฮะแล้วเราพูดถึงแล้วเราอะไรเขาเรียกเข้าอุโมงค์ทั้งตัวนี่เราสามารถจะรู้ไหมฮะว่าเราส่วนไหนที่เราเป็นเนี่ย
1: เออเอาถามอาจารย์หมอชำนาญต่อครับเชิญเลยครับอาจารย์ก็จะเข้า MRI ต่อแล้วก็จะรู้อะไรครับเชิญเลยครับ
3: แหมอาจารย์นี่นะ
2: อาจารย์พูดถึงถ้าเราเข้าอุโมงค์นี่เราจะรู้ไหมว่าเรามีส่วนไหนที่เป็นอีกไหม
1: เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: อาจารย์นี่ซักละเอียดหมอซักแล้วขอทีได้ไหม
2: ไปหาคุณหมอนะแต่ขับรถไปยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ขับแต่ไกลๆแล้วมันจะปวดแผลก็เลยแล้วเขาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยคุณหมอนี่ตีตั๋วขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นนะ
1: อาจารย์เขามีแปะกล้วยเขามั่นใจว่าเขาไม่เป็นไรเขาจะต้องกินต่อทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับ
2: ค่ะ
1: เขาไม่ตายแล้ว
2: ไม่ตายแล้วรอดตาย
1: ไม่ตายแล้วนะครับก็มีกำลังใจนะครับที่ผมซักน้ำหนักเยอะน้ำหนักลดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราซักเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นนะครับให้คนที่เขาฟังรายการนี้เขารู้ว่าวิชาการที่เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชแยกตัวต่างหากนะครับเพื่อจะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาให้กับคนไข้อนาถานะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเอาเงินมาจากไหนอะ
2: ทำบุญนะก็ถึงบอกว่าทำบุญส่วนหนึ่งก็สบายใจอ่ะ
1: ยังมีพรรคพวกกันนะเข้าไปที่ปิยการุณเนี่ยมันเป็น2ล้านเขาไม่บ่นยังไม่พอนะยังแตะเอียโรงพยาบาลอีก1ล้านนะครับ
2: โอ้โหนี่ถ้ามีเงินเยอะนะเท่าไหร่แล้วก็ทุ่มเพราะ
1: บอกเอ้ยฟังก็รู้ว่าลูกสาวก็รวยได้แฟนก็รวย
2: ไม่ได้รวยหรอกเขาหาร3คนนึงกี่แสนเขาหารกันออกไม่ในเขาคนนึงเขาก็หัวโตเหมือนกันอ่ะ
1: เอานะก็เขาดีไปแล้วได้บอกหมดเลยเห็นไหมหลอกทับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับลองวิพากษ์วิจารณ์คนไข้รายนี้ เข้ารักษาถูกต้องดีที่สุดมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีเต้าดีหมดทุกคนนะครับจนเข้าถึงหลักสูตรของการผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ก็ยังขับรถเองยังเจ็บๆนิดหน่อยจะไปต่างประเทศจะไปไหวไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไรไม่ให้เกี่ยวไปต่างประเทศเลย
2: แต่หมอเขาบอกว่าไม่ให้ไป
1: เออก็เชื่อเขาจะมีอะไรลึกกว่านั้นเราไม่ทราบ
2: เขาก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็กันไว้ก่อนที่จะผ่าเขาบอกไม่ให้ไปต่างประเทศนะ
1: แล้วผ่าแล้วหมออนุญาตไหม
2: หมออนุญาตแต่ลูกบอกว่าแคนเซิลไปแล้วตุก
1: ที่เราจะมาทำนันให้ตัดสินใจแทนหน่อยครับเชิญเลยครับ
3: ตกลงตอนนี้ผ่าหรือยังครับเนี่ย
2: ผ่าเสร็จแล้วค่ะคุณหมอลูกตายแล้วค่ะตอนนี้40วันแล้วค่ะคุณหมอ
3: คืออาจารย์ก็อย่ายกยอผมนักเลยนะ
1: โอ้อาจารย์เน
3: อะผมเดี๋ยวฟังก่อนผมก็เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละจะเก่งแต่ว่าเรามีความรู้ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของคนไข้รายเนี่ยผมไม่หมอไม่ขอวิจารณ์นะครับแต่ขอวิเคราะห์แล้วพูดได้เหตุได้ผลนะครับด้วยความหวังดีและให้กำลังใจพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเรื่องทุกโรคนะครับเพราะนั้นหมอเห็นด้วยกับคนไข้ที่จะต้องรักษาให้ดีที่สุดถึงแม้จะเสียเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราทำงานมาเนี่ยเราต้องการเราก็ได้เงินแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้เราไม่ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับพอตายไปเงินก็ออกไปไม่ได้ตายไปแต่ตัวฮะอาจารย์รู้ไหมแว่นตาอาจารย์ก็ยังออกไปไม่ได
1: ้
3: นั่นนาฬิกาสวยๆที่อาจารย์ใส่ก็ออกไปไม่ได
1: ้
3: แหวนสวยก็ไปไม่ได้ไปแต่ตัวจริง
1: ๆ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตังค์แล้วเราดูแลสุขภาพถึงแม้จะรักษาเสียแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายครับนี่แหละคือคุณภาพของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรักษาที่ปิยะการุณก็หมอก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไปให้คนอนาถาที่โรงพยาบาลศรีราชก็ถือว่าเป็นการทำบุญวิธีหนึ่งนะครับแล้วนี่เรากลับมาถึงเรื่องของคุณเนี่ยคืออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกโรคจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมะเร็งเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่หมอพยายามพูดบอกกับคนไข้อยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นดูแลตัวเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างเบื่ออาหารหรือเปล่าน้ำหนักลดหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปหาหมอนะครับเพื่อต้องการที่จะตรวจดูซิว่าเราเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วอะไรแล้วมันยังไม่เจอก็ต้องตรวจต่อครับมันจะต้องมีสาเหตุแล้วบางทีเนี่ยคนไข้มะเร็งปอดเนี่ยบางทีใช้เวลา2ปีเนี่ยถึงจะเจอนะครับมันใช้เวลาครับแล้วการตรวจธรรมดาเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้เพราะนั้นการตรวจพิเศษที่คุณจะต้องเสียตังค์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียไปเถอะครับได้เงินมีคุณมีเงินมาเนี่ยตายไปก็ไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่คุณมีเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วหมอคิดว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเรารู้ต้นเหตุแล้วว่ามันเป็นจากอะไรเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าเขาก็คงตัดหมอคงผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดออกไปนะครับแต่การผ่าตัดเนี่ยเอาคุณหมอเขาจะออกได้เฉพาะเนื้อมะเร็งที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันยังมีเยอะเลยที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วถ้าที่ฟังเนี่ยหมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคุณอาจจะบอกระยะที่หนึ่งแต่หมอคิดว่ามันเกินระยะที่หนึ่งนะมันคาบเกี่ยวแล้วว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยซึ่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องตรวจเช็คต่อว่าพอมันเนื้อก้อนมะเร็งมันออกทะลุปอดแล้วเนี่ยมันไปไหนบ้างมันไปไหนบ้างอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นการตรวจเช็คถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ต้องถามครับว่าแล้วเราก็ต้องตามจับให้ได้ถึงแม้มันจะยากขนาดนั้นก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักและถูกต้องแต่การที่คุณจะทานสมุนไพรตัวนี้ซึ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะการที่คุณเป็นมะเร็งก็คือคุณได้สารอนุมูลอิสระจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีการกลายพันธุ์ของเซลล์ในปอดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่คุณทานสมุนไพรตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องบำรุงร่างกายจะต้องดูแลสุขภาพอาหารการกินต้องดีนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ย คุณต้องให้เคมหรือไม่ให้ก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต
2: ่ต้องคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องให้เคมไม่ต้องรักษาแล้วก็คือตัดชิ้นเนื้อนี้ไปแล้วเพราะไอ้ช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรเขาอุดหมดแล้วเขาเรียกอะไรไม่ทราบเขาเรียกอะไรน้ำเหลืองใช่ไหมฮะคุณหมอ
3: แต่หมอบอกคุณได้เลยนะครับว่ามันไม่จบหรอก
2: อ๋อค่ะแต่ต้องให้ไปดู
3: เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณฟังหมอก่อนนะ
2: ค่ะค่ะ
3: คือหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาเอาออกให้หมดถูกต้องแต่เขาเอาออกเฉพาะที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันยังมีมะเร็งอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ให้เคมแต่เขาต้องเฝ้าระวังอาจจะต้องเจาะเลือดคุณจะอาจจะต้องเช็คอะไรต่ออะไรคุณทุก3เดือนนะครับเพื่อต้องการดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วมันไปไหนนะครับเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยมันเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยซึ่งเราอย่าไว้ใจเพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคือคุณต้องนอกจากนี้แล้วคุณต้องร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงจะทําให้คุณเนี่ยมีภูมิต้านทานดีนะครับแล้วมะเร็งถ้าเราตั้งต้านถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมะเร็งมันทําอะไรเราไม่ได้ที่สําคัญที่สุดการรักษาแผนเป็นมันก็ต้องรักษาให้เต็มที่นะครับถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ตามแล้วทานสมุนไพรก็ทานแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะต้องมีกำลังใจที่เต็มร้อยนะครับจะต้องคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เรามันก็เป็นธรรมชาตินะ
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นต้องสามันไม่เป็นหรอกหรือถ้าเป็นคนที่อายุมากมีน้อยคนนะที่จะร่างกายแข็งแรงเหมือนอย่างอาจารย์เยงศักดิ์เขาที่อาจารย์เยงศักดิ์เขาแข็งแรงเนี่ยเพราะเขาดูแลสุขภาพดี
2: แต่การทานต้องใส่เป็นที่การทานอาหารหรือเปล่าอาจารย
3: ์ถูกต้องครับไอ้การที่คุณมะเร็งเป็นมะเร็งปอดนั่นก็คือมันได้สารอนุมูลอิสระจากการบริโภคครับนะฮะแล้วมันไอ้สารอนุมูลอิสระตัวเนี้ยมันเข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในปอดมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วเป็นเนื้อมะเร็งแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นสมุนไพรที่คุณพูดที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่การต้านสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวมันไม่พอครับคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะครับแล้วจะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคทานเนื้อสัตว์เยอะมากก็ไม่ดีทานน้ำขวดอัดน้ำบัดลมก็ไม่ดีเพราะเราจะต้องทำให้ร่างกายเซลล์ในร่างเลือดในร่างกายของเราเป็นด่างถ้าเราเป็นกรดเมื่อไหร่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระแล้วทำให้มะเร็งมีการกำเริบขึ้นมาได้นะครับ
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
5: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
5: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
6: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
0: ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการความสดชื่นนะคะในการดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยจะมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟสองสายพันธุ์ที่นักดื่มกันทั่วโลกรสชาติเข้มเต็มอารมณ์นะคะกับกาแฟที่มีส่วนผสมของแปะกล้วยอยู่ด้วย80มิลลิกรัมท่านชง1ซองเนี่ยท่านได้แปะกล้วย2เม็ดแล้วก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีอินซูลินนะคะเพิ่มการขับถ่ายมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์มีแคลเซียมอะดรีโอเนตและใช้สูคาโรสหญ้าหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้1ซองของกาแฟมีแปะกล้วยผสม80มิลลิกรัมนะคะ1กล่องจะมี15ซองในราคา260บาทและแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะไปซ่อมเซลล์ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะสุขภาพที่ดีอยู่ที่การดูแลใส่ใจตัวเองวันนี้นะคะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะทำให้หน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะกับการเสริมสร้างดูแลระบบเซลล์ในร่างกายแปะกล้วยบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทส่วนท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนไขมันสะสมในร่างกายนะคะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญ ข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินนะคะท่านทานไวเฮิร์บหลังมื้ออาหารมื้อหนักระหว่างวันเนี่ยจะทำให้การเผาผลาญดีขึ้นลดพุงลดโรควันนี้นะคะเสริมด้วยสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากไวเฮิร์บสนใจสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์0625100560-569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: ค่ะพอดีว่าหนูเนี่ยให้คีโมมาค่ะอาจารย
1: ์
7: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยปลายประสาทเท้าหนูว่ามันเสียค่ะอาจารย์มันเสียมันคือเวลาเดินเนี่ยมันไม่เหลือฟองน้ำแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นน้ำเป็นขี้โคลนเป็นกระดูกเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอะมาเอาแปะกล้วยที่อาจารย์มาทานหนูก็เลยไม่แน่ใจ
1: ใครเป็นคนแนะนำให้กินแปะกล้วย
7: อ๋อพอดีดร.นพมาศบอกว่าแต่ก่อนแกมือชามาหาอาจารย์แล้วอาจารย์จ่ายแปะกล้วยให้ทานค่ะ
1: ครับ
7: แกก็เลยหายชาแกก็เลยเล่าให้หนูฟังก็เลยให้คอนแทคไลน์หนูมาหนูก็เลยกับขอเบอร์มาเมื่อกี้ค่ะหนูก็เลยตอนนี้ใช้ชีวิตไม่มีความสุขมาก24ชั่วโมงค่ะอาจารย
1: ์โอ้ทำไมรู้จักกัญชาไปหน่อยน้องเอ๋ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
7: อายุปีนี้51ย่าง52ค่ะ
1: ครับแล้วก็น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
7: น้ำหนักสูง165หนัก79ค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยังอ้วนไปเยอะเลยเน
7: า
1: ะ
7: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์อ้วนเพราะว่าเราเดินไม่ได้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์เดินก็อาการชานี่อยากจะตัดขาทั้งบางทีอะสุดนะครับ
7: ใช่ค่ะอาจารย์คือมันไม่ได้ชาอย่างนั้นนะคะอาจารย์มันเจ็บมันเละมันเหมือนกับเป็นขี้โคลนผสมกระดูกแล้วมันก็ทิ่มเท้าหนูอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย
1: ์นอนไม่เคยหลับด้วย
7: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แล้วมันเครียดเราเครียดมากกว่ากินมากเนาะ
7: ค่ะอาจารย์
1: กินก็อ้วนจะออกกันมันก็กำลังกายก็ไม่ได้
7: ก
1: ็
7: ไม่ไหว
1: แล้วยาวิตามินยาทั้งหลายแหละไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมนะ
7: หนูเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าประกันสังคมหนูก็หาโรงพยาบาลดีๆอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพหนูก็ไปหาท้ายที่สุดเขาก็จับหนูว่าไปเขาเรียกไปเทสไฟฟ้าค่ะทำแบบทุกนิ้วแล้วก็คือเสียบไฟฟ้านะคะผลสรุปก็ทำเทสออกมาก็คือเขาบอกว่าปลายประสาทเท้าเสื่อมเสร็จแล้วก็สั่งยาเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับเส้นประสาทให้หนูกินนะคะตัวแพงๆทั้งนั้นเลยอาจารย์แต่หนูกินไปเนี่ยยิ่งกินยิ่งสมองยิ่งค่ะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้โรคหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยทั่วโลกเขาใช้แปะกล้วยกันนานแล้วครับ
7: ค่ะ
1: ยังวิตามินไม่ได้ช่วยเลยครับ
7: ไม่ช่วยเลยค่ะอาจารย์ยิ่งกินแล้วสมองยิ่งสั่งการช้าสมองยิ่งไม่ค่อยแบบทำงานอาจารย
1: ์นี่แหละแล้วก็มันอาการชามันทรมานมากกว่าอาการปวดนะครับ
7: ค่ะอาจารย์
1: ไม่ว่าจะชาร้อนชาเย็นก็เซ็งสุดๆใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้โคลนผสมแบบเหยียบอยู่บนไม้ไผ่แล้วมันก็เละลื่นไปลื่นมาอยู่ตลอดนะคะอาจารย
1: ์แค่ตื่นก็
7: จะเป็นแล้วเป็นทั้งวันคือมันเป็นอยู่กับหนูเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย
1: ์พอหลับเหมือนกับตกนรกทองแดงมันก็ต้องกระชอกตื่นขึ้นมา
7: คือเวลามันหลับเนี่ยไอ้นอนท่าไหนมันก็ไหลไปท่านั้นนะคะไหลไปทั้งเท้าค่ะอาจารย
1: ์
7: พอตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับทั้งเส้นเลือดทั้งกระดูกกับมันพันกันแล้วมันก็ลื่นไปอยู่ในเท้ามันเป็นเหมือนแบบน้ำขี้โคลนเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนมีเศษดินเศษหินเศษอะไรเนี่ยกองอยู่ข้างหน้าไปเลย
1: ยังกระยาขอบเลยนะโอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ย
7: ค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจานเพราะว่ามัน
1: เ
7: วลามันเดินมันทรมานมากจาน
1: มันชามากี่ปีแล้วเนี่ย
7: หัวใจมันเป็นอย่างนี้มาน่าจะตั้งแต่หนูให้ยามะเร็งหนูเป็นเข้ามาปีนี้ปีที่สองแล้วแต่ค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าไอ้เท้าเนี่ยอีกข้างนึงข้างขวานี่ก็ฟูเป็นเหมือนแบบดอกดาวเรืองเลยคือหนูไม่ค่อยยุ่งกับเขาไงฮะข้างขวา มันก็เลยแค่ฟูเพราะหนูไว้ไปดันไปดึงไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลุดออกมาปอกพุ่มไอตัวเนื้อมันไม่หุ่นไม่หลุดออกมาแต่ข้างซ้ายนี่หนูไปยุ่งไปดึงไปอะไรกับมันเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ฮะอาจารย
1: ์เราเป็นมะเร็งที่จุดไหนของร่างกายครับ
7: ที่หน้าอกค่ะอาจารย์
1: หน้าอก
7: ข้างขวาค่ะ
1: ส่วนไหนหัวใจ
7: ตรงกลางเลยตรงเขาตัดผ่า หัวนมหนูออกไปเลยตรงใต้ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะ
1: เป็นมะเร็ง
7: กลางเลยค่ะ
1: เต้านมหรือ
7: หน้าอกใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดข้างเดียวหรือสองข้างครับ
7: ข้างเดียวค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยา
7: ฉายรังสีแล้วฉายแสงมาทั้งหมดนะคะ22แสงค่ะอาจารย
1: ์ไปฉายแสงที่ไหนครับ
7: ฉายแสงที่วชิรลงกรณ์ค่ะ
1: โอ้หมดไม่กี่ตังค์นะ
7: ค่ะ
1: ถ้าไปฉายแสงที่โรงพยาบาลเตรียมไว้เลยไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านนะครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ถ
7: ้
1: ายามุ่งเป้าเข็มละ120,000นะครับ
7: อ๋อแต่หนูไม่มีตัวรับไงฮะหนูเลยไม่ต้องใช
1: ้โอ้โหเขาต้องตรวจด้วยยีนเนาะ
7: ค่ะ
1: มันสำคัญกว่านั้นนะครับนี่ยังโชคดีที่เราอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่อันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวชิระรามาจุฬาศิริราชก็มาตรฐานเดียวกันนะครับนะ
7: ค่ะอาจารย์พอมันเริ่มเป็นเข็มที่5หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากจะมาแล้วว่าทำไมร่างกายเรามันเปลี่ยนไป
1: คือกินไม่ได้ใช่ไหมคือกินไม่ได้
7: ใช่ก็คือกินก็ไม่ได้แล้วเท้าหนูก็เริ่มแบบว่ามีอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือแบบว่าเริ่มเป็นทรายก่อนเริ่มเหยียบกับพื้นแล้วเป็นทรายแล้วก็แบบว่ามันเริ่มแปรสภาพไปเรื่อยๆค่ะไอความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะหนูก็ไปมันทุกที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับปลายประสาทจนท้ายที่สุดหนูก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอนี่น่าจะอยู่ไม่แน่ใจว่าเซนคาร์ลหรือเปล่าแกก็ฉีดยาคล้ายๆเหมือนเขาเรียกแม่ก็ชอบเรียกว่าโปโล
1: ค
7: ่ะเขาฉีดยาเข้าไปให้หนูตามเส้นรอบนึงอ่ะเกือบ30เข็มโหหนูก็ทนนะดูเลย
1: แต่ท้ายที่สุดฉีดยาเข้าเส้นมีความรู้สึกมันหนาวสะท้านไหมครับ
7: มันก็ตอนแรกมันก็เหมือนดูจะดีนะฮะแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เรื่องอาจารย์เพราะว่าตอนฉีดไปมันก็เจ็บเพราะว่ามันต้องฉีดสวนเข้าไปตามกลางนิ้วของแต่ละนิ้ว
1: โอ้ my god
7: ค่ะแล้วก็ต้องฉีดเข้าไปที่ใจมือใจเท้าค่ะอาจารย
1: ์อ่ะเราไม่ควรวิจารณ์ต่อนะครับเอาต่อเลยครับ
7: หลังจากนั้นหนูก็ไม่เอาแล้วหนูก็ไป2รอบหนูก็เข็ดแล้วเขานัดไปหนูไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
1: ปลายเท้าทั้งคู่มันสีชมพูอ่อนๆหรือสีขาวๆหรือสีจางๆซีดๆครับ
7: ตอนนี้มันบางวันมันก็ออกมันไม่มีตัวหนูไม่ค่อยมีเลือดอะอาจารย
1: ์แล้วดูนะขอดูค่าผลเลือดหน่อยค่าฮีโมโตกริตฮีโมโกลบินเท่าไหร่ครับมีค่าผลเลือดไหมครับ
7: หนูว่าค่ะตอนนี้หนูเป็นเบาหวานด้วยอาจารย
1: ์อืมนี่เราสำคัญ
7: น้ำตาลเนี่ยเกือบ200นะคะ
1: เอวันซีเท่าไหร
7: ่เอวันซีหนูว่าน่าจะเกิน6อะอาจารย
1: ์มันเกินแน่อยู่แล้วน้ำตาลเกือบ
7: ค่ะมันเกิน
1: อาหาร8ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
1: เอาตีละ200กว่านะครับ
7: ค่ะ
1: น้ำตาล90 A1C คือ5
7: ค
1: ่
7: ะ
1: 120คือ6
7: ค่ะ
1: 150คือ7
7: ค
1: ่
7: ะ
1: 180คือ8
7: ค่ะ
1: นะครับ210คือ9
7: ค่ะ
1: คุณเกือบ300ครับคุณต้องแก้ไขตัวเลขนี้ให้เหลือไม่เกิน 6.5 ครับแล้วมีใครเคยแนะนำงี้หรือเปล่า
7: ไม่มีเลยค่ะ
1: ก็คือ
7: แนะนำอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปหาหมอเบาหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่หมอเบาหวานก็ให้อินซูลิน
7: ใช่ค่ะให้อินซูลินหนูก็ฉีดอินซูลินอยู่ทุกวัน
1: ไม่มันต้องแก้ไขด้วยตัวเองอินซูลินมันจะเลือกเฉพาะตัวเลขชั่วคราวคุณไม่ฉีดมันก็ขึ้น200กว่าครับ
7: ค่ะอาจารย
1: ์มีใครเคยแนะนำอย่างงี้บ้างอ่ะ
7: ก็มีแต่ว่าให้ไปหาหมอเบาหวาน
1: ต้อง
7: หนูก็ฉีดอินซูลินมาเนี่ยอาจารย์หลายปีแล้วหนูว่าหนูฉีดมาไม่ต่ำกว่า
1: ต้องโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินและการออกกำลังกายครับ
7: ค่ะอาจารย
1: ์คุณจะแก้ไขด้วยอินซูลินเนี่ยมันลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครหายจากเบาหวานลดตัวเลขไอ A1C เพราะฉีดอินซูลินอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
7: ค่ะอาจารย์
1: เนี่ยมันต้องแก้จุดนี้ไม่ใช่แปะกล้วยปัญญาพิเศษนะครับมันต้องมีความรู้ครับ
7: ค่ะอาจารย์
1: เพราะนั้นคุณต้องงดข้าวคุณกินข้าวเยอะ
7: หนูไม่ค่อยกินข้าวอาจารย
1: ์กินอะไร
7: หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจคือตื่นมานะคะหนูก็จะทานสมมติหนูตื่นมาเนี่ยหนูอาจจะโจ๊กบ้างอะไรบ้าง
1: โจ๊กกับตัวแสบเลยใส่พวกข้าวอีก
7: เหรอคะ
1: โจ๊กคือแป้งเห็นไหม
7: ค่ะ
1: แต่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วทำไมไม่ได้รับการแนะนำว่ากินโจ๊กเนี่ยมันแสบกว่ากินข้าวธรรมดาเนี่ยเพราะมันละเอียด
7: ค่ะ
1: โจ๊กนี่ตัวแสบเลยคุณกินปั๊บน้ำตาลขึ้น200กว่าแน่ๆเลยต้องไปรอดอินซูลินเนี่ย
7: ค่ะ
1: คุณต้องงดโจ๊กงดแป้งงดน้ำตาลงดกาแฟที่มี
7: ค่ะ
1: ที่มีน้ำตาลงดหวานไองดไอพวกไอพวกไอเผือกมันเนี่ย
7: ค่ะ
1: เส้นทั้งหลายแหละคุณต้องงดโดยเด็ดขาดเลยครับเพื่อจะให้เอเวนซีไม่เกิน 6.5 ครับ
7: ค่ะ
1: คุณต้องแก้จุดนี้ก่อน
7: ค่ะค่ะอาจารย์
1: แล้วได้เคยได้รับการแนะนำจากนี้ไหมครับ
7: ยังเลยค่ะอาจารย์
1: แล้วทำไมอ่ะ
7: เขาก็บอกว่าอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็บอกว่าเวลาคุณทานอาหารให้คุณคิดว่านะวันนี้คุณเป็นเบาหวานใช่ไห
1: ม
7: คุณเคยได้ปริมาณอาหารมื้อเช้าเท่าไหร่คุณกินให้มันเสมอเพราะว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยน้ำตาลตัวเลขที่สูงขึ้นต่ำลงแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณน่ะจัดอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารเนี่ย เหมือนกับปริมาณอาหารนะคะอาจารย์ในแต่ละวันเนี่ยคุณทานเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาข้ามก็เลยไม่นิ่ง
1: ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับผม
7: ไม่ขอวิจาร
1: ณ์ไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ
7: ์อาจารย
1: ์ไม่ขอวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะฮะ
7: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้าคุณทำตามวิธีการผมนะฮะ
7: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องไปกินแป้งเลยนะครับ
7: ค่ะอาจารย
1: ์แต่คุณต้องมีอาวุธ2ตัวคือที่เจาะปลายนิ้ว
7: ค่ะอาจารย
1: ์กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเอาไว้เวลาน้ำตาลมันต่ำกว
7: ่
1: า150
7: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคนเป็นเบาหวานเอบันเสียงคนเนี่ยประมาณ10ขึ้นเนี่ยนะฮะ
7: ค่ะ
1: ถ้าคุณไม่แก้ไขด้วยลดเอบันซีนะอาการชาคุณอย่าหวังพึ่งแต่แปะกลัวอย่างเดียวครับ
7: ค่ะค่ะ
1: เลือดคุณหนืดมันตีบมันตันมันหนืดมันข้นอย่างกับน้ำเชื่อมเนี่ย
7: ค่ะ
1: ไตคุณจะพังด้วยครับ
7: ค่ะอาจารย์
1: ตรวจค่า eGFR หน่อยตาก็เริ่มมีอาการแล้วจริงหรือเปล่า
7: ตาเหรอคะ
1: เออมันตีบมันตันมันดันเลือดไปเลี้ยงทูต่างๆก็น้ำเชื่อมมันอยู่ทั่วตัวคุณทุกจุดเลยซึ่งหลอดเลือดยาวมากกว่า 40,000 กิโลเนี่ยคุณต้องแก้ไขเรื่องเลือดก่อนครับ
7: ค่ะอาจารย
1: ์แก้ไขเรื่องเลือดก็คือว่าคุณกินอะไรก็ตามนะคุณกินโจ๊กน้ำตาลไม่ต่ำกว่า300เอาขอประกันเลยลองตัวดูสิจะมาว่ากินโน่นกินนี่กินโน่นอย่าไปสนครับสนว่าคุณต้องแก้ไขด้วยเรื่อง A1C ซะก่อนให้ไม่เกิน 6.5 ครับ
7: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องมีเครื่องมือเจาะปลายนิ้วทั้งก่อนและหลังอาหารด้วยซ้ำไป
7: ค่ะอาจารย์อ
1: ันนี้ผมกราบขออภัยนะครับความรู้ผมแค่นี้อ
7: าจารย์คะ
1: เ
7: ออหนูอยากหายอาจารย์ช่วยหนูหน่อย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณไม่ต้องอาศัยพระหรอกครับต้องอาศัยหมอชำนาญแต่ผมก็รู้ขนาดนี้นะครับทีนี้อาการชามันเกิดจากถ้าอาการชาอย่างนี้มันเกิดจากเบาหวานล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทเกิน500ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
7: ค่ะอาจารย์
1: แต่ไม่มีใครพูดจุดนี
7: ้ค่ะอาจารย์
1: เขาฉีดวิตามินให้ฉีดอะไรให้
7: ใช่อาจารย
1: ์ผมไม่อยากจะพูด
7: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ขาดวิตามินแต่เขาขาดความรู้เรื่อง A1C ว่าเบาหวานโว้ยมันหายได้โว้ยโดยการลด A1C ครับ
7: ค่ะ
1: อินซูลินมันช่วยได้เฉพาะลดตัวเลขไม่ได้ช่วยการรักษาเบาหวานไม่แต่น้อยเลยเชิญอาจารย์มาชำนาญวิจารณ์ต่อครับผมก็รู้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
7: ค่ะ
3: คือหมอนี่เห็นใจคุณมากเลยนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับแล้วโรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่มันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับปัญหาก็คือว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมเพียงแค่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเดียวคุณก็เครียดแย่แล้วนักกลัวตายทรมานหรือเปล่ามีภาระยังไม่อยากตายอันนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวตลอดแล้วเราก็เครียดนะครับแต่หมอบอกทางสว่างให้คุณนะครับว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมชาตินะอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคแล้วก็มีภาระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะบอกคุณก็คือคุณต้องสู้ต่อไปนะครับคุณต้องสู้ต่อไปแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยมันช่วยได้มันแก้ได้มันหายได้มันดีขึ้นได้เพราะเซลล์ที่ ทุกอวัยวะในร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นการที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคนเป็นกันเยอะแยะครับคนไข้ที่อยู่รอบตัวหมอเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะแยะเลยแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้เขามีความสุขได้แล้วเขาก็อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะนั้นคุณรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยคุณรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วการผ่าตัดการให้เคมก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้องยอมรับว่าการให้เคมเนี่ยมันมีอาการข้างเคียงสารเคมีในเคมเนี่ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งก็จริงแต่มันฆ่าก็ฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการข้างเคียงมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างทางทำให้ไม่สามารถรักษาหรือให้เคมไปจนสุดจอยได้นะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดการให้เคมีของคุณเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ในร่างกายของเรามันทำลายเส้นประสาทมันทำลายเนื้อเยื่อตรงบริเวณฝ่าเท้าของคุณและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เป็นเบาหวานด้วยพ้นจากการที่เป็นเบาหวานถึงแม้จะทานยารักษาจนค่าเป็นปกติเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดแย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเส้นประสาทเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าของคุณเนี่ยมันก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินเนี่ยมันก็เจ็บมันก็อักเสบคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณอ้วนด้วยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะ20กว่ากิโลเนี่ยเพราะนั้นทุกย่างก้าวที่คุณเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักก็มาลงที่ฝ่าเท้าคุณน้ำหนักมาลงที่หลังคุณแล้วในเมื่อเส้นเลือดฝ่าเท้าเส้นประสาทฝ่าเท้าเส้นเลือดฝ่าเท้าจากการที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คุณเจ็บเวลาคุณเดินคุณภาพชีวิตแย่ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะต้องแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแต่การจะแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันได้เนี่ยคุณต้องมีใจที่จะสู้นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีหรอกครับที่สบายตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีหรอกครับที่ลำบากตลอดชีวิตแต่มันจะต้องมีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ทุกอย่างคนอื่นเขาเป็นมากกว่าคุณเนี่ยนะเขาแก้ไขได้ก็ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้อันที่หนึ่งคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคุณต้องให้การรักษาแผนเรื่องมะเร็งให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้ารักษาได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถหายได้ดีขึ้นได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนกับปกติอันที่สามก็คือไอ้เรื่องฝ่าเท้าของคุณในเมื่อฝ่าเท้าเนี่ยมันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีเนื้อเยื่อมีเส้นประสาทมาเลี้ยงแต่เส้นประสาทและเส้นเลือดของคุณเนี่ยมันไม่ดีเพราะคุณควบคุมเบาหวานไม่ได้นะครับผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานทำให้เส้นเลือดก็แย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเวลาที่เส้นเลือดแย่เส้นประสาทแย่เนื้อเยื่อตรงนั้นมันก็แย่ด้วยแล้วเวลาไปลงน้ำหนักเนี่ยมันก็เจ็บฮะเพราะฉะนั้นการรักษาที่ผ่านมาของคุณเนี่ยหมอไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอก้าวล่วงไม่กล้าไม่สามารถก้าวล่วงถึงเรื่องของคนอื่นนะครับแต่มันหายได้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาคุณจะเดินไม่ได้ในที่สุดมันปวดมันทรมานเหมือนอย่างที่คุณบรรยายออกมาเนี่ยแหละหมอสงสารคุณจับใจเลยนะครับสงสารมากนะครับเพราะมันทรมานนะครับเพราะหมอเจอคนไข้อย่างนี้มันเยอะคุณต้องรักษาแต่การรักษามันก็มี2ทางก็คืออันที่1เนี่ยใช้สารเคมีอันที่2ใช้สมุนไพรนะครับอันที่3ใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สมุนไพรแล้วหมอบอกคุณได้เลยว่าถ้าเรารักษาการอักเสบตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะปวดน้อยลงคุณจะมีอาการน้อยลงแล้วคุณจะเดินได้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณให้เคมีแล้วมันทําให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเสื่อมมันโทรมมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงแล้วพอไปลงน้ำหนักมันก็เจ็บแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ดีจากการที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณในขณะนี้น้ำตาลคุณขนาดนี้คุณจะมากินสมุนไพรอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักฉีดอินซูลินต้องเอาลงให้ได้นะครับสมุนไพรไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่ในขณะนี้คุณน้ำตาลสูงคุณจะต้องฉีดอินซูลินให้น้ำตาลมันลงแล้วก็ต้องควบคุมอาหารแล้วจะทานสมุนไพรด้วยควบคู่กันไปก็ได้ในภาวะวิกฤตเนี่ย เราต้องลดน้ำตาลก่อนแต่การที่คุณทานสมุนไพรเนี่ยมันไม่ลดลดน้ำตาลแต่มันไม่ช่วยทำให้เซลล์ที่เสื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งกระบวนการตรงนั้นน่ะมันต้องใช้เวลานะครับมันรอไม่ได้แล้วครับคุณต้องลดน้ำตาลฉีดอินซูลินก็ต้องฉีดครับเอาน้ำตาลลงเอา A1C ลงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันดีขึ้นเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับที่ปลายเท้ามันก็จะดีขึ้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะขาดวิตามินเพราะนั้นการให้วิตามินหรือการฉีดพวกสเตียรอยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักษามาเนี่ยมันรักษาได้แค่ชั่วคราวแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเราจะต้องรักษาแล้วการรักษาที่ดีสุดในการนี้คือการใช้สมุนไพรครับ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
0: ค่ะการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจในการป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการกินนะคะให้กินอาหารดีมีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบ5หมู่แล้วไม่กินอาหารที่เป็นของจุกจิกไม่กินอาหารที่เป็นของมันของทอดกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะคะเพื่อรักษาค่าของระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะคะถ้าออกกำลังกายร่วมด้วยการทำ IF การทานอาหารเป็นมื้อนะคะแล้วก็การปรับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเริ่มออกกำลังกายให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายกำจัดภาวะความตึงเครียดในร่างกายเลือกอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะและการซ่อมหลอดเลือดจากแปะกล้วยตราไวกิ่งจะทำให้เลือดใสไหลเวียนดีมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีส่วนผสมของแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและผลิตภัณฑ์จากไวท์เฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกวันนี้สั่งซื้อนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะสนใจในการสั่งซื้อ10คู่สายโทรศัพท์ไปที่0862510056-569 062-5100-560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากรายการสุขภาพกระเสียงเพลงนะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาทีมแพทย์มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์กฤษศักดิ์ประคอง

0: วงนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีและพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะจะสอบถามปัญหาสุขภาพโทรเข้าสายหน้าใหม่ที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งมาชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายให้หน้าสดใสไม่แก่ก่อนวัยบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซอง260บาทและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะซึ่งมีมะระขี้นกไว้ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูง1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดี
2: น้ำตาลมัน125นี่กินแล้วโวดได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุย่าง80แล้ว
1: ย่าง80น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูงก็163น้ำหนัก60
1: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนถือว่าโชคดีนะ
2: ออกกำลังเมื่อกี้ไปออกมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: ดีถูกต้องที่สุดเลยอายุ80ก็ต้องแข็งแรงต้องอยู่ถึงอายุเกิน100ปีนะครับ
2: โอ้คงไม่อยากอยู่แล้ว
1: ไม่ได้เพราะว่าคนเราอายุเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า120ปีนะครับ
2: ก็ยังออกไปหากินได้ทุกวันเนี่ย
1: ขับแท็กซี่
2: ไม่ใช่ขับแท็กซี่ขายตลาด
1: โอ้ดีแล้ว
2: พอได้มาพอกิน
1: เรามันยังมองเห็นปกติไหมครับสายตา
2: โอ้หูตายังดี
1: เออ
2: กิน
1: แปะกล้วยอยู่ใช่ไหมครับ
2: กินแปะกล้วยทุกวัน
1: อ่ะเห็นไหมกินเช้าสองเย็นสองใช่ไหมครับ
2: ครับแล้วกินกาแฟด้วย
1: เออดีด
2: ีแล้วน้ำตาลผมตอนนี้มันหมอเขาบอกว่าตัวมากกว่านี้ก็ต้องเจาะเลือดไอ้ต้องให้ยาละ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณฟังก่อนนะครับค่าน้ำตาลที่เราอดอาหาร8ชั่วโมงเขาเรียกว่าฟาสต์ที่บัตชูก้านะครับ
2: ครับ
1: น้ำตาลเนี่ยคนอายุ80เนี่ยน้ำตาลสัก130 140ก็ถือว่าปกตินะครับ
2: ผมมัน125
1: นั่นล่ะแล้วก็เขาคิดถึงค่าน้ำตาลสะสมคือว่าค่า
2: ที่มัน
1: เท่าไหร่นะครับ
2: 65ครับ
1: 6.5 ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: 6.5ถือว่าปกตินะครับอายุ80ได้ถึง7ด้วยซ้ำไปอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องกินยาครับ
2: ไม่ต้องกินยานะ
1: ไม่ต้องกินยาครับคุณเพียงแต่ว่าให้ควบคุมอาหารถึงแม้ว่าไม่เป็นเบาหวานก็ตาม
2: คุณต้องควบกินไหมครับ
1: ไม่ต้องกิน
2: คร
1: ับ ก็กินทำไมล่ะในเมื่อคุณไม่เป็นไรจะกินทำไมล่ะฮะผมหลอกคุณไม่เป็นครับ
2: คร
1: ับในเมื่อค่าน้ำตาลคุณถ้าคุณอายุ30 40สิ
2: ครับ
1: 30 40ก็ยังไม่ต้องกินอยู่แต่คุณถ้าอ้วนต้องลดน้ำหนักนี่คุณอ้วนก็ไม่อ้วนก็ไม่ต้องลดน้ำหนักนะครับแสดงว่าพฤติกรรมในการกินเนี่ยคนกินผักผลไม
2: ้
1: ก
2: ิน
1: โปรตีนที่ไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตคือกินแป้งกินข้าวนิดๆหน่อยเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยแล้วคุณจะกินยาทำไมครับกุ้งกับปลาก็ไม่จำเป็นนี่แหละครับแล้วคุณอายุ80แล้วเนี่ยถ้าน้ำตาลสะสม7ก็ถือว่าปกตินะครับมันเกี่ยวกับอายุด้วยต้องบวกค่าความเสื่อมไปด้วย
2: ครับ
1: ถ้าเบิดทูก้าไม่ต้องไปสนใจแล้วครับ
2: ครับ
1: จะ130 140ก็ไม่เป็นไรครับนะเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลชั่วคราวนะครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฟาสต์ที่เบิดทูก้ามันแปรปรวนได้นะครับเช่นว่าคุณนอนดึกน้ำตาลมันก็สูงแล้ว
2: คร
1: ับ แต่ค่าน้ำตาลสะสมเขาตรวจจากอะไรรู้ไหมเขาตรวจจากเขาเรียกว่าน้ำตาลเฉลี่ย
2: ครับ
1: เขาตรวจว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ย
2: ครับ
1: มันถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
2: ครับ
1: มันจะเก็บเรคคอร์ดไปเรคคอร์ดไปเรคคอร์ดไปแล้วค่าน้ำตาลสะสมไอ้อีผู้ใดที่น้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5
2: ครับ
1: นี่ผมเอาความรู้จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกานะครับ
2: ครับ
1: ถ้าน้ำตาลสะสมคุณเคย7หรือ8เคย9เคย10แล้วคุณลดน้ำหนักลดโดยการออกกำลังกายลดน้ำหนักโดยการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: จนน้ำหนักคุณน้อยลงน้อยลงน้อยลงผู้ชายส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100ของคุณหรือลบได้100 510ก็ยังดีผอมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: ครับ
1: ของคุณปกติแล้วจะกินทำไมไวเฮ้ก็ไม่ต้องกินครับ
2: ครับครับ
1: ไม่รู้กินทำไมครับ
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
1: คุณแข็งแรงเบาหวานคุณก็ไม่มีความดันคุณมีไหม
2: ความดันไม่มี
1: แล้วไขมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับ
2: ไขมันหมอก็กินวันละเม็ดก็กินมานานละ
1: กินค่า LDL เท่าไหร่ครับ
2: LDL มันอะไรมันก็ไม่
1: ต่ำกว่า100ต่ำกว่า130ไหมครับ
2: ร้อยน้ำตาลเบาหวานน่ะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่าไขมันครับ
2: ก็ไม่มันเมื่อก่อนมัน300ไอ้มัน30กว่า
1: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
2: หมอให้กินเม็ดนึง
1: เอากินก็กินไปไม่เป็นไรกินก็กินไม่เป็นถ้ากินเกิดมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็ต้องไปเปลี่ยนยาใหม่นะครับนะ
2: ครับครับ
1: เนี่ยก็คุณไม่ต้องกินอะไรเลยครับ
2: ครับ
1: ใบเฮ้ยก็ไม่จำเป็นนะครับ
2: ครับ
1: แปะกล้วยกินใบเพื่อตามจริงไอเราก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำไปการแนะนำใบเฮ้ยคุณกิน
2: กาแฟวันละ2 ซองมั
1: ้งในกาแฟ1 ซองมีแปะกล้วย2 เม็ดนะครับ40 มิลลิกรัม2 เม็ดเป็น80 มิลลิกรัมนะครับ
2: ครับ
1: ตัวสมุนไพรแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอีลาสติกิตี้ป้องกันไม่ให้ตีบไม่ป้องกันไม่ให้แตกง่ายและน้ำเลือดมีความใสเรียกว่าวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพอมีอายุมากๆเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดเพล็กป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันควรจะกินแปะกล้วยอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ทุกคนได้ซ้ำไปภายใต้การดูแลของแพทย
2: ์ครับ
1: เราไม่ได้ขายของครับ
2: ครับครับ
1: อันนี้คุณไม่ต้องกินหรอกครับเบาหวานคุณไม่เป็นคุณจะกินทำไมไม่ทั้งใบเฮิร์บก็ตามอ่ะ
2: เดี๋ยวจะได้ไปถามหมอที่ให้กินยาลดไขมันนี่ลดได้ไหม
1: ผมต้องถามเขานะครับตามปกตินะครับค่าไขมันนี่นะครับลดที่แท้จริงคือการออกกำลังกายมันมีข้อมูลเมื่อกี้นี่เองคุณลงไปดูใน YouTube สิครับหมอผ่าตัดหัวใจบัลลูนและบายพาสนี่นะครับ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าค่าLDL สูงก็ไม่เป็นไรขอให้คุณออกกำลังกายอย่าซ้ำเติมมัน
2: คร
1: ับ นะครับยาเขาบอกว่าไม่ต้องกินแต่ในเมื่อหมอเขาสั่งคุณก็กินไว้ยาฟรีเนี่ย
2: ครับยาฟรี
1: เออยาฟรีเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแกไอ้พวกกินยาฟรีเนี่ยครับเนี่ย
2: ครับไม่ใช่เดี๋ยวมึงจะไปถามหมอแต่ว่าลดได้ไหม
1: เออ
2: ในอีกไม่กี่วันมึงจะไปเจาะเลือดอีกตามหมอนัด
1: คุณดูค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์นะครับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ แล้วก็ดูค่าHDL ด้วยถ้า HDL สูงๆหน่อยมันก็เจ้ากับค่า LDL ได้นะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้ฮะ
2: ครับ
1: เพราะในยุคปัจจุบันนี่แพทย์เกือบ 100% เข้าใจว่าเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชาติ
2: โอ้ยผมไม่ได้กินมานานแล้ว
1: เออ
2: ครับออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักตอนนั้นผมมันต่อมลูกหมากนะมันยา3โรงพยาบาลเอามาอยู่ผมตื่นเอาน้ำมังคุดมากินเอา
1: โอเค
2: หายไป
1: โอเคจบไปเลยครับ
2: จบไปเลยแล้วก็เนี่ยออกกำลังมั่งกินแปะกล้วยมั่ง
1: คืออย่างนี้นะ
2: เมื่อก่อนผมกินยาเบาหวานพันมิลลิกรัม
1: โอ้โหเอเป็นซีคุณต้อง10กว่าเนี่ยฟาสต์ได้บัตจูก้าของคุณไม่ต่ำกว่า200เ
2: ลยแล้วตอนหลังมันลดไง
1: ลดได้มีวิธีการเดียวที่ลดได้นะยามันแค่เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่ง
2: ครับ
1: แต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะโดยการ loss energy นะมันจะเอาน้ำตาลเบิร์นเป็นอากาศธาตุไปเนี่ย
2: ครับ
1: นี่คือการลดที่แท้จริงนะครับ
2: ครับ
1: แต่การลดโดยยาเนี่ยมันเอาน้ำตาลเอาชูการ์เอากลูโคสเนี่ยจากที่หนึ่งไปฝากไว้ในรูปของไขมันพอกตับ ในรูปภูมิกะทิ
2: ครับ
1: ในรูปไขมันพอกที่หลอดเลือด
2: ครับ
1: บางทีมันอยู่ในน้ำเลือดด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยคุณต้องจินตนาการให้ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: ไอการที่เราพูดด้วยความซื่อสัตย์เนี่ย
2: ครับ
1: มันทำให้คนเข้าใจที่แท้จริงว่าไอโรคพวกนี้คุณเชื่อในพระพุทธเจ้าใช่ไหม
2: ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุ
2: ครับ
1: เมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับเบาหวานชนิดที่สองนะครับมันผลิตอินซูลินออกมาเพื่อจะดับน้ำตาลที่คุณกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการ
2: ์
1: ชูการ์แปลว่าน้ำตาลข้าวก็คือน้ำตาลแป้งก็คือน้ำตาลชานมไข่มุกเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เรียกว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรต
2: แล้ว
1: พวกโอเลี้ยงพวกกาแฟเย็นน้ำอัดลมเนี่ย
2: กินกาแฟแปะกล้วยมึงที่ก็กาแฟดำ
1: เออดีดีถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นไรก็ตามนะคุณต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับ
2: ครับเมื่อเช้าก็ไปออกมาทุกวันอ่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
1: นี่คือยาที่พิเศษที่สุด
2: ครับ
1: การให้ยาฟรีกับคนที่ไม่น่าจะให้ยาเนี่ย
2: ค
1: ือโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2: ครับ
1: มันต้องให้เขาเสียอย่างน้อย 10% ครับ
2: ตอนเช้าผมไม่ออกกำลังที่สวนหย่อมข้างบ้านโอ้ยคนเยอะท
1: ั้
2: งคนแก่บ้างเด็กบ้างอะไรเยอะแยะเลย
1: นั่นแหละคือยาอายุพัฒนาคุณรู้ป่ะการออกกำลังกายแต่ในยามเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นยาอายุพัฒนาแล้วระหว่างมื้อเนี่ยคุณจะไปกินจุกจิกคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำก็ได้แม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยก็อย่าไปกินระหว่างมื้อในขณะที่คุณทำ IF
2: ครับ
1: ไอเราต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนครับ
2: ครับ
1: ถึงได้รับความนิยม
2: ครับ
1: เบาหวานต้องหายครับ
2: เนี่ยผมฟังอาจารย์ประจำ
1: เออ
2: ฟังมาหลายปีแล้วหมอชำนาญก็ไปหามา
1: เออ
2: ที่ลาดพร้าวแล้วเสียไปฉายก็ไป
1: เออ
2: แล้วก็ตอนหลังนี่ไม่ได้ไปก็สั่งยามากินน่ะไอ้แปะกล้วยกับกาแฟ
1: เออ
2: ทั้งละ4ละ10กล่อง10กล่อง
1: แล้วผมพูดนี่เป็นความจริงมั้ยว่าเบาหวานคุณหายอ่ะ
2: จริงครับจริง
1: แค่ลดน้ำหนักแล้วออกกำลังกายแต่คุณต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถึงจะอายุยืนนะครับ
2: ครับ
1: อายุ80 A1C 7ยังถือว่าปกติเลย
2: ครับ
1: นะมันอยู่ที่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุด้วยนะครับ
2: ครับ
1: แต่เราพูดเนี่ยนะเราก็ถูกป้อนหัวตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นอาจารย์บุญเรื่องเครือตาชูแล้วสมัยเรียนที่จุฬาและศิริราชเราก็เรียน2ที่เพราะตกจากศิริราชไปเรียนจุฬาต่อ
2: ครับ
1: นะครับเราพอที่จะมีความรู้อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วคนที่เก่งๆกว่าเราคืออาจารย์หมอชำนาญฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกา
2: ครับ
1: กระจอกที่ไหนล่ะ
2: ครับ
1: ศาสตราจารย์ดร.เนปปิติก็ปริญญาเอกจากโตเกียวมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอันดับต้นๆของโลกนะครับปริญญาเอกในทางอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราได้เป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุยังน้อยเป็นคณบดีอีกต่างหากกระจอกที่ไหนล่ะหรือแม้ทั้งรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปุ่นก็เป็นเพื่อนซี้กัน
2: บอกวันนั้นผมโทรไปเจออาจารย์ปุ่นวันพฤหัส
1: เออนั่นแหละเขา
2: ก็ไม่ได้โทรอีก
1: เขาเป็นอาจารย์สอนทั้งหมอปิติทั้งหมอพนิชนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งคู่เขามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นครูสอนอยู่นะครับ เป็นครูอยู่ในตลอดเวลาถึงแม้จะรวยไม่รวยก็ไม่สำคัญแต่เขาเก่งเขาคือเพื่อนกันดีเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ได้รับต้องกราบขออภัยคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเบาหวานไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตเอวันซีคุณ 6.5 อายุ80คุณโบติคุณจะกินกลูโคปาดจะกินไวเฮอร์เพื่ออะไร
2: คร
1: ับ ผมหลอกคนไม่เป็นครับ
2: ครับ
1: เอาจริงหรือเปล่า
2: คร
1: ับแล้วยาฟรีก็จะกินทำไมอันตรายเกินไปยาแผนปัจจุบันสารเคมีเนี่ย
2: คร
1: ับ แล้วคุณไม่เป็นเบาหวานคุณจะกินทำไมล่ะครับ
2: เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามหมอที่เขาตรวจประจำนะถามว่าไอ้ลดไขมันเนี่ยจะลดได้ไหมแต่ตอนนี้ผมกินยาเนี่ยบำรุงไปประสาทอย
1: ู่โอเคกินไปวันซิกเทเวลกินไปนะครับคืออย่างนี้นะ
2: ครับ
1: ความรู้ที่เราให้เนี่ย
2: ครับ
1: มันเกิดจากหัวใจไม่มีธุรกิจครับ
2: ครับครับเข้าใจไม่เข้าใจ
1: เป็นธุรกิจครับ
2: ครับ
1: ลูกเต้าเราก็สบายแล้ว
2: ครับ
1: มันก็เอาตัวรอดกันหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขา
2: ลู คงไม่มาจัดรายการเหมือนอาจารย์หรอกผมฟังเสียงแล้วไม่เอาหรอกก็เวลาคุณพ่อบังคับก็ต้องมาหน่อย
1: คือว่าคุณสอนยากที่สุดก็คือสอนพระ
2: ครับ
1: ยากกว่าสอนพระคือสอนครู
2: ครับ
1: ยากยิ่งกว่าสอนทั้งพระทั้งครูคือสอนพระครูไง
2: ครับ
1: ที่เด้งๆนารีพิฆาตกว่าพระครูเกือบทั้งนั้นแหละครับจริงหรือเปล่า
2: ครับครับ
1: นั่นแหละครับคุณจะสอนคนที่จับเงินเป็นแสนเป็นล้านร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยให้ไม่มีกิเลสมันยาก
2: ครับ
1: ผู้หญิงนอนให้แล้วใครจะไม่สัมผัสจริงหรือเปล่า
2: ครับ
1: ก่อนอื่นสัมผัสทางสายตาซะก่อน
2: ครับ
1: สายตามันส่งไปที่สมองของที่อยู่ในตัวของชายชาตรีในคราบผ้าเหลืองเนี่ยต
2: บ
1: ะมันแตกได้ครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโทษพระเลยคุณจะโทษอย่าโทษผู้หญิงเลยโทษธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้แม้กระทั่งลมหายใจก็อย่าไปสัมผัสจริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: แค่สายตาสัมผัสตาใจก็หวั่นไหว
2: ครับ
1: ฮอร์โมนมันหลั่งเทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็เอสโตรเจนมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดกิเลสตัดธรรมชาติมันยากเย็นแสนเข็ญกันเลยเกิน
2: โอ้ยมันยาก
1: แต่
2: ตัดไม่ได้
1: แต่ตัดที่
2: ตัดไม่ได้เลย
1: แต่ตัดที่ยากกว่ากิเลสคือตัดการกินหวานกินมันกินเค็มตัดความอร่อยอร่อยกินแต่แป้งยากที่สุดเลย
2: คร
1: ับ นะครับยังผู้ชายกอดผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่กอดผู้หญิงคุณไม่มีเมียสิถือว่าผิดปกตินะครับในเมื่อเขาให้คุณมาสืบพันธุ์แล้วคุณไม่ได้สืบพันธุ์เนี่ยเราจะเอาเผ่าพันธุ์ที่ไหนมาดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์จริงหรือเปล่า
2: ก็ยังอิสลามก็ยังถือเลยเขาบอกว่าคุณจะจบอะไรมาอาวุธขึ้นยิ่งไว้ให้เจริญพันธุ์อย่างเดียว
1: คืออย่างนี้นะ
2: กับผม
1: การทำอะไรผมอยากจะล้างบางนะ
2: แต
1: ่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะความรู้มันน้อย
2: ไม่น้อยหรอกอาจารย์สุดยอดแล้วไม่มีอาจารย์ที่ไหนเท่าตัวอาจารย์หรอก
1: โอ้ยคุณอย่าไปพูดเลย
2: โรคก็รักษามา
1: เรายกหางตัวเองไม่เป็นแล้วครับอาจารย์ว่ามีลูกพี่ใหญ่คือเพื่อนซีชำนาญบัณฑิตพันธ์เนี่ยเฮ้ยชำนาญมึงอย่ายิ้มใช่ไหมการคิดอะไรแปลกๆเป็นเรื่องสำคัญยังไม่จบไปเลยผมเปิดคลินิกวีดีกรรมโรคแล้วเพราะว่าไงไปดูตามห้องแลบมีแต่น้องในแท้น้องในเทียมเยอะแยะไปหมดนะครับโอ้โหก็มีเพื่อนซีคนหนึ่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ปราศบุญยมวิโรจน
2: ์ครับ
1: เป็นเพื่อนซีไปแจกนบัตรตามซ่องด้วยกันแถววัตรีอ่ะสมบัติชาติซ่องเยอะที่สุด
2: แถววิสุทธิ์ก็ตัด
1: เลยเออนั่นแหละซ่องทั้งนั้นมีอยู่47มีอยู่27ซ่องหลังปั๊มนั้นเป็นซะเป็นส่วนใหญ
2: ่ตอนนั้นผมเป็นทหารอยู่พยานเกาะแล้วก็ยังไปเที่ยวคนมา
1: ก็ต้องรู้จักคลินิกวีดีข้างวัตรีสุทธิเทพถ้าเป็นนักเที่ยวนะครับผมจำหน้าไม่ได้หรอก
2: เพราะ1112 1012
1: เออ
2: เป็น
1: คืออย่างนี
2: ้
1: เราก็ได้ผู้ใหญ่คือพลตรีในแพทย์สำเนียงบุษปะ
2: ครับ
1: วันนี้พลตรีในแพทย์เยอะแยะไปหมดนะครับพันเอกในแพทย์ประยุรคณานนท
2: ์ครับ
1: ท่านหมอทั้งหลายแหล่มีแต่เก่งๆเท่านั้นล่ะเราเพิ่งยังไม่จบดีเลยเอาเปิดมันเลยอย่างนี้เขาแค่เจ๊งโอ้โหไปแจกนำบัตรกับหมอปราดโดนแมงดามันจะกระทืบเอาอะแล้วไปเจ็บไปส่งกันถึงบ้านแถวดินแดงเนี่ยไอ้เก้งมึงหนีไปหน่อยวะโอ้ก็รัดขาแมงดามันจะเอาดาบฟันอะมา
2: คร
1: ูไปก่อนนะเว้ยนี่เลยครับการได้ผ่านอะไรตอนนี้อะไรทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โรคพวกนี้คุณอย่าไปบอกก็ได้อย่าไปเที่ยวอย่าไปเอาผู้หญิงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณอย่าบอกเลย
2: แล้วตอนนี้ขอโทษคุณหมอมีเมียกี่คนตอนนี
1: ้โอ้ยคุณอย่าถามได้ไหม เขาไม่บอกกันหรอกใช่ไหมเมียคืออะไร
2: นายก็แซวอยู
1: ่คืออย่างนี้นะ
2: ครับผม
1: การทำอะไรก็ตาม1เวลาคุณพูดเสียงก็ต้องเพราะจริงหรือเปล่า
2: ครับผม
1: อักขระจังหวะในการหายใจก็ต้องมี
2: ครับ
1: ลมหายใจก็ไม่มีพยายามฝึกให้คนเขาหลงไหลไม่ใช่หลงไหลเฉพาะในน้ำเสียงเพียงอย่างเดียว
2: ครับ
1: แต่ให้หลงไหล ในคำพูดที่มันถูกต้อง
2: ครับผม
1: คุณไม่พูดที่ไหนก็ตามคุณไปตะโกนเลยนะครับเบาหวานหายแล้วโว้ยเบาหวานหายได้โว้ย
2: ครับ
1: หายยังไงคุณทำไอเอฟยังไงกินแบบพระได้ไหมเออกินแบบพระคือกินสองมื้อใช่ไหมแปดโมงเช้าผมเคยอยู่วัดตีนี
2: ่ครับผม
1: กินแบบพระคุณกินแบบพระเนี่ยยาไม่มีความหมายเลยครับ
2: ครับ
1: อินซูลินก็ไม่มีความหมายเลยครับถ้าคุณรู้จักการกินไม่กินอะไรที่มันกระแทกน้ำตาลออกมานะครับ
2: ครับ
1: อย่างนาบาเอกในแพทย์พนิษฐ์เนี่ยท่านป่วยเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเป็นพันออกจากโรงพยาบาลอาศัยเพื่อนซีเป็นพี่ชายของผู้ว่ากทม.ชัดชาติเป็นผู้ในการโรงพยาบาลจุฬาเข้าไป ICU น้ำตาลขึ้นเป็นพันอินซูลินเอาไม่อยู่อ่ะ
2: ครับ
1: วายเฮิร์บเพิ่งออกใหม่ๆแค่ตัวอย่างนะเกรียงศักดิ์ลองเอาวายเฮิร์บมากินสิเฮ้ยกินไวเฮิร์บหลังจากฉีดอินซูลินไปต้องโอ้โห40-50ยูนิต2ครั้ง2คราเนี่ยน้ำตาลยังขึ้น300อยู่เลยพอกินไวเฮิร์บเสร็จน้ำตาลลดลงเหลือ113แล้วยังนิ่งๆอย่างเงี้ยตอนนี้ยังกินไวเฮิร์บอยู่เลย
2: ครับ
1: ปรากฏว่าเบาหวานมันเกิดซิปติกซีเมียต้องตัดง่ามขาทิ้งนี่ดีนะมีไวเฮิร์บคอยช่วยแต่เราก็ไม่กล้าพูด
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนว่าเบาหวานหายได้แล้วคุณจะไปถามหมอที่โรงพยาบาล นะเขาไม่ตอบหรอก
2: คร
1: ับ เขาเป็นรีเมดมา20ปีอะรีเมดิซินเน
2: ี่
1: ย
2: บางอย่างผมก็ไม่พูดนะ
1: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
2: คร
1: ับ แล้วยิ่งบอกว่ากินแปะกล้วยด้วยนะทำให้สายตาผมดีนะทำให้ภูมิแพ้ผมดีนะ
2: เ
1: ออทำให้หูแว่วผมดีขึ้นนะเออ
2: สมองมันคิดเลขได
1: ้เออมันจำได้อายุ80ต้องอายุถึง120ต้องมีเมียหลายคนหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้มันผมมีเหมือนกันมีไม่เป็นตัวเป็นตนหรอก
1: คุณอย่าใช้แปะกล้วยในทางที่ผิดนะครับโดยผมก็พูดไปอย่างนั้น
2: ครับ
1: คุณก็กิน
2: แต่ครับ
1: คร
2: ับก่อนนะ
1: ครับสวัสดีครับคุณไม่มีเบาหวานนะคุณจำไว้นะครับ
2: ครับ
1: เอเปอร์ซีคุณ 6.5 อายุ80เนี่ยโอ้โหยังกินยาคุณก็เกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำสิครับนะไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ภาวะการเจ็บป่วยของหลายๆท่านเนี่ยเป็นความวิตกกังวลเป็นความเครียดท่านสามารถที่จะปรึกษาขอกำลังใจขอคำแนะนำในการดูแลปฏิบัติตัวเองเมื่อท่านป่วยหรือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงโทรศัพท์เข้าสายหน้าไมค์ได้ที่081-334-6666ถ้าสามารถเลือกรับฟังได้ที่FM 89.0 MHz เป็นแม่ข่ายจากเครื่องของสถานีวิทยุยานเกราะFM 91.5 กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio หรือท่านจะเลือกรับฟังทาง www.kcsradio.online ซึ่งฟังได้ทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะคะและทางช่องทางของรายการสุขภาพเสียงเพลงทาง YouTubeเข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงเรามีทีมแพทย์ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอัตราการเผาผลาญก็จะดีขึ้นท่านจะได้ลดไขมันลดพุงลดโรคนะคะสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เอาละครับเนาะทีนี้ก็มาเริ่มต้นเดี๋ยวนะนี่นะครับการใช้เทคโนโลยีนี่มันสู้เทคโนโลยีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
1: จากไหนครับเนี่ย
6: จากจังหวัดกาญจนบุรี
1: โอ้กาญจนบุรีนะโอ้ดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: ยายชื่อลำยายรัตนาภูมิที่เคยถือแปะกล้วยประจำอยู่นะคะ
1: เออเดี๋ยวก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงครับเชิญเลยครับ
6: คือทานแล้วก็ดีแต่เมื่อวานจุดไป2เดือนแล้วครับต้องซื้อมาเมื่อวานนี่เอง
1: เดี๋ยวมันดียังไงฮะเมื่อก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
6: เขาเนี่ยมันไม่งงหรอกคุณหมอตอนนี้มันงงแล้วมันงงเดินแล้วมันจะเซยายก็คิดไปมากว่าเออมันเกี่ยวกับประสาทตาหรือเปล่าเราไปเจาะตาต้อกระจกเจาะตาต้อกระจกอยู่แล้วเป็นต้อหินด้วยค่ะแล้วก็รักษาอยู่ต้อหินคุณหมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากหยอดยาคุมอยู่ตลอดแล้วมันงงแล้วมันเกี่ยวกับสายตาประสาทตาหรือเปล่าไม่ทราบยายก็สงสัยมันเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรความดันก็ไม่มีค่ะเบาหวานก็ไม่มีแต่มันเป็นไขมันนิดหน่อยแล้วโลหิตจางนิดหน่อยไปหาหมอมาที่บ้านแพ้วค่ะรักษาที่บ้านแพ้วตลอดรักษามา3-4 ปีแล้วแต่ยอดยาเนี่ยมันเกี่ยวกับประสาทตาแล้วเปล่าครับไม่ทราบ
1: คืออย่างนี้นะการที่เป๋ไปเป๋มาเดินไปตาลายไปต่างๆมันเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นนะครับที่เป็นเลี้ยงสมองไม่ดีพอสังเกตดูสิว่าพอไปที่โรงพยาบาลมันไม่ดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันไม่ดีขึ้นคือว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขแต่เราไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์หมอชำนาญนะฮะพอเขากินสมุนไพรตัวเนี้ยจากอาการที่ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ86ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนัก43อ
1: ่
6: ะ
1: สูงเท่าไหร่ครับ
6: ค
1: ะแล้วความสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนัก43
6: สูง150ค่ะ
1: โอ้โหคุณดีเป็นบ้าเลยหรือเปล่า
6: หุ่นไม่ดีมันจะเซ
1: ย์
6: อ
1: ่
6: ะ
1: คุณหมอเซย์ป่ะเมื่อก่อนเซย์พอกินแปะกล้วยแล้วมันอาการเซย์มันน้อยลงหรือหายไปหรือเปล่าครับ
6: หยุดมา2 เดือนบ้างซื้อมาเมื่อวาน
1: ป่ะป่ะป่ะเมื่อก่อนเนี่ยทำไมต้องหยุดนะครับแต่เมื่ออาการเซมัน
6: ไม่เป็นครับเป็นมันสองอาทิตย์ได้เลยค่ะ
1: แล้วตอนนี้อาการเซกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
6: ยังครับทานเมื่อวานนี้เองส่งเมื่อวานนี้ก็ทานเมื่อวานนี้ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ครับเราจะถามอาจารย์หมอชำนาญบ้างไงครับเจนนี่ครับ
6: แล้วซื้อกาแฟมาก็ไม่ได้ทานเลยตอนนี้กาแฟ
1: กินได้เลยครับเรากินเช้า4-4นะครับแล้วมันสัก2-3 อาทิตย์มันก็จะน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
1: เริ่ม
6: จริงๆนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
6: ค่ะ
1: เราเอาผมถามแทนก็ได้นะครับคือว่าอย่างนี้อายุขนาดนี้แล้วความเสื่อมก็เริ่มก็มีพอมี
6: ค่ะยายจะชอบกินข้าวนิดหน่อยค
1: ่
6: ะ
1: น้อยดีมันหุ่นยิ่งเป็นอย่างนี้ไงถ้าลองกินข้าวเป็นกะละมังหรือคนก็เป็นซูโม่เลยอ่ะจะไหมเจือเปล่าทำไอเอฟอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแอบทำกูคุณสวยยิ่งกว่าอาหมวยที่อยู่ข้างบ้านซะอีกรู้เปล่า
6: เป็นคนพานอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนไม่เคยดันเยอะค่ะ
1: จึงไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยจึงไม่มีโรคประจำตัวเพราะเรากินอาหารที่ไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลสูงมาตลอดกินผักซะเยอะแยะไปหมดจริงเปล่า
6: เออหลานก็บอกว่าหนานะกินข้าวน้อยกินอาหารน้อยมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จริงนะคุณหมอเพราะก่อนมันเป็นตอนนี้แม่รู้มันเป็น
1: แล้วพอเรารู้สึกว่ามัน การทรงตัวไม่ดีพอกินแปะกล้วยแล้วมันก็หายไปใช่ไหมครับ
6: เมื่อก่อนไม่เป็นค่ะ
1: เออเมื่อก่อนไม่เป็น
6: ต้องทำไมมันเป็น
1: มันยังต้องกินครับเพราะว่าความเสื่อมยังเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถามอาจารย์ในแพทย์ชำนาญนะครับทำว่าเขาทรงตัวไม่ดีพอกินสมุนไพรตัวนี้การทรงตัวคืออะไรอายุ80กว่าแล้วนะครับเมื่อก่อนก็กินแปะกล้วยอาการเหล่านี้ก็ไม่มีนะครับก็หายไปนะครับที่เคยเป็นเขาก็กินแปะกล้วยเนี่ยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเขารายการทั้งหมดก็หายไปแล้วก็ลืมไปว่าเออตอนนี้มันหายไปแล้วนะเราหยุดกินไปตั้งหลายเดือน
6: แล้วก็
1: เราเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ควรจะกินสักระยะหนึ่งก่อนแล้วควรจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์มาชำนาญครับว่าที่มันดีขึ้นท่อเลือดน้ำเลือดเป็นยังไงครับสำหรับคนที่สูงอายุพอกินสมุนไพรตัวเนี้ยอาการต่างๆเหล่านี้ก็ดีขึ้นจนไม่มีอาการครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะ
5: คือการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการรักษา
6: อะไร
1: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
5: การรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการรักษาแผนปัจจุบันนะครับโดยการที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าตรวจเลือดแล้วไขมันมันสูงเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ทานยาแต่ผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้โรคหายถ้าไม่ทานยาผลเลือดมันก็ขึ้นถ้าผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็ทำให้
6: มันไม่ได้อินเทอร์เน็ตเลยเหรอคุณหมอค่ะมันไม่ได้ยิน
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับ
6: ค่ะ
1: โอเคครับเชิญเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะ
5: เลือดจะเลี้ยงสมองได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาแผนปัจจุบันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยบางโรคมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารทั้งเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยทานควบคู่กับแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่จะบอกว่าดีขึ้นหรือเปล่าก็คือคนไข้นี่แหละคนไข้จะเป็นคนบอกเองว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยมันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้นนะมันสดชื่นขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
6: คือนี้ค่ะขอโทษค่ะเมื่อก่อนยายเคยเป็นไตนัดมาตลอดรักษาก็หายบ้างไม่หายบ้างอย่างเงี้ยแล้วสมองมันอื้อจะทำให้งงอะค่ะ
1: แล้วพอกินแปะกล้วยไซโนซิสซื้อไซนัสมันก็ยังชั่วไอ้กลิ่นเหม็นๆเวลาคันอยู่ใกล้ๆมันหายหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
6: ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นคุณหมอเคยทักว่าคุณหมอแพทย์ปัญญาที่สุขุมวิทนะคะ
1: ท่าน
6: บอกว่ายายไซนัสเนี่ยมันไม่หายหรอกวันดีคือดีมันเป็นขึ้นถ้าไซนัสขึ้นสมองยายไม่มีทางรักษาเราก็คิดมันหลดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่าอย่างนี้จะหลด
1: คืออย่างนี้การรักษามีหลายศาสตร์การสร้างระบบภูมิคือลิมโฟไซต์ให้มันแข็งแรงพอระบบภูมิแข็งแรงนะครับมันก็จะแก้ไขอาการที่ต้นเหตุคือไซโนซิสมันแก้ไขอาการที่ต้นเหตุครับทำให้ภูมิแพ้ชนิดหนึ่งมันเกิดการอักเสบขึ้นมาจนมีกลิ่นเน่าเหม็นจริงหรือเปล่าคนอยู่ข้างๆก็ได้กลิ่นเป็นเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับซากสัตว์ที่มันตายไปแล้วอะ
6: ไม่คือยายไม่เป็นถึงขนาดนั้นละค่ะมันเป็นแบบอะไรนะแน่นอยู่ที่จมูกอะมันจะเป็นหวัดก็ไม่เป็นเป็นเหมือนภูมิแพ้ก็จะเป็นอย่าง
1: นั้นก็เป็นภูมิแพ้นะฮะทั้งนี่คือภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะครับไม่มียารักษานะครับภูมิแพ้เนี่ยนะครับ
6: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดอีกนะครับการรักษาโดยการแก้ไขโดยระบบภูมินะครับคือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะสร้างระบบภูมิมันเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์มันมีหลายศาสตร์นะครับที่ว่าจะแก้ไขได้อย่างก็ไอแมวจะสีไหนไม่สำคัญหรอกให้จับหนูได้ก็แล้วกันนะครับนี่มันจับหนูก็คือตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีแมวสีดำก็ได้ครับมันจับหนูได้มันก็อาการที่ต้นเหตุมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองกินดูนะครับคนที่เป็นไซนัสหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบนึงเนี่ยก็ลองกินดูรวมทั้งคนที่เป็นหูแว่วด้วยเป็นเส้นเลือดขอดด้วยนะครับ การ
6: รักษา
1: อืม
6: อยากเป็นน้องเป็นไปขอดทานยาอะไรก็ไม่หายหลานก็ซื้อยามาให้กินไม่ถึง10บาทก็ไม่หายกูไม่กล้ากินมันแรงไปหรือไงก็คิดไปก็หยุดกินกินไป20เม็ดไม่กินแล้ว
1: พอกินแปดกล้วยซิลิคอนก็ดีขึ้นหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
6: ไม่ดีค่ะรักษาเป็นทานแปดกล้วยเมื่อก่อนในทานเป็นกับคุณหมออยู่จะปันควาย
1: โอเคโอเคครับโอเคครับแล้วคืออย่างนี้นะถ้าไม่ดีขึ้นเพราะว่าไงลืมไม่ได้ถามรายการนี้เวลายกขาขึ้นเวลานอนต้องเอาขาสูงๆหน่อยให้หลอดเลือดมันได้พัก
6: ทุกอย่างยายทำทุกอย่างยกขาวางหมอนสูงๆทำทุกอย่างคุณหมอบอกว่าดีก็ทำทุกอย่างคุณหมอเตือนอะไรก็ทำทุกอย่าง
1: แล้วตอนนี้เป็นอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เป็นอยู่หรือเปล่าครับ
6: เป็นค่ะเล่นเรคคอร์ดเป็นมากเลยค่ะเป็นมัดเนี่ย
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้ผลกินแปะกล้วยด้วยก็ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็การรักษาเซลล์คอร์ดทุ่งน่องรัดฉีดเคนคอร์ดเซียรอยหรือการผ่าตัดก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์สองศาสตร์รวมกันไม่ใช่ว่าแปะกล้วยเป็นพระเอกมันจะหายได้ตลอดนะครับเราต้องยอมรับสภาพแต่ส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นก็ลองกินดูลองทำวิธีการดูถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปรักษาโดยศาสตร์แผนปัจจุบันเห็นไหมไม่ได้บอกว่าแปะกล้วยดีนะครับบางทีมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับเราต้องมีจิตที่คิดตามแต่ส่วนใหญ่มันช่วยได
6: ้ถ้าเราทานเช้าสี่เย็นสี่เนี่ยมันมากไปหรือเปล่า
1: ไม่มากไปเลยครับไม่มากไปหรอกครับเพราะมันแค่40มิลลิกรัม
6: แข็งแรงเลยคนที่ว่าอายุมากแล้วมั้ง
1: ไม่ใช่อายุ80กว่าจิ๊บจ้อยอายุ100ปียังแข็งแรงได้เลยผมดูทุกศาสตร์เลยนะครับ
6: โปรตีนคุณหมอก็ทานสั่งซื้อมาทาน
1: เนี่ยแล้วหมดแล้วกินโปรตีนดีขึ้นไหมครับอาการต่างๆครับแข็งแรงขึ้นไหมนี่เลยครับ
6: จริงจะทานทั้งหมดอะยังไม่ได้ซื้อเลย
1: เราลองไปดูนะครับเห็นไหมฮะการที่เราเป็นตัวกลางนะครับไม่ใช่ว่าเชียร์ว่าเพราะมันไม่ใช่สินค้าที่จะเชียร์นะครับมันต้องด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องภูมิแพ้กัน
6: ใส่นัดใหม่ๆนะไปรามามาหลายสิบปีแล้วที่รามาเปิดใหม่ๆเลยนะ
1: เออ
6: เขาก็เจาะเป็นใจนัดมากเลยเขาเจาะให้ครั้งแรกเลยแล้วก็หายมาอีกแล้วก็มาเป็นอีกก็ไปหาหมอทั่วเลยไม่รู
1: ้เนี่ย
6: เขาบอกว่านาระยะอายุมากนะตายก็ไม่ต้องเสียดายนะ
1: พูดอย่างนั้น เอาเราอายุพี่อายุแค่80กว่าน้องอายุ80แล้วห่วยไม่มากไปหรอกไม่มีสังคมคนสูงอายุมีแต่สังคมคนที่มีประสบการณ์และแข็งแรงมากกว่าตอนเป็นสาวซะอีกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้อาการไซนัสหลังจากกินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือมันเป็นมากกว่าเดิมครับเชิญเลยครับ
6: เดี๋ยวจะสังเกตนะเริ่มกินเมื่อวานเนี่ยไม่เย็นวันเช้า2เย็น2เดี๋ยว
1: ต้องกิน4ฮะเพราะว่าเป็นไซโนซิสด้วยต้องกิน4ครับ
6: ค่ะ
1: ต้องกิน4นะครับ
6: ทานข้าวก่อนใช่มั้ยคะ
1: เออดีกินข้าวข้าวก่อนก็ดีครับเนาะนะครับการที่เราตอบปัญหาหน้าใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีหน้าม้าดีกว่านะครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ดีเราจะได้แก้ไขได้ยังไงแก้ไขด้วยศาสตร์ทายาสมุนไพรไม่ดีขึ้นก็ต้องกลับมาใช้ผสมผสานกับยาแผนปัจจุบันถ้าแผนปัจจุบันไม่เป็นก็ไม่ดีขึ้นคุณต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งคือยาสมุนไพรเราไม่บอกว่าแปะกล้วยดีนะครับมันคือเราก็เรียนมาเราก็เรียนมาม ัน
6: แข็งแรงแข็งแรงบางคนทานยังไม่แก่เท่าไรนะ
1: เห็นไหม
6: เดินก็ตัวปลิว
1: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเชิญอาจารย์ต่อเลยครับผมพูดในการเรียนครับเชิญเลยครับ
7: พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมีหลายโรคมีหลายเรื่องนะครับบางเรื่องบางโรคก็รักษาที่โรงพยาบาลมันก็หายแต่บางโรครักษาที่โรงพยาบาลมันก็แค่ประคับประคองเท่านั้นเองนะครับ
6: ค่ะค่ะ
7: เพราะฉะนั้นอายุ86ปีแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยที่สำคัญที่สุดคือระบบ ระบบภูมิในร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับพอไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือเป็นสิ่งสารเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมากระทบกับเยื่อบุจมูกเนี่ยมันก็ทำให้เป็นภูมิแพ้ได้เพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ระบบภูมิมันดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าต้องพักผ่อนให้พอต้องดูแลสุขภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทานอาหารให้พอนะครับในกรณีที่คนไข้อายุขนาดนี้ถ้าทานอาหารน้อยเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับระบบภูมิในร่างกายนะครับเพราะอาหารนี่ก็เป็นตัวที่สร้างพลังงานให้เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอาหารจานถ้าเราทานอาหารจานได้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อาหารเสริมอาหารกระป๋องเติมเข้าไปครับเพราะอาหารกระป๋องที่เป็นผงเนี่ยที่ให้คนไข้ทานโดยผสมกับน้ำเนี่ยนะครับแล้วมันก็ละลายเหมือนกับนมผงเนี่ยมันจะสามารถทานแทนมื้อข้าวได้นะครับแล้วก็มันมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงระบบภูมิดีแล้วระมัดระวังในสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยไอ้พวกไซนัสมันก็จะดีขึ้นระบบภูมิมันดีขึ้นไซนัสมันก็ดีขึ้นเพราะสาเหตุของการที่เป็นไซนัสเนี่ยก็คือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงครับแล้วพอไปเจอสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบตัวมันก็ทำให้เกิดมีอาการเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาทางเหตุเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นเองพอทานแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นมันแพ้หรืออีกเนี่ยมันก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงต้องมีระบบภูมิที่แข็งแรงนะครับนอนพักผ่อนให้พอนอนหลับให้สนิททานอาหารให้พอนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไอ้ส่วนเรื่องมึนงงเนี่ยมันก็เป็นได้ถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยบางทีบางคนก็นอนพักผ่อนไม่พอกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็งงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วแล้วถ้ามีไขมันสูงเนี่ยผลพวงจากการที่มีไขมันสูงในเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่มีเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงที่จอประสาทตาได้น้อยลงเส้นเลือดไปเลี้ยงที่เลนตาด้านหน้าน้อยลงมันก็ทำให้สายตามัวมองไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในคนสูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วทำให้ความยืดหยุ่นของดีขึ้นทำให้น้ำเลือดไม่ข้นไม่เหนื่อยได้เนี่ยการใช้สมุนไพรควบคู่การรักษาแผนปัจจุบันต้องเป็นการรักษาที่ถูกต้องครับ
1: อันนี้ขอคุณพี่ผมเรียกว่าพี่ดีกว่าเพราะมีอายุมากกว่าผมแค่ 5-6 ปีเท่านั้นเองนะครับ80กว่าเหมือนกันนะครับนะ1เราต้องไม่แก่ครับเราต้องไม่แย่ครับเมื่อเราจะแก่เราจะแย่เราต้องแก้ไขครับแก้ไขคือควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแล้วก็การกินแปะกล้วยทำให้ท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยท่อเลือดทั้งเส้นกล้วยจับทั้งเส้นเล็กๆเล็กกว่าเส้นผมเป็นร้อยๆเท่าเนี่ยให้มันมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายสำคัญที่จุดนี้นะครับพออาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเรามีกว่า60ล้านล้านเซลล์นะครับล้านสองครั้งนะครับมันเป็นเล็กๆๆๆๆเนี่ยมันต้องการอาหารแต่ถ้าอาหารมากไปจนอ้วนมันก็แย่ทำให้เกิดการอักเสบผอมมากจนกินน้อยเกินไปไม่ได้ไม่ได้ต้องทานโปรตีนฮะคนไม่ใช่ต้องกินฮะต้องกินเออคืออย่างนี้เนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่ก็จำเป็นเนื้ออกไก่ก็จะเป็นแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับถ้ากลัวจะขาดก็กินโปรตีนสำหรับคนที่สูงอายุไม่มีคนว่าสูงอายุอายุ86ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับถ้าคุณออกกำลังกายแล้วกินอาหารเป็นยาเนี่ยแล้วกินแปะกล้วยไว้หลอดเลือดตับเลือดดีที่ไม่อ้วนน่ะ
8: ไม่อ้วนค่ะ
1: ผมเกลียดที่สุดเลยอายุเกิน60เป็นวัยที่วัยสูงอายุต้องช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้เขาเรียกว่าวัยผู้มีประสบการณ์ครับคุณจะเอาเด็กอายุ20มาเทียบกับอายุ60 70ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวัยที่มีประสบการณ์แข็งแรงออกกำลังกายกินโปรตีนให้เหมาะสม ถ้ากูจะขาดก็กินโปรตีนจากแพทย์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อเลือดสำคัญที่สุดแล้วคุณจะไปอ้วนนะครับอ้วนทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้มากกว่านะครับโรคที
8: ่
1: นั่นดีแล้วคนที่เป็นโรคมากสุดคือนับว่าเป็นโรคนะฮะมากกว่าเบาหวานคือโรคอ้วนครับโรคอ้วนเป็นโรคนะครับทำให้เป็นโรคหัวใจความดันเป็นบาดไขมันเป็นโรคสารพัดอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับโรคอ้วนครับเชิญเลยครับอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขนะครับคือคนเราต้องไม่อ้วนผอมนิดหน่อยก็ยังดีนะครับแต่ผอมแบบแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้จริงว่าเขาเป็นโรคนะครับเป็นโรคอ้วนเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหา
8: คุณหมอโรงพยาบาลบ้านแพ้เขาก็บอกว่ายาไม่เป็นอะไร
1: ก็ไม่เป็นไรเพราะ
8: อาจ
1: จะเพราะน้ำหนักขนาดนี้จะเป็นยังไงเบาหวานก็มีความดันอาจจะมีไขมันนิดหน่อยก็ปกตินะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราต้องไม่อ้วนความอ้วนโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนผอมความอ้วนโอกาสเป็น
8: ความอ้วนเห็นคนอ้วนรู้น่าสงสาร
1: เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมก็ไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นภูมิแพ้ก็ถือว่าเป็นกรรมเวรนะครับแต่มันก็หายได้ไม่ได้ด้วยยาสมุนไพรหรือแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีการที่ทำให้หายได้คือการสร้างระบบภูมิมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีอะไร 100% แม้ทั้งผ่าไส้ติ่งก็จะให้เซ็นเลยนะครับมันแต่โอกาสที่มันจะดีกว่าเดิมเนี่ยคือ1ต้องไม่อ้วนครับเพราะความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์โอกาสเป็นมะเร็งก็มากกว่าโอกาสเป็นเบาหวานความดันไขมันก็มากกว่าแล้วอาการปวดเข่าก็เกิดขึ้นแน่ๆถ้าอ้วนเนี่ยนะครับแล้ววัยสูงชราวัยสูงอายุไม่มีครับมีแต่วัยสูงด้วยมีแต่วัยมากด้วยประสบการณ์อายุ100ปีก็ไม่ใช่วัยสูงอายุนะครับถ้าคุณแข็งแรงลองกินแปะกล้วยดูสิแล้วออกกําลังกายดูสิหลอดเลือดท่อเลือดน้ําเลือดมันดีเนี่ยทุกอย่างก็จบ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
0: สุขภาพที่ดีอยู่ที่ท่านปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษาได้ที่0813346666แล้ววันนี้ดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260 บาทและจะดื่มกาแฟแปะกล้วยที่ได้แปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่ใช้น้ำตาลผสมใช้สูคโรสยาหวานให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทและสนใจไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะ

0: ู้จาไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
1: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้ที่แข็งแรงร่างกายยังเดินเหินคล่องยังไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจเพราะดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะดูแลระบบเซลล์เราซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งเราก็จะไม่แก่เร็วการออกกำลังกายสม่ำเสมอเคลื่อนกายไว้ร่างกายบ่อยๆก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของเราแข็งแรงนะคะอยู่ในที่อากาศดีถ่ายเทสะดวกร่างกายได้รับออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่แข็งแรงหน้าตาก็ผ่องใสหัวใจทำงานดีปอดแข็งแรงนะคะเดินเหินคล่องแคล่วอยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพการเลือกอาหารการกินนะคะการที่เราเลือกอาหารที่มีผักให้มากขึ้นนะคะทานอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ระบบการขับถ่ายดีอากาศถ่ายเทดีไม่เครียดอารมณ์ที่แจ่มใสเนี่ยเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีถ้าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยท่านเข้าสายหน้าใหม่ขอคำแนะนำจากทางทีมแพทย์ได้นะคะโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666ส่วนท่านจะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกคุณหมอชำนาญคุณหมอตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะสนใจในการสั่งซื้อแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมออ
3: ยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: จำนวนคนเดิมค่ะ
3: ครับเชิญเลยครับ
4: คุณหมอคะดิฉันจะถามหมอคุณหมอเกรียงศักดิ์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่ครับผมเกรียงศักดิ์ประคองวงศ์กำลังส่งเสียงอยู่ครับ
4: ขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันโทรบ่อยๆตัวคุณหมอว่าจะลบ
3: เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: หมอโทรมาดิฉันก็กำลังทำธุระอยู่ข้างล่างไม่ได้โทรศัพท์มาด้วย
3: ตอนนี้ก็
4: คุณหมอคะถามหน่อยนะคะว่าหนูปรึกษาเลยค่ะเพราะว่าดิฉันพ่อเนี่ยช่วงนี้น้ำหนักไม่ขึ้นมีแต่ประมาณ4ขีด5ขีด3ขีดอย่างสูงก็9ขีดดันน้ำหนักตอนแรกของดิฉันนะคะไอ้41กิโลแต่ถ้ามันมาเขาตีว่าเป็นของเสียของคนหมอเขาว่าเป็นของเสียน่ะขึ้นทีละอย่างสูงก็9ขีดมันเมื่อก่อนเนี่ยนานก่อนขึ้นกิโลนึง42กิโลทีนี้เขาก็ว่าน้ำหนักของเสียมากิโลนึงแต่พอเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยมันจะมาแค่3ขีด4ขีด9ขีดประมาณเนี้ยสูงสุดแล้วมันจะเป็นว่ามันเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลเสียคะแล้วอย่างนึงดิฉันก็ปัสสาวะออกอยู่ค่ะถ่ายก็ถ่ายทุกวันเลยนะคะแล้วดิฉันก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามันดีหรือไม่ดีคะถ้าเป็นแบบนี้
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุสี่เอ้ยขอโทษนะ58ย่างค่ะยังไม่ถึง58
3: ครับแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก41ค่ะแล้วก็ส่วนสูง150
3: โอ้ยน้ำหนักก็ดีอยู่แล้ว
4: ค่ะแล้วมันถ้าน้ำหนักสมมติว่าถ้าไปฟอกทุกอาทิตย์เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะดีไหมคะหรือจะว่าไม่ดี
3: ฟอกอะไรฮะฟอกไตหรือเปล่าครับ
4: ค่ะฟอกไตค่ะ
3: ฟอกไตอาทิตย์ละกี่ครั้งครับ
4: อาทิตย์ละสองค่ะวันจันทร์กับวันพฤหัส
3: แล้วฟอกครั้งหนึ่ง3ชั่วโมงได้ไหมครับ
4: เขาฟอก4ชั่วโมงค
3: ่
4: ะ
3: โอเค4ชั่วโมงครับแล้วก็พอเราฟอกไตเสร็จปั๊บสุขภาพก็ดีขึ้นเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีจริงหรือเปล่าครับ
4: พวกนี้ไม่ได้กินยานะคะเมื่อก่อนเป็น
3: ใช่ใช่
4: ไม่ได้กินค่ะยาความดันไขมันเบาหวานไม่เป็นค่ะ
3: คือมันเคยเป็นแต่ว่าพอเราฟอกไตเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะปรับระบบต่างๆให้ดีขึ้นนะครับมันจะเคยมีเบาหวานมันก็ดีขึ้นนะครับคนมีความดันไขมันก็
4: ด
3: ีขึ้
4: นเบาหวานนะคะคุณหมอ
3: ปาสมมติว่าคนมีมันก็ดีขึ้นนะครับ
4: อ๋อค่ะ
3: แ
4: ล้วตอนนี้มันเป็นยังไงคะแล้วตอนนี้มันถือว่ามันดีหรือเปล่าคะ
3: น้ำหนักขนาดนี้กำลังดีแล้วฮะอย่าให้อ้วนนะครับนะ ย้ายอ้วนนะครับน้ำหนักขนาดนี้กำลังดีแล้วนะครับคนอื่นเขาดูว่าผอมแต่ไม่ใช่ฮะน้ำหนักสุขภาพดีต้องไม่อ้วนนะครับศูนย์สูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110คิดว่าสูง150น้ำหนักสัก40 39 40 41 42เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีแล้วครับอย่าให้เข้าใจเพราะว่าถ้าน้ำหนักมากๆเนี่ยหัวใจก็ทำงานหนักปอดก็ทำงานหนักเข่าก็ทำงานหนักเพราะต้องแบกน้ำหนักไปมากจนเกินไปนะครับที่เคยปวดเข่าหลังจากน้ำหนักน้อยๆมันก็หายจริงหรือเปล่า
4: เพราะดิฉันไม่เคยปวดเข่าค่ะเพราะว่าเป็นคนน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่
3: มันไม่อ้วนไงฮะเราอ้วนสัก7 80กิโลสิอาการปวดเข่าก็เริ่มจะมีแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบกกัน
4: เ
3: ล
4: ยเพราะว่าอย่างน้องเขาก็น้ำหนักเขาก็เยอะกว่าเขายังปวดเข่าอยู่ค่ะ
3: ก็ใช่
4: ด
3: ิฮะเราไม่เคยปวดเข่าเบาหวานความดันไขมันก็ไม่มีนะฮะที่เมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ฟังรายการนี้เรากินอาหารที่เป็นอันตรายต่อไตวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะนะครับไปตรวจเลือดหาค่าครีตินินว่าปกติไม่เกิน 1.2 นะครับที่มันเกินมากๆคุณก็ดูค่า eGFR ด้วยนะครับ eGFR คือค่าไตวายเรื้อรังไตวายระยะสุดท้ายต่ำกว่า15คือระยะที่5ไตวายระยะที่4ต่ำกว่า30ไตวายระยะที่3ต่ำกว่า60ไตวายระยะที่2ต่ำกว่า80ระยะที่1ดีมากๆเกิน80ถึง100กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะลองเล่าอาการก่อนที่จะทำการฟอกไตหรือล้างเลือดตามจริงฟอกไตเขาไม่ได้เอาไตไปฟอกหรอกครับเขาเอาเลือดเนี่ยไปผ่านเครื่องกรองเพื่อจะเอาส่วนที่มันเป็นของเสียเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วเอาเขาจะมีส่วนดีๆว่าก่อนจะฟอกไตเนี่ยเขาจะตรวจเลือดซะก่อนว่าคุณขาดอะไรบ้างเขาก็เติมลงไปขณะที่เขาฟอกไตนะครับเพราะนั้นเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงถ้าไม่ฟอกคุณเตรียมตัวเผาได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์หมอได้อธิบายอย่างนี้หรือเปล่าครับ
4: หมอเขาก็ไม่เคยอธิบายหรอกครับแต่เขาอธิบายบอกว่าเราอยู่ระยะเท่านี้เท่านี้ต้องฟอกเขาบอกว่าถ้าไม่ฟอกแล้วมันขับของเสียออกไม่ได้เดี๋ยวเราจะบวมน้ำหรืออะไรประมาณนี้เขาอธิบายแบบนี้ค่ะเพราะเขาไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนอย่างคนหมอดิฉันก็เลย
3: คือว่านะฮะที่เขาฟอกไตเนี่ย eGFR หรือค่าครีตินินมันเกิน5เกิน6แล้วปกติไม่เกิน 1.2 ครับแล้วค่า
4: ที่ระยะที่5แล้วเขาว่าก็เลยต้องฟอก
3: ระยะที่5เนี่ยมันตามจริงนะฮะถ้าเราฟังรายการนี้ก่อนนะครับการฟอกไตหรือการล้างเลือดเนี่ยมันเกิดจากว่าหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยที่เคยซัพพลายให้อาหารแก่ไตนี่เราว่าถึงอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับทำให้การกรองของไตมันน้อยลงมันก็จะของเสียมันก็กระจายออกสู่กระแสเลือดอันตรายอย่างมากๆนะครับเช่นของเสียพวกสารอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสมันจะสูงขึ้นอันตรายมันอย่างมากๆเลยของเสียเหล่านี้ต้องขจัดทิ้งเขาเรียกว่าขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาฟอกไตเนี่ยก็คือการเอาเลือดของเราเนี่ยไปผ่านเครื่องมือคล้ายๆเป็นไตเทียมนะครับมันจะเอาของเสียเนี่ยที่ร่างกายจะต้องขจัดทิ้งกรองออกไปเอาไปทิ้งแล้วเขาจะมีเขาจะตรวจเลือดซะก่อนว่าเราขาดสารอาหารอะไรนะครับแล้วก็เติมลงไปเนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องมีความรู้มากไปอีกนะครับว่าการที่จะให้ค่าผลของไตที่เรียกว่า eGFR เนี่ยจากระยะนี้ตอนนี้คุณไปตรวจค่า eGFR อาจจะได้ประมาณสัก30-40มีผลเลือดในมือไหมครับรวมทั้งค่าครีตินินด้วยครับมีผลเลือดในมือหรือเปล่าครับ
4: เดี๋ยวดิฉันมองไม่เห็นค่ะคุณหมอก็เลยอ่านให้คุณหมอฟังไม่ได้หรอกค
3: ่
4: ะ
3: ตาบอดด้วยใช่ไหมคะ
4: อ๋อค่ะคนที่เคยโทรเข้านั้นแหละค่ะ
3: ขอโทษผมจำไม่ได
4: ้อ๋อคุณหมอคะอีกฉันถามอีกหน่อยถ้าสมมติว่าถ้าเราไปฟอกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้ดิฉันฟอกมาได้ครบ1ปีพอดีค่ะ เพราะว่าแต่ยังไม่นานดิฉันก็เลยว่าพอตอนที่นอนฟอกเห็นนะคะคุณหมอตอนที่ชั่วโมงสุดท้ายนะมันจะรู้สึกบางทีมันจะอาการปวดที่บริเวณหลังที่ไอ้ตรงที่อะไรนะที่โครงก็ไม่ใช่แต่ที่หลังใต้สะบักลงมานะเขาเรียกว่าตรงตำแหน่งอะไรคะตรงปอดหรือเปล่าคะ
3: ตรงจุดไหนตรงจุดไหนถ้าเอาจุดตั้งแต่ด้านหลังหรือด้านหน้าครับด้านหลังใช่ไหม
4: ด้านหลังอะค่ะ
3: เลยก้นกบไปหน่อยหรือเปล่าครับ
4: ไม่ค่ะสูงอยู่ค่ะเลย
3: สูงไม่เท่าครับ
4: เลยบั้นเอวขึ้นมาประมาณใต้สะบักนี่แหละค
3: ่
4: ะ
3: ใต้สะบักเราตอนนี้ผลเลือดมีผลเลือดในมือไหมครับ
4: เรามันก็คงจะมีอยู่ที่สมุนหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าไปฟอกอะมันก็อยู่ที่ห้องฟอกค่ะหมอเขาไม่ได้ให้ใบมานะคะแต่เวลาถ้าอีก3เดือนอย่างเงี้ยหมอเขาจะนัดไปตรวจที่ไอ้หมอที่คนเขาสั่งให้ฟอกนะเขาก็จะนัดเราไปตรวจไอ้3เดือนครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือว่าตอนนี้นะคุณต้องเชื่อหมอที่เขาฟอกไตซะก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับต้องฟอกเพราะว่าการฟอกไตนี่ไม่อันตรายเลยเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์คือว่าเอาของเสียเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาของดีเก็บไว้ทีนี้ก่อนที่จะล้างไตหรือฟอกเลือดเนี่ยนะครับเขาจะมีการตรวจเลือดซะก่อนว่าเขาเรียกว่าตรวจหาค่าอิเล็กโทรไลต์นะครับว่าเราขาดอะไรเขาก็เติมลงไปโดยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฟอกตลอดนะครับฟอกตลอดผมมีเพื่อนที่เขาเป็นเศรษฐีใหญ่ค่า EGFR ต่ำกว่า15หรือแค่8เท่านั้นเองนะครับเขายังไงจึงยังไงก็ไม่ยอมฟอกจากเป็นเรื้อรังเขาเรียกว่าโครนิกเนฟราติดนะครับโครนิกเป็นเรื้อรังแต่ถ้าคุณไม่ฟอกปั๊บมันจะเป็นแบบเฉียบพลันปัสสาวะไม่ออกเลยครับทำยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าไงรู้ไหมทุกอย่างมันถูกการขัดขวางหมดจนไตทำงานเป็นใกล้ศูนย์นะครับเป็นศูนย์อะไม่สามารถที่จะเอาปัสสาวะกรองได้ไม่สามารถที่จะขับถ่ายของเสียออกมาได้บ้างนะครับแล้วไม่สามารถที่จะเอาของเสียเนี่ยผ่านทางเลือดไปเข้าเครื่องเพื่อจะเอาของเสียออกไปได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาของดีที่ร่างกายมันขาดนะครับเติมลงไปได้จากเป็นเรื้อรังมันจะเป็นแบบเฉียบพลันทำให้ตัวบวมปัสสาวะไม่ออกนะครับเนี่ยแล้วก็การกำจัดพวกเนี้ยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เรียกว่าเฮโมไดอะไลซิสนะครับเป็นการล้างไตทางช่องท้องนะครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องไตเทียมก็คือว่าสมมติว่าเป็นมันแทนไตเพราะว่าไตมันไม่ทำงานเนี่ยเป็นการนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่เครื่องไตเทียมก็คือเครื่องฟอกเลือดอ่ะซึ่งทำหน้าที่กรองของเสียและนำส่วนเกินออกจากเลือดเลือดที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยคือเอาของเสียออกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงต่อครั้งทำสัปดาห์ละ2หรือ3ครั้งหรือทุกวันก็แล้วแต่แพทย์แล้วแต่ค่าผลแลบออกมาถ้ามันมากๆอาจจะฟอกวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันหรืออาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ผลแลบแล้วแต่ผลหลักที่ออกมานะครับ
4: อ๋อคุณหมอคะถ้าว่าอย่างนั้นของดิฉันมันก็สรุปว่าก็พอดีอยู่บ้างใช่ไหมคะที่ว่าได
3: ้สองครั้งก็ดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วคุณทำตามที่หมอสั่งส่วนยาอะไรมันก็ต้องค่อยๆว่ากันไปนะครับตอนนี้ผมว่าทำอย่างนี้หนึ่งคุณต้องกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำสีอ่อนๆ นะครับตาบอดมองไม่เห็นก็บอกคุณว่าเอาคุณก็ดูนะครับว่าเช่นสีอ่อนๆที่มีโพแทสเซียมต่ำมีอะไรบ้างนะครับก็มีผักกาดขาว แตงกวาหรือเห็ดหูหนูก็ได้นะครับ
4: ค่ะแล้วกระหล่ำปีที่มันเป็นห่อๆนะกินได้ไหมคะค
3: ุ
4: ณหมอ
3: ผมว่าไม่ควรนะฮะมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับใช่ฮะ
4: น
3: ่
4: าจะเป็นเฉพาะ
3: พวกบัวเปลี่ยนก็
4: ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่พวกบัวเปลี่ยนผักกาดขาวพวกพริกฝรั่งพวกฟักเขียวก็กินได้นะครับพวกแตงกวาพวกเห็ดนางฟ้าพวกถั่วงอกหอมหัวใหญ่ก็กินได้พวกน้ำเต้าก็กินได้ครับเห็ดหูหนูดีที่สุดนะครับนะเนี่ย
4: แล้วคุณหมอคะแล้วก่อนช่วงที่ฉันฟอกนะมันสังเกตดูจะเป็นแทบทุกครั้งเลยก่อนชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ปวดติดหลังมันอย่างที่ว่านะปวดหัวที่ต้นคอแต่พอออกฟอกไปแล้วนานๆมันก็วันหน้ามามันก็ค่อยๆหายแต่อีกอย่างนึงคือเวลาพอออกเชือกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปวดเยี่ยวเลยค่ะคุณหมอมันดีไหมคะ
3: ก็ปกติก็ธรรมดาฮะ
4: อ๋อค่ะเพราะว่าบางทีดิฉันก็หลงดีใจว่าของเสียเหลือน้อยๆเนี่ยต่อไปเขาจะให้หยุดฟอกหรือเปล่าก็เลยอยากถามคุณหมอดูค่ะ
3: ก็การที่เราจะหยุดฟอกไม่ฟอกเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องมีผลแลบด้วยและผลหลักด้วยนะครับป้าคุณอาจจะฟอกสองครั้งอาจจะเหลือครั้งเดียวก่อนนะครับเราฟอกครั้งเดียวอาจจะฟอกวันเว้นวันวันเว้น2วันวันเว้น3วันก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันต้องดูจากโงเห้งด้วยว่าลักษณะคุณยังแข็งแรงอยู่ไหมการออกกำลังกายการน้ำหนักไม่เยอะก็เป็นสิ่งดีนะครับทำให้ไตทำงานน้อยลงนะครับ
4: ค่ะเพราะว่าคือดิฉันก็พยายามออกกำลังกายอยู่ค่ะคุณหมอทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือกวาดบ้าน
3: เออ
4: บ
3: ้
4: านตัวนี้นี่แหละค่ะ
3: นั่นแหละใช้ได้
4: เด
3: ิน
4: ตามบ้านเป็นชิ้นข้าวคุณกินไม่ได้เยอะหรอกค่ะคุณหมอมีคุณหมอเคยถามว่าอยู่ที่ห้องพ่อเขามาถามพยาบาลหัวหน้าพยาบาลนะคะที่ศูนย์ไตเขาบอกว่าแม่ทำไมน้ำหนักไม่ขึ้นเลยมาสูงสุดแค่9ขีดแล้วอย่างเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยค่ะมา 3-4 ขีดเองค่ะคุณหมอเขาว่ากินข้าวได้ไหมเขาก็ถามว่าเป็นท้องเสียไหมหรือไปเป็นอะไรไหมทำไมกินข้าวได้ไม่เยอะหรือยังไงทำไมน้ำหนักน้อยจังฉันก็เลยตอบเขาว่าก็ไม่ได้ท้องเสียนะคุณหมอแต่ว่าแม่ก็ถ่ายทุกวันตื่นเช้ามาถ่ายพอกินข้าวเสร็จไปแล้วประมาณสักคู่หนึ่งกินยากินน้ำเสร็จประมาณสัก 2-3 นาทีก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เยี่ยวด้วยเขาก็ว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะผลว่าแม่ถ่ายได้ก็เลยของเสียไม่ค่อยจะเยอะเขาว่าอย่างนี้ค่ะคุณ
3: น้ำหนักก็ไม่มากน้ำหนักขนาดนี้ก็ดีแล้วถึงไม่จะผอมนิดหน่อยก็ยังดีกว่าคนอ้วนนะครับนะ
4: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปกติไม่ป่วยก็น้ำหนัก52-53กิโลค่ะคุณหมอไม่เคยเยอะกว่านี้เลย
3: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
4: ก็สูง150
3: น้ำหนัก40ก็ดีอยู่แล้วนะครับ
4: ค่ะ
3: ใครบอกว่าผอมก็ไม่เป็นไรครับ
4: ค่ะคุณหมอตอนที่ยังไม่ได้ฟอกน่ะมันน้ำหนักแค่38-39กิโลค่ะมันไม่ขึ้นมาพอฟอกมาได้ประมาณสักครึ่งปีบ้างมันมากอยู่40
3: พอเราฟอกเสร็จนะ
4: 42เนี่ยเขาก็ตีว่าเป็นของเสียเขาก็เอาออก
3: ใช่ใช่ใช่เขาเอาของเสียออกถูกต้องนะของเสียออกโดยออกทางเอาของเสียออกนะครับการฟอกไตเนี่ยมันก็จะเข้าเครื่องแล้วเอาของเสียที่ออกแล้วเอาของดีเอาของดีที่มันขาดไปเติมลงไปโดยเราไม่รู้ตัวนะเขาจะเติมลงไปในท่อนะครับเขาจะมีเข็มเนี่ยเขาจะมีดูว่าตรวจเลือดแล้วเนี่ยมีของที่ดีเนี่ยพอไหมมีโซเดียมเท่าไหร่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับมันต้องมีความรู้อันนี้เป็นหน้าที่ของแลบและเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เขารักษานะครับเขาจะเติมของที่เราขาดเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหยุดเองเป็นการขาดนะครับตายนะครับ
4: ข้าวไม่ได้หยุดหรอกค่ะ
3: ตาย
4: นี่แหละดิฉันเป็นตัวซ้ำ
3: แล้วอย่าไปเชื่อนะครับว่าการที่เราไม่ฟอกไตตายมาหลายรายแล้วจากเรื้อรังนะครับก็กลายเป็นแบบเฉียบพลันปัสสาวะไม่ออกตัวบวมเลยครับเราจะมี
4: เหตุเมื่อก่อนที่ฉันก็เคยปัสสาวะไม่ออกเขาต้องไปสวนก็ไม่ออกเขาส่งโรงพยาบาลในศูนย์ขอนแก่นนนท์
3: เออ
4: ก็เป็นล้างท่อปัสสาวะให้เราเพราะว่าเขาบอกว่ามันไอเศษนิ่วหรืออะไรเนี่ยอุดตันที่
3: ของเสียมันอยู่ในร่างกายจนร่างกายเกิดเป็น เฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยตัวบวมปัสสาวะไม่ออกมีไข้ทำท่าจะกลับบ้านเก่าอะนะครับก็ต้องรีบเอาของเสียออกทำเส้นทันใดจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรต้องเอาของเสียออกให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วดูว่าเราขาดสารอะไรโดยการตรวจเลือดเวลาเขาจะฟอกเลือดตามจริงเขาเรียกว่าผมจะหาศัพท์ที่การฟอกเลือดไม่ได้ฟอกไตไม่ได้เลยนะครับว่าการเอาเลือดเนี่ยผ่านเครื่องกรองนะครับหรือผ่านน้ำยาเนี่ยเพื่อจะทำให้ไอของที่ไม่ดีเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วเติมของที่เขาขาดสังเกตดูว่าก่อนที่จะฟอกไตเนี่ยเขาจะมีการตรวจเลือดด้วยจริงหรือเปล่าตรวจเลือดดูว่าเรามีของเสียอะไรบ้างและมีของดีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณปฏิบัติตัวดีๆอาจจะฟอกเหลือครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ต้องฟอกก็ได้มีหลายรายนะครับที่ปฏิบัติตัวดีๆตามที่แพทย์เขาสั่งอย่าไปกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงการกินโปรตีนก็อยู่ในประมาณที่เหมาะสมนะครับนะเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจแล้วอย่าไปท้อถอยแล้วอย่าไปเชื่อไอ้เบือกที่มันจะหลอกเอานะบอกว่าไม่ต้องฟอกไตเขาไม่มีความรู้เขาพูดได้ครับเหมือนคนหลอกว่าเบาหวานหายกินยาสมุนไพรตัวนี้วิเศษที่สุดเนี่ยคุณฆ่าคนตายทั้งเป็นนะครับโดยคุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยเอาไปฆ่าคนโดยหวังได้เงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้นะฮะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยคุณอาจจะกินแปะกล้วยก็ด้วยก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากไปก้าวไก่แพทย์ที่เขารักษานะครับเพราะว่าไงมันเขารักษาก็ดีอยู่แล้วการฟอกไตเนี่ยคุณอย่าหยุดเองแล้วก็มันกินอาหารเป็นยาที่มีโพแทสเซียมต่ำๆตามที่ผมบอกไว้ได้แค่นี้จริงๆนะครับอย่าไปหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดบ้านอย่างคุณมีของเสียมีขยะอยู่ในบ้านคุณต้องเอาออกใช่ไหม
4: ค่ะ
3: อย่าไปหลีกเลี่ยงเอาขยะออกจากร่างกายเราคือการเอาเลือดเนี่ยไปผ่านเครื่องกรองนะครับหรือผ่านน้ำยาด้วยนะครับเพื่อจะเอาของเสียออกแล้วเขาก็จะตรวจเลือดไงนะ
4: คือตอนนี้ไอ้เมื่อเดือนมิถุนาที่แล้วอ่ะฉันไปตรวจมาตามหมอนัดเขาไปตรวจเขาก็บอกว่าทุกอย่างก็ดีอยู่นี่แม่จะเสียทำไมเขาว่าก็เลือดยังจางอยู่แล้วก็ฟอสฟอรัสก็ต่ำเขาก็ให้ไอ้อะไรเกลือแร่ต่ำเขาก็ให้ยาเกลือแร
3: ่เขาให้ทางสายยานั่นแหละครับ
4: ไม่ค่ะเขาเป็นให้กระปุกเล็กๆมาก
3: ินให้ทางสายยานั่นแหละครับแทนการกินเป็นน้ำหรือเป็นเม็ดให้ทางสายยาก็เหมือนกันนะครับ
4: เป็นน้ำค่ะไอ้กระป๋องเล็กๆมากินทีเดียวหมดเลยเค็มๆนะคะ
3: อ๋อเขาให้โซเดียม
4: อ๋อค่ะ
3: นะครับบางทีใส่โซเดียม
4: เลือดอ่ะมันเขาก็บอกแต่เลือดยังจางอยู
3: ่จางก็ไม่เป็นไรหายง่ายจะตายไปกินสารอาหารที่ก็ให้ทางสายยาก็ได้ครับเนาะก็เขาขาดตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ไม่ยากเลย
4: คุณหมอคะฉันก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าดิฉันจะสั่งไออาหารโปรตีนบำรุงไตมันอย่างที่เคยสั่งครั้งก่อนน่าจะมากินต่ออีกกันอีกจะได้ไหมคะ
3: ได้ครับกินสักหนึ่งช้อนโต๊ะหลังแทนอาหารนะครับมันทำให้
4: เมื่อก่อนเนี้ยที่สั่งนะคะคุณหมอดิฉันกินครั้งละ3ช้อนเลยช้อนที่เขาไอมีในกระป๋องมาให้ด้วยนั่นนะคะ
3: ก็กิน
4: ก็เลยหมดเร็ว
3: กินตามที่แพทย์สั่ง3ช้อนก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็กินสังเกตดูว่าคุณแข็งแรงขึ้นน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมครับ
4: ก็น้ำหนักก็เหมือนเดิมอะค่ะ
3: ก็ดีแล้วดีแล้วก็ดีแล้วนะครับ
4: 11กิโลเท่าเดิมแต่ถ้ามันเพิ่มมาอย่าง5ขีด6ขีด7ขีด8 9ขีดอย่างเงี้ยเขาก็ว่าเป็นของเสียเขาก็ไปเอาออกแต่ทีนี้มันก็เหลือแค่41กิโลเหมือนเดิม
3: ก็ของเสียก็คือ
4: แต่มันไม่เหนื่อยค่ะคุณหมอพออยู่ได้นะคะ
3: อยู่ได้สบายฮะอยู่สบายฮะ
4: ค่ะสังเกตดูตัวเองหมอเขาก็บอกว่าแม่ดีนะไม่น้ำหนักไม่เยอะก็ดีแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเลยไม่อ้วนเหมือนคนอื่นเขาก็ได้เปรียบแต่คนอื่นเขามาคนละ
3: อันนี้คนพูดข้างหลังเป็นคนที่เขามีความรู้ฮะ น้ำหนักขนาดนี้กำลังพอดีนะครับไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปกินโปรตีนประคองไว้เช้า3ช้อนแทนอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเอ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
0: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
0: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
0: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วยนะคะและกล่องสีสันสดใสเหมาะเป็นของฝากในทุกเทศกาลผู้รับประทับใจนะคะแล้วก็ดื่มด่ำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีวิตามิน B6 B12 มีสารอาหารที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมมีแคลเซียมแอลทริโอเนตแล้วก็มีอินซูลินเพิ่มการขับถ่ายและท่านที่มีปัญหาโรคเบาหวานก็ดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมใช้สูคราโรสย่าหวานทดแทนสารความหวานจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะทำให้เราดื่มกันได้อย่างสบายใจกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซองในราคา260บาทจะซื้อไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆไปเยี่ยมญาติสนิทพิสหายสั่งไปได้เลยนะคะและจะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกที่มีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญใครที่มีน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงใหญ่วันนี้ลดพุงลดโรคนะคะทานสักหนึ่งแคปซูลหลังอาหารระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้ลดพุงลดโรคนะคะสั่งซื้อกันได้ที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: การฟังอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณหมอ
3: ฟังเพลงบอปิตินี่เข้าทีดีไหมเต้นไปทำไปสบายๆเนาะ
6: คร
3: ับ
6: ผม
3: แล้วฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
6: ก็ได้เรื่องสุขภาพครับผม
3: เช่น
6: ก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี้
3: เมื่อก่อนทำไมไม่รู้อย่างเงี้ย
6: คร
3: ับ ไม่รู้จริงๆเนาะ
6: มันเหตุบังเอิญ
3: เ
6: นี่ยเปิดก็วิทยุมันพอดีมันมีการถอดแบตแล้วก็ปรับไปปรับมาฟังสะดุดใจก็เลยฟังก็อยากจะโทรมาปรึกษาด้วยครับ
3: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 67ครับ
3: 67น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: ส่วนสูง161น้ำหนัก59
3: โอ้ดีแล้วอย่าให้อ้วนกว่านี้นะครับนี่หุ่นนี้เป็นหุ่นที่แข็งแรงที่สุดนะครับ
6: แต่มีโรคประจำตัวอยู่เมื่อปี63ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วแล้วนี่มาตรวจเจอมะเร็งลูกหมาก
3: มันครับ
6: อะไรดูระหว่างรักษาให้คีโม3รอบแล้วก็จะลามไปที่น้ำเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ที่ปอดแล้วตอนนี้พวกแปะกล้วยแปะกล้วยที่จะช่วยได้ยังไงบ้างไหม
3: คืออย่างนี้นะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ
6: ครับ
3: มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้เพราะมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเช้า4ยัน4ก็ช่วย
6: ทั้งควบได้เลยพวกพยาหลวงได
3: ้ใช่ไหมควบได้ครับควบได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
6: ครับผม
3: คืออย่างนี้คุณต้องรู้ว่ามะเร็งต่ำลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
6: ครับ
3: มะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยโอ้มันเป็นกันเป็นเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อลูกหมากนะคุณจะรู้นะครับต่อลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบการสืบพันธุ์นะครับของผู้ชายอยู่ระหว่างองคชาตและกระเพาะปัสสาวะนะครับ
6: ครับผม
3: ทำหน้าที่อะไรคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันทำหน้าที่รวมถึงการผลิตของเหลวเรียกว่าผลิตซีเครชั่นในการหล่อเลี้ยงอสุจิก็แล้วกันนะครับสเปิร์มก็คืออสุจินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องมีที่อยู่ให้มันนะครับเพราะอสุจิเนี่ยเวลามันผลิตออกมาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นมันต้องอยู่ในที่ที่มีอาหารนะครับคือน้ำหล่อเลี้ยงนะครับการหล่อสารพวกแอนติเจนที่จำเพาะต่อมลูกหมากเขาเรียกว่า PSA นะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยทำให้น้ำอสุจิคงสภาพเป็นของเหลวและช่วยควบคุมการปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเริ่มต้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเนี่ยจะเริ่มเติบโตผิดปกตินี่เป็นอย่างนั้นครับ
6: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งที่โตช้านะครับ
6: ครับผม
3: ต้องรักษาโดยแพทย
6: ์ใช่แพทย์จะมาเป็นหลักสี่แล้ว
3: มันก็เหมือนไออ่ะ แล้วเอากระชอกมันก็หายในนะคืออย่างเงี้ยฝนมันตกนี่ขนาดกินแปะกล้วยนั่นเนี่ยเราไม่กินยากินยาไวรัสนี่มันมียารักษาครับคุณต้องกินแปะกล้วยเป็นหวัดเป็นอะไรไอทั้งหมดเนี่ยถ้ากินมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับ คุณต้องสร้างระบบภูมิขึ้นมาการที่มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ได้จะเกิดจากเชื้อโรคนะครับ เนี่ยโอกาสเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีอายุเกิน50นะครับพบเยอะมากพบเยอะมากเราถือว่าเป็นหมาน้อยธรรมดานะครับถ้ารักษาอย่างนี้คุณปลอดภัยแน่ๆนะครับนะก็ไอการใช้อวัยวะยังเหมือนเดิมอยู่มันทำให้คุณแข็งแกร่งคนเป็นชายชาตรีก็ไม่เกี่ยวกันนะครับ
6: ครับ
3: จริงหรือเปล่า
6: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นสบายสบายสบายสบายแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เขาให้ยามุ่งเป้ากินหรือฉีดครับ
6: เป็นกี่โมงแล้วก็มีฉีดเข้าหน้าท้องเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
3: โอเคถูกต้องนะครับ
6: ฉีด3เดือนครั้ง
3: ให้ยามุ่งเป้าหรือเปล่าครับไม่ชื่อยาเลยครับ
6: ไม่มีเขาก็บอกมาให้ว่าเรายาเนี่ยต้องฉีดทุก3เดือนจำเป็นต้องฉีดห้ามขาด
3: ได้เลยครับ
6: น่าจะใช่
3: แล้วเราฉีดดูค่า PSA มัน
6: ลดลง
3: โอ้ยถูกต้องเลยให้ยามุ่งเป้าถูกต้องแล้วครับ
6: แล้วก็ตอนนี้หมอแล้วก็ให้คีโมที่ไอ้สำลุกมาอีกคนก็ให้2หมอตอนนี้รักษาอยู่2หมอดูแล
3: แล้วไปหาที่โรงพยาบาลไหนครับ
6: โรงพยาบาลนครปฐมครับ
3: ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณต้องขายบ้านขายรถขายเมียทิ้งด้วยป่ะเพื่อรักษา นี่คุณไม่คุณแทบไม่เสียตังค์เลยจริงป่ะ
6: ครับผม
3: ถ้าเสียตังค์เนี่ย 3-4 แสนไม่อยู่ครับ
6: โอ้เยอะเยอะมากพอดีจังหวะดีว่าผมข้าจำข้าจำนานเห็นบินทีก็ตกใจที
3: จะกี่แสนครับ
6: ก็ไม่รู้มัน
3: เดี๋ยวมุ่งเป้าเข็มละ 80,000 ครับ
6: ขอไม่ได้อ่านว่า
3: ไม่ต้องอ่านแล้วอ่านแล้วคุณไม่จ่ายก็ดีเป็นข้าราชการซีเท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ไม่มันเทียบซ
3: ี
6: ไม่ถูกอ่ะผม
3: ข้
6: าราชการตำรวจ
3: โอ้ยตำรวจยศอะไรโทษขอถามเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่ง
6: ร้อยตำรวจเอก
3: โอ้ยคุณได้สิทธิพิเศษเพราะว่าเป็นตำรวจมีดาวอยู่บนบ่าเนี่ยคนเขาเกรงใจฮะ
6: ครับผม
3: คนเขาเกรงใจนะฮะรู้จักคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์ไหม
6: อ๋อรู้ครับคนบ้านเดียวกัน
3: ผมมีอะไรก็ไปหาท่านได้นะครับจะให้ช่วยเหลือก็บอกกันแล้วกัน
6: อ๋อไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เนี่ยอาศัยปรึกษาคุณหมอก่อน
3: คืออย่างนี้นะท่านประเดิมชัยนี่เบาหวานหายแล้วนะครับท่านไดกรอบนี่ใบรุ่นสู้ไม่ได้นะครับตีโอ้โหยิ่งกว่าใบรุ่นซะอีกนะครับนะ
6: ไม่ก็เราเนี่ยอายุมากแล้วถ้าดูแลตัวเองได้ปกตินี่ถือว่าอยู่มั่งคุ้ม
3: ใช่
6: โลกายาปรมาลาภา
3: ใช่มันอยู่ด้วยการกินอันดับหนึ่งเลยนะฮะมะเร็งมันชอบของหวานนะฮะ
6: ทุกวันนี้เห็นกับตัวเองเลยว่าอะไรที่มันทำร้าย
3: เนี่ยคือของหวานฮะของทอดนะฮะมะเร็งมันชอบนะฮะ
6: ครับผม
3: ของที่หมักดองๆมะเร็งมันชอบนะครับ
6: โอ้นี่คู่มือเป็นพยาบาลทำให้ได้อ่านเมื่อก่อนไม่ค่อยได้อ่านนี่พยายามอ่านบางเปิดในเน็ตดูบ้างอะไรต้องเลี่ยงอะไรต้องหลบ
3: คุณกินผักเป็นหลักนะ
6: ครับผม
3: ผักเป็นหลักแล้วก็ดูแลโดยโอ้ยคุณจบแล้วคุณหายแน่นอนมะเร็งเต่าลูกหมากดีคุณดูค่า PSA หรือเท่าไหร่ครับ
6: ค่ะ
3: ต่ำกว่า4มั้ย
6: ไอ้ตอนนั้นผมรายละเอียดผมยังไม่ได้รู้นะว่าจะสอบถามแล้วก็อยากจะกินพวกแปะกล้วยพวกกาแฟพวกอะไรพวกน
3: ี้กินได้นะฮะกินแปะกล้วยกินกาแฟก็กินได้ครับไม่มีปัญหาครับโอ้โชคดีนะยังไงก็อยู่ด้วยความเป็นสุขสนุกสนานไม่ต้องเสียสตังค์มีดาวอยู่บนบ่ามาเทศระเบิดเถิดเทิงนะครับ
6: เดี๋ยวผมโทรไปสั่งที่เบอร
3: ์062 5100
6: 5100
3: 5609นะครับนะ
6: คร
3: ับสวัสดีครับเนี่ยไอความศรัทธานี่มันสร้างด้วยกาลเวลาและความศรัทธาเนี่ยต้องมีอยู่นะครับต้องมีอยู่แล้วต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับจะได้ความเชื่อถือเนี่ยมันทำลำบากนะครับความเชื่อใจเนี่ยบวกกับความเชื่อถือบวกกับประวัติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำอะไรต่อแผ่นดินบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเบญชัยสะสมทรัพย์ท่านหายจากเบาหวานครับประกาศไปเลยครับหายจากเบาหวานหายแน่ๆก็ไปติดต่อไปถามได้ตัวเองแต่ไม่ถามท่านที่นครปฐมอะไปในสนามกอล์ฟก็ได้ครับท่านบอกว่าโอ้หลังจากคนไปคนมารักษาที่พญาไทแล้วก็ทำไอเอฟอย่างนี้แล้วก็ท่านก็หายขาดจากเบาหวานโดยไม่ต้องกินกลูโคฟาสหรือฉีดอินซูลินเป็นอันขาดผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยทำ IF กันทั้งบ้านทั้งเมืองและกินอาหารเป็นยารู้จักการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยเอะอะกินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดมีแรงเขาเรียกว่าไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายๆเขาเรียกว่า elasticity มีแรงยืดหยุ่นเหมือนกับเปลี่ยนยางรุ่นใหม่ๆยาประมาณสักแสนกิโลทั้งดำทั้งแดงเวลามันหัวใจมันบีบตัวปั๊บซิสโตลิกแฟบตัวปั๊บหลอดเลือดมันกระตุก2ครั้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนาทีหนึ่งเฉลี่ย70-80ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้ง50ปีที่มีชีวิตอยู่มันเต้นกี่ครั้งตับจริงมันเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วนะครับมันเต้นตั้งนั้นคุณต้องมันผ่านหลอดเลือดผ่านน้ำเลือดผ่านท่อเลือดพออายุมากๆเนี่ยถึงแม้จะมีไขมันน้อยก็ตามนะครับมันทำให้เลือดมันเหนืดครับเขาเรียกว่า viscosity เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเนี่ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกที่สมองป้องกันไม่ให้การเกิดบอลลูนไบพาสหรือว่าที่บอลลูนไบพาสก็ตามหรือว่าที่สโตรกก็ตามนะฮะมีทั้งไขมันเกิน100 LDL เกิน100ไตรกลีเซอไรด์เกิน100เนี่ยคุณต้องกินฮะเพื่อจะทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไม่มีปัญหานะครับถ้าหลอดเลือดน้ำเลือดมีปัญหาโอกาสที่จะถึงแม้บางคนนะ LDL ก็ปกติมีอยู่รายหนึ่งเพิ่งเปิดดูในเป็นคนจีนนะครับคนจีนออกกำลังกายทุกวันเอ้ามีนักแสดงคนหนึ่งเขาวิ่งมาละ10กิโลอ่ะเป็นทั้งนักร้องเป็นนักแสดงแล้วเขามีวินัยในการกินและการออกกำลังกายด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลคุณไปเปิดดูใน Google ก็ได้ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวจะหาว่าเขาเอาไป เรื่องทำหากินเขาตรวจอะไรมันปกติหมดนะครับแต่วันหนึ่งเขาเจ็บที่หัวไหล่เจ็บอย่างมากๆเขานึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเขาออกกำลังกายกินอาหารเป็นยาทุกวันทุกวันแต่เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ใช่บอลลูนไม่เกี่ยวกับบอลลูนใบพัดนะครับมันอุดตันนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดจากสภาวะที่มีไขมันไปเกาะทำให้เกิดเพล็กหรือพลักขึ้นมาเนี่ยมันก่อตัวมันเป็นอุบัติเหตุนะครับทั้งกินก็ไม่กินหวานกินมันกินเค็มเลยนะครับปรากฏว่าเขาเป็นอัมพาตไปเกือบทั้งตัวนะครับเดินเหินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตอนนี้ยังดีขึ้นนะที่ไม่ตายไปโรงพยาบาลทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเจ็บหัวไหล่ถึงแม้จะแข็งแรงขนาดไหนเจ็บหน้าอกบางทีมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่า MRI ก็ไม่เจอครับ CT ก็ไม่เจอมันเกิดอุบัติเหตุที่เกิดไขมันไปอุดตันที่ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทำให้เกิดหัวใจก็หยุดเต้นเลยปอดเปิดก็ตามมาดีนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเนี่ยแต่ก็เป็นอัมพาตทั้งซ้ายทั้งขวากว่าจะแก้ไขได้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าแสดงหนังได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังแสดงไม่ได้มันยังไม่ฟื้น 100% ทั้งที่ผ่านมาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษาขนาดวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับกล้ามเป็นมัดๆขาก็มีแต่กล้ามเนื้อทำไมเกิดสตรอกขึ้นมาได้มันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะกินแปะกล้วยมีฟลาวานอยด์ทวีนอยด์นะครับมันทำให้หลอดเลือดนี่มีแรงยืดหยุ่นทำให้เพล็กที่ไปเกาะนะครับมันค่อยๆมาลายหายไปนะครับอันนี้ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับมัน MI ก็บางทีก็ไม่เจอมันค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะแล้วที่สำคัญมันไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่มีการเตือนปั๊บให้ยาแอสไพรินมันก็ดีขึ้นอ่ะแต่ไม่ใช่ดีไม่หมดคุณต้องล้างคราบของเพล็กหรือพลักที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเกิดไปเตะที่ลำไส้ใหญ่มันทำให้เน่านะครับเน่านะครับถ้าติดที่สมองก็ทำให้อัมพาตครึ่งซีกโดยค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์ค่า HDL ดีเยี่ยมทั้งหมดเลยครับคุณเปิดดูใน Google นักร้องนักกำกับหนังนักวิ่งด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลเนี่ยขนาดอยู่ในกองถ่ายก็ยังวิ่งเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ในสภาพต้องนั่งรถเข็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าการรักษาบางทีเราป้องกันทุกอย่างวิ่งวันละ10กิโลกินผักผลไม้ทำ IF ทุกส่วนไม่อ้วนนะครับแต่ใครจะนึกว่ามันเกิดได้โดยมีเพล็กหรือพลักไปเกาะไปอุดตันท่อเลือดที่สมองก็เกิดอย่างนี้นะครับอัมพาตครึ่งซีกที่หัวใจผมหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดไปปอดเปิดอุดตันแล้วครับมันลามปามไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านฟังรายการนี้ ท่านควรจะกินแปะกล้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับผลลัพธ์ปกติหมดเป็นนักกีฬาคุณไปดูนักกีฬาแมนยูก็แล้วไปดูประวัตินักกีฬาบางคนตายคาสนามลิ่มเลือดอุดตันตรวจเลือดทุกอย่างดีเยี่ยมหมด ACL เยี่ยมวิ่งได้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเช้า4เย็น4ดูจากถ้า LDL สูงนิดหน่อยก็กินเช้า4เย็น4ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะครับออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรับเน็ตครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกนะคะท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายท่านมีผลเลือดผลแลบผลตรวจผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาอยู่ติดไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคความเป็นมาที่ท่านเป็นนะคะซึ่งคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายค่ะอยู่ตรงข้ามกับคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงนะคะเห็นชัดเจนคลินิกเปิดทุกวันแต่คุณหมอตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะและท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับทีมแพทย์นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาได้นะคะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหา

0: สุขภาพในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะส่วนคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราพร้อมด้วยทีมงานของคุณหมอมาตอบปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็จะมีในช่วงวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะวันพฤหัสช่วง9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้งสุชาดาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีประสบการณ์มาตอบปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666และท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะมีไวเคิร์ฟสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานใครที่สะสมไขมันมีเส้นลดพุงใหญ่ลดพุงลดโรควันนี้นะคะกับไวเคิร์ฟสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอชำนาญนะคะ
1: ครับใช่ครับใช่เลยครับ
2: ค่ะหนูอ่ะเป็นไทรอยใช่ไหม ผ่าตัดมา3ปีไทรอยด้านซ้ายด้านขวาแล้วคุณหมอผ่าตัดมาเลยแล้วก็มาผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองของตรงไทรอยอ่ะเขาเรียกว่าตรงต่อมน้ำเหลืองด้านฝาคุณหมอก็ผ่าสามปีติดต่อนะเสร็จแล้วตอนระหว่างผ่าหนูก็กินยาคุณหมออ่ะสั่งมากินอ่ะสั่งมาน้องทีมงานมากิน
1: กินยาอะไรกินยาอะไรฮะยาชื่อยาอะไรครับ
2: แปะกล้วยที่260บาท
1: โอเคโอเค
2: ค่ะหนูก็สั่งมากินแล้วหนูมาคิดถึงว่าเคยผ่าตัดกลับมาได้พักหมอให้พักฟื้นเดือน2เดือนหนูก็กินยาคุณหมอเอ้าทำไมร่างกายมันไม่อ่อนล้าอ่อนเพลีย
1: คืออย่างนี้นะนี่ตอบจะตอบแบบง่ายๆเพราะว่าไงเพราะม
2: ัน
1: ได้อาหารนะฮะคือจะเป็นโรคอะไรก็ตามมันทำให้ป่วยไทรอยด์ความผิดของต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อที่บริเวณคอนะครับเนี่ยมันการเผาผลาญมันทำให้การเผาผลาญมันไม่ดีทีนี้ไอตัวสมุนไพรเนี่ยมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญด้วยนะครับสังเกตดูว่าพอกินแปะกล้วยแล้วอาการที่เหนื่อยที่มันระบบการเผาผลาญคุณจะดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งท็อกซิกกอยเตอร์ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันขาดฮอร์โมนไทรอย
2: ด์ใช่กินแล้วดีมาก
1: มันกินแล้วมันดีขึ้นฮะแต่เราไม่กล้าพูดคนข้างๆผมเขาจะเฮ้ยมึงพูดเกินไปแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงว่ามันกินแล้วอาการดีขึ้นรวมทั้งคนเป็นที่เบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมันหลอดเลือดน้ำเลือดมันเจ๊งมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลเนี่ยกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดมันมีอีลาสติกิตี้ไอ้แล้วก็น้ำเลือดมีความใสเนี่ยแล้วผมจะโกหกประชาชนได้ยังไงว่ากินแปะกล้วยคนเป็นโรค NCD อ่ะไม่ติดต่อเรื้อรังมันดีขึ้นแต่คุณต้องออกกำลังกายช่วยด้วยนะแล้วจะกินไวเฮิร์บด้วยคุณต้องดูว่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่
2: ไวเฮิร์บนี่คืออะไรคะคุณหมออ้
1: าวเดี๋ยวไปว่ากันคุณจะไปเชื่อเท่าไหร่แม่ยังไม่ได้จีบกันเลย
2: เราก
1: ินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยก่อนดีกว่าตอนนี้ไวเฮิร์บไม่จำเป็นไวเฮิร์บไม่จำเป็นอัน
2: นี้คือหนูจะถามว่าหนูเคยกินแล้วดีอ่ะหนูจะกลับมากินต่อก็คือว่าจะกินเช้า2เย็น2
1: ต้องสี่ฮะนะครับแล้วกินแล้วมันดีขึ้นยังไงคุณอธิบายด้วยว่ามันไม่ดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นก็ไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวหาว่าโฆษณา
2: ไม่อันนี้หนูเคยกินแล้วแล้วหนูมาปรึกษาลูกบอกว่าเอ้ยกินยาคุณหมอเนี่ยแปะกล้วยเนี่ยดีลูกบอกแม่สั่งมาเลยแล้วนี้ถามมาให้ถามคุณหมอว่าให้กินเช้า4หรือเย็น4หรือเช้า2เย็น2
1: เช้า4เย็น4คืออย่างงี้คืออย่างงี
2: ้โอ้ยังงี้หนูก็ต้องสั่งบัญชีสัก6กล่องเลยเนาะ
1: ไอ้ท็อกซิกกอยเตอร์หรือไทรอยด์เป็นพิษมันไม่มียารักษาให้หายขาดจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องกินยาตลอดชีวิต
2: แต่คุณหมออ่ะเขาผ่าออกไปหมดแล้วระหว่างที่ให้กินแร่อ่ะอู้หนูกินอะไรไม่ได้หนูก็ไปแอบกินแปะกล้วยได้แหละอู้กินแล้วจืดปากจืดลิ้นไปหมดเลย
1: เออๆพอกินแปะกล้วยดีขึ้นด้วย
2: หนูก็มาแอบกินไอ้นี่แหละพอกินเข้าไปมันก็เหมือนมีลิ้นเริ่มก็เริ่มมีรสมีชาติเลยป่ะป่ะอันนี้หนูก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะกินต่อเนี่ยคือต้องเพิ่มเป็นเช้า4เย็น4ใช่มั้ยคะ
1: ด้วยเหตุด้วยผลทางเบียด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์นะครับไอ้ตัวสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการ2อย่างคือกระบวนการที่ทำให้หลอดเลือดหรือท่อเลือดอะทั้งดำทั้งแดงเนี่ยมีอีลาสติซิตี้มีการกระเพื่อมเวลาหัวใจมันบีบซิสโตลิกแล้วแฟบไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะกระเพื่อมตั้งแต่คุณอยู่ในท้องอะก่อนคลอดสัก3เดือน6เดือนเนี่ยมันกระเพื่อมกระเพื่อมละแล้วนาทีนึงประมาณสัก80ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้งแล้ว70ปีกี่ครั้งลองคิดดูกันแล้วกันว่าคุณไม่สงสารท่อเลือดเหรอท่อเลือดของคุณกระเพื่อมแล้วมันตีบมันแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วทำให้น้ำเลือดเนี่ยน้ำเลือดมีความใสกว่าเดิมเรียกว่า viscosity พอแก่แล้วอายุมากแล้วมีทั้งไขมันมีทั้งน้ำตาลสูงๆเนี่ย
2: ป
1: ี
2: นี้หนูก็อีก2ปีก็จะ70แล้ว
1: เห็นไหมล่ะ
2: พ.ศ. 2500
1: เออ
2: เป็นเลขตามพ.ศ.พ.ศ. 68หนูก็อายุ68
1: พี่อายุจะ80แล้วไอ้น้อง
2: โอ้ยคุณหมอจะ80อู
1: ้เออ
2: ห
1: นุ่มอาจารย์นี่ล่ะอย่ามาจีบนะเพราะว่าคนนึกว่าผมไปโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนไปหาลูกชายผมนายแพทย์ธราทิพย์เนี่ยพยาบาลเขาเรียกว่าหมอธราทิพย์ลูกชายมา
2: เอ้ยอันนี้คุณหมอเกรงศักดิ์หรือคุณหมอ
1: ผมเกรงศักดิ์เกรงศักดิ
2: ์อ๋อคุณหมอเกรงศักดิ์นั่นน่ะสิหนูก็เคยได้ยินเสียงในวิทยุ
1: ใช่มั้ย
2: ใช่หนูได้ยินเสียงวิทยุอ่ะคุณหมอเกรงศักดิ์นี่แหละโอ้ใช่ใช่อันนี้หนูก็เออสวัสดีด้วยค่ะคุณหมอเกรงศักดิ์หนูก็อยากจะคุยคุณหมอนานแล้วบางทีสายไม่ว่างตุ๊ดตุ๊ดตุ
1: ๊ดแม่ยกเยอะ
2: แม่ยกเยอะใช่ใช่อันนี้คุณหมอแล้วนี้ก็คุณหมอเกรงศักดิ์ให้หนูกินเช้าสี่เย็น
1: เช้าสี่เย็นสี่ครับ
2: ถ้าเกิดหกกล่องเนี่ยนะเราสั่งหกกล่องเนี่ยเรากินได้กี่เดือนนะ
1: คุณก็เอาวันละแปดเม็ดวันละแปดเม็ดแปดแปดสามยี่สี่แปดสี่เอาคำนวณเองฮะคำนวณเองเดี๋ยวผม
2: คำนวณเอง
1: สิครับ
2: อันนี้ถ้าเผื่อหนูจะสั่งนี่หนูต้องโทรไปอีกเบอร์ใช่ไหม
1: ศูนย์หกศูนย์หกสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย
2: ์อ๋อโทรไปอีกเบอร์
1: ศูนย์หกสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย
2: ์ถ้าเผื่อสั่งเนี่ยอันนี้คุณหมอเกรงศักดิ์ให้พูดกับทีมงานเลยได้ไหมหรือเราต้องจดโอ้ยอย่างงั้นดีเดี๋ยวหนูไปอีกเบอร์ดีกว่าอีกเบอร
1: ์ศูนย์หกสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ถึงเก้า
2: อีกเบอร์นึงมันจะมีประวัติว่าบ้านเลขที่เท่าไร
1: โอ้นี่ก็มีหมดมีหมดนะฮะ
2: มันจะขึ้นในนั้นหมดอันนี้เดี๋ยวหนูสั่งกับทีมงาน
1: คือ
2: เบอร์น
1: ี้
2: แล้วกัน
1: คืออย่างนี้นะไอ้โรคทุกโรคนี่ถ้าทุกโรครวมทั้งท็อกซิกไกเตอร์ไทรอยเป็นพิษไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนี่ยนะครับหรือพวกไฮโปไทรอยก็ตามนะครับ
2: ค่ะหนูดีมากในยาม
1: ันเกิดจากเซลล์ที่มันเซลล์ที่มีปัญหานะครับนี่พูดถึงหลักทั่วไปนะครับ
2: เ
1: ซลล์ที่มีปัญหาแก้ไขโดยการตัดออกครึ่งหนึ่งจริงหรือเปล่าตัดออกครึ่งหนึ่งตัดออกไม่หมดนะครับเพราะยังมีประโยชน์อยู่นะครับแล้วต้องกินยาควบคุมตลอดชีวิตจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำให้เราเบื่ออาหารเพราะระบบเผาผลาญมันเจ๊งไปมันออกมามันสั่นมันอยากจะกินมากแต่ผอมจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละแต่เราแก้ไขที่ต้นเหตุโดยการผ่าตัดโดยการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมต้องกินตลอดชีวิตจริงหรือเปล่า
2: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
1: แต่คุณกินความเป็นอยู่คุณกินอะไรก็ไม่ได้มันจะอ้วกไปหมดจริงหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ค่ะพอกินไม่ได้ที่สองที่ก็โอ
1: ้นี่แหละ
2: มาเลย
1: ทำให้เซลล์มันแข็งทำให้เซลล์ที่อยู่เนี่ยมันไม่แข็งแรงทั้งตัวจริงหรือเปล่าคุณห่วงแต่ไทรอยด์แต่คุณไม่ห่วงเซลล์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นร้อยล้านล้านเซลล์หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ไอตัวสมุนไพรตัวเนี้ยมันจะให้อาหารแก่เซลล์ทุกเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ที่เสื่อมมากๆเนี่ยสังเกตดูว่ากินแล้วคุณจะกระชุ่มกระชวยขึ้นตัวแปะกล้วยจริงหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ชุ่มกระชวยแล้วบางทีกินอะไรมันไม่รู้รสแต่พอได้ที่เสาเนี่ยอุ้ยบอกลูกว่าอุ้ยแม่กินอะไรอร่อยแล้ว
1: นี่แหละแล้วก็พอ เดี๋ยวมาจะผ่านเดี๋ยวว่าผมเอ้ยชำนาญต่อจะไม่พูดแค่นี้พอเชิญเลยครับ
3: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วนี่คนไข้ต้องการจะถามอะไรเหรอครับ
2: อ๋อจะถามว่าอันเนี้ยหนูเคยผ่าตัด ไทรอยด์ไปแล้วหนูอ่ะ เคยกินแปะกล้วยนะเคยสั่งมาครั้งละ2กล่อง2กล่องอันนี้หนูก็ขาดการกินไปได้ประมาณสัก 3-4 เดือนละหนูก็มาปรึกษาลูกว่าแม่เคยผ่าตัดไทรอยด์มาแล้วแม่ก็กินอะไรไม่ค่อยได้แม่กินแปะกล้วยมันเหมือนกินแล้วมันมีรสนะลิ้นเลิ้นเลยแม่เนี่ยมันจืดก็มีรสลูกบอกเอ้าแม่สั่งมาเลยแม่แล้วแม่ไปทำไมไม่กินต่อเนื่องผมแม่ก็ลืมพอได้ยินเสียงอาจารย์เจงศักดิ์ในวิทยุเอ้านี่แม่อาจารย์เจงศักดิ์คุยในวิทยุเลยแม่จะกินต่อลูกบอกสั่งมาเลยแม่สั่งมาเลยอันนี้คือจะถามคุณหมอว่าให้กินเช้า4เย็น4หรือให้กินเช้า2เย็น2เหมือนเมื่อก่อนที่หนูเคยกิน
1: ต้องเช้า4เย็น4ครับเพราะว่ามันซ่อมเซลล์ทั้งระบบทุกระบบเลยนะครับโดยที่ไม่ยิ่งที่กินอาหารรู้รสเนี่ยเพราะว่าไงรู้ไหมในเมื่อเซลล์รับรสชาติอาหารมันผิดปกติเพราะคุณป่วยเป็นท็อกซิกไกเตอร์ไงไทยเราเป็นพิษยังไงคุณให้แต่ผ่าตัดให้แก่ฮอร์โมนทำให้อาการป่วยมันทรุดลงมากขึ้นทำให้คุณเป็นโรคเบื่ออาหารการได้รับสารอาหารต่างๆมันขาดรสชาติทำให้คุณแย่ลงนะครับแย่ลงทรงลงอ่ะพอคุณกินแปะกล้วยพับนะครับเซลล์มันก็ซัพพลายบริเวณลิ้นมันดีขึ้นทำให้รู้รสได้ดีขึ้นหวานมันเค็มมันอร่อยไปหมดเลยจริงเขา
2: ป่ะใช่ค่ะอร่อย
1: อาจารย์
2: เคยกินเลยไม่ได้เลยอ่ะกินโจ๊กกินอะไรก็ไม่รู้รสรู้อะไรแล้วกินแล้วหมอไปโรงพยาบาลนะหมอให้กินแร่นะกินแร่น้ำกินแร่เม็ดแล้วแต่หมอจะสั่ง3เดือน6เดือนเนี่ยพอไปกินทีไรเป็นนี้พอมาแอบกินไอ้ยาแปะกล้วยของคุณหมอเอ้าเนี่ยมันรู้รสแล้วนี่อะไรเงี้ยหมอบอกถ้ากินอะไรไม่รู้รสให้กินของเปรี้ยวๆเลยโอ้ไม่เอาดีกว่าเอาแปะกล้วย
1: คืออย่างนี้นอกจากรู้รสอาหารดีขึ้นนะครับสายตาท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าแล้วสายไตเนี่ยท่อเลือดไปเลี้ยงไตก็เล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่ามันทำให้ท่อเลือดทั้งหมดนะครับทุกระบบซึ่งยาวเป็นแสนๆกิโลเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นแล้วนี่เป็นความการพูดของศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิตินะครับผมไม่ได้มั่วนะครับมันช่วยขยายทำให้เกิดแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมีความใสทำให้ตาก็ดีขึ้นไตก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ตามันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมองชัดขึ้นแล้วจุดโฟกัสยิ่งคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมมันรำคาญนะครับแม้กระทั่งคนเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินก็ลองกินดูนะครับเผื่อมันจะช่วยได้บ้าง
2: ใช่ๆคนข้างบ้านเขาก็กินเขาก็บอกยังถามว่าข
1: ้
2: างกินอยู่ไหมแม่หนูก็เลยต้องกลับมากินต่อนะประมาณนี้เดี๋ยวหนูจะสั่งทีเดียว6กล่องไปเลยเดี๋ยวหนูสั่งกับทีมงานที่เคยสั่งดีกว่าจะมีเบอร์โชว์ไว้เรียบร้อยละ
1: ครับแล้วจะทำอะไรต่อหรือจบแค่นี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะได้ค่ะคุณหมอรบกวนคุณหมอแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์ลองสรุปคำพูดที่เขาดีใจตื่นเต้นที่เขาได้รับฟังเสียงได้รับฟังในสิ่งที่มีประโยชน์มากมายทำให้เราหายเหนื่อยมีแต่ความรักแก่ผู้ฟังที่เรามอบให้คือความจริงใจและจริงจังอาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดผิดอีกนะครับบางทีโปรตีนก็ขาดโดยเฉพาะยิ่งคนป่วยเนี่ยนอนติดตีนโปรตีนมากไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดียังไม่เท่าไหร่คุณทำไมไม่รู้จักตัวเองให้มากกว่านี้คุณต้องไม่อ้วนคุณต้องกินแปะกล้วยไปเกือบจนกว่าชีวะจะหาไม่หรือไม่ยังไงผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าไงท่อเลือดเนี่ยของคุณยาวเป็นแสนกิโลคุณเป็นนักกีฬาก็จริงอยู่คุณเห็นนักกีฬาตายคาสนามไหมฮาร์ทแอทแทคสมองถูกลิ่มเลือดอุดตันมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลิ่มเลือดอุดตันด้วยนะครับเพราะมันช่วยละลายพวกเพล็กหรือปลั๊กเนี่ยที่เป็นก่อตัวโดยเราไม่รู้ตัวตรวจแล้วก็ปกติ LDL ก็ปกติไตรกลีเซอไรด์ก็ปกติเบาหวานก็ไม่มีเป็นนักกีฬาด้วยเหมือนนักร้องบางคนวิ่งวันละ10กิโลแต่เกิดสโตรกขึ้นมาลิ่มเลือดอุดตันที่สมองอัมพาตแต่เราก็ไม่กล้าบอกว่าคุณลองกินแปะกล้วยดูสิป้องกันไว้มันอาจจะอกหักซ้ำสองได้ทั้งได้วิ่งวันละ10กิโลเพราะฉะนั้นการป้องกันท่านต้องใช้อาหารเป็นยาอย่าให้อ้วนและต้องอยู่จะกินอะไรก็ตามขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นสวรรค์อยู่ที่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแ เช่นอาจารย์หมอชำนาญนะครับเราก็ดีใจที่คนเข้าใจในเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีเช่นอาจารย์นะครับ
3: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วถ้าฟังแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการทำงานเชิงรุกนะครับไอ้ส่วนที่จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ไปต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยนะครับในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดโรคนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะผสมลงกับการที่อะไรต่ออะไรในร่างกายของเราก็จะเสื่อมแล้วมันก็จะเกิดเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคเนี่ยนะครับการรักษาที่โรงพยาบาลก็เป็นการรักษาหลักที่ถูกต้องนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องใช้สมุนไพรที่มีที่มาที่ไปผ่านการค้นคว้าวิจัยเนี่ยมามากมายเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์ไหมครับ
4: ชอบมากเลยครับ
1: เออชอบอะไรครับ
4: ชอบที่คุณหมอว่าไง
1: เออว่าไง
4: แล้วก็ตอบเสียงคุณหมอหัวเราะด้วย
1: เออตอนนี
4: ้
1: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร
4: ่77ค่ะ
1: โอ้ยังอ่อนกว่าผม2ปีอ่ะ
4: เป็นเท่าไหร่ยัง
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักคุยกับคุณหมอครั้งที่แล้วอ่ะ57แต่ตอนนี้เหลือ55แล้วค่ะ
1: โอ้แล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: 155ค่ะ
1: แล้วลดน้ำหนักได้ยังไงเนี่ย
4: ลดน้ำหนักได้ยังไงก็ฟังคุณหมอว่าแล้วก็สนุกดี
1: กินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้อีก 20% ต่อด้วยเป็นปิวโตโปรตีน20ใช่ไหมตามด้วยคาร์โบไฮเดรตนะฮะ
4: ค่ะ
1: แล้วพอลดน้ำหนักแล้วมีอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
4: ก็รู้สึกว่าตัวนี้มันเบาดีนะคุณหมออ
1: ืมอืมอืมโอเค
4: จะขอถามคุณหมอสองอย่างคือว่าเมื่อคืนวานเนี้ยฟังจะยืนนะได้ยินคุณหมอพูดว่าฉันเคยถามคุณหมอว่าที่มือที่เท้าเสร็จตะร้อนอ่ะคุณหมอให้ทำยังไงคะ
1: เท้าซ้ายเท้าขวาหรือสองเท้าครับ
4: ทั้งสองเท้าเลยค่ะ
1: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
4: เป็น
1: อะไรเบาหวานเท่าไหร่ครับ
4: เบาหวาน
1: A1C เท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสม
4: หมดยาแล้วนะคะคุณ
1: เอ้ยแสดงว่าเบาหวานหายแล้วสิแสดงว่า A1C ต่ำกว่า 6.5 ใช่ไหมครับน้ำตาลสะสมเนี่ย
4: ใช่ค่ะน้ำตาลสะสม 6.5 น้ำตาลนั่นเหลือ85
1: คืนให้ยาต่อหรือกินไวน์เฮิร์บต่อนะครับมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมันจะช็อกเอานะครับเนี่ยเอา
4: ทานอะไรต่อคะ
1: กินคืนให้ยาลดน้ำตาลพวกกลูโคฟาตหรือฉีดอินซูลินต่อนะครับมันจะเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะช็อกนะครับเขาจึงงดยาแสดงว่าเบาหวานน่าจะหายแล้วในระดับหนึ่งนะครับ
4: เนี่ยตรงเนี้ยฉันไม่สบายใจค่ะเพราะว่าถ้าทานยาเข้าไปนะมันจะเหมือนมีอาการเหมือนจะวูบ
1: เพราะว่ากินยาเข้าไปเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะช็อกเอานะครับต่ำกว่า60คุณจะตายนะครับ
4: ค่ะแล้วก็ตัวไม่สบายใจนะที่ว่ามันยังไงมันจะหายจริงเหรอ
1: จะทันเขากลัวหายคือหายจากโรคหรือไม่หายจากโรคนะครับมันต่างกัน
4: หายจากโร
1: คมันหายจริงนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็ยอมรับแล้วว่าเบาหวานหายได้ครับคุณกลัวว่าเราถูกล้างสมองว่าเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็ไม่เคยได้ยินว่าหาย
1: เอออาจารย์ลองแก้ไขสิครับว่าเขากลัวว่าเบาหวานหายอ่ะเขาไม่เชื่อน่ะว่ากินเราทำไมกินยาเขาเกิดสั่นไม่มีเรื่องไม่แรงเนี่ยไฮโปไกลซีเมียเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: อาจารย์ฟังคนไข้พูดให้จบซะก่อนก็ได
1: ้เอาต่อเลยครับต่อเลยครับ
4: ก็ถ้าทานยาเข้าไปปกติจะทานยาครึ่งเม็ดตอนเช้าใช่ไหมคะ
1: อืม
4: ตอนเย็นนี่ต้องทานค่ะ
1: อืม
4: แล้วก็ทานเข้าไปน่ะมันเหมือนก็มีอาการเหมือนจะวูบแล้วก็ไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยหมอก็สั่งงดยาอะไรอะไรก็ดีขึ้นหมดที่คุยกับอาจารย์ครั้งที่แล้วน่ะ
1: อืม
4: แล้วก็ทีนี้ก็เมื่อคืนวานเนี้ยก็ได้ยินอาจารย์พูดว่าที่เสียบร้อนเท้าน่ะให้กินวิตามิน B12 ใช่ไหมคะ
1: อืมอืม
4: แล้วจะทานได้ไหมคะ
1: อ๋อเดี๋ยวเชิญนายตำรวจชำนาญครับเชิญเลยครับจะกินวิตามิน B12 แล้วก็เบาหวานเขาไม่มั่นใจว่าเขาเคยกินยามากินยาเบาหวานมากี่ปีแล้วครับ
4: 20 กว่าปีค่ะ
1: เราอยู่ดีๆสั่งให้งดยามันมีปัญหาว่าเขากลัวว่าเบาหวานเขาหายแล้วเขาไม่มั่นใจเช่นเลยครับอาจารย์ครับ
3: คือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD เนี่ยมันจะมีผลพวงเกิดขึ้นบางทีคนไข้ก็ไม่ค่อยทราบนะครับและจากการที่คนไข้เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยนะครับ20-30 ปีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและน้ำเลือดที่เป็นเรื่องอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณมือเท้านะครับที่มันปวดแสบปวดร้อนเนี่ยก็แสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปลายประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นมีอาการแบบนี้เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยตัวอย่างเขาจะให้วิตามินมาซึ่งมันเป็นการรักษาที่ปลายทางนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันมีการอักเสบที่ปลายประสาทนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้ดีๆนะครับแล้วการใช้สมุนไพรใช้สารทางเลือกมันก็จะช่วยได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาการที่จะหายต้องใช้เวลาแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือมันไม่เป็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณก็ต้องทานยาโรงพยาบาลด้วยจะใช้สมุนไพรช่วยด้วยก็ได้นะครับและที่สำคัญนั้นที่อาจารย์มีสั่งพูดอยู่เสมอก็คือว่าการลดน้ำหนักการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับในกรณีของคุณเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักของอีก10 กิโลนะครับเพราะเกินมาตรฐานไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนในเรื่องเบาหวานตัวเรื่องเบาหวานที่คุณรักษาอยู่เนี่ยตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มต่ำนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลในเรื่องของการเปลี่ยนยากลับยานิดนึงว่าตอนนี้ยาที่ทานอยู่มันอาจจะแรงไปมันทำให้น้ำตาลลดแล้วมันทำให้วูบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนยาครับหมอคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยโรคพวกนี้มันหายได้โรคพวกนี้มันดีขึ้นได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดฟังอาจารย์เพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามนะแล้วมันจะได้ผลแล้วมันจะได้ประโยชน์แล้วมันก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยผลเลือดอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับ
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ค่ะคุณฟังที่ติดตามรายการช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพสุขภาพกับเสียงเพลงรวมทั้งการฟังบทเพลงเพราะแล้วก็ได้สาระความรู้นะคะซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาตอบปัญหาถ้าเป็นช่วงเช้าในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะท่านเลือกแล้วฟังได้ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz ยานเกราะFM 91.5 ที่ยานเกราะกองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะทางระบบ AM จะเป็น AM วปท792กองพลปตอ594ที่ปตอเนี่ยจะมีตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้า8โมงถึง9โมง11โมงถึงเที่ยงส่วนขอสทบ AM 1269นะคะออกกับพร้อมกันในภาคเช้าคือ6โมงถึง7โมง7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งสทล.2 บางนา AM 675นะคะ พบกับช่วงตอบปัญหาสุขภาพ 6-7 โมงเช้ารอดอ AM 747นะคะตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 10 โมง 11 โมงถึงเที่ยงแล้วก็จะมีที่ตชด AM 576ตั้งแต่ 8 โมงจนถึง 11 โมงกองที่พลม2ระยอง AM 774นะคะมีตอบปัญหาสุขภาพ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงและทางระบบ AM FM เนี่ยถ้าสามารถที่จะเลือกรับฟังที่เราจะมีลิงก์สัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะฟังได้ทั่วประเทศไทยปรึกษาปัญหาสุขภาพมาที่081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานสะสมไขมันน้ำตาลในเลือดสูงสัก1แคปซูลนะคะจะทานหลังอาหารเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นคนที่เป็นเบาหวานทานก่อนอาหารจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อนะคะที่062-5100-560-569ช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีจากไหนครับเนี่ย
8: จากรามอินทราคร
1: ับ รามอินทราเป็นไงสบายดีครับ
8: ก็ดอน
1: ครับดีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
8: อายุ70ครับ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
8: สูง157น้ำหนัก56ครับ
1: ก็ดีแล้วโอ้ไม่อ้วนเลยเน
8: า
1: ะดีแข็งแรง
8: คุณหมอขอกราบเรียนคุณหมอเกรียงศักด
1: ิ์ครับเชิญครับ
8: กราบเรียนคุณหมอชำนาญกราบเรียนคุณหมออื่นๆทุกท่านที่เคารพนะครับ
1: ครับเชิญครับ
8: อยากจะขอกราบขออภัยด้วยที่ผมพูดไม่ชัดเพราะผมเป็นโรคปากแห้งมานานพอสมควรเพราะกินยาซึมเศร้าแล้วหมอไม่ยอมลดให้นะครับผมรักษาผมครอบครัวดูแลสุขภาพประจำอยู่ที่ศูนย์แพทย์คลินิกของพระเจ้าอยู่หัวทุก3-4เดือนนะครับปัจจุบันนี้ก็ทานยาแปะกล้วยมาได้3เดือนแล้วครับ
1: แล้วกินยาแปะกล้วยแล้วมันดีกว่าเก่าหรือไม่ดีขึ้นยังไงครับ
8: ก็ยังไม่สังเกตเท่าที่ควรครับเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองซึ่งเป็นสุขภาพที่ดีมากและอยู่วันหนึ่งมาเจอไปซีทีสแกนเอ๊ะทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยดีที่ระบบสมองหรือเปล่าเราก็ไปซีทีสแกนกับคุณหมอที่นั่นเป็นคุณหมอผู้หญิงยังสาวอยู
1: ่ครับ
8: แล้วก็ไม่อยากบอกชื่อนะครับเพราะผมเคารพคุณหมอทุกท่านที่เมตตาทีนี้เห็นคุณหมอทั้งสองท่านคุณหมอเกรียงศักดิ์คุณหมอชำนาญทุกท่านเราโหมีความรู้แบบเทวดาเก่งมากเลยซึ่งไม่เคยเจอคุณหมอที่ไหนเก่งขนาดนี้มาก่อนนะครับในระยะประมาณเดือนครึ่งเนี่ยผมเจาะเลือดเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องค่าไตคุณหมอผมให้เกลือมาเป็นกระปุกเลย
1: เดี๋ยวให้เราไปกินฮะ
8: เกลือ
1: โซเดียมอ่ะ
8: ใช
1: ่เออแล้วเราลองถามด้วยคนเป็นโรคไตนี่เขากลัวโซเดียมนะครับเอาต่อเลยครับต่อเลยครับ
8: ผมเลยกลัวไงครับหมออ
1: ืม
8: เอาผมบอกค่ากลูโคสก่อนนะครับค่ากลูโคสผม81
1: พอที่ปัจจุบันเยี่ยม
8: จาก99นะครับนอร์มอลนี่70-99
1: ครับ
8: ค่าคอเลสเตอรอล130
1: เยี่ยม
8: จากเดิม166นะครับ
1: เยี่ยม
8: ไตรกลีเซอไรด์90เยี่ยม195นะครับ
1: โอ้โหเดี๋ยว
8: HDL
1: เอ
8: 50จากเดิม59ขึ้นเป็น74นะครับ
1: ออกกำลังกายมาก
8: LDL จาก59ลงเหลือ47นะครับ
1: โอ้นี่คุณทำตาม
8: น
1: ี่แสดงว่าคุณทำตามที่ผมพูดเกือบทุกอย่างเลยคือการทำ IF จริงหรือเปล่า
8: ถูกต้องครับ
1: แสดงว่าคุณทำตามผมเปรียบเลยเลยคุณทำตามอย่างนี้ทุกรายเป็นงี้ทุกรายเลยนะฮะแต่มันไม่ได้ต่างนะ
8: เราอัดเทปไว้นะให้ลูกนะลูกเขาไม่รู้จักหมอนะ
1: เอออ
8: ัดได้ยังครับอัดได้แน่ใจนะ
1: เออโอเคเยี่ยมทุกอย่าง
8: คอเลสเตอรอล3.4อยู่ในกลางนะทุกอย่างTCO two
9: อ
8: ยู่22อยู่ค่าศูนย์กลาง HA1 นะครับ HA1 5.4 นะครับอยู่ปกติ
9: ฮีโมโกลบิน A1C เดี๋ยวมันค่าน้ำตาลในเลือดปกติโอเคครับเยี่ยมมากเลย
8: ครีตินเดิมจาก 0.95 ลงเหลือ 0.85
9: โอ้ยค่าไตเยี่ยมมากเลย
8: GFL จากขึ้นเป็น101.04 นะครับ
9: อืม
8: นะทุกอย่างดีเกือบทุกอย่างเลยนะครับ
9: อืม
8: นะทีนี้เราเป็นโรคประสาทหรือเปล่าอันนี้ข้อหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้ให้เกลือมาเป็นกระปุกปกเลยผมก็และคุณหมอท่านก็คือกราบเรียนคุณหมอท่านเมตตาทุกคนนะครับตอนนี้ติดต่อคุณหมอประมาณ3คนก็ปัจจุบันนี้ขึ้นเป็น133แล้วจากค่ามาตรฐานคือ135ถึง145นะครับค่าโซเดียมที่ควรจะเป็นนะครับ
9: ครับ
8: ก็ก่อนหน้านี้ GFR นี่93จากเดิม98ก็ลงมาอีกแล
9: ้วไม่เป็นไรครับมันแกว่งได้ตามอายุฮะมันแกว่งได้ครับข้างของคุณไตวายเรื้อรังคุณยอดนะครับอยู่ระยะที่1นะครับมันยอดแล้วครับมันเกิน80ครับ
8: ก็มีค่าบานตัวเดียวที
9: ่ BUN เท่าไหร
8: ่ที่เดิมที่จาก6เหลือ4อะไรประมาณเนี้ย
9: โอ้ยมันยอดแล้วเยี่ยมแล้ว
8: ผมก็เป็นโรคประสาทแน่เลย
9: คนของคุณเนี่ยดีกว่าของเกือบทุกคนในโลกนี้ด้วยซ้ำไปทีนี้ผมสงสัยว่าทำไมหมอเขาถึงให้โซเดียมมากินนะครับ
8: ก็คุณหมอชื่อสุรนาไม่เอ่ยชื่อท่านนะ
9: โอเคโอเค
8: ทีนี้ผมกินไปผมก็ตกใจคุณหมอบอกจะไปนู่นไปนี่ผมเลยเช็คอินเข้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนไปให้แฟร์แท็กน้ำเกลืออย่างด่วนเลย
9: โอเค
8: โอเคก็ออกมาแต่ให้ไม่ถึงนะฮะก็ออกมาทำไมหมอให้รีบกลับบ้านกรมเจ้าบอกแค่นี้ก็พอละอะไรประมาณนี้ผมก็ออกมาทีนี้เพราะว่าถ้าผมกินทีให้กินน้ำแค่600สองขวดผมกินน้ำกินเกลือ4เม็ดกินน้ำ2ขวดผมก็ตายพอดีเลยเพราะผมกินพลาดตรงที่ว่าปากผมแห้งให้กินน้ำเยอะผมไม่โดยได้ไม่รู้ผมกินน้ำ6-7ขวดต่อวันนะครับเลยทำให้โซเดียมผมเนี่ยตกหมดเลยครับโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าน้ำมันมีโทษนะครับ
9: แล้วคุณเดี๋ยวเขาทำใช่ไหมแล้วคุณกินโปรตีนยังไงบ้างครับโปรตีนนะฮะ
8: โปรตีนผมน่าจะกินน้อยนะ
9: กินน้อยยังไงฮะ
8: กินน้อยนะ
9: ครับครับ
8: กินแต่ไข่ต้มวันละมื้อ3วัน3ลูกนอกนั้นก็กินของทอดแทบไม่ได้แตะเลยนะครับวันละ3ลูกที่กินมากที่สุดคือกล้วยน้ำว้า2ใบ3 มื้อ 6ใบแล้วก็มะละกอ 2-3 ชิ้น2ชิ้นมื้อ2ชิ้น3มื้อก็6ชิ้นแก้มก่อนก็ประมาณ2-3ชิ้น3มื้อก
9: ็โอ้นี่คุณจัดระเบียบการกินนี่เยี่ยมมากเลยผลแลบยอดมากเลยครับ
8: กราบเรียนเล่าครอบครัวอะไรครอบครัวเป็นคนใจบุญเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรประจำ
9: เ
8: พราะเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเช็คแล้วปฏิบัติแล้วไม่เคยผิดพลาดเลยเหมือนคุณหมอพูดอ่ะผมเคยนั่งสมาธิครั้งละ3ชั่วโมงทุกครั้งเลยนอนสมาธิครั้งละ3ชั่วโมงเกือบทุกครั้งเลยจนลมหายใจผมเนี่ยแผ่วเบาอันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องครอบครัวนิดเดียวเองนะครับ
9: ครับครับ
8: ปฏิบัติธรรมมานานมากเลยฝ่ายธรรมะมาเรียนธรรมะก็ได้เองก็โตเป็นเรื่องก่อนที่ผมมาจบจากอเมริกาผมก็ห่างกาไม่รู้ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงเป็นของดีถูกก็ดูคนอื่นเก่งอันนี้คือข้อเสียนะครับแต่ที่คำถามว่าเอ๊ผมจะปฏิบัติตัวยังไงโพแทสเซียมผมก็กลัวเกลือผมนี่กลัวหนักเลยผมก็ไป หาหมออีกท่านหนึ่ง 3-4 วันผมก็หาหมออีกท่านหนึ่งเป็นหมอที่ราวเกษียณแล้วจากศิริราชอยู่โรงพยาบาลเดียวกันท่านบอกว่าคุณนุชัยคุณกินน้ำให้น้อยลงแค่ประมาณ 2,000 พอคือประมาณ 3-4 ขวดแล้วแต่เหตุผลแล้วก็กินเกลือ2เม็ดเม็ดหนึ่งก็ได้นะแล้วก็เรามาดูกันผมก็ไม่ไหวเราก็กินตามที่คุณหมอท่านใหม่พูดมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะขึ้นมา133
9: อะไรขึ้นอะไรขึ้นเป็น133อะไรขึ้นครับ
8: โซเดียมครับ
9: โอเค
8: ผมก็กินไข่เดินทีผมกินของจืดมากเลยถ้าแฟนใส่น้ำปลานิดนึงผมจะบ่นเลยตอนนี้ผมก็ใส่ซอสแม็กกี้บ้างก็เริ่มกินไก่แม็กกี้บ้างอะไรบ้างก็เริ่มกินก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยควรทำตัวขนาดไหนอย่างไรแล้วที่ผมทานอยู่เนี่ยมันมีโทษมากน้อยแค่ไหนครับ
9: คืออย่าง
8: น
9: ี้นะหมอบางคนบอกว่าคุณเป็นโรคประสาทใช่ไหมค่าโซเดียมปกติ135ถึง145หรือบวกลบไม่เกิน 10% ก็ถือว่าดีแล้วขนาดนี้นะครับคุณจะเอาตัวเลขเปี้ยเปี้ยเปี้ยเคร่งครัดเกินไปเนี่ยมันทำให้เครียดนะครับ
8: ใช่
9: เรียกว่าเออเนี่ยทำไปทำมาคุณไปปรึกษาหมอเนี่ยคุณแค่ตัวเลขหลักๆรวมๆคุณดีขึ้นนะครับเกลือก็ไม่จำเป็นในอาหารก็มีเกลือเยอะแยะนะครับ
8: นะครับ
9: เออมากเกินไปก็ไม่ดีครับปกติก็คุณจะไปแปะตัวเลขว่าเออตัวเลขทั้ง135 145ทำบวกลบนิดหน่อยของคุณดีทุกอย่างมันดีมากๆด้วยนะครับน้ำหนักก็ดีไม่มากนะครับการที่จะไปเคร่งคัดเกี่ยวกับผลแลบมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดในอารมณ์โดยคนไม่รู้สึกตัวบางทีธรรมะมันมากเกินไปนะครับ
8: ผมไม่ค่อยมีรอยยิ้มเลยลูกบอกพ่อต้องยิ้มนะพ่อต้อง
9: ก็ใช่สิฮะคุณจะไปดูแต่ตัวเลขมันเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยเนี่ยไฮเปอร์โซเดียมเนี่ยโซเดียมสูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคุณจะเอาค่า130กว่าถึง140กว่าเป็นเกณฑ์มันเกินนิดหน่อยขาดไปนิดหน่อยมันก็ปกติเนื่องจากอายุมันก็เริ่มมากแล้วนะครับมันต้องบวกค่าความเสื่อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสายกลางครับมัชฌิมาครับ
8: ครับ
9: มัชฌิมานะครับทางสายกลางเราจะปรึกษาอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ
8: ฮัลโหล
9: ครับจะปรึกษาเรื่องอะไรครับ
8: ก็ว่าโซเดียมเนี่ยมันมีผลต่อไตผมจะไปบาดตัวขนาดไหนอย่างไร
9: ต้องเน้นเรื่องโปรตีนสำคัญที่สุดถ้าคุณกลัวโรคไตนะฮะค่า eGFR ของคุณเยี่ยมมากอยู่ระยะที่1อยู่ระยะที่ปลอดภัยที่สุดแล้วคุณจะกลัวอะไรครับ
8: แต่เคตินผมพอเริ่มกินเกลือมันตกลงมาหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยผมก็เป็นโรคประสาทกลัวจะไม่ชอบเรื่องฟอกไตเลยก็กลัวมาก
9: เอาเชิญอาจารย์มาชำนาญเขาจะเบลอเรื่องเกี่ยวกับผลแลบเชิญอาจารย์มาชำนาญจะแก้ไขยังไงครับร่างกายเขาตรวจเลือดมันดีทุกอย่างก็ว่าได้นะครับก็ยังเครียดอยู่นะครับเจาะจงแต่เรื่องตัวเลขมากเกินไปหรือไม่ยังไง
8: ตั้งแต่ผมเป็นโรคประสาท
9: ประสาทเลยครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
10: คือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะต้องแข็งแรงทั้งกายและใจแต่คนไข้รายเนี้ยไม่ค่อยมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกระบวนการคิดนะครับในสมองไม่ปกติเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งมันก็ต้องซึมเศร้านะครับแล้วก็ต้องทานยารักษานะครับแล้วจะเห็นว่าคนไข้หลายเนี่ยมีการตั้งเกณฑ์ของการใช้ยาก็คือลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะครับ
9: ครับคุณมีการลิ้นแข็งพูดไม่ชัดผมก็สงสัยคุณไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดหรือยังกินแปะกล้วยมันน่าจะดีขึ้นนะครับเอาเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
10: อาการข้างเคียงของการใช้ยาซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ปากแห้งได้ลิ้นแข็งได้นะครับแล้วทำให้คนไข้พูดไม่ชัดเพราะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้คุณต้องไปคุยกับคุณหมอที่รักษานะครับว่าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องคุณภาพชีวิตผมอาจจะลดยาหรือเปลี่ยนยาได้หรือเปล่าเหตุที่เป็นซึมเศร้าเพราะว่ากระบวนการคิดของคนไข้ไม่ปกตินั่นก็หมายความว่าเบนจามินเนี่ยซึ่งปก กติเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการคิดด้วยได้ผลและมีการตัดสินใจได้ถูกต้องเนี่ยแต่ของคุณเนี่ยมันคล่องและมันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นชีวิตเนี่ยมันก็จะเครียดง่ายนะครับโดยเฉพาะเครียดเรื่องสุขภาพอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมากหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องไตก็ไม่มีปัญหาแต่เรื่องอิเล็กโทรไลต์โซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยถ้าคุณหมอก็ให้หมอก็ทานไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าโพแทสเซียมต่ำก็ให้โพแทสเซียมเป็นน้ำทานแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้เนี่ยก็มีโรคประจำตัวนะครับมีไขมันสูงมีไตชะลามี LDL ผิดปกติเนี่ยแล้วก็ทานยาอยู่ถ้าพอทานยาไปแล้วเนี่ยถ้า LDL มันต่ำมาก47เนี่ยซึ่งหมอรับไม่ได้อะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคุยกับคุณหมอว่าค่าผลเลือดของผมเนี่ย LDL ขนาดเนี้ยมันจะต้องมีการลดยาหรือไม่ก็เปลี่ยนยาให้มันแรงน้อยลงนะครับเพราะถ้า LDL ต่ำมากมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็มีปัญหาทั้งกายและทางใจนะครับแต่มันเป็นโรคทางกายและทางใจที่มันรักษาได้หายได้ดีขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องดูแลสุขภาพตั้งหลักให้ดีแล้วก็คิดถึงหลักของพระพุทธเจ้านะครับว่าอะไรเกิดแต่เหตุเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเนี่ยมันก็เป็นโชคมากเลยนะครับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ตอนนี้ของคุณเนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับแต่เป็นสุขภาพใจที่จะต้องทานยาเป็นประจำนะครับแล้วถ้าดีขึ้นก็ลดยาได้และผลพวงจากการที่เป็นโรคทางใจเนี่ยมันก็มีผลต่อความเครียดลูกก็บอกว่าพ่อไม่เห็นยิ้มเลยเครียดเรื่องสุขภาพเครียดเรื่องตัวเลขเครียดอะไรต่ออะไรมากมายนะครับซึ่งหมอคิดว่าไม่ต้องไปกังวลเยอะแต่ถ้าเราเป็นคนไข้ที่ตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณหมอก็นัดไปตรวจก็ต้องไปตามที่นัดนะครับถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรผิดปกติมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะนั้นกระบวนการคิดและตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการทานยาเป็นประจำนะครับแต่ทานยาพวกนี้มันก็จะมีอาการข้างเคียงได้แต่มันก็มียาหลายชนิดนะครับที่ช่วยทำให้กระบวนการคิดของเราดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานแล้วมีปากแห้งนะครับพูดก็ไม่ชัดอะไรแบบนี้แสดงว่ายาที่ทานเนี่ยมันน่าเปลี่ยนไปเพราะนั้นต้องปรับยาครับการจะทานสมุนไพรเนี่ยทานได้อยู่แล้วเนี่ยแต่สมุนไพรตัวเดียวมันไม่พอคุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนี่แหละครับเราใช้สมุนไพรเนี่ยทานควบคู่กันไปด้วยครับ
9: อันนี้การจะให้ยาอะไรนะครับคุณต้องบวกค่าความเสื่อมของอายุด้วยนะครับจะเอาค่าเปี๊ยไม่ได้เลยนะครับนะแล้วดูผลหลักด้วยนะครับครับเชิญเลยครับ
11: รบกวนท่านอีกนิดหน่อยนะครับคือผมเนี่ยเป็นเรื่องโรคตาไปรักษาที่รัชนินเมื่อ2ทั้งวันนี้หมอเช็คดูแล้วว่าไอ้ตาคุณเนี่ยโอ้โห70เลยนะยังแจ๋วไปหมดเลยหาจับผู้ร้ายไม่เจอเลยจะให้ผมผ่านยังไงเนี่ยต้อกระจกเนี่ยจะผ่านไงแล้วผมเป็นต้อหินด้วยทีนี้ผมเสียดายมากเลยผมออกแดดไม่ได้ผมออกแดดไม่ได้มีคนบอกว่าถ้าออกแดดไม่ได้กระดูกมันจะอ่อนนะเสียทุกอย่างเลยคุณชัยต้องออกแดดได้ผมออกแดดได้ผมต้องโอ้โหทำไมมันโหดร้ายจังเลยออกแดดไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะระบบสมองข้างในหลังลูกตาเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าเพราะคุณหมอท่านชำนาญเนี่ยเคยคุณหมอเกียงศักดิ์ท่านชำนาญเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเซลล์ประสาทใต้สมองมันเสื่อมเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็มีโอกาสตาบอดนะผมก็เราเป็นที่ตาหรือมันเป็นประสาทไอ้เซลล์ประสาทหลังจากอยู่ในช่วงสมองไปก็คิดอีกว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่เพราะว่าคุณหมอชัยวัฒน์ที่เก่งมากที่รัตนินเนี่ยซึ่งเครื่องใหม่ก็เครื่องมือก็ทันสมัยมากๆเลยอะเก่งมากๆเลยหมอคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากระบบอะไรกันแน่ขนาดใส่แว่นดำก็เอาไม่อยู่ครับผม
9: คืออย่างนี้คุณอาจจะคิดมากไปเองนะครับ
11: คือไม่ได้ครับ
9: คืออย่างนี้นะเขาเรียกว่าโรคอุปทานนะครับวิตามินดีสังแดดมีแสงแดดเนี่ยมันมีคุณก็กินวิตามินดีไม่ยากเลยถ้ากลัวขาดแสงแดด กินวิตามินดีนะครับเนี่ยเออสายตาก็ดีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ขาดหรอกครับตรวจดูมันไม่ขาดอะไรเลยขอให้คุณออกกำลังกายแข็งแรงใส่แว่นผู้ใหญ่ลีแว่นแว่นตาดำก็จบแค่นี้เองเวลาออกแดดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารในชีวิตประจำวันมันเกินพออยู่แล้วนะครับ
11: ครับผม
9: เกินพออยู่แล้วคุณจะไปหาหนวดเต่าเขาตายน้ำลายยุงผมกลัวที่คุณพูดไม่ค่อยชัดติผมกลัวว่าเป็นโรคหลอดเลือดเราไปตรวจดูไอบางทีมันตรวจไม่ได้ลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยของคุณมันพูดไม่ชัดแสดงว่ามีอะไรสักอย่างนึงแต่คุณอย่ากังวล นะฮะคุณอย่ากังวล นะครับคุณมีแปะกลัวอยู่แล้วเนี่ยคุณจะกลัวอะไรครับมันช่วยละลายลิ่มเลือดอุดตันป้องกันไม่ให้อุดตันเนี่ยที่ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยควรจะกินอย่าขี้เหนียวเลยครับไอ้เงินขนาดนี้เช่าสองเม็ดหนึ่งเม็ดถึงสิบบาทเนี่ยนะครับ
11: กินไม่เคยขี้เหนียวเลยครับ
9: ไม่ใช่ฮะที่กินมันด้วยเหตุด้วยผลทางธรรมชาติการป้องกันเนี่ยการป้องกันดีกว่าการคุณตีบหรือแตกไปแล้วมันป้องกันไม่ได้แต่ป้องกันไม่เกิดลิ่มเลือดอุดตันนี่เป็นเรื่องสำคัญผมสังเกตดูคุณพูดไม่ชัดอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเขามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดด้วยจริงหรือไม่อย่างไรครับเชิญเลยครับ
10: คือมันก็มีโอกาสนะครับเพราะอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับนั้นถ้าไม่สบายใจก็ไปตรวจไปเช็คในรายละเอียดนะครับคุณหมอก็จะบอกได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่คนไข้พูดให้ชัดเนี่ยหมอคิดว่ามันน่าจะเป็นจากยามากกว่านะครับเพราะคนไข้ที่ทานยาจิตเวชเนี่ยนะครับทานยากินเหล้าเนี่ยนะครับบางครั้งมันทำให้ลิ้นแข็งและมันทำให้พูดไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือจะต้องปรับต้องเปลี่ยนยาหรือเปล่าก็ต้องคุยคุณหมอก็ดูนะครับหมอคิดว่าอายุขนาดนี้มันก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละและโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนไข้มีไขมันสูงนะครับแล้วค่ามันลงมาเป็นปกติก็เพราะจากการทานยานะครับและผลพวงจากการที่เป็นไขมันสูงเนี่ยมันก็มีกระทบกับผลเส้นเลือดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เลนตาด้านหน้าก็เป็นต้อกระจกนะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เส้นประสาทตาผิดปกติมันก็เป็นต้อหินซึ่งการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องพยายามอย่าโดนแดดเยอะนะครับเวลาจะออกไปกลางแดดที่ต้องการวิตามินดีก็ทำแต่จะต้องแสงต้องการดำนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนแสงเยอะแต่อุณหภูมิแดดในแสงแดดเนี่ยมันก็ทำให้ความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับเพราะต้อกระจกเนี่ยมันก็คือมีความผิดปกติของเลนส์ตาที่ด้านหน้านะครับต้อหินเนี่ยเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทตานะครับที่เขาเรียกออปติกเนิร์ฟเนี่ยแล้วมันก็ยากต่อการรักษาเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดเลยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยยาที่คุณหมอให้มาก็ต้องทานบางทีมันก็คิดนู่นคิดนี่นะครับคนไข้ที่จิตเวชเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละคิดแล้วต้องคิดหาทางออกไม่เจออะไรอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องนัดคนไข้ไปทำไซโคเทอราปีก็คือจิตบำบัดเนี่ยนะแล้วช่วยในเรื่องของกระบวนการคิดให้เขาตรวจคิดแล้วก็กับยาเพราะการทานยาอย่างเดียวบางทีมันก็ได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับมันก็ต้องประกอบกับการทำจิตบำบัดด้วยแล้วถ้าทำจิตบำบัดได้แล้วมีความคืบหน้ามีอาการดีขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถคิดได้เองได้ก็หมายความว่าเมนทัลไม่คันซึมเนี่ยในกระบวนการที่เขาตัดสินใจคนไข้ดีถ้าพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถลดยาได้นะครับลดยาซึมเศร้าได้นะครับแต่ถามว่ามันจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็การที่มีสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้กังวลไปหมดทุกเรื่องกังวลทุกเรื่องนะครับแล้วมันก็เครียดแล้วมันก็ทำให้โรคหายยากด้วยครับ
12: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ
0: การทานอาหารเป็นยาการเลือกกินอาหารที่มีผักมากขึ้นนะคะการทานผลไม้ไม่หวานการทำ IF 18/6 ไทย IF Food เนี่ยมันจะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีนะคะและท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งมีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกเนเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้นะคะใครต้องการจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายที่เป็นพลังงานส่วนเกินไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทานไวเฮิร์บเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ดีขึ้นไวเฮิร์บมีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยสนใจสั่งซื้อวันนี้นะคะพร้อมแปะกล้วยตราไวกิ่งไปทานร่วมกันได้ค่ะและแฝดแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บโทรสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: คอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอจะตรวจ2วันนะคะ9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์คลินิกจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายนำผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันติดตัวไปด้วยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: ความรู้ก็ต้องมีการสรุปให้คนเข้าใจนี่ยากกว่าที่ยากที่สุดในชีวิตคือการพูดให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับยากที่สุดยากกว่าสิ่งใดๆที่พึงกระทำอาจจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ฝากไว้กับแผ่นดินคนทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนทั้งโลกว่าโรค NCD เนี่ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้รูมาตอยด์ SLE โรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับเขาแปลไม่หมดนะครับคุณลองดูแล้วก็เราก็บอกว่าคุณลองเปิดดูใน Google สิครับว่าโรค NCD คืออะไรนะครับ NCDS มาจากภาษาอังกฤษว่า Non-Communicable Disease เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่เขาตายด้วยโรคหลอดเลือดและน้ำเลือดสโตรกจึงเป็นที่ไปที่มาของแปะกล้วยไงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้คือว่าไม่ใช่เป็นโรคติดต่อนะครับแต่ผมว่าเรียกว่าโรคก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่โรคอ่ะไม่ใช่โรคไม่ใช่เชื้อโรคจะเรียกว่าโรคไม่ได้เราก็ขานเข้าไปเอ้าไม่ใช่โรคเดี๋ยวว่ากันแต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคไปอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดอาการเรื้อรังของโรคด้วยจึงอาจจะจัดได้ว่าเป็นโรค NCD เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้โอ้โหผมว่ามันเขาแปลแต่มันแปลไม่หมดนะครับมันน่าจะแปลอย่างนี้นะครับนะกลุ่มของอาการของคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโรคที่เป็นกันที่ตายไปเนี่ยโรคหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเส้นโลหิตสมองตีบแตกบอลลูนบายพาสโรคหัวใจ ทั้งหมดนี้เกิดจากคือว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าโรคเบาหวานเลยมันไม่ใช่โรคครับแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าไอ้โรคพวกนี้ไม่มียารักษาถ้ารักษาไม่ต้องหายสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: โหลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: จากไหนครับเนี่ย
5: โทรจากนนทบุรีค่ะ
4: นนทบุรีฟังรายการนี้มีอะไรดีไม่ดีบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะว่าจะปรึกษาคุณหมอเรื่องแปะกล้วยนะคะ
4: ครับเชิญเลยครับ
5: คือว่าหนูเป็นไขมันอยู่ตอนนี้ทานได้ไหมคะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 55ค่ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: สูง156หนักประมาณ52ค่ะ
4: เออดีแล้วดีแล้วลดอีกหน่อยก็ดีเนาะแต่ไม่ลดไม่เป็นไรครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันและไขมันเท่าไหร่ครับ
5: มีแต่ไขมันค
4: ่
5: ะ
4: ไขมันมีอยู่ 4-5 ตัวนะครับคือค่าไขมันรวมค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์กับค่า HDL ไขมันดีมีค่าไขมันในมือไหมครับ
5: ไม่มีค่ะแต่ตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้กำลังกินยาอยู่ค่ะกินยาไขมันอยู่
4: กินยาชื่อยาในกลุ่มสเตตินชื่อยาอะไรครับ
5: ไม่ทราบชื่อยาค่ะ
4: กินครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดครับ
5: กิน1เม็ดก่อนนอนค่ะคุณหมอให้มา
4: แล้วกินแล้วมีอาการปวดที่น่องไหมครับ
5: คือว่าหนูไม่รู้ว่ามันปวดจากสาเหตุเลยคือปวดทั้งตัวตอนนี้แบบว่าหนูเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยนะคะก็เลยไม่ทราบว่าปวดจากอะไรกันแน่
4: ทับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับทำให้เกิดอาการชาที่ขาจริงหรือเปล่า
5: ค่ะทั้งปวดทั้งชา
4: ถ้าปวดแสดงว่าทับเส้นเลือดด้วยนะครับคุณต้องไป MRI นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วโรคพวกนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการที่คุณยกของหนักๆบ่อยๆยกไม่ถูกท่าทำให้เกิดการกดทับของหมอนรองกระดูกนะไม่ใช่กระดูกนะครับของหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชานี่คุณทับทั้งเส้นเลือดเส้นประสาททั้งปวดทั้งชาทีนี้คุณดูเนี่ยวิธีการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดจากที่หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อมสภาพและเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมมันอยู่ในอุ้งของกระดูกอีกทีหนึ่งจนไปกดทับประสาทที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการปริ้นอะมันไอ้ที่มันกดทับไม่ใช่กระดูกนะมันเป็นหมอนรองนะมันคล้ายๆบัฟเฟอร์เนี่ยคล้ายๆช็อคอัพเนี่ยเอาไว้เวลาคุณถูกกระแทกมันจะกระแทกตามอย่างนั้นด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการใช้กระดูกสันหลังผิดปกติท่าทางเป็นเวลานานเช่นยกของหนักนั่งนานๆแล้วก็กระดูกเสื่อมทำให้เกิดอาการการยกของหนักที่ไม่ถูกวิธีการนั่งหรือการยืนในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เพราะนั้นคุณต้องแก้ไขอย่างนี้ครับเอ็กซเรย์บางทีเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันดูอยู่เพลนเดียวนะครับ MRI และลดน้ำหนักนะครับเราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับการทำกายภาพยังไงคุณต้องติดต่อทางมอโถคือการดึงหลังยังไงถึงจะให้มันกดทับน้อยที่สุดใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอาจจะการดึงหลังถ้ามันทับที่คอด้วยอาจจะมีการดึงคอด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันยังปวดยังชาอยู่ยาพวกนี้มันมียาแก้ปวดเดี๋ยวก็ปวดท้องอีกยาแก้ชาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลดน้ำหนักลองดูแล้วใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
5: ตอนนี้หมอไม่ได้นัดแล้วก็คือเวลาปวดหมอจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
4: เอาละเราขอพูดเรื่องของเราดีกว่าไม่ทุบว่าใครผิดใครถูกนะครับนะผมขอพูดในหลักวิชาการนะครับป้า คุณจะไม่หายปวดไม่หายชาเพราะว่าต้นเหตุคุณไม่รู้เรื่อง1คุณต้องลดน้ำหนักก่อนตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับอายุ55เนี่ย
5: 156ค่ะ
4: ตอนนี้หนักกี่กิโลครับ
5: 52ค่ะ
4: 156น้ำหนัก52คุณเอา110ลบด้วย156หรือเท่าไหร่ครับ40ใช่ไหม
5: ต้องลดอีกกิโลค่ะ
4: 10กว่ากิโลเนี่ย
5: โอ
4: ้คืองี้คุณสูงเท่าไหร่นะ
5: 156ค่ะ
4: น้ำหนักคุณจะ46กิโลครับนี่น้ำหนักคุณเท่าไหร
5: ่52
4: ลดแค่ไม่ถึง10กิโลน่ะถ้าคุณลดน้ำหนักให้ได้มาตรฐานคุณจะไปเชื่อนะคือว่าเงี้ยคุณจะโทษโรงพยาบาลไม่ได้หรอกว่าเขาไม่มีเวลาแนะนำครับผมก็ไม่แนะนำถ้าเจอ2คนแนะนำเสียเวลามากนี่คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ย
5: หมอเคยแนะนำว่าให้ผ่าตัดแต่หนูไม่พร้อมกล
4: ั
5: ว
4: เดี๋ยวเห็นไหมผมจะซักอยู่นะครับก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะมันมีเลือก2ทางนะครับถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักไม่ทำกายภาพไม่มีการดึงหลังหรือดึงคอตามที่ผล MRI มันบอกมานะครับเคย MRI หรือเปล่าครับที่บอกให้ผ่าตัดเนี่ยเคย
5: เอ็กซเรย์แบบธรรมดาแล้ว
4: เอ็กซเรย์เพียงเดียวมัน
5: ทำกายภาพไปทำกายภาพแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยค่ะดึงคอแล้วก็ดึงหลังในช่วงหนึ่งค่ะ
4: ดึงมากี่เดือน
5: ดึงอยู่ประมาณ2เดือน
4: ไม่หายแล้วครับ
5: อาทิตย์ละ2ครั้ง
4: เราใส่เสื้อกระชับเอวด้วยระบากครับเสื้อเกราะ
5: ใส่ค่ะ
4: แล้วมันดีขึ้นไหมหลังจากดึงหลัง
5: มันก็พออยู่ได้แต่พอหลายนานหลายเดือนเข้าว่ามันจะเป็นแบบบางทีปวดบางทีก็ไม่ปวดเป็นอยู่แบบนั้นสลับกันไปมา
4: ถ้าหมอแนะนำให้ผ่าตัดคุณจะถามว่านอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันใช่ไหม
5: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามหมอว่านอนกี่วัน
4: คืออย่างนี้นะถ้าแนะนำให้ผ่าตัดนะหมอก็ไม่อยากจะผ่าหรอกครับเพราะผ่าเงินทองก็ไม่ได้อีก
5: ค่ะ
4: คุณใช้บัตรทองที่โรงพยาบาลอะไรนะ
5: บัตรทองตอนนี้อยู่ที่คลินิกนวมินทร์3แต่ทีนี้ถ้านั่งเขาก็จะส่งมาโรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะ
4: โรงพยาบาลนพรัตน์เป็นโรงเรียนแพทย์อยู่ในเครือข่ายกทมนะครับ
5: ค่ะ
4: เขาไม่ต้องคิดตังค์ครับบัตรทองมันใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องคิดตังค์ถ้าเป็นเอกชนไม่หนี 300,000 ครับนี่มันฟรีครับห้องนอนก็ฟรีกินก็ฟรีครับ
5: ค่ะ
4: แล้วทำไมไม่ผ่าเอาสรุปได้เงี้ยถ้าลองลดน้ำหนักดูไม่ใช่คุณจะไปอ้างเลยครับผ่าเสร็จนอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันคุณพอจะช่วยตัวเองโดยใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับระยะแรกตัวเองนะครับไม่เกิน 3-4 วันเขาให้ออกโรงพยาบาลแล้วไปกายภาพที่บ้านโดยการใช้ซื้อวอล์กเกอร์ตัวนึงก็วอล์กเกอร์4ขานะ
5: แล้วก็คือแบบพอเราไม่ผ่าแล้วทีนี้โรงพยาบาลก็ไม่ได้นัดว่ามันกินตอนนี้หมอให้กินในแคลเซียมแล้วทีนี้ท้องขู่ค่ะ
4: มันไม่ได้ช่วยเลยครับแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ช่วยครับคือว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยถ้าหมอแนะนำให้ผ่าแสดงว่ามันกดทับมากจนใช้ยาไม่ได้ผลกายภาพไม่ได้ผลครับถ้าอีกสัก3ปีถ้าคุณไม่ผ่าก็ไม่มีโอกาสผ่าเพราะว่ามันเกิดการอักเสบจนขึ้นเดินแทบไม่ได้เมื่อคุณอายุ60กว่านะครับคุณจะเอาแบบเดินไม่ได้หรือยังไงคุณต้องรีบไปใหม่นะครับบอกว่าตอนนั้นหนูขออภัยสิคะแล้วผ่าตัดกี่วันแค่ผ่าตัดผมว่าอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับเขามีห้องรวมเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลครับหลังกลับมาที่บ้านก็สามารถใช้วอล์กเกอร์สักไม่เกิน2อาทิตย์คุณก็เดินไปทำงานได้ครับทำไมไม่คิดจะผ่าเลยครับแล้วคุณสังเกตดูนะหมอที่เขานัดเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เมื่อ4-5เดือนที่แล้วไอ้ตอนนี้คุณมีอาการมากขึ้นจริงเขาป่ะ
5: ก็ประมาณเท่าเดิมนะคะ
4: นั่นล่ะต่อไปจะต้องมีมากขึ้นเมื่อคุณยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมโดยการลดน้ำหนักโดยการรู้จัก ถ้าคุณลดไม่ได้ก็ต้องผ่าครับพอลดน้ำหนักมันทำให้อาการต่างๆการอักเสบมันดีขึ้นครับแล้วก็คุณไปโรงพยาบาลใหม่เอาบัตรนัดมาใหม่นะครับเขานัดประมาณ6เดือนจริงเขาป่ะคิวมันยาว
5: คือประมาณนั้นแหละค่ะ6เดือนปีนึง
4: เออนั่นแหละคุณไปจองใหม่นะครับบอกว่าคุณต้องวิชาบอกว่าหนูปวดมากจนทนไม่ไหวกรุณาผ่าเถอะคุณต้องบอกจริงๆนะต้องผ่าครับทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่าเนี่ยก่อนผ่าใช้วัน6เดือนเนี่ยคนลดน้ำหนักอีกสัก10กิโลสิครับให้มันผอมเลยนะครับแล้วทำแต่ต้องไปทำกายภาพด้วยนะครับแคลเซียมไม่ได้ช่วยหรอกครับเออเข้าใจหรือเปล่าแต่แปะกล้วยช่วยได้ในการอักเสบแก้อักเสบบรรเทาอาการปวดก็ได้เพราะมันซ่อมสิ่งที่เดิมกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับทำงี
5: ้
4: เดี๋ยวผมสรุปนะครับสรุปว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลนพรัตน์อีกครั้งหนึ่งคุณต้องไปขอโทษหมอนะครับที่หมอคณะผ่าตัดเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี่เดือนมาแล้วเลยกำหนดมาแล้ว
5: เลยมาเป็นปีแล้วคุณหมอคนนั้นก็ลาออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
4: แต่เขามีประวัติเก่าอยู่นะครับ
5: มีอยู่ค่ะ
4: มีประวัติเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูช่วงนั้นหนูต้องขออภัยอย่างมากๆคุณไปรับผิดสารภาพบาปซะแล้วนัดใหม่แล้วคุณจะบอกว่าผมบอกนะคุณต้องใช้วิชาสำออยด้วยนะครับโอ้ยตายแล้วมันทรมานจริงๆอะนะครับหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากจะผ่าเร็วที่สุดเลยเขาน่าประมาณ 5-6 เดือนนะครับเพราะว่าไอ้ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสมุดเล่มหนึ่งเขาจะมีคิวการผ่านะครับชื่อนางแน่งน้อยนางตัวนี้คุณอยู่หน้าที่5หน้าที่6เนี่ยเพราะวันหนึ่งเตียงในที่นพรัตน์ห้องผ่าตัดมีไม่เกิน 3-4 ห้องจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: แล้วหมอเขาผ่าได้ทีละคนเนี่ยเขาก็จะตายเมื่อผ่ามากๆเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลใหม่นะครับแต่ตอนนี้กินแปะกล้วยก่อนเช้า4เย็น4ก่อนนะครับคุณอย่าปฏิเสธแล้วคุณห้ามยกของหนักห้ามขึ้นบันไดสูงๆห้ามวิ่งให้เดินอย่างเดียวนะครับเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำครับแคลเซียมให้มาก็กินไปแต่มันปลายเหตุไม่ได้ผลแล้วครับมันไม่ช่วยคือว่าแล้วคุณถ้าเกิดจะผ่าจริงๆเนี่ยมีผัวยังมีแฟน
5: มีแล้วลูกแล้วค่ะ
4: โอ้ยเนี่ยกลัวคิดแล้วทำไมถึงเลิกอ่ะ
5: มันมีปัญหาครอบครัวนะคะ
4: เขากินเหล้าใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: กินเหล้าเมาแอทุกวันเนี่ยการบ้านการเมืองก็ไม่ทำ
5: ไม่ไหวค่ะ
4: กินเหล้าแล้วมาอ้วกในบ้านอีกจริงเขาป่ะ
5: ไม่อ้วกหรอกแต่เมาแล้วไม่รู้เรื่อง
4: งานก็ไม่ทำขอเงิน
5: เลิกนอนเปิดขวดเหล้าไม่เอาแล้วออกน้องโดดขวดเหล้าไม่เอา
4: แล้วมีลูกกี่คน
5: คนเดียวค่ะ
4: ลูกอายุเท่าไหร
5: ่ตอนนี้ประมาณ37ค่ะ
4: โอ้แต่งงานเมื่ออายุ15 16นั่นเอง
5: ค่ะ
4: โอ้ตายหงเลยแต่งงานเมื่อยังเด็กอยู่เลยเนี่ยพอแต่งงานปั๊บท้อง8เดือนเลยใช่ไหมคิดว่าลูกอายุ15ก็ลูกมันช่วยได้ลูกชายลูกสาวอ่ะ
5: ลูกสาวค่ะ
4: เอ้ย
5: ก็เลยเป็นโสดตั้งแต่อายุ28ค่ะ
4: เป็นโสดอายุ28ลูกสาวอายุ10ขวบแล้วตอนนั้นน่ะ
5: จ้ะ
4: จริงป่ะ
5: จ้ะ
4: แล้วผัวก็อายุไล่เลี่ยกันใช่ไหมไปรุ่น
5: เขาก็ห่างจากเราประมาณ9ปี
4: เออแล้วรู้บอกว่าเขากินเหล้าอ่ะก่อนที่จะเป็นเมียเขาอ่ะ
5: ก็รู้อยู
4: ่มันเลิกไม่ได้กินเหล้าคุณจะไปกินเลิกก็ดีแล้วกินอยู่คุณก็เสร็จเดี๋ยวนี้เขายังกินเหล้าอยู่เขาไม่เลิกหรอกครับจริงหรือเปล่า
5: ตั้งแต่เลิกกันก็ไม่มีข่าวไม่รู้เรื่องกันเลยค่ะก็คือไม่ได้เจออีกเลยก็เลย
4: ผมว่าเขาน่าจะตายไปแล้วนะฮะ
5: ว่างั้นแหละค่ะคงจะตายไปแล้ว
4: เออเอาละเพราะฉะนั้นคุณกลับไปที่โรงพยาบาลนพรัตน์ใหม่กลับไปได้ไหม
5: คะ
4: คุณบอกมาว่าเพราะว่าผลการเอ็กซเรย์เมื่อก่อนยังอยู่นะครับขอนัด ผ่าตัดไปฟันธงเลยว่าหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ไหวเราติดต่อลูกสาวไว้คร่าวๆตามจริงที่บ้านเนี่ยคุณยังช่วยตัวเองได้นะครับไปกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณนอนโรงพยาบาลไม่เกิน 3-4 วันนะครับผ่าตัดหลังเนี่ยนะครับไม่เกิน 3-4 วันแล้วมาอยู่ที่บ้านก็ยังเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ด้วยนะครับไม่ต้องมีคนดูแลเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ากันคุณล้มให้ลูกสาวมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเขามีแฟนหรือยังมีครอบครัวหรือยัง
5: เขาก็มีแล้วเลิกแล้วเหมือนกันค่ะ
4: แบ่งคิดรอบเหมือนกันเนี่ยหรือมีแฟนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมั้ง
5: ใช่ค่ะเขามีผู้หญิงอีกคนแล้วก็เลิกกันเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ลูกสาวหนูก
4: ็แล้วมีหลานให้เราไหม
5: แม่เลี้ยงเดียว
4: แล้วมีลูกกับแฟนเขาไหม
5: มีสองคนลูกชายสองคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเรายายเลี้ยงหนูนี่แหละเป็นคนเลี้ยงเขา
4: แล้วหนูทำงานอะไรอยู่ตอนเนี้ย
5: โอ้ยหนูไม่ได้ทำงานสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เริ่มเป็นกระดูกละสันหลังนี่แหละ
4: ถ้าคุณผ่าตอนนั้นนะป่านนี้คุณมาทำงานได้แล้วครับ
5: นี่เป็นมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี
4: เอาละคุณกลับไปใหม่นะครับเพราะว่ายาไม่ได้ผลแล้วครับยาแปะกล้วยเป็นการช่วยชะลอความแล้วมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนั่นเองครับกินเช้า 4-4 แล้วคุณลดน้ำหนักมันอาจจะหายก็ได้ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วไม่มีใครลดน้ำหนักสัก10กิโลเลยเอาให้มันผอมกว่ามาตรฐานหน่อยนึงได้ไหมระหว่างถ้าคุณลดน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันคุณกลับไปก่อนเผื่อลดน้ำหนักไม่ได้คุณรีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์ขอคิวการผ่าตัดแต่ช่วงนี้คุณไปดึงหลังใหม่นะครับไปทำกายภาพใหม่นะครับแล้วก็มีการดึงหลังใหม่ดึงคอใหม่นะครับแต่คุณต้องลดน้ำหนักสักประมาณ10กิโลครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ไหม
5: จะลองดูค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ต้องลองดูนะครับแต่คุณไปจองคิวผ่าตัดไปก่อนนะครับเผื่อคุณลดไม่ได้นะครับนะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 คลื่นนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันที่062-5100-560-569ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
6: คร
4: ับจากไหนครับเนี่ย
6: เป็นคร
4: ู
6: ด้วยคร
4: ับ ครับช่วยปิดวิทยุหน่อยนะครับคนนี้คนดีครับเสียงมันกล้องนะฮะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 30ครับหมอ
4: เท่าไหร่นะ
6: 30ครับ
4: 30น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 170หมอ
4: สูง170หนักกี่กิโลครับ
6: หนัก58ครับ
4: 58โอเค60 70พอไปนิดนึงแล้วก็มีโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้
6: พอดีผมจะถามว่า ผมกินข้าวเยอะอย่างเงี้ยหมอกินขนมปังแล้วขาไม่ค่อยมีแรงเน
4: ี่ยเอ้ยทำไมคุณผอมเงี้ย
6: ครับ
4: พ่อแม่ผอมหรือเปล่า
6: ผอมครับ
4: มันขาดโปรตีนนะครับคุณไม่ค่อยมีอะไรมันขาดโปรตีนคุณกินแต่แป้งแป้งแต่คุณไม่กินเนื้อนมไข่เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหมอคุณขาไม่ค่อยมีแรงครับหมอ
4: ไม่ค่อยมีแรงอ่ะมันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
6: ไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปนี่นะหมอ
4: เอาทำไมไม่ไปล่ะครับ
6: พอดีผมเพิ่งจะเป็นหมอเลยโทรมาหาหมอเนี่ย
4: ครับไม่มีแรงเดินได้ไหมครับ
6: เดินได้หมอแบบว่าเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
4: เบาเดินขึ้นบันไดได้ไหม
6: ก็ได้ครับหมอต้องจับครับ
4: ต้องจับเลยอายุขนาดนี้มันต้องไปตรวจทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย
6: หาหมอดูครับหม
4: อแล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
6: ไม่มีคร
4: ับไม่มีโรคประจำตัวเลยใช่ไหมครับ
6: ครับผมครับ
4: คุณกินแต่ข้าวแล้วกินอาหารคุณกินยังไงครับมีแต่ข้าวกับขนมปัง
6: กินข้าวทั่วไปเนี่ยหมอแล้วคือว่าชอบกินข้าวเยอะแล้วกินขนมปังเนี่ยหมอ
4: แล้วกินเนื้อกินผักกินผลไม้ไหมครับ
6: กินครับหมอแล้วผลไม้ก็กินคร
4: ับ แล้วกินอาหารบาลากี่มื้อครับ
6: กินอาหารวันละกี่มื้อผมกินวันละ3-4 มื้อครับหมออ
4: ืมโอเคแล้วระบบการย่อยคุณปกติใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหม
4: อมันไม่มีอะไรยังไงฮะคุณเดินสัก
6: เดินแล้วเหมือนจะล้มเงี้ยหมอ
4: แล้วเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดมีอาการปวดมีการชาที่ขาได้ไหมครับ
6: ก็มีบ่อยครับหมอแบบมันจะชาครับหมอ
4: มันมีอาการชาหรือปวดฮะที่ขาม
6: ันชาครับหม
4: อชาสองขาหรือขาเดียวครับ
6: ขาข้างเดียวข้างซ้ายครับ
4: ชามากไหมครับ
6: ก็บางทีก็มากครับหมอบางทีก็ชาไม่รู้สึกอย่างเงี
4: ้
6: ยคร
4: ับ ชาไม่รู้สึกตัวเลย
6: ครับ
4: ไม่รู้สึกว่าขานี่พอเอาเข็มแทงรู้สึกไหมครับ
6: ไม่รู้สึกเลยหมอบางทีชาไม่รู้สึกเลยคร
4: ับ พอเอาพอเหยียบตะปูรู้สึกว่ามันพอเหยียบก้อนหินรู้สึกไหม
6: ไม่รู้สึกเลยหมอไม่รู้สึกเลยคร
4: ับ ไม่รู้สึกว่านี่เป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับหมอ
4: โอ้ทำไมไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลล่ะครับ
6: เนี่ยผมว่าจะไปหาอยู่เย็นเนี่ยหมอ
4: เออมันเป็นโรค
6: มาปรึกษาหมอ
4: เอ้าเจอจะมาทำมาเขาอาการมีชาด้วยแล้วปวดด้วยหรือเปล่าครับที่ขา
6: ไม่ปวดครับไม่ปวดครับ
4: ชาจนเหยียบก้อนหินไม่รู้สึกว่าเป็นก้อนหินใช่ไหมครับ
6: ใช่คร
4: ับ แล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนแรงยังไงครับเดินไป
6: ว่าลุกเนี่ยหมอเหมือนจะล้มอย่างเดียวเลยคร
4: ับ โอ้เอ้าเจอจะมาทำมาปวดไม่เข้าโรงพยาบาลต้องเข้าวัดแล้วผมว่านะคุณไม่ตรวจสมองด้วยตรวจหลอดเลือดน้ำเลือดด้วยคุณเลือกเอาจะเข้าวัดหรือเข้าโรงพยาบาลเอาเชิญอาจารย์มาจำนานนะเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงธรรมดาหรอกครับมันมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวคุณฟังสักครู่นะครับเชิญเลยครับจะมาจำนานครับเชิญเลยครับไม่มี
7: แม้อาจารย์ก็พูดเกินไปนะอาจารย์เข้าวัด
4: จริงจริง
7: มันเป็นโรคที่รักษาได
4: ้เขาไม่เข้าไปเขาไปโรงพยาบาลตายไม่ถามรับได้รู้ได้ไง
7: แต่ยังแม้มันเราฟังคนไข้เล่าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เห็นตัวคนไข้แล้วไม่ได้ตรวจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ นะครับมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายแต่หมอก็จะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันผิดปกติก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องไปตรวจไปเช็คหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องรักษาแล้วการรักษาให้โรคกล้ามเนื้อในบางทีมันก็ไม่ได้หายขาด 100% นะครับต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็มีนะครับเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อโดยตรงมันไม่ใช่เกิดการอักเสบอย่างเดียวและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปเช็คเรื่องของกระดูกหลังด้วยเพราะมันมีเรื่องของการชานะครับการขาซ้ายชาเนี่ยมันซึ่งอายุขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะอายุยังน้อยนะครับแต่ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะนั้นการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเรียนการทำMRIเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ะครับหรือการตรวจขึ้นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยวินิจฉัยได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้ข้อสรุปแล้วก็รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็รักษาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับต้องพยายามทานอาหารให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่ทานเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีเพียบพร้อมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะบางทีเนี่ยเราทานโปรตีนน้อยขาก็ไม่มีแรงด้วยนะครับมันอาจจะเป็นได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการไปตรวจเป็นเช่นที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วการตรวจพิเศษเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่จำเป็นนะครับแล้วถ้าได้ข้อสรุปยังไงแล้วเนี่ยโทรมาหาอาจารย์เกษตรอีกทีเนี่ยก็จะได้ข้อแนะนำว่าถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วเราจะต้องรักษายังไงนะครับเราจะต้องดูแลยังไงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
4: อายุขนาดนี้คุณทำงานเกี่ยวอะไรครับเดี๋ยวขอสักนิดหนึ่งทำงานแบกหามหรือนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆเรากินแต่แป้งกินแต่ข้าวไม่กินเนื้อนมไข่ขาด
6: พวกนั่งนอนเฉยๆหมออ
4: ะไรนะ
6: นั่งนอนเฉยๆครับ
4: ตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยใช่ไหม
6: คร
4: ับทำไมไม่ทำงานอะไรแล้วมีอาชีพอะไรครับ
6: ก็ตอนแรกผมขับพวกโม้พวกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อผมอ่อนแรงผมเลยไม่ได้ขับครับกลัวล้มครับ
4: ขับอะไรนะ
6: ขับปลูกวิ่งส่งตัวอาหารนี่ครับ
4: อ๋อเป็นบินมอเตอร์ไซค์ว่างั้นเถอะเอาขับมอเตอร์ไซค์
6: ขับเลยเด้อครับ
4: ขับกี่ปี
6: ทำมาได้2-3 ปีหมอคือว่าขาผมมันอ่อนแรงเงี้ยผมเลยไม่กล้าขับกลัวล้มครับ
4: ถูกต้องแล้วฮะคุณต้องไปคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนครับ
6: โรงพยาบาลฐานเรือคร
4: ับโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเยอะแยะใช้บัตรท้องเนี่ยคืออย่างงี้นะคุณแล้วขานี่มันเดินแบบลากๆหรือเดินแบบ
6: ปกติครับหมอปกติครับ
4: แต่พอเดินสัก20-30 เมตรคุณก็เริ่มไม่มีแรงใช่ไหมครับ
6: มันเป็นยิ่งชั่วครับหมอบางทีก็ไม่เป็นครับ
4: คุณต้องไปโรงพยาบาลฐานเรือนะครับไปเช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่เพราะว่าตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนนะครับมันเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดคุณกินเช้า4-4 นะครับ
6: กล้วยกล่องเท่าไหร่ครับหมอ
4: 200 กว่าบาทท่านเอง260 บาทท่านเองนะครับ
6: คร
4: ับ คือต้องกินไปก่อนนะฮะ
6: ตามยา
4: ไม่เอาไม่มีครับเราเคยตรวจเลือดตรวจอะไรเคยตรวจมีผลแลบอยู่ในมือไหมครับ
6: ไม่มีคร
4: ับ
6: หมออ๋อ
4: ไม่เคยไปโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเลยใช่ไหมครับ
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: โอ้ my god อาจารย์คุณสั่งได้แค่นี้คุณเอางี้ดีกว่านะคุณไปพบกับอาจารย์หมอชำนาญบันก่อนไปโทรไปก่อนนะครับ0625100560-9นะครับไปวันอาทิตย์ก็ได้ครับเนาะคุณต้องรอโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเพื่อจะ MRI แทบเป็นไปไม่ได้เลยต้องรอเป็นเดือนนะครับหลายเดือนด้วยคุณต้องมีตังค์ฮะต้องมีตังค์ประมาณ20,000 กว่าบาทนะฮะ MRI เมื่อก่อนนี้ 7-8,000 เนี่ยแต่ถ้าไม่ MRI ก็ไปตรวจอย่างน้อยไปตรวจเลือดหน่อยยังดีนะฮะไปหาสาเหตุจริงๆนะครับนะ
6: พอ
4: ตรวจเลือดไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะแต่ว่ามันก็จำเป็นอ่ะแต่ตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนถ้าดีขึ้นคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอชำนาญนะครับเพราะถ้ามันเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับแล้วมันซ่อมเสร็จที่สุดเช้า4-4นะครับ
6: คร
4: ับถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปเช็คไปตรวจใหม่นะครับสวัสดีครับ
6: ก็
4: โทรไปที่0625100560-9กินแปะกล้วยเช้า4-4ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: ค
4: ืออย่างนี้รายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่าย MI ผมเพิ่งรู้เมื่อก่อน 7-8,000 หมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ 20,000 กว่าแล้วอาจารย์ถ้าเป็นเอกชนนะครับ 20,000 กว่าแล้วแล้วก็ส่องกล้องเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วครับเมื่อก่อนนี้ 7-8,000 บาทเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลขึ้นเป็นหมื่นกว่า 20,000 กว่าแล้วครับแต่แปะกล้วยไม่ได้ขึ้นนะครับ2,600,000 สตางค์นะครับ260 บาทราคาเดิมมา50 ปีแล้วครับเนาะสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะ
4: แล้วรับฟังรายการนี้ได้ความรู้มากไหมครับ
8: โอ้ได้มากจนฟังจนแบบต้องไปบอกเพื่อนๆค่ะ
4: เออคืออย่างนี้นะการทำอะไรด้วยความเมตตากรุณาเอาความจริงมาสู่ประชาชนนี่นะครับ
8: ค่ะ
4: เป็นสิ่งที่มันทำให้คนเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตัวเองความเป็นอยู่ตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเพราะโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเอดส์ก็ไปแล้วโควิดก็ไปแล้วไอ้เชื้อไวรัสทั้งหลายแหล่เนี่ยไปแล้ว อายุวัตกรโรคนี่ก็มองไม่เจอแล้วฝีดงฝีดาษทิศซ้ายไปนานแล้วแต่โรคที่เกิดจากตัวเองไม่รู้จักตัวเองมากพอนี่ทำไมไม่รู้จักตัวเองการกินการอยู่การออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ครับรายการนี้มันไปออกอากาศที่อังกฤษฝรั่งเศสที่มีคนไทยอยู่ไปทั่วโลกไปทุกจุดทั่วประเทศไทยโดยฟังทางมือถือเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online ถ้ามีมือถือรับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำตามนี้ทั้งลูกทั้งเต้าทั้งลูกหลานเกิดมาเมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะทำไมทุกคนต้องกินแปะกล้วยหลังจากนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำตามอย่างนี้หลอดเลือดและน้ำเลือดพออายุเกิน 3-40 บางคนเนี่ยฮะมัวแต่ห่วงเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ห่วงเรื่องการหลับนอนการออกกำลังกายเหมือนคุณพงษ์พัฒน์อ่ะเขาเครียดเขานอนดึกแล้วเขากินแต่ผัดใบกะเพราเนื้อแล้วกินแต่ของหวานนอน 2-3 ชั่วโมงแล้วเขามีความเครียดเป็นพ่วงกับด้วยผู้สุดท้ายเกิดลิ่มเลือดอุดตันคือสโตรกนี่เองนะครับเพราะนั้นการกินถ้าเขากินแปะกล้วยก่อนนะเขาไม่เกิดอย่างนี้หรอกครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกขึ้นมานะครับสายตาก็ป้องกันไม่ให้เกิดวุ่นในตาเสื่อมป้องกันไม่ให้เกิด
8: หูแว่วดีมากเลยคุณหมอ
4: มันก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยสายตาไงครับ
8: อ๋อก่อนอันนี้ปัญหาของหนูนะคะของหนูส่วนใหญ่จะดีค่ะคือเมื่อสัก10-20ปีก่อนนั้นดูตามัวสองข้างไปตรวจแผนกตาโรงพยาบาลก็บอกว่าเริ
4: ่มต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับไปตรวจที่โรงพยาบาล
8: โรงพยาบาลกลางบัดทองอะค่ะ
4: โอ้ยโรงเรียนแพทย์เลย
8: แผนกตานะคะทีนี้ว่าตอนนั้นน่ะหนูประมาณอายุ20-40มั้งพอพอดีตามัวสองข้างก็หมอก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกทีนี้ว่าเขาบอกว่าอีก5ปีให้ไปตรวจใหม่หนูก็ไม่ได้ไปเพราะตอนหลังผ่านไปหลายปีอ่ะหนูมากินแปะกล้วยรู้จักกับแปะกล้วยจากรายการวิทยุอ่ะกินมา 7-8 ปีแล้วอาจารย์อูตามัวสองข้างนะหายหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่กลางคืนเห็นอยากย่ายอ่ะ
4: วุ้นตาเสื่อมเดี๋ยวผมคงเบรกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเบรกนิดนึงนะฮะมันดีขึ้นเพราะอะไรมันต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์เชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
8: อ๋อไม่มีค่ะไขมันหนูแค่170ทีนี้หมอเขาให้ทานยาดักเอาไว้ครึ่งเม็ดก่อนนอน
4: โอเค
8: แต่ความดันนี่เลิกกินยามา3เดือนแล้วฮะ
4: โอเคทีนี
8: ้แล้วก็ตรวจเลือดประจำปีก็ไตก็ดีอะไรก็ดีไขมันดีมากกว่าไขมันเลวอะค่ะ
4: โอเคทีนี้จะเอาถึงเรื่องตาก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนหนึ่งเป็นวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษาว่าที่จะต้องผ่าตัดเอาเลนเปลี่ยนเลนตาใหม่ต้องกระจกทำไมคุณมัวแล้วใสขึ้นนะครับผมไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายเชิญอาจารย์มาท่านเดี๋ยวนะ
8: ค่ะเชิญค่ะเชิญ
4: เลยครับเชิญเลยครับ
7: อาจารย์เขาฟังให้คนไข้เขาพูดให้จบซะก่อนว่าเขามีปัญหาจะถามเรื่องอะไร
4: เอาเชิญเลยครับเราจะถามเรื่องอะไรครับ
8: อ๋อของหนูว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ทีนี้ว่าเพื่อนค่ะเขาอายุ79ก็ทานฮอร์โมนมา5-6ปีท
4: ีนี้ว่
8: าเขาทานฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะ
4: ครับฮอร์โมนจากที่ไหน
8: ทีนี้ว่าทานแล้วมีประจำเดือนอะคุณหมอ
4: เปล่าฮอร์โมนจากที่ไหนครับ
8: เพื่อนเขาทานฮอร์โมนเขาสั่งฮอร์โมนจากคุณหมอเนี่ยค่ะ
4: มาทำงานโอเคต่อเลยครับ
8: ทีนี้ว่าเขามีฮอร์โมนเขามีประจำเดือนหนูก็สงสัยว่าทำไมจะมีประจำเดือนแล้วเขาบอกมีประจำเดือนทุกเดือนหนูสงสัยว่ามีประจำเดือนแล้วจะตั้งครรภ์ได้ไหมก็สงสัยอย่างนี้ค่ะ
4: เชิญอาจารย์มาทำงานนะเราเพื่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
8: 79ค่ะแต่เขาทานฮอร์โมนมา5-6ปีเขาบอกโอ้ดีมากเลยแข็งแรง
4: ดียังไงฮะดียังไงฮะก่อนกับหลังกินมาต่างกันยังไง
8: เขาเดินเหมือนคนเดินแบบกระดูกกระเดี่ยวดีมากอ่ะแข็งแรงอ่ะขึ้นบันไดได้นั่งรถเมล์ไปซื้อของได้เขาบอกหนูว่าดีมากเลย
4: แล้วอาการนอนหลับดีกว่าเดิมไหมครับ
8: ดีค่ะแล้วเขาก็ทานแปะกล้วยด้วยพอดีต่างคนต่างทานแล้วมาเจอกันแล้วมาคุยกันไง
4: กลัวสงสัยว่าเขากินฮอร์โมนประจำเดือนมาเขากลัวจะมีลูกใช่ไหมฮะ
8: เขาไม่สงสัยแต่ดูสงสัยว่ามันจะผิดธรรมชาติจะอันตรายหรือเปล่า
4: เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะถ้ากินฮอร์โมนแล้วเมนมาเนี่ยมันผิดธรรมชาติหรือไม่แล้วโอกาสจะมีลูกมีหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
7: ก็โอกาสที่จะมีลูกก็ไม่มีหรอกครับนะครับที่อายุ79ปีเนี่ยประจำเดือนจะหมดแล้วถูกไหมครับแล้วเข้าสู่วัยทองแล้วตอนนี้พอประทานฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ภาวะ ที่ไม่สมดุลต่างๆในร่างกายเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ผลพวงจากการทานฮอร์โมนธรรมชาติในคนไข้บางคนเนี่ยนะครับมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีการมีเลือดทำให้มีการขยายตัวแล้วก็มีเลือดออกได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในร้อยรายเนี่ยจะเจอสักราย2รายก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปริมาณของฮอร์โมนที่ทานในแต่ละวันคือ1เม็ดเนี่ยมันอาจจะเยอะไปสำหรับคนไข้รายนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็ให้ทานฮอร์โมนเหลือแค่วันเว้นวัน1เม็ดวันเว้นวันนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถามว่าไอ้ที่มันมีเลือดออกมาแบบเนี้ยมันอันตรายหรือเปล่ามันไม่อันตรายครับแต่ว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อของมดลูกเนี่ยมีการลอกตัวแล้วก็มีเลือดออกมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไอ้เรื่องมีลูกเนี่ยไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าผลพวงจากการใช้ฮอร์โมนตัวเนี้ยมันไปกระตุ้นทำให้มีการลอกตัวมีเลือดออกนะครับซึ่งอาจจะปริมาณของฮอร์โมนอาจจะเยอะไปในบางคนไข้บางคนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือคุณก็บอกญาติบอกว่าให้ทานวันเว้นวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุเนี่ยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันปรับตัวได้ซะก่อนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือฮอร์โมนธรรมชาติตัวนี้มันช่วยรักษาสมดุลต่างๆในร่างกายทุกๆเรื่องนะครับแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีนอนหลับสบายนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับแล้วมันก็ช่วยทำให้ทุกๆอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยปรับสภาพแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ผลพวงจากการที่ทานนี่เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีการกระตุ้นให้เป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมีเลือดออกเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจมันไม่เป็นอันตรายแต่ว่าปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ในช่วงที่ทานเนี่ยมันจะเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็กลับโดยการทานมันเว้นวันนะครับอาการต่างๆเลือดออกมันก็จะดีขึ้นครับ
4: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติไม่มีโอกาสมีลูกนะครับทีนี้ของคุณเนี่ย
8: เองอะที่หนูทานแปะกล้วยมา 7-8 ปีเนี่ยความจำดีมากเลยคุณหมอพอพูดเรื่องนี้เรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมาแต่หมอเราสามารถพูดได้ต่อเนื่องอะแล้วเราก็แนะนำเพื่อนให้ทานแปะกล้วยบางคนเขาก็ทานบางคนเขาก็ไม่ทานแต่ทีนี้ว่าพอเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเราก็พูดให้เขาฟังอะเขาก็บางเขาก็ยินดีรับฟังก็บอกนี่รู้มากเลยพอวันนี้หนูอายุ60แล้วเราคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วเรามีความรู้อะไรที่จะบอกคนรู้จักเราก็บอกเขาไป
4: ยัง
8: โรคคุณหมอ
4: โรคบางโรค
8: ทีนี้ว่าคนที่โทรมาขอคำปรึกษาคุณหมออะบางคนน่ะเขาไม่ฟังคุณหมอพูดให้จบก่อนเขาจะพูดแทรกทีนี้หนูก็ไม่ค่อยชอบหนูอยากให้คุณหมอพูดให้จบแล้วเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดถูกไหม
9: ศูนย์ 5609 อีกหมายเลขนะครับ0

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์ดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและ Call Centerเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 081 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้นะคะก็คุยกันเรื่องเบาๆดีไหมไม่รู้เบาหรือเปล่านะคะก็หมอไนท์ก็จะตอบคำถามมีบางเคสนะคะซึ่งเป็นเคสยาอันตรายที่มีชื่อคุณลินลี่นะคะหมอไนท์ไม่ได้อ่านนะคะหมอไนท์อ่านจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลินลี่เพียงแต่ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่หมอในต้องปรึกษานะคะคอนซัลต์กับอาจารย์เนื่องจากมันเป็นยาอันตรายนะคะที่เป็นยาเฉพาะแล้วก็มีการกินต้องกินตลอดชีวิตเนี่ยนะคะที่ทางคุณลิลลี่ถามหมอในมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตคอนซัลต์กับอาจารย์หมอนะคะเพราะว่าต้องการคำตอบที่แน่ชัดคือจริงๆยาตัวนี้มันต้องมีการไตเติดโดสซึ่งคนที่จะไตเติดได้ก็คือแพทย์ที่ทำการดูแลก็จะต้องมีการตรวจเลือดอย่างตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่ไปเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจเลือดเพื่อที่จะบาลานซ์ทำให้เกิดความสมดุลว่าเม็ดเลือดไม่ต่ำเกินไปเม็ดเลือดไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่กดจนกระทั่งต่ำเกินไปแล้วก็ต้องมีการ

ลดเนี่ยพอต่อไปคราวหน้าก็จะเพิ่มโดสก็จะลดจะเพิ่มจะลดจะเพิ่มเพื่อที่จะคอนโทรลในเรื่องของในเรื่องของอาการข้างเคียงคือยังไงยาตัวเนี้ยนะคะที่ทางคุณลิลลี่ถามอะไรมานะคะขออนุญาตไปคอนซัลต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์ของหมอไหนนะคะคือต้องคอนซัลกับสเปเชียลิสต์จริงๆอาจารย์หมอแล้วก็มีเพื่อนของหมอไหนเนี่ยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาของโรคเกี่ยวกับโรคเลือดโดยเฉพาะดีกว่าคือโรคเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอนะคะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าแค่ดูอาการแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอแต่หมอไหนกำลังจะหาทางออกว่าจะทำยังไงถึงจะลดการพึ่งพาการใช้ยาโดยที่ถ้าใช้ต้องใช้ยาให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาเริ่มพูดคุยถึงเคสอื่นก่อนในเคสของคุณลิลลี่นะคะหมอไนอ่านจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะจดหมายน้อยกลอยใจนะคะอ่านเรียบร้อยแล้วแต่กำลังจะคิดหาหนทางที่จะลดการพึ่งพาการใช้ยามากที่สุดคือส่วนหนึ่งอาจจะขออ่านเรื่องเปเปอร์นะคะขอดูงานวิจัยว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวกับยาตัวนี้เป็นยาที่แพทย์เฉพาะทางใช้ด้วยนะคะรอแป๊บนึงค่ะคุณลิลลี่นะคะโอเคนำมาพูดในรายการเนี่ยหมอไหนต้องพูดในรายการเนื่องจากว่าเกรงว่าชื่อคุณลิลลี่เนี่ยนะคะเป็นนามแฝงนะคะก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อทางรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไหนฟังรายการมานานแล้วก็ทานมาเป็นเวลานานแล้วก็อายุเยอะพอสมควรแต่เสียงยังดูสาวแล้วก็หน้าตาก็ยังดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะดูทางคุณลิลลี่บอกว่าตั้งแต่ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยค่ะของทางรายการนะคะแม้แต่ตัวบำรุงตานะตัว E1 ก็คือมีความรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ไม่เคยต้องไปตรวจสุขภาพเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้บางเอาไว้เดี๋ยวหมอไหนขออนุญาตนะคะอันนี้ต้องคอนซัลต์เกี่ยวกับอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่รักษาเกี่ยวกับโรคเลือดโดยเฉพาะนะคะคือยาตัวนี้มันเป็นยาที่มีการใช้กับเฉพาะโรคนะคะโอเคกลับมาที่ในเคสของคุณชื่อคุณธวัชชัยจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคือคุณธวัชชัยเนี่ยอายุ60ปีนะอายุ60ปีแล้ว10กว่าปีก่อนเนี่ยมีอาการตาพร่าตามัวนะคะแล้วก็เดินลำบากนะคะก้าวย่างแบบช้าๆเลยนะคะอันนี้คือ10กว่าปีก่อนนะคะแสดงว่ามีอาการตอนไหนตอนอายุประมาณ40ปลายๆถูกไหม10กว่าปีก็น่าจะเป็น48 49แถวๆนั้นมีอาการตาพร่ามัวเริ่มเดินลำบากก้าวย่างช้าขึ้นลงบันไดและตกบันไดบ่อยๆคือพอเวลาเรานึกถึงเนี่ยอายุ40กว่านะคะก้าวลงบันไดตกบันไดบ่อยๆทันทีที่นึกถึงคำพูดนี้หลายคนจะนึกถึงโรคอะไรคิดเอาไว้ในใจนะคะถ้าคนไหนเป็นแฟนรายการหมอไนท์เนี่ยจะตอบถูกนะปรากฏว่าใช้สิทธิ์ประกันสังคมค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับการฉีดสีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปตรงบริเวณจอประสาทตานะคะแพทย์ไม่สรุปว่าเป็นโรคอะไรนะคะแพทย์ไม่สรุปว่าเป็นโรคอะไรนะคะก็หมอไหนก็ถามไปนะคะบอกหมอไหนคิดว่าน่าจะเป็นอินเทิร์นนะคะแพทย์อินเทิร์น
นะคะแล้วก็

หลังจากนั้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลตาแห่งหนึ่งนะคะพบปรากฏว่าจากสู่แพทย์บอกว่าเป็นต้อหินระยะสุดท้ายทั้งสองข้างแล้วแนะนำให้ผ่าตัดแต่มีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะค่าใช้จ่าย 200,000 บาทเพราะว่าข้างละแสนเนาะข้างละแสนดังนั้นทางคุณทวชัยก็เลยกลับมาติดตามกลับไปที่โรงพยาบาลแห่งแรกนะคะไปที่แห่งแรกแล้วก็ได้รับยามาก็คือเอาเคสนะเอาผลการตรวจของโรงพยาบาลจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนนะเอาผลไปแล้วก็ไปให้ที่โรงพยาบาลแห่งแรกดูซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะทางโรงพยาบาลให้ยาหยอดตามา3ชนิดกำชับว่าให้ติดตามต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสที่ตาจะบอดสูงนะคะก็เลยไปค้นหานะคะพยายามที่จะไปติดตามเสาะหานะคะเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะทางเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตาสรุปนะคะนึกภาพออกไหมว่าคุณทวชัยเป็นโรคอะไรเอ้าเมื่อกี้หมอนายเฉลยไปแล้วเป็นต้อหินระยะสุดท้ายคีย์เวิร์ดคืออะไรจำกันได้ไหมคีย์เวิร์ดก็คือขึ้นลงบันไดตกบันไดตลอดขึ้นลงตกบันไดบ่อยๆเดินทางต่างระดับจะตกเวลาเดินอ่ะจะเดินตกสะดุดตกทางต่างระดับเดินชนนู่นชนนี่ชนประตูหน้าต่างขอบประตูขับรถก็ชนถังขยะชนต้นไม้ชนจักรยานมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือแสดงว่ามุมการมองเห็นเรามันแคบลงอะค่ะทำให้คือเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นเนี่ยคือเราก็ไม่ได้แกล้งเนาะเราเป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นก็เลยไปชนการที่มองไม่เห็นเป็นเพราะว่าลานสายตาเราอะมันตีบแคบลงเนื่องจากลานสายตาเราอะมันถูกทำลายทำให้มุมจอตาเราค่อยๆแคบลงเรื่อยๆซึ่งอาการเนี้ยก็คืออาการของโรคต้อหินเรื้อรังซึ่งปรากฏว่าเนี่ยเป็นมา10กว่าปีอ่ะแต่ว่าเพิ่งจะวินิจฉัยได้นะคะกว่าจะวินิจฉัยได้คือการที่เดินตกบันไดบ่อยๆเนี่ยคืออาการหนักแล้วล่ะนะคะแล้วก็กว่าจะวินิจฉัยได้อีกนะคะมันก็กินเวลาไปเยอะนี่ปรากฏว่าต่อจากโรงพยาบาลเนี่ยก็คือหยอดตาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไปรักษาหลายแบบเลยนะคะทั้งฝังเข็มกินยาจีนนะคะทั้งบ่งต้อนะทั้งบ่งต้อปรากฏว่าอันนี้ไม่ใช่ที่เขาบอกว่าบ่งต้อเนี่ยก็คืออันนั้นเขารักษาโรคต้อกระจกแต่จริงๆอันเนี้ยคือต้อหินลักษณะของการบ่งต้อไม่สามารถรักษาได้นะผลปรากฏว่าอาการมันก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆทีละนิดไงทีละนิดนะจนกระทั่งมีคนที่มาแนะนำก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นญาติด้วยกันเนี่ยค่ะก็บอกว่าเป็น IE นะรู้สึกบอกว่าเรียกเป็น IE นะคะก็คือบอกว่าชื่อคุณทิพพวรรณนะคะก็บอกว่าลองทานตัว E1 ไหมแล้วก็ลองฟังรายการของหมอไนท์ก็เลยเป็นที่มาทำให้เรารู้จักกันนะคะคุณทวชัยเนี่ยฟังรายการหมอไนท์มาประมาณสัก2อาทิตย์ก็เลยโทรศัพท์เข้ามาเคสที่หมอไนท์พูดให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราหมอไนท์กับคุณทวชัยรู้จักกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะประมาณเกือบ2ปีนะประมาณปลายปีนี้มันปี69ใช่ไหมคะรู้จักกันน่าจะเป็นปลายปี67นะก็ประมาณเกือบ2ปีแล้ววันเดี๋ยวหมอไนท์ย้อนให้ฟังวันนี้มาเล่าถึงความคืบหน้านะคะทางคุณทวชัยเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เล่าให้ถึงความคืบหน้าว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงจากแต่เดิมเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือหลังจากที่หาทุกวิถีทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นยาจีนไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นการนวดไม่ว่าจะเป็นการบ่งต้อแล้วก็จนได้มาพูดคุยกับหมอไนท์เมื่อประมาณเกือบ2ปี
นะแล้วก็มีการสิ่งที่หมอในแนะนำอย่างแรกเลยนะคะให้ตรวจวัดสายตาล่าสุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันปรากฏว่าเขาก็ไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ยังใช้ยาหยอดตาอยู่พบว่าลานสายตาเนี่ยมันตีบแคบลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีแฟนเนี่ยต้องเริ่มจุงเข้าไปแล้วก็คือการมองเห็นภาพเนี่ยมันจะอยู่ในมุมแคบลงแล้วการมองภาพก็จะมืดลงนะคะล่าสุดก่อนที่จะเจอหมอไหนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะก็คือขั้วประสาทตาหลังจากที่มีการตรวจดูนะคะในจอคอมพิวเตอร์นะด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพบว่าขั้วประสาทตาเนี่ยถูกทำลายไปเกือบหมดทั้ง2ข้างนะคะหลังจากนั้นก็เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองใช้วิธีของหมอไนท์แต่ควบคู่ไปกับการรักษาของจักษุแพทย์นะคะก็ยาหยอดตาที่แน่ๆต้องใช้แน่ๆนะคะหลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้การผ่าตัดล่ะครับหมอไนท์การผ่าตัดลักษณะแบบนี้ไม่ได้ช่วยแล้วนะคะเพราะอะไรเวลาการผ่าตัดเนี่ยเพื่อที่จะไปลดความดันลูกตาถูกไหมแต่อันเนี้ยคือลานสายตาเนี่ยถูกทำลายไปค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะต้องเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพื่อพาสารอาหารพาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงตรงอวัยวะข้างเคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยในแง่ของการทำงานนึกออกไหมคะเหมือนกับว่าเอาอวัยวะใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยเสริมการทำงานแล้วก็เซลล์ประสาทบางตัวที่อาจจะพึ่งเสียหายอาจจะฟื้นได้แต่ถ้าหากว่าตายมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยยังไงก็ตายแล้วก็ตายเลยทีนี้สิ่งที่หมอไหนแนะนำเพิ่มเติมไปก็คือข้อแรกหยอดตาทั้ง3ตัวทุกวันนี้ก็ยังใช้ยา3ชนิดแล้วหยอดตาวันละ3ครั้งให้หยอดตามปกติตามที่คุณหมอบอกปัจจุบันเนี้ยความดันลูกตาเนี่ยนะคะของทางคุณธวัชชัยเนี่ยจะอยู่ที่23กับ26นะคะจากเดิมตอนแรกๆที่เริ่มรักษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางคุณธวัชชัยบอกว่ามันประมาณขึ้นไป32กับ35แล้วบอกแล้วไม่มีอาการปวดตาเลยเหรอบอกตอนแรกไม่ปวดแต่ตอนหลังๆอ่ะพอเวลาตรวจแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันปวดนะแต่คนไข้ทนได้คุณธวัชชัยเนี่ยทนได้หรืออาจจะเรียกว่าเคยชินนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่23กับ26แล้วหมอนายก็บอกว่าให้จำตัวเลขนี้เอาไว้23กับ26แล้วก็เริ่มปลายปี67เดือนธันวาเนี่ยนะคะปลายปี67เนี่ยนะคะหมอในแนะนำคืออย่างแรกทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ควบคู่ไปด้วยนะหยอดตาของคุณหมอเหมือนเดิมเลยแต่ทาน E1 วันละ1ครั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนมาตอนเช้าหลังอาหารเช้านะคะแล้วหมอในให้เพิ่มตัว Baby Aspirin ตัว81มิลลิกรัมให้ทาน1เม็ดหลังอาหารตอนทันทีนะBaby Aspirin ทาน1เม็ดทันทีหลังจากมื้ออาหารเช้าให้ทานไปเลยแล้วก็สิ่งที่หมอไหนแนะนำนะคะเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เนาะช่องสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไหนอ่ะ EP ที่2ให้ทำโยคะตาทำการนวดตาทำโยคะตานี่แหละค่ะลักษณะการนวดตาแบบเป็นการที่ฟื้นฟูกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดแล้วก็ฟื้นฟูเกี่ยวกับเซลล์อวัยวะให้มีการ เร่งในการซ่อมแซมฟื้นฟูนะคะก็คือทำมือเนี่ยฝ่ามือให้งุ้มๆนะคะทำมือแบบอุ้มๆอะค่ะงุ้มๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาตรงบริเวณสันฝ่ามือนะคะสันมือเนี่ยลงไปที่ตรงบริเวณล่องหัวตาของเรามันจะประกบพอดีเลยนะคะแต่ก่อนหน้าที่จะทำแบบนั้นเนี่ยก็คือให้ถูฝ่ามือให้ร้อนๆถูให้มันร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือเอาสันมือเนี่ยประกบไปทั้งสองข้างแล้วก็หลังจากนั้นกดไปที่ตาเบาๆคำว่าเบาๆแปลว่าให้รู้สึกว่ามีการกดนะคะแล้วก็นับ1ถึง10
เนี่ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยแต่กดเบาๆนะไม่ใช่กดแรงๆนะถ้ากดจนกระทั่งแบบอุ๊ยเจ็บหรือกดแล้วแรงนะคะอันเนี้ยผิดวิธีแค่กดเบาๆก็พอนะคะกดเบาๆก็พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำทุก2ชั่วโมงทำประมาณสักประมาณ20เซตอะค่ะนะประมาณ20ครั้งอย่างเงี้ยทุก2ชั่วโมงให้ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทานตัวเบบี้แอสไพรินแค่1เม็ดตอนเช้า81มิลลิกรัมเนี่ยนะคะเพียงแค่นั้นแล้วก็ทานตัว E1 หมอไนท์เนี่ยเสริมไปอีกตัวหนึ่งก็คือบอกว่าตรงนี้อยากให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยเสริมไปตัวนี้มันจะไปกระตุ้นการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอแล้วก็กระตุ้นเกี่ยวกับซ่อมแซมเรื่องของทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันมีความไวคือทุกวันเนี้ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้อวัยวะที่เหลืออยู่เส้นประสาทที่เหลืออยู่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่ให้กระตุ้นให้เกิดการทำงานที่เสมือนว่ามีเซลล์อวัยวะมากกว่าเดิมคือเหมือนทำงานเป็น2หรือ3เท่าโดยที่ไม่เพลียนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาดังนั้นก็คือเราก็ต้องให้สารอาหารแล้วก็ให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงที่สุดก็ให้เสริมด้วยทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนโคเอนไซม์ Q10 เนี่ย2เม็ดตอนเช้าเพื่อไปเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในเส้นเลือดเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ประสาทตรงบริเวณจอประสาทตานะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูนะคะเวลาที่เรามีออกซิเจนเนี่ยเพิ่มเข้าไปในเลือดที่เข้าไปในสมองมันจะไปกระตุ้นทำให้อวัยวะแล้วก็เซลล์ในสมองเส้นประสาทเนี่ยมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอะมอรอยด์พลักแล้วก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะคนที่ทานตัว E1 เนี่ยพอทานไปเรื่อยๆให้ลองสังเกตตัวเองนะพอทานไปเรื่อยๆสักอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปจะรู้สึกว่าความจำเราดีขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นนะเพราะว่าใน E1 เนี่ยเขาจะมีตัวสารสกัดจากตัวจิงโกบิโลบาตัวจิงโกไรบีตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มความจำให้กับสมองของเรานะคะแล้วก็ไปขยายหลอดเลือดเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นตรงเนี้ยทานแบบเนี้ยจนกระทั่งเกือบ2ปีซึ่งเนี่ยเพิ่งจะสั่งซื้อเข้ามาเมื่อประมาณ1สัปดาห์นะจริงๆเคสเนี้ยหมอไหนอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่บังเอิญว่าบางมีเคสที่อาจจะอยากให้คุณหมอไหนตอบก่อนนะคะก็เลยขออนุญาตอันนี้เป็นเคสที่มาเล่าให้ฟังก็บอกว่าคุณธวัชชัยก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังหลังจากที่ใช้ยาหยอดตาลดความดันลูกตานะคะมาตลอดไม่เคยขาดทานตัว E1 เนี่ยเสริมเข้าไปทานตัวเบบี้แอสไพรินแล้วก็ให้ทำโยคะตาทุก2ชั่วโมงนะให้ทำประมาณ20ครั้งนะคะ20ครั้งแล้วก็พอ2ชั่วโมงก็ทำ20ครั้งอย่าให้ขาดเอาแล้วตอนนอนล่ะครับคุณหมอไนก็ตอนนอนก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเราตื่นถ้าเราตื่นก็ทำแต่ถ้าไม่ตื่นก็ไม่ต้องทำแต่หลังจากลุกตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทำนะคะให้ขยันทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็โกรทฮอร์โมนตาวิวิทตัวโคเอนไซม์ Q10 ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ผ่านมาตอนเนี้ยประมาณ1ปีกับ10เดือนนะคะผลปรากฏว่าใครอยากรู้บ้างปัจจุบันนี้หลังจากที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกี่ยวผลของการตรวจนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าคุณหมอแปลกใจมากแต่คุณหมอก็ดีใจบอกว่าโอ้ดีใจที่คุณหมอก็เก่งนะคะการมองเห็นมีความคมชัดมากขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็เหมือนกับการมองภาพเนี่ยจอมันกว้างขึ้นแต่มันไม่ได้กว้างแบบพาโนรามานะคะแต่มันกว้างขึ้นแบบทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยที่แฟนภรรยาเนี่ยไม่ต้องมาจุงแล้วคือตอนแรกๆเนี่ยมองเห็นมันเหมือนกับเห็นแบบเหมือนมองผ่านอุโมงค์นึกออกไหมคะมุมจอตามันแคบขนาดนั้นตอนนี้คือสว่างแบบถ้าเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรามองภาพแบบ
180องศามองกว้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเกินประมาณ100องศา100ถึง120องศาคือมันมองได้กว้างขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมแต่มันชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็มัวน้อยลงอ่ะนะคะมันมองแล้วมันรู้สึกว่าสามารถกลับมาทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางคุณธวัชชัยบอกแล้วก็เวลาที่เราไปตรวจสุขภาพดวงตาเนี่ยคุณหมอเขาจะให้อ่านใช่ไหมคะว่าตัวหนังสือนะคะบรรทัดที่1 2 3 4ผลปรากฏว่าพอบรรทัดที่7 8 9เนี่ยตัวหนังสือจะเล็กลงเรื่อยๆตอนแรกบรรทัดที่1จะตัวเบลอเลยทางคุณธวัชชัยบอกว่าตอนนี้ผมอ่านตัวเลขมาได้ถึงแถวที่7แล้วนะครับตอนแรกๆอ่ะผมอ่านได้แค่แถวที่3ที่เห็นชัดแถวที่4เนี่ยอ่านผิดถูกๆนะคะแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็นแถวที่7ได้ทั้ง2ตานะคะคือวัดมองทั้ง2ตาแล้วก็วัดทีละตาเนี่ยทั้ง2ตาเนี่ยดีขึ้นผลปรากฏว่าลานสายตามันกว้างขึ้นแล้วเวลาผมเดินปัจจุบันนี้ผมเดินด้วยความมั่นใจไม่ต้องให้ภรรยาจูงเดินขึ้นบันไดไม่ตกแล้วครับนะคะทางคุณธวัชชัยถามมอไนท์มาบอกว่าผมต้องถอนยาหยอดตาออกหมดหรือเปล่ามอไนท์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์หมอเนี่ยเขาคงจะถอนให้เองเพราะว่าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยจาก3ตัวก็อาจจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็หยอดแค่วันละ1หรือ2ครั้งนะคะก็บอกว่าของคุณเนี่ยเป็นหนักเพราะฉะนั้นยังต้องใช้ยาหยอดตาอยู่แต่จะลดปริมาณลงผลปรากฏว่าพอไปตรวจเนี่ยทางคุณหมอเขาลดให้จริงๆก็คือเหลือแค่ยาหยอดตาแค่ขวดเดียวแล้วก็หยอดแค่วันละครั้งเห็นมั้ยคะณตอนนี้นะคะจากเดิมจำได้ไหมคะที่หมอไหนบอกว่าก่อนที่จะทานตัว E1 จำกันได้ไหมเอ่ยความดันลูกตาอยู่ที่23กับ26ให้ลองเดา ว่าปัจจุบันนี้ทางคุณธวัชชัยความดันลูกตาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ12กับ14น้อยลงมากเลยค่ะ12กับ14นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการท่านใดก็ตามที่ตอนนี้นะคะเป็นต้อหินอยู่นะคะเป็นต้อหินอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าหมดอะไรไตยอย่าลืมนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเหมือนคุณธวัชชัยเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยจากที่ถ้าไม่ดูถ้าสมมติว่าไม่รู้ตัวเนี่ยต่อไปก็คือตาบอดแน่ๆเพราะว่าอันนี้คือการมองภาพเนี่ยเหลือประมาณ 30% นะคะแนะนำนะคะให้ท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันนะคะหรือเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำระเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้านะคะตาแห้งแสบตาแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะเบอร์โทรนะคะ0813538734 0813538734 0865507610 0863550761พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4คุณไพรัตจากบ่อวินบ่อวินนี่คือชลบุรีใช่ไหมคะคุณไพรัตจากบ่อวินนะคะสอบถามหมอในเข้ามาอายุ65ปีมีคำถามนะคะว่ามีอาการปวดที่บริเวณเข่าค่อยๆปวดมาหลายปีแล้วเวลาเดินนานแล้วเจ็บแต่พอพักแล้วก็ดีขึ้นนะคะอันนี้คือเคสหนึ่งทีนี้มีอีกเคสหนึ่งค่ะชื่อคุณทวินนะอายุแค่30ปีแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเคสคุณไพรัตนะคะคือสอบถามหมอไหนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนที่มีอาการเกี่ยวกับโรคข้อเข่าก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าผมมีอาการเข่าบิดมาตอนเล่นฟุตบอลอะตอนเล่นฟุตบอลแล้วพอหลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยเข่าผมก็บวมแล้วพอเดินแล้วมันมีเสียงติดขัดนะคะอาการเนี่ยคืออาการข้อเข่าอักเสบเหมือนกันทั้งสองท่านนะคุณไพรัตอายุ65ปีแล้วก็คุณทวินเนี่ยอายุ30ปีทีนี้มีอาการบวมเหมือนกันแต่สังเกตไหมคะคือที่หมอไหนนำเอาสองเคสเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแล้วก็มาพูดพร้อมกันนะคะเนื่องจากว่าลักษณะอาการข้อเข่าอักเสบเข่าเสื่อมหรืออะไรเข่าเสื่อมก็ตามปวดเข่ามาหลายปีหลายคนก็บอกเนี่ยเข่าเสื่อมแล้วก็ในเคสของคุณไพรัตเนี่ยคุณหมอแนะนำบอกว่าให้ผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งคุณไพรัตไม่มีไม่สามารถเบิกได้นะคะเข่าเทียมเนี่ยปกติไม่แน่ใจครับประมาณ100,000บางเคสบางแห่งมันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุอะค่ะประมาณ 250,000 ก็มีนะคะซึ่งทางคุณไพรัตน์บอกว่าถ้าผมไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าจะพอฟื้นตัวได้ไหมนะคะมีวิธีไหนบ้างส่วนทางเคสของคุณทวินเนี่ยนะคะก็บอกว่าผมก็อยากจะกลับมาเล่นบอลได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ก็คือทางแพทย์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะให้ผ่าตัดแต่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเข่าเทียมแต่ให้ผ่าตัดนะคะก็อยากสอบถามว่าทั้งสองเคสเนี่ยไม่อยากผ่าตัดนะมีอะไรช่วยได้บ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้สังเกตว่าต้นตอสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการปวดเข่าเนี่ยเกิดมาจากอะไรเพราะจริงๆเนี่ยลักษณะของอาการปวดเข่ามันอาจจะมีสาเหตุแตกต่างกันค่ะอย่างแรกเลยหมอนะอยากให้เราสังเกตนึกถึง3เรื่องสำคัญเวลาถ้าเรามีอาการปวดเข่าปุ๊บเนี่ยให้นึกถึง3ข้อนี้นะอย่างแรกคืออาการปวดตั้งแต่เมื่อไหร่คือปวดเช่นปวดทันทีหลังจากบาดเจ็บอย่างเคสของคุณทวินเนี่ยปวดทันทีหลังบาดเจ็บหรือปวดแบบค่อยๆสะสมนะคะอย่างเคสของคุณไพรัตนะคะ2ชอบปวดตอนไหนเช่นทุกครั้งเวลาปวดเวลาเดินขึ้นบันไดหรือปวดทุกครั้งเวลาเรานั่งยองๆหรือปวดทุกครั้งเวลาเราเดินนานๆนั่งพักแล้วดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือปวดตอนไหนเพราะว่าเวลาปวดเข่าเราไม่ได้ปวดตลอดนะคะแล้วนอกจากอาการปวดเข่ามีอาการอะไรที่ร่วมด้วยเช่นเวลาปวดเข่าแล้วมีอาการเข่าบวมด้วยไหมมีอาการเหยียดขาไม่สุดมีอาการเข่าล็อกไหมมีอาการเข่าทรุดไหมหรือเดินไปปุ๊บทรุดตัวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นหมอไหนก็สรุปให้ฟังว่าลักษณะของอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ต้นตอสาเหตุปุ๊บเนี่ยคุณจะแก้ได้ที่พอเราแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดในทุกเคสนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงการผ่าตัดเนี่ยนะคะข้อเข่านะคะ
ในกรณีของการผ่าตัดข้อเข่าเนี่ยถ้าราคาที่ไม่แพงจะใช้วัสดุที่จะต้องหลังมันจะมีอายุงานนะคะหลังจากที่ผ่าไปประมาณ10ปีถึง15ปีเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนเข่านะคะต้องเปลี่ยนข้อดังนั้นเนี่ยหลายๆเคสนะคะที่เปลี่ยนเข่ามาแล้วเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เราทันสมัยขึ้นผู้สูงอายุก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นถ้าสมมติว่าเราอายุ100ปีเราจะต้องเปลี่ยนอีกกี่เข่าแล้วเราเตรียมนะคะค่าใช้จ่ายตรงนั้นเอาไว้หรือเปล่าถ้าทางออกเนี่ยนะคะถ้าเราจะไม่เปลี่ยนเข่านะคะเราลองมาดูนะคะคือหาต้นตอสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดก่อนแล้วแก้ที่ต้นเหตุนะถ้าเกิดจากการอักเสบเนี่ยมันก็ไม่ยากนะอย่างแรกเลยให้สังเกตว่าจุดที่ปวดเช่นมีอาการปวดตึงตรงบริเวณหลังเข่าอันนี้ไม่ใช่ตรงข้อเข่านะถ้าเราปวดตึงหลังเข่ามันมีอะไรมาดันเราอยู่อันนี้ไม่ได้ปวดด้านหน้าหรือด้านข้างมันจะแน่นๆตึงๆ ตรงข้อพับเข่านะคะเวลาเรางอเข่าเวลาเราเหยียดสุดอ่ะมันเหมือนมันมีอะไรขวางอยู่อันนี้คืออาการปวดตึงนะคะคืออาการถุงน้ำหลังข้อเข่าอาการนี้เราเรียกว่าเบเกอร์ซีสนะคะมันเป็นภาวะที่มีน้ำสะสมมันโป่งออกมาที่ด้านหลังข้อเข่าเพราะฉะนั้นต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดตรงนี้มันจะเกี่ยวกับการอักเสบของตรงบริเวณข้อเข่าอาจจะเกิดจากอักเสบบ่อยๆแล้วทำให้ข้อเข่าเสื่อมหรืออาจจะเป็นปัญหาภายในข้อการเขาเรียกว่ามันมีการอักเสบอยู่บ่อยๆทำให้เขาสร้างน้ำขึ้นมาแต่ว่าแทนที่จะไปสร้างตรงกลางข้อเข่ามาสร้างตรงด้านหลังอันเนี้ยถ้าเคสแบบนี้นะคะมีถุงน้ำยังไงก็ต้องดูดน้ำออกนะคะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะแค่ดูดน้ำออกแค่นั้นเองเป็นคุณหมอทางด้านออร์โธทำนะคะถ้าบางคนเนี่ยก็ตึงแต่ไม่เห็นก้อนก็มีนะคะในกรณีถ้ามีอาการน่องบวมเจ็บร้อนขึ้นข้างเดียวแล้วเกิดแบบเฉียบพลันนะคะอันเนี้ยคือการอักเสบแล้วก็ต้องอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับถุงน้ำแล้วบางคนเนี่ยอาจจะถ้ามีอาการผิวค้ำด้วยนะต้องนึกถึงลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าจะต้องไปรักษาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะต้องไปหาคุณหมอทางด้านโรคหัวใจหรือคุณหมอทางด้านอายุรแพทย์นะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับข้อเข่าไม่จำเป็นต้องผ่าเลยส่วนถ้ามีอาการปวดแบบหน้าเข่าอันนี้เฉพาะหน้าเข่านะเวลาเดินขึ้นปวดเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดนะเวลาเราเอามือแตะเนี่ยเราตรงบริเวณลูกสะบ้าแถวๆรอบๆหน้าเข่าเนี่ยมันจะเจ็บนะคะแล้วอาการแบบนี้มักจะเจ็บเวลาเดินขึ้นลงบันไดเวลานั่งยองๆเวลานั่งงอเข่าเวลาลุกขึ้นแล้วเจ็บอันนี้ค่ะนี่คือภาวะของลูกสะบ้าอักเสบหรือปวดรอบลูกสะบ้าสามารถเกิดได้กับคนอายุน้อยอย่างเช่นพวกนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยคนที่ออกกำลังกายใช้เข่าซ้ำๆนะคะแรงกระแทกนะลูกสะบ้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะห้ามนั่งยองๆวิธีการแก้ก็คือใช้ยาแก้อักเสบห้ามนั่งยองๆห้ามนั่งพับเพียบแล้วก็ควรจะออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำด้วยการเดินเร็วสลับเดินช้าแต่ตอนแรกๆถ้าเจ็บยังไม่ต้องเดินเร็วสลับเดินช้าก็คือเราป้องกันเนี่ยนะคะต่อมาอีกอาการนึงถ้าปวดเมื่อกี้ปวดด้านหน้าถ้าปวดด้านในกรณีถ้าปวดอยู่ข้างในเข่าทุกครั้งเวลาเราเดินหรือบิดตัวนะคะมักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วอาการปวดค่อยๆสะสมเวลาเดินนานๆแล้วจะเจ็บแล้วก็จะมีอาการเดินแล้วมีเสียงฟืดฟืดคืดๆนะข้างในอันนี้คือข้อเข่าเสื่อมอันนี้คืออาการข้อเข่าเสื่อมจริงๆถามว่าอาการข้อเข่าเสื่อมเป็นเพราะว่าเกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็มีการสะสมของหินปูนเกาะนะคะน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อเนี่ยน้อยลงมันทำให้เกิดการกระแทกของกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกต้นขาพอกระแทกปุ๊บหมอนรองมันบางลงนะคะก็อาการนี้สามารถทานตัวถ้ายังไม่เป็นหนักเนี่ยนะคะเราก็ต้องไม่นั่งยองๆนะคะไม่ไปเพิ่มแรงดันก็คือพยายามงดเว้นถ้าช่วงอักเสบก็งดเว้นการขึ้นลงบันไดนะคะในส่วนของตรงนี้ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็ให้ใช้ตัวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตาลิเฟสแล้วก็ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดได้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเกิดมาจากกระดูกอ่อนผิวข้อตรงบริเวณหมอนรองข้อเข่าเนี่ยมันสึกมันบางแล้วก็อาจจะเกิดจากเส้นเอ็นในเข่านะคะมันเกิดการอักเสบ
นะเพราะว่ามันมีหินปูนไปคูดนะดังนั้นก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาบีวิตนี่แหละค่ะทีนี้เมื่อกี้ปวดข้างหน้ามีอาการปวดข้างในเข่าถ้าปวดข้างนอกเข่าล่ะเวลาที่เราเดินเวลาที่เรานั่งเวลาเราออกกำลังกายปั่นจักรยานนะคะแล้วเราเจ็บนอกเข่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดเป็นบริเวณเนื้อเยื่อแถวแถวเส้นเอ็นด้านนอกต้นขาตรงด้านข้างเนี่ยค่ะก็จะสัมพันธ์กับเวลาที่เรางอเข่าเหยียดเข่าซ้ำๆนะคะและมักจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นทางลาดเวลาวิ่งเร็วๆเวลาเดินเร็วๆอันเนี้ยมักจะปวดอยู่ตรงบริเวณนอกเข่านะตรงนี้ก็แนะนำนะคะก็คืออันนี้ห้ามวิ่งห้ามออกกำลังกายลดน้ำหนักทานตัวโกรทฮอร์โมนตาบีวิตแล้วก็อย่าลืมใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือปวดทั้งข้อเข่าแล้วก็บวมร้อนแดงรวดเร็วอันนี้เข่าอักเสบแน่นอนนะคะก็แนะนำค่ะให้ถ้าทนไม่ไหวอาการปวดทนไม่ไหวก็ประคบนะคะตอนแรกๆที่บวมต้องประคบเย็นผ่านมา2วันเนี่ยหลังจากไม่บวมปุ๊บค่อยประคบร้อนนะคะมีคนถามอันไหนมาว่าต้องประคบยังไงแล้วก็อาการไปแก้ที่ต้นเหตุทานตัวโกรทฮอร์โมนมันช่วยตรงไหน1มันจะเข้าไปเสริมสร้างความหนาแน่นของมวลของกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะมันจะลด2นะคะกลไกที่2ก็ไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเอลาสตินไปซ่อมตรงบริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อค่ะเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยมันก็จะกันไม่ให้ไปกระแทกโดนกระดูกแข็งด้านในซึ่งกระดูกแท้เนี่ยนะคะกับกลไกข้อที่3ก็คือตัวของโกรทฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการสร้างตัวผลิตนะคะหลั่งฮอร์โมนแคลซิโทนินตัวนี้มันจะไปสลายตัวหินปูนที่เกาะอยู่ตรงกระดูกนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ไปทำให้เส้นเอ็นอักเสบกระดูกอ่อนเนี่ยมันสึกกร่อนนะคะแล้วก็กลไกข้อที่4กระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะไปเป็นตัวกันกระแทกไม่ให้กระดูกเนี่ยมากระแทกกันนะคะกลไกข้อที่5ก็คือกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเอลาสตินไปเสริมตรงหมอนรองกระดูกทำให้หมอนรองกระดูกมันหนาขึ้นแน่นขึ้นกระชับขึ้นนะคะกลไกข้อที่6ก็คือกระตุ้นให้มีการให้กรดอะมิโนเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงต้นขาตรงหน้าแข้งแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อรอบๆเข่ากล้ามเนื้อรอบเข่าเนี่ยมันจะมาช่วยพยุงกระดูกตรงข้อเข่าทำให้ลดการเสียดสีแล้วก็ลดไม่ให้กระดูกเนี่ยต้องมารับน้ำหนักเยอะเกินไปซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ข้อเข่าอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็หลายๆคนที่ขาเริ่มไม่ค่อยมีแรงให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาบีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะก็สามารถทานตัวโกรทฮอร์โมนตาบีวิตหรือมีอาการคนไหนที่ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซหรือนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆนะคะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาบีวิตค่ะเบอร์โทรนะคะ08635507161 086 355 0761 0813538734 0813538734

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม